0: ร้านค้าบริหารจัดการร้านได้ดีขึ้นคุณอิฐคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
1: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงผลการตอบรับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากมากกว่า24ล้านสิทธิ์พร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีล่าสุดยังเหลืออีกกว่า 5.8 ล้านสิทธิ์ส่วนในฝั่งของร้านค้าหรือฝ่ายของผู้ขายที่มีการลงทะเบียนมาแล้วประมาณ 9.7 ล้านร้านค้ายืนยันโครงการนี้รัฐบาลต้องการเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนในส่วนของผู้ซื้อที่เป็นประชาชนจะออกค่าใช้จ่าย 40% แล้วรัฐบาลออกให้ 60% ขณะเดียวกันต้องการประคองกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจจึงต้องการให้ร้านค้าเล็กๆ เข้าร่วมมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทั้งนี้นายเอกนิติยังได้ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยที่ทำให้ระบบไม่ล่มถือเป็นระบบดิจิทัลที่เป็นประวัติศาสตร์ที่สามารถให้คนเข้าถึงได้700,000 คนต่อวินาทีถือว่าเป็นระบบที่เสถียรมากและจะได้เป็นต้นแบบต่อไปขณะที่เมื่อมีการใช้งานแล้วร้านค้าต่างๆจะได้ใช้งานระบบ AI ที่เรียกว่านกกระซิบร้านค้าจะบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและจะคุ้นเคยกับ AI ที่จะออกมาใช้งานเพื่อสร้างระบบที่ทำให้ร้านค้าขายสินค้าได้มากขึ้นจึงอยากเชิญชวนให้ร้านค้ามาเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้นอิฐคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
0: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ฮัลซิตี้ทีมน้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าหลังจากเอาชนะมิดเดิลส์โบรว์1-0ในรอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญในวงการลูกหนังเมืองผู้ดีหลายฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าฮัลซิตี้ถูกยกให้เป็นทีมเต็งที่จะตกชั้นกลับไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหลังจากจบฤดูกาลมากกว่าโคเมตี้ซิตี้และอิสบิททาวทีมแชมป์และรองแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศพร้อมกันอย่างไร้ข้อสงสัยผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2พาเดอร์บอร์นชนะวอล์ฟบวกที่เหลือ10คน2-1รวมผลชนะพาเดอร์บอร์นเอาชนะด้วยประตูรวม2-1พร้อมกับได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีฤดูกาลหน้าได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์เกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2เซนต์เมียร์เรนชนะพาทริกทิทเทิล1-0รวมผลชนะเซนต์เมียร์เรนเอาชนะด้วยประตูรวม2-1ส่งผลให้เซนต์เมียร์เรนยังได้เล่นอยู่ในศึกสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์ในฤดูกาลหน้าต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดน IFK กูเทนบอร์กเสมอมอนบี้1-1และเอฟบอร์กเสมอฮักเคน1-1ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอูโก้อุมแบร์นักเทนนิสหนุ่มมือ32ของโลกขวัญใจเจ้าถิ่นเอาชนะไอเดนมองมาริโน่คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ45ของโลก3เซตรวด6-3 6-4 และ6-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ค่ะในตอนนี้นะคะกลับมาที่จสรัฐกันต่อนะคะช่วงตอนนี้7:07 นะคะของอังคาร26 พฤษภาคมนะคะก็ในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะที่แจ้งเข้ามาคุณไก่โต้งค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางแยกบรมราชชนนีมาทางพลานกพุทธมณฑลนะคะจุดเกิดเหตุนี้อยู่บริเวณบนสะพานข้ามแยกพลานกกาญจนาหรือว่าพลานกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะคะมีรถปิกอัพขับไปชนท้ายกับรถเก๋ง BMW สีขาวขวางอยู่ในช่องขวานะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะเดี๋ยวเรารีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะแล้วก็ทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะจากฐานทัพอากาศมุ่งหน้าที่สนามบินดอนเมืองการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงข้ามกับคลังสินค้าเป็นรถพยาบาลที่มีผู้ป่วยหนักนะคะทีนี้รถพยาบาลเกิดมายางแตกตรงนี้นะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยหนักจากมะเร็งนะคะระยะสุดท้ายก็อยู่ระหว่างนะคะที่รถพยาบาลอีกคันนึงเนี่ยมาเพื่อเปลี่ยนถ่ายรถนะคะแล้วก็จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากคันที่ยางแตกไปอีกคันหนึ่งแล้วก็เดินหน้าไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะทีนี้ก็ส่งผลทำให้การจราจรของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะเมื่อช่วงประมาณก่อนตีสี่นะคะมีฝนถล่มลงมาเลยค่ะที่ตลาดวารินเจริญศรีนะคะในพื้นที่ของทางวารินชำราบนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันนะคะกับทางร้อยตำรวจเอกอนุศาสตร์ขอสุขรองสารวัตรสอบสวนสภ.วารินชำราบที่อุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะตอนที่เกิดเหตุมันช่วงประมาณกี่โมงคะที่พายุแบบถล่มลงมาเลยอะค่ะ
1: ประมาณตีสามนะครับ
0: ตีสองนะคะ
1: ค่ะประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะฝนมันตกหนักขนาดไหนแล้วก็นานขนาดไหนอะคะ
1: ก็ตกหนักอยู่ครับนานอยู่ครับเป็นประมาณชั่วโมงนะครับ
0: โอ้โหชั่วโมงหนึ่งคือทั้งฝนแล้วก็พายุด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะเห็นบอกว่ามีเสาไฟล้มลงมาหลายต้นรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ตอนนั้นมันกลางคืนครับมันเมื่อไฟมันดับมันก็น่าจะจำนวนนี่คือยังไม่ทราบครับต้องรอตอนนี้ต้องรอกลางวันครับ
0: ค่ะ
1: ก็เบื้องต้นก็น่าจะสักประมาณ2ต้นนะครับ
0: เท่าไหร่นะคะ
1: ประมาณ 2-3 ต้นเนี่ยครับ
0: 2-3 ต้น
2: ค่ะ
0: แล้วนะตอนนี้เนี่ยประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไหมคะ
1: ก็อยู่รอบๆนะมีอยู่ครับแต่ว่าตรงบริเวณนั้นเขาก็ยังทำไม่เสร็จครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ตรงจุดที่แบบหนักมากๆเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะคะ
1: ก็ตลาดครับตลาดอุบลเจริญศรีครับ
0: ตลาดเจริญศรีวารินเจริญศรี
1: ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตรงช่วงของตลาด
1: ใช่ครับน่าจะยังใช้ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแล้วเสามันล้มลงมาเนี่ยคือขวางถนนหรือว่าไปทับบ้านเรือนหรืออะไรบริเวณใกล้เคียงด้วยไหมคะ
1: ขวางแต่ถนนครับไม่ได้ทับบ้านเรือนคนครับ
0: อ๋อตอนที่เกิดเหตุมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าอะคะ
1: ไม่มีครับไม่มีไม่รับบาดเจ็บครับ
0: อ๋อทุกคนปลอดภัยเพราะเป็นช่วงแบบที่ไม่มีคนตลาดตีสองตลาดก็ยังปิดอยู่
1: ครับปิดครับ
0: ค่ะรถที่ผ่านไปผ่านมาไม่มีแบบว่าโดนเสาไฟ
1: ไ
0: ห
1: มไม่ครับไม
0: ่ครับก็ยังชั่วตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนอะไรคะรองคะ
1: ถนนนาสุทนละม้าครับวารินเดชครับ
0: วารินเดชอุดม
1: ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วรถสามารถผ่านได้ไหมคะในจุดตรงนี
1: ้ก็ตอนนี้ยังครับน่าจะช่องเดียวครับน่าจะได้ฝั่งเดียวครับ
0: คือรถต้องไปวิ่งอีกฝั่งนึงสลับวิ่งแบ
1: บ
0: สวนกันโหแต่ดูจากภาพนี่มันหนักเงินนะคะเนี่ยองศาวัตร
1: ครับ
0: โหเรียนว่าดูแล้วมันน่าจะมากกว่า3ต้นนะคะ
1: ครับมันก็เคลื่อนครับมันยังมองไม่ค่อยเห็นครับเคลื่อนมืดไปหมดครับก็ต้องรอตอนเช้านี่แหละครับ
0: ค่ะคือตอนนี้เนี่ยการไฟฟ้าเข้าพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผมตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
0: อ๋อ
1: เข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
0: ค่ะฝนตกถล่มมาประมาณชั่วโมงนึง
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ฟ้าเปิดหรือยังคะรอง
1: ครับเปิดแล้วครับผมไม่มีแล้วครับ
0: ค่ะมีน้ำท่วมมีอะไรนี้ด้วยไหมคะ
1: ไม่ครับไม่มีครับ
0: อ
1: ย่างคร
0: ับ ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: รองสวัสดิ์อาจจะแบบคือเขาเว้นกลางคืนนะนะคะตั้งแต่ตอนกลางคืนก ก็เนี่ยค่ะเป็นภาพนะคะคลิปจากที่เกิดเหตุนะคะจุดนี้คือตลาดวารินเจริญศรีที่วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ประมาณตีสองพายุถล่มเลยนะคะทำให้เสาไฟฟ้าล้มมายังนับจำนวนไม่ได้ว่าทั้งหมดกี่ต้นนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็เข้าพื้นที่กันแบบงานใหญ่เลยนะคะเนี่ยคือมันล้มลงมาขวางในช่องทางของฝั่งทางวารินมุ่งวารินชำราบมุ่งหน้ามาทางเดชอุดมใช่ไหมคะเพราะว่าที่อุบลราชธานีมันก็จะมีสองฝั่งที่ต้องขึ้นสะพานข้ามมานะคะฝั่งวารินชำราบแล้วก็ฝั่งที่เป็นตัวเมืองของอุบลอันนี้เป็นเหตุที่วารินชำราบนะคะซึ่งก็เคราะห์ดีมากที่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีรถราที่ได้รับความเสียหายนะคะรวมทั้งไม่มีคนที่บาดเจ็บเป็นอะไรด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เลยต้องไปวิ่งอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันล้มพาดมาฝั่งวารินที่จะมุ่งหน้าไปทางเดชอุดมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนทางด้านสภาพการจราจรนะคะที่มีแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะคุณกิตินะคะคุณกิตินี่ก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะซึ่งก็ผ่านไปตรงช่วงของวังหลังค่ะสิริราชมุ่งหน้ามาที่แยกไฟฉายนะคะตรงหน้ากรมคลุมประพฤตินะคะที่ในช่องทางกลางเนี่ยถนนมันเป็นหลุมนะคะประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะคะก็เป็นประปานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางผู้รับเหมาก็ได้เข้าพื้นที่แล้วนะคะทีนี้ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สน.บางกอกน้อยได้วางกลวยเอาไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รถนั้นอาจจะฉลับลงไปอะไรลงไปนะคะตอนนี้ทางผู้รับเหมาเนี่ยกำลังดำเนินการที่จะกลบนะคะบดอัดแล้วก็คืนผิวให้นะคะณตอนนี้สภาพการจราจรนั้นชะลอตัวในจุดที่ถนนมันเป็นหลุมนะคะเลยไปแล้วก็ยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับในเส้นทางตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อช่วงก่อน7โมงนะคะก็มีคุณเบียร์นะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะเป็นไฟไหม้สายนะคะสายเคเบิลครับที่เสาไฟตรงปากซอยลาดพร้าว87นะคะช่วงเมื่อก่อน7โมงนะที่โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะเข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะถึงตรงหน้างานเรียบร้อยนะคะช่วงของปากซอยลาดพร้าว87ที่ไฟไหม้เป็นสายเคเบิลนะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่คุณเบียร์แล้วก็คุณเชอรี่ด้วยนะคะก่อนหน้านี้คุณเชอรี่ก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะลาดพร้าว87ค่ะนะคะเป็นสายเคเบิลนะคะเข้าใจว่าเป็นสายสื่อสารนะคะที่ไฟเกิดลุกไหม้ค่ะนะคะช่วงก่อน7โมงค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางดับเพลิงนะคะทางปภ.กทม.นะคะที่ไประงับเหตุกันนะคะก็ไม่น่าจะมีความสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ในจุดก่อนหน้าก็จะมีรถที่ผ่านไปก็ชะลอดูเจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรของฝั่งขาเข้ารถก็ค่อนข้างเยอะสำหรับทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะก็สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะจุดไหนที่มีปัญหาการจราจรหรือว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะแจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกรณีของอุบัติเหตุค่ะนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่รับแจ้งนะคะจากคุณโจว่าถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าลาซานมุ่งหน้าไปที่สะพานลอยวัดสีเอี่ยมจุดนั้นเลยสะพานลอยข้ามแยกลาซานไปเล็กน้อยนะคะที่คุณโจบอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยอยู่ใน2ช่องขวาคือใช้รถกู้ภัยเนี่ยจอดปิดช่องทางเลยนะคะรถสามารถผ่านได้1ช่องทางซ้ายเท่านั้นนะคะจุดนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะคะทราบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนขึ้นสะพานต่างระดับวัดสีเอี่ยมนะคะ ก็เลยทำให้ส่งผลต่อสภาพการจราจรค่ะที่บนถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะท้ายไปแยกศรีเทพาแล้วนะคะแล้วก็การจราจรนั้นต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางวัดหนามแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางศรีเทพาการจราจรก็เลยติดไปด้วยค่ะนะคะเพราะว่าจากศรีเทพาที่จะมุ่งหน้ามาทางวัดศรีเอี่ยมนั้นติดมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะรถสามารถผ่านได้ช่องทางซ้ายกับช่องทางกลางค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะคุณฟังที่ใช้เส้นทางนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยนะคะว่าอยู่เส้นทางไหนที่มีปัญหาการจราจรที่แบบมันติดหนักมากนะคะมากกว่าปกติเพราะว่าเช้าวันทำงานวันเปิดเทอมนะคะการจราจรในช่วงเช้าเนี่ยรถมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากมันติดหนักมากผิดปกตินะคะปกติเราจะมาถึงแยกเนี่ยตรงนี้เวลาเท่านี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเวลานี้ยังมาไม่ถึงแยกที่เราเคยผ่านเลยนะคะก็แสดงว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เป็นปัญหานะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะมาที่เส้นทางกันนะคะทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะสำหรับรถที่ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมานะคะเพื่อมุ่งหน้ามาทางด้านของสาทรเหนือนะคะในขณะนี้ค่ะสภาพการจราจรก็รถเยอะแล้วนะคะเหมือนเช่นปกติของเช้าวันทำงานของทุกวันเลยนะคะวันธรรมดานะการจราจรก็เรียกว่ารถที่มาจากทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะตัดกับทางกลับพฤกษ์นะคะการจราจรนั้นรถหนาแน่นแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะต่อเนื่องมาทางถนนกรุงธนบุรีนะคะเพื่อที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะเรียกว่าท้ายตอนนี้เนี่ยอยู่ทาง BTS วงเวียนใหญ่นะคะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะเพราะว่ารถที่ลงมาทางสาทรเหนือนะคะกว่าที่จะผ่านแยกสุรศักดิ์ไปได้เนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะคะผ่านแยกสุรศักดิ์มาค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางประมวลนะคะแล้วก็มาทางด้านของนราธิวาสนะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวกันนะคะตามรอบของสัญญาณไฟนะคะผ่านทางนราธิวาสมานะคะมุ่งหน้ามาที่แยกวิทยุนะคะการจราจรนั้นมีรอสัญญาณไฟกันนะคะเพื่อมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้าถนนพระราม4ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันถนนสาทรใต้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะทางด้านของถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางวงเวียนใหญ่ค่ะนะคะในตอนนี้เนี่ยรถไม่ค่อยเยอะมากค่ะแต่พอผ่านวงเวียนใหญ่ไปมุ่งหน้าไปทางด้านของอินทรพิทักษ์ไปทางประชาธิปกเนี่ยการจราจรหนาแน่นมากเพราะว่าผู้ปกครองไปส่งนักเรียนกันนะคะร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสุรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะ
3: ในพื้นที่ตอนนี้สะพานกรุงธนปรับเป็น2:2
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ท้ายแถวนี่สะสมในสิรินธรประมาณ200เมตรก
0: ็
3: ถือว่าไม่ยังไม่ยาวไม่เยอะ
0: ค่ะ
3: ส่วนด้านจราจรก็ยังดีฮะไม่มีท้ายแถวสะสม
0: ค่ะ
3: คราวนี้รู้สึกว่าจะดีหน่อยท้ายไม่ยาว
0: ค่ะก็ยังไปกันได้เลยต่อเนื่องเลย
3: ก็ไหลได้ตามปกติฮะ
0: ค่ะ
3: รถมากครับผม
0: ค่ะแล้วก็ในฝั่งขาออกไม่ต้องมีปัญหาเลยเลยนะคะฝั่งขาออก
3: ขาออกนี่ยิ่งดีฮะไม่มีปัญหา
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ข้ามสะพานคนมาออกยังได้แต่ก็คล่องตัวเลย
0: ค่ะ
3: วิ่งได้ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนทางด้านของรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะฝากดูด้วยค่ะนะคะท่านที่วิ่งในฝั่งขาออกฝากดูในฝั่งขาเข้าของรามอินทราฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงก่อนถึงแยกลาดประเขาหรือว่าตรงสถานีMRT นะคะที่ก่อนหน้าในเจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะซ่อมผิวจราจรในช่องขวานะคะแล้วก็ช่วงก่อน7โมงเนี่ย ยังไม่ได้คืนผิวให้นะคะฝากดูว่าในตอนนี้ได้คืนผิวการจราจรครบทุกช่องทางแล้วหรือยังนะคะเนื่องจากว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยท้ายนั้นไปอยู่ทางวัชรพลเลยนะคะสำหรับถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะก็ฝากดูด้วยค่ะนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ในช่วงของเช้านี้เนี่ยการจราจรทุกปกติรถเยอะอยู่แล้วนะสำหรับเส้นรามอินทรานะคะแล้วก็มาเจอที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะเรื่องของการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะก็ส่งผลทำให้ท้ายเนี่ยไปอยู่ทางวัชรพลนะคะฝากดูว่าตอนนี้คืนผิวให้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะสำหรับท่านที่ใช้ฝั่งขาออกฝากหันไปดูนิดนึงนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเส้นของทางรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะจากทางวัชรพลค่ะนะคะที่ต่อเนื่องเข้ามาเลยนะคะมุ่งหน้ามาทางวงเวียนบางเขนนะคะที่จะข้ามแยกไปนะคะออกไปทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องค่ะคือต้องผ่านทางด้านราชพัฒพระนครไปเนี่ยการจราจรถึงจะทำความเร็วได้ดีขึ้นนะคะสำหรับเส้นของรามอินทราในฝั่งขาเข้าที่พอผ่านราชพัฒพระนครไปนะคะก็จะเป็นแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะคะก็ถึงจะทำความเร็วกันได้นะคะต่อเนื่องไปทางหลักสี่แล้วก็เป็นฝั่งขาออกไปเนี่ยการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่ากลับกันในฝั่งขาเข้ามานะคะดูกันยาวๆกันเลยค่ะนะคะจากทางด้านของสะพานพระราม4นะคะทางด้านถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงของเช้านี้รถค่อนข้างเยอะเลยนะคะเรียกว่าตั้งแต่ผ่านทางช่วงของต่างระดับชัยพฤกษ์มานะคะที่จะมุ่งหน้านะคะข้ามสะพานพระราม4เนี่ยการจราจรนั้นรถเยอะมากนะคะที่กำลังข้ามสะพานพระราม4มานะคะลงมาเป็นถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทาง5แยกปากเกร็ดแล้วก็ทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีกันด้วยนะคะที่รถค่อนข้างเยอะค่ะมาดูบนทางด่วนกันนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณภคพลสว่างแก้วสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: ครับผมช่วงนี้ครับดินแดงขาเข้าไปที่ท่าเรือครับก็มีท้ายครับตอนนี้อยู่บริเวณของช่วงของโค้งมักกะสันครับผมต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของทางลงเพลินจิตฝั่งเหนือครับส่วนพื้นราบบนไก่ช่วงนี้ก็ลดมากขึ้นตัวได้ช้าครับมาจนถึงทางออกดวงพิทักษ์ครับแล้วก็ทางออกถนนพระรามสี่ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับผมส่วนในฝั่งกับกันช่วงทางลงถนนพระรามสี่มีท้ายแถวขึ้นมาบนทางครับแล้วก็บริเวณของเหนือถนนพระราม4ที่มุ่งหน้ามาที่ช่วงของพื้นราบบนไก่ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆครับทางลงดินแดงช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหาครับผมส่วนทางด้านของบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือครับช่วงนี้ท้ายเริ่มสะสมบริเวณหลังตู้เก็บค่าผ่านทางแล้วครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของอ่านนรงครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของดาวคะนองครับบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีสะสมประมาณสัก200เมตรได้ครับผมผ่านด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวต่ำกันได้ครับส่วนทางออกไปที่ด่วนขั้นที่2ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวเคลื่อนตัวออกได้ช้าๆครับมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือยังคล่องตัวดีอยู่ครับฝั่งของแจ้งวัฒนะครับเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงเหนือถนนนำมงวานมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าออกไปที่ถนนรัชดาช่วงนี้ก็มีรถค่อนข้างมากครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทมีท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณของโค้งบกสครับต่อเนื่องมาจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทครับช่วงบริเวณของหลังด่านเก็บค่าผ่านทางศรีนครินทร์ครับมาจนถึงช่วงจุดร่วมที่มาจากด่วนฉลองรับช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีอยู่ครับผมฝั่งของพญาไทออกไปที่ต่างระดับบางโคช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากครับไปจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับผมเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนมุ่งหน้าไปที่บางโคช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับฝั่งของฉลองรัฐครับบริเวณหน้าด่านจตุโชติช่วงนี้ก็มีสะสมเพียงเล็กน้อยครับผมผ่านด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลอยครั้งบริเวณจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโยธินพัฒนาครับส่วนทางลงพระราม9ช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ทางลงสุขุมวิท50ก็ยังไม่เป็นปัญหาครับผมสายทางของบูรพาวิถีขาออกไปที่ชลบุรีครับบริเวณสุวรรณภูมิช่วงนี้ก็มีชะลอตัวครับผมส่วนทางลงเมืองใหม่เช้านี้ยังคล่องตัวดีอยู่ครับฝั่งของกาญจนาภิเษกครับทั้ง2ฝั่งก็ ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็จุดเชื่อมที่ออกไปที่ M ประดิษฐ์2ช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับยังไม่มีสะสมบริเวณหน้าด่านครับส่วนของประจิมรัตยาครับในฝั่งเข้ามาที่บางซื่อช่วงบริเวณของเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆเป็นบางจุดครับผมแล้วก็เข้ามาที่จุดเชื่อมที่มาจากบางซื่อช่วงนี้ก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับจุดอื่นๆภาพรวมยังคล่องตัวดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณภคพลสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ย้ำกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่ถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะจุดนั้นก็จะเป็นช่วงตรงต่างระดับตรงวัดศรีเอี่ยมนะคะเป็นฝั่งขาเข้าค่ะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วมีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็เลยส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆนะคะท้ายนั้นไปอยู่ที่ตรงแยกศรีเทพาแล้วนะคะสำหรับในจุดอุบัติเหตุในจุดตรงนี้นะคะก็เรื่องของสภาพการจราจรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะท้ายนั้นอยู่ที่แยกศรีเทพานะคะแล้วก็มันน่าจะเลยแยกศรีเทพามาแล้วด้วยนะคะมุ่งหน้าคืออยู่ประมาณยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยใต้ด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะมุ่งหน้าโลตัสศรีนครินทร์ค่ะนะคะที่การจราจรในขณะนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุนั้นที่เกิดขึ้นตรงช่วงของไม่มั่นใจว่าเป็นต่างระดับวัดศรีเอี่ยมหรือว่าเลยสะพานข้ามแยกลาซานไปที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโจได้แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ทำให้ในฝั่งกลับกันนะคะจากทางวัดศรีเอี่ยมค่ะที่มุ่งหน้ามาทางแมคโครนะคะมุ่งหน้ามาทางแมคโครศรีนครินเนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวช้าไปด้วยนะคะเพราะว่ารถที่กลับรถนะคะอาจจะมีผลกระทบกลับรถได้ลำบากนะก็เลยทำให้ทั้งสองฝั่งนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะเผื่อว่าท่านใดผ่านไปก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีค่ะส่วนทางด้านจรัญสนิทวงศ์นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุในซอยจรัญสนิทวงศ์22ค่ะตรงหน้าโรงเรียนวัดอัมพวามีอุบัติเหตุเป็นผู้สูงอายุนะคะตกมาจากรถจักรยานยนต์นะคะอายุ74ปีเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะเป็นพื้นที่ของทางสน.บางกอกน้อยค่ะนะคะก็อาจจะทำให้ในซอยจรัญสนิทวงศ์22เนี่ยรถติดไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะคุณนันทพัฒน์ค่ะก็ย้ำมานะคะว่าราชปรารภในฝั่งขาออกค่ะสะพานลอยข้ามทางสะพานลอยข้ามแยกประตูน้ำนะคะมุ่งหน้ามาทางนิคมมักกะสันค่ะติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะติดขัดหยุดนิ่งนานเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างนะคะแล้วก็รวมทั้งก่อนหน้านะคะที่คุณผู้ฟังนะคะในSJS Radio ได้แจ้งมาว่ามีรถเมล์จอดเสียฝั่งมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำนะคะตำรวจก็เลยต้องสลับรถให้มาวิ่งในอีกฝั่งนึงคือสลับกันนะฝั่งนี้ไปบ้างฝั่งโน้นไปบ้างทำให้ราชปรารภในตอนนี้เนี่ยติดมากกว่าทุกวันนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวหนักมากๆในตอนนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปรนิตค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะในช่วงเช้าของวันอังคารที่26พฤษภาคมค่ะก็เริ่มต้นด้วยสถานการณ์การเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านนะคะมีรายงานว่านายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิวาฟค่ะผู้เจรจาของอิหร่านและอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ที่กรุงโดฮาของกาตาร์เมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อตกลงที่เป็นไปได้กับสหรัฐเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมา 3เดือนแล้วนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับช่องแคบของฮอร์มูซแล้วก็คลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายด้วยค่ะ
0: ค่ะ
6: ขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะคะกล่าวว่าสหรัฐจะใช้การทำงานทางการทูตเป็นลำดับแรกจากนั้นจะใช้การพิจารณาว่าจะใช้รูปแบบอื่นหรือไม่ขณะที่ทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนทวิตโซเชียลว่าข้อตกลงกับอิหร่านจะเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมและมีความหมายหรือไม่ก็จะไม่มีข้อตกลงใดๆเลยนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้แถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะบอกว่าสามารถได้ข้อสรุปในหลายประเด็นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าใกล้จะลงนามในข้อตกลงโดยบันทึกความเข้าใจ14ข้อเน้นไปที่การยุติสงครามและการปิดล้อมของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการขนส่งที่ปลอดภัยผ่านเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์สำคัญของอิหร่านหรือไม่โดยอิหร่านจะไม่เก็บค่าผ่านทางเรือที่แล่นผ่านนะคะแต่ยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการด้านอื่นๆเช่นการนำทางการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นข้อตกลงในพิธีสารกับโอมานซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเส้นทางน้ำด้วยค่ะ
0: ค่ะ
6: ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นคนเจรจาอยู่เงียบๆนะสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกอย่างนั้นนะคะนั่นก็คือประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงผู้นำจีนค่ะได้ให้การต้อนรับนายเชบาฟชาลิฟแห่งปากีสถานที่เดินทางมาเยือนกรุงปักกิ่งโดยในรายงานสรุปการเจรจาของสองผู้นำฝ่ายจีนระบุว่าผู้นำจีนได้ยกย่องนายกรัฐมนตรีปากีสถานในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อฟื้นฟูสันติภาพในตะวันออกกลางและเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรสานต่อการสื่อสารและการประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อต้านลัทธิการกระทำผิดฝ่ายเดียวและแนวคิดแบบสงครามเย็นนะคะขณะที่ชาลิสเองก็บอกกับผู้นำจีนว่าโลกกำลังเผชิญช่วงเวลาที่สำคัญปากีสถานมีบทบาทที่จริงจังและจริงใจในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยสถานการณ์ดังกล่าวกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและขอขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมสันติภาพด้วยค่ะสำหรับการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีปากีสถานอย่างเป็นทางการ4วันที่เมืองหังโจมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกเริ่มตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนะคะและมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่ฉีอังผู้นำหมายเลข2ของจีนในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นและก็ได้พบกับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงในช่วงบ่ายนะคะโดยจีนมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยแบบเงียบๆด้วยการประสานงานด้านการทางผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์การประชุมกับเจ้าหน้าที่ของประเทศในอัลเจอร์เซียที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
0: ค่ะ
6: ขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกดูเหมือนว่าสหรัฐกับทางด้านของอิหร่านจะมีบทสรุปนะเกี่ยวกับการยุติสงครามที่ยืดเยื้อนาน3เดือนส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะร่วงต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วค่ะโดยราคาน้ำมันดิบเวสเทซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะลดลง6เหรียญ30เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะปิดที่ระดับ90เหรียญ88เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบในเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะคะลดลง7เหรียญ40เซนต์ต่อบาร์เรลปิดที่ระดับ96เหรียญ14เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะขณะที่ราคาน้ำมันในบ้านเราก็เมื่อวานนี้ก็แหมเวลาลดทำไมไม่ต้องตีปิ๊บดังๆตีปิ๊บดังๆลดตั้งบาทนึงเนี่ยดีเซลอ่ะ
0: ก็ตี5ก็ลดให้แล้วไง
6: ดีเซลลดไป1บาทนะ
0: คะ
6: ส่วนเบนซินกับโซฮอลลดไป60สตางค์มีผลตั้งแต่ตี5วันนี้นะ
0: คะ
6: แล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็คืนนี้ปิดทำการหนึ่งวันเนื่องจากเป็นวัน Memory Day นะคะแล้วจะมาเปิดทำการซื้อขายในวันนี้ค่ะส่วนราคาทองคำก็กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอิหร่านมีแนวโน้มสดใสนะคะทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกส่งมอบในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น90ร้อยละ 0.90 นะ
0: คะ
6: ก็อยู่ที่ระดับ 4,563 เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะถ้าเราจำได้เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเกิดเหตุรอบสังหารนะยิงเข้าไปในรั้วของทำเนียบขาวแล้วก็มีการประทะกันนะทำให้คนร้ายถูกวิสามัน เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยโดยชายคนดังกล่าวชื่อนาซีเบสวัย21ปีจากเมืองดันด็อกนะคะรัฐแมริแลนด์ค่ะถูกหน่วยอารักขาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิสามัญฆาตกรรมในระหว่างที่ยิงประทะกันบริเวณจุดความปลอดภัยที่จำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยและยังมีผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะล่าสุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นเอกสารต่อศาลสหรัฐค่ะชี้แจงเหตุการณ์ชายคนดังกล่าวนะคะที่เปิดฉากยิงใส่หน่วยรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวว่าเป็นความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะโดยเอกสารที่ยื่นต่อศาลบอกว่าผู้ก่อเหตุมีความพยายามที่จะสังหารประธานาธิบดีกับครอบครัวซึ่งได้เดินเข้าไปตรงจุดตรวจของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีนะคะหลังจากนั้นก็ได้ใช้ปืนขนาดลำกล้องใหญ่ออกมาจากกระเป๋าอย่างมืออาชีพและเปิดฉากยิงตรงไปยังทิศทางของทำเนียบขาวนะคะซึ่งเอกสารดังกล่าวถูกยื่นในช่วงเวลาที่รัฐบาลสหรัฐรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยค่ะพยายามผลักดันการก่อสร้างห้องบอลลูนแห่งใหม่ในทำเนียบขาวซึ่งกำลังเป็นข้อพิพาทนะคะโดยทรัมป์เนี่ยบอกว่าต้องสร้างห้องบอลลูนแห่งใหม่นี้เพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่าโรงแรมฮิลตันซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเมื่อปี2524นะคะแล้วก็อ้างว่าหน่วยอารักขาและกองทัพต่างก็เรียกร้องให้สร้างห้องบอลลูนแห่งนี้แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันคำกล่าวอ้างของทรัมป์ก็ตามค่ะ
0: ค่ะก
6: ็คือก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
6: ส่วนบ้านเราก็ยังลุ้นกันอยู่สำหรับคนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่ง
0: ไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัส
6: 60-40นะคะก็วันนี้เป็นวันที่2สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนนะคะดูว่าจริงๆแล้วนะถ้าเรารู้ว่าวันที่2มันจะแบบเอื่อยๆเฉยๆขนาดนี้นะคะตอนนี้คือเมื่อตอนเช้าอะสิทธิ์ที่มันมีเหลืออยู่อะมันประมาณ5,800,000สิทธิ์ใช่ไหม
0: คะ
6: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เช็คกับเขาเนี่ยกับเพจของ
0: ไทยช่วยไทย
6: นะคะโอ้สิทธิ์คงเหลืออยู่ที่5,732,514สิทธิ์ค่ะนะคะก็ถือว่าไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นักนะคะก็ยังไงก็ตามก็ลงทะเบียนกันได้อย่างคึกคักเลยเมื่อวานนี้จสร้อยได้พูดคุยกับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังดร.พงศ์นครโภชากรนะคะก็บอกว่าปัญหาที่พบก็คือสำหรับวันแรกก็คือชั่วโมงแรกที่ระบบมันจะอืดเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ระบบจะดีขึ้นขณะที่ในช่วงกลางวันเนี่ย1ชั่วโมงมีคนมาลงทะเบียน 90,000 ถึง 100,000 คนต่อนาทีนะคะส่วนสิทธิ์ที่เหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เนี่ยคาดว่าจะหมดก่อนกำหนดที่จะครบในวันศุกร์นี
0: ้
6: นะคะก็คนที่ลงทะเบียนคำนวณไว้เบื้องต้นเนี่ยว่านักคนน่าจะมาลงทะเบียนได้ประมาณสักเผื่อไว้43ล้านสิทธิ์คือรวมทั้งที่ให้กับบัตรคนจนไปด้วยจากประชากรทั้งหมด6ล้านคนนะคะเกินกว่า50%ของประชาชนคนไทยอัตราการไม่ใช้สิทธิ์เลยเนี่ยมีน้อยมากนะคะก็ข้อมูลล่าสุดในการลงทะเบียนก็คือรอตรวจสอบเนี่ยก็คือ23ล้านคนเสร็จนะคะลงที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็17,900,000คนเนี่ยรอตรวจสอบคุณสมบัติและอีก5ล้านคนที่อาจจะยังไม่ได้ลงในรอบที่แล้วนะคะก็ต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมส่วนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยคือน่าจะเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาลงซ้ำไงก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไป 300,000 กว่าคน
0: ค่ะ
6: นะคะจริงๆต้องย้ำว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีชื่อเล่นว่าบัตรคนจนเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยนอนเฉยๆอยู่ที่บ้านเงินเข้าเพิ่มอีก700จาก300ของทุกเดือนเป็น 1,000 บาทก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของได้แต่ไม่สามารถกดมาเป็นเงินสดได้นะคะก็ย้ำกันแบบนี้นะคะก็ได้เวลา4เดือนเช่นเดียวกันเพราะว่าแนวโน้มการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่นี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงเมื่อไหร่นะคะหลังจากก่อนหน้านี้ที่แถลงบอกว่าอาจจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่หลังจากใช้บัตรใช้ไทยช่วยไทยพาสไปแล้วสองเดือนถ้าเกิดลงทะเบียนใหม่แล้วคนที่ลงใหม่เนี่ยเช็คคุณสมบัติใหม่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ผ่านกับบัตรคนจนอ่ะเขาก็ต้องมาจัดการเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของเป็นลักษณะของบุคคลธรรมดาแทนแต่เดี๋ยวนี้จนถึงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องการทบทวนสิทธิ์นะบัตรคนจนว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
6: ส่วนร้านค้าเนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปถุงเงินหรือว่าธนาคารไทยได้ตั้งแต่ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเลยนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่ก็น่าจะเป็นประมาณสักกลางเดือนหน้าจะเริ่มใช้ได้นะคะ ก็เป็นอัปเดตความทางด้านของเรื่องราวในส่วนของบัตรไทยช่วยไทยพาสนะคะ
0: ค่ะ
6: ก็แล้วก็มาดูอีกเรื่องนึงซึ่งที่เป็นเรื่องที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นเหตุที่มีการเป็นมือปืนนะสวมใส่เป็นเหมือนกับอะไรอ่ะ
0: ที่ยับ
6: แต่ตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมาแล้วก็มาก่อเหตุยิงที่หน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ทำให้ดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะหลิ่งนะคะได้รับบาดเจ็บขณะที่ภรรยาซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังนะคะอุ้มลูกวัย2เดือนเนี่ยเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุนะคะส่วนทารกวัย2เดือนที่แม่อุ้มไว้เนี่ยก็มีแผลถลอกจากร่องรอยของกระสุนที่มันเฉี่ยวอะค่ะบริเวณหน้าท้องอาการล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยทั้งพ่อและลูกแล้วนะคะจริงๆแล้วพ่อเนี่ยขับรถมากับแม่ที่อุ้มลูกสาววัย2เดือนเนี่ยมานั่งข้างหลังแล้วก็มารับลูกชายที่โรงเรียนค่ะน้องเนี่ยนั่งข้างหน้าแต่ว่าปลอดภัยนะน้องลูกชายอะปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้ากรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ย้ำว่าดาบตำรวจอดุลซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาสองข้างอาการปลอดภัยอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนลูกสาววัย2เดือนชื่อเด็กหญิงอัฟรีนานะคะเบื้องต้นบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณหน้าท้องก็ปลอดภัยแล้วนะคะก็ยังสามารถให้นมได้ตามปกติแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่อาคารของมูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนียชั้น2ห้องสัญญกรรมหญิงโรงพยาบาลปัตตานีนะคะซึ่งคดีเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งติดตามหาหลักฐานแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็เป็นสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
6: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ค่ะในช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
7: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านขีดชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
8: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
9: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆ ไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
13: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองต้องครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประ

0: หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
0: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วง 7:00 นกว่านะคะคุณโจอี้นะคะแล้วก็คุณแบงค์นะคะแจ้งว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของตัดกับพลานกกาญจนานะคะมุ่งหน้ามาทางจรัญ13ค่ะบริเวณก่อนถึงแยกบางแวกประมาณ200เมตรนะคะเป็นรถบรรทุกจอดเสียแล้วก็มีอีกคันนึงเนี่ยมาจอดต่อท้ายคิดว่าคงจะมาถ่ายของกันเนี่ยนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากนะคะท้ายแถวนั้นเลยไปทางบรมราชชนนีแล้วนะคะจุดนั้นอยู่ตรงราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงหน้าวัดทองบางเชือกหนังนะคะหรือว่าก่อนถึงแยกบางแวกประมาณ200เมตรค่ะก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่การจราจรนั้นติดขัดมากนะคะส่วนคุณเบนค่ะแจ้งว่าสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาที่5แยกปากเกร็ดนะคะบอกว่าบนสะพานพระราม4เนี่ยการจราจรนั้นติดขัดมากเลยนะคะลงมาทาง5แยกปากเกร็ดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ที่ในเมืองทองนะคะวันนี้เนี่ยก็มีงานไทเฟกซ์นะคะเป็นวันแรกนะคะจัดขึ้น 26-30 พฤษภาคมนะคะที่ Impact Challengerเมืองทองไทยนี่นะคะงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026นะคะอาจจะส่งผลต่อเนื่องทำให้ทางด้านของถนนแจ้งทนะในฝั่งขาเข้าเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ถ้าไม่ใช่สาเหตุนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีนะคะส่วนทางด้านของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่เมื่อช่วงก่อน6โมงก่อน7โมงด้วยนะคะที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรแล้วก็ยังคืนผิวไม่แล้วเสร็จในช่องขวาก่อนถึงแยกลาดประเขานะคะเจ้าสร้อยตรวจสอบไปทางสน.บางเขนค่ะก็ทราบว่าในขณะนี้นั้นได้คืนผิวการจราจรครบทุกช่องทางแล้วนะคะรถสามารถวิ่งได้ครบทุกช่องทางค่ะนะคะแต่ก็ทำให้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะท้ายนั้นไปทางวัชรพลนะคะสำหรับทางด้านของถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าที่เมื่อช่วงตอน6โมง7โมงนะคะที่มีรถพยาบาลนะคะเกิดยางแตกทีนี้เป็นรถพยาบาลที่กำลังจะนำส่งผู้ป่วยอาการเป็นอาการมะเร็งระยะสุดท้ายอาการหนักนะคะแต่ว่ารถเนี่ยมายางแตกตรงช่วงของตรงข้ามกับทางคลังสินค้านะคะแล้วก็มีรถพยาบาลอีกคันนึงเนี่ยมารับผู้ป่วยไปนะคะเพื่อไปส่งต่อนะคะก็ทราบว่าได้นำส่งต่อไปแล้วนะคะแล้วก็รถพยาบาลคันที่ยางแตกนั้นทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมบอกว่าเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วค่ะ
9: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพ

0: ค่ะแจ้งการจราจรเพิ่มเติมกันได้นะคะที่จสร้อยในทุกช่องทางนะทั้งทางโทรศัพท์นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็มีช่องทาง S ค่ะใน JS Radio ด้วยนะคะซึ่งคุณกิติอุ่นน้อยเนี่ยนะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio บอกว่าถนนราชพฤกษ์จากทางบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาที่เพชรเกษมนั้นติดยาวท้ายนั้นอยู่เกือบถึงทางบรมราชชนนีนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากที่มีรถบรรทุก6ล้อนะคะใช่ไหมเป็นรถบรรทุกนะคะที่ไปจอดเสียอยู่ตรงหน้าวัดทองบางเชือกหนังค่ะนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะนะคะเลยทำให้ท้ายแถวนั้นติดยาวไปนะคะอย่างที่คุณกิติได้บอกมาว่าท้ายนั้นเกือบจะเข้าไปทางบรมราชชนนีแล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากค่ะรถที่จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะเผื่อว่าท่านที่ตามมาแล้วก็เอ๊ะทำไมถึงติดหนักขนาดนี้นะครับส่วนทางคุณโอลิเวอร์โคบายาชิแซ่เจียงณเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio บอกว่าใช้ถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกค่ะตรงแยกบางนานะคะติดสัญญาณไฟนานท้ายแถวนั้นสะสมยาวค่ะนะคะแยกบางนาทางด้านของถนนสุขุมวิทนะคะส่วนทางด้านถนนวังหลังนะคะที่ในฝั่งขาออกนะคะตรงหน้ากรมคุมประพฤตินะคะช่องทางกลางที่มีเป็นหลุมเนี่ยกว้างประมาณเกือบเมตรหนึ่งแล้วก็มันลึกนะคะซึ่งเป็นการทำงานของประปานะคะในขณะนี้เนี่ยทางผู้รับเหมานั้นอยู่ระหว่างนะคะกลบให้เรียบร้อยค่ะแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าหินคลุกที่เอามาเนี่ยมันหมดไม่พอนะคะต้องกลับไปมาเพิ่มเติมอีกค่ะเพราะฉะนั้นนับจากตรงนี้ไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จนะคะส่วนทางด้านของอันนี้เป็นภาพที่ตรงจุดที่ถนนวังหลังนะคะเป็นภาพช่วงก่อน6โมงนะคะที่อันนี้เป็นใช่6โมงสิเป็นช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้กลบไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่พอนะคะนำหินคลุกมาลงเนี่ยยังไม่พอนะคะก็ไปเพิ่มเติมกันอีกนะคะก็จะใช้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็ทำให้การจราจรชะลอตัวในจุดที่มีหลุมนะคะถ้าเลยไปแล้วเนี่ยไม่เป็นปัญหาการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะเมื่อช่วงตอนเช้า6โมงกว่านะคะที่คุณโจแจ้งมานะคะอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงเลยสะพานลงสะพานข้ามแยกลาซานไปนะคะเป็นศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นอุบัติเหตุที่จสร้อยสอบถามไปทางพันตำรวจโทคมคิดบำเพ็ญบุญสุรจราจรสน.บางนาแจ้งว่านะคะเป็นรถกระบะตู้ทึบนั้นจอดเสียช่องทางซ้ายเพราะว่าน้ำมันหมดคนขับเป็นผู้ชายก็ข้ามถนนไปจะไปซื้อน้ำมันนะคะทีนี้มีรถเก๋งเนี่ยขับมาในช่องขวาคือลงสะพานมานะคะก็คงจะมองไม่ถนัดนะคะก็เลยชนคนขับที่กำลังข้ามถนนไปซื้อน้ำมันทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทั้งทางพิสูจน์หลักฐานทางนิติเวชแล้วก็คุณหมอเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อชันสูตรตามขั้นตอนนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นได้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะรถนั้นสามารถผ่านได้ครบทุกช่องทางค่ะนะคะเปิดการจราจรเป็นปกติค่ะแต่ว่าในขณะนี้นั้นท้ายนั้นสะสมยาวมากค่ะท้ายนั้นเลยแยกศรีเทพานะคะเข้าไปทางด้านศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าทางด้านของใต้ด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะจากทางโลตัสศรีนครินทร์มานะคะรวมทั้งทางด้านของถนนเทพรักษ์ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่มาจากทางด้านของหนามแดงเข้ามามุ่งหน้ามาที่ศรีเทพาการจราจรนั้นยังคงติดขัดสะสมนะคะจากรถที่อุบัติเหตุชนแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็หลัง8โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เลขาครม.เตรียมส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญปมพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังครบกำหนด7 วันและตำรวจแถลงข่าวช่วยเหลือ4 คนจีนณศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาติดอนเมืองติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: วันนี้ครบกำหนด7 วันที่ศาลรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีส่งคำชี้แจงปมพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทติดตามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเวลา9 นาฬิกาพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวประเด็นการช่วยเหลือคนจีนที่ศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาติเขตดอนเมืองเวลา13 นาฬิการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีประชุมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเวลา9 นาฬิกาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานพิธีเปิดอบรมวิทยากรหลักสูตรพรรคการเมืองคุณภาพประจำปี2569รุ่นที่2ที่โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีจับตาที่อาคารอนาคตใหม่นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดรายละเอียดมหากาพย์คดีรถไฟฟ้าสายสีส้มและเวลา10 นาฬิกาที่เพจสายไหมต้องรอดถนนวัดเกาะเขตสายไหมจะมีผู้เสียหายมาร้องขอความช่วยเหลือกรณีมาเฟียแท็กซี่ป้ายดำกระหน่ำยิงแท็กซี่จิตอาสาดับต่อหน้านักท่องเที่ยวหลังไม่พอใจที่มาจอดรับผู้โดยสารในเขตของแก๊งมาเฟียหลังเกิดเหตุตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียหมดไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ว่าคือใครกระทั่งมีพลเมืองดีถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุไว้ได้ทั้งหมดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพิจิตรทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวกัดเซาะฝายน้ำล้นคลองห้วยใหญ่คลองห้วยเล็กบ้านคุยกระชายตำบลวังโมกอำเภอวชิรบารมีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพังถล่มทั้งที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จและยังอยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพิจิตรได้ส่งชมรมสตรองจิตพอเพียงด้านทุจริตฝ่ายปกครองและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าฝายแห่งนี้ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1,487,000 บาทแต่ไม่มีการติดป้ายรายละเอียดโครงการอีกทั้งโครงการสร้างภายนอกโครงสร้างภายนอกยังมองไม่เห็นเหล็กเสริมยึดโยงคล้ายกับฝายอีก3 แห่งซึ่งเป็นของบริษัทผู้รับเหมาเดียวกันทั้งหมดขณะที่ผู้รับเหมาระบุว่าดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรชุดตรวจสอบได้เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานและแบบก่อสร้างเพื่อตรวจสอบเชิงลึกว่าการออกแบบและก่อสร้างเข้าข่ายสอดทุจริตหรือไม่
5: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:13 นะคะกลับมาที่จอสไลด์กันต่อนะคะเพราะว่าในเช้านี้รู้สึกการจราจรจะค่อนข้างติดทีเดียวเลยนะคะคุณกบค่ะใช้วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันมาที่ร้อยตำรวจเอกสมหมายนุชนาธรองสารวัตรจราจรสน.บางเสาธงนะคะตรงจุดที่ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่มีรถรถบรรทุกไปจอดเสียนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกสมหมายนุชนาธครับ
2: ค่ะ
3: รองสารวัตรจราจรสน.ครับ
2: ค่ะทางราชพฤกษ์ขาเข้าที
3: ่ราชพฤกษ์ขาเข้าครับ
2: ค่ะ
3: ถนนราชพฤกษ์ก่อนข้ามแยกบางแวกครับถนนบางแวกมุ่งหน้าแยกมุ่งหน้าถนนเพชรเกษมจะไปสาทรนะครับมันเป็นรถ18ล้อเผาหลังขาดไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับเพราะว่ามันทุกข์หนักแล้วก็เผาขาดเคลื่อนไม่ได้เลยครับ
2: ค่ะเสียงมาตั้งแต่กี่โมงคะรองสวัสดิ
3: ์ประมาณ6โมงนิดหน่อยครับ
2: อ๋อค่ะ
3: 6โมงประมาณ6โมง15หรือ20อะไรเนี่ย
2: ค่ะครับค่ะ
3: เผามันขาดขางหลังเลยครับต้องรอช่างเขาจะมาจากนครปฐมนะครับ
2: โอ้โห
3: เพื่อมาเปลี่ยนถึงจะเคลื่อนย้ายได้ครับรถมันเป็นรถหนัก
2: ค่ะแล้วจะมาถึงกี่โมงกี่ยามคะเนี่ยมาจากนครปฐม
3: เขาออกมาแล้วครับประมาณ1ชั่วโมงครับ
2: 1ชั่วโมง
3: รถที่ใช้เส้นสาทรถ้ายังไม่ได้ข้ามแยกยังไม่ได้เลยมานะครับให้ออกคู่ขนานมาใช้ไฟแดงนะครับด้านล่างครับด้านข้างครับ
2: ค่ะ
3: ให้ออกจากพอลงสะพานข้ามแยกผ่านรถพุทธมณฑลให้ชิดซ้ายออกมาใช้คู่ขนานเลยครับ
2: ค่ะ
3: คู่ขนานยังวิ่งได้ครับ
2: อ๋อค่ะ
3: แต่ว่าด้านบนก็วิ่งได้2ช่องทางนะครับ
2: วิ่งได้2คือเขาจอดอยู่ช่องซ้าย
3: ช่องซ้ายครับช่องซ้ายครับ
2: ค่ะเขาบรรทุกอะไรมาคะรองสารวัตร
3: น่าจะเป็นทรายหรืออะไรนะครับเห็นผ้าใบคลุมอยู่ผมก็ไม่ได้ดูขึ้นไปดูครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าแต่มันเป็นรถบรรทุกหนักเขาเข้าไปด้านในครับแต่ว่ารถมันมาเสียช่วง6โมงอ่ะ
2: ค่ะทีนี้เพลาขาดเนี่ยเวลาช่างมาซ่อมเนี่ยมันต้องถ่ายทรายออกไหมคะหรือว่าจะซ่อมมันทั้งอย่างนั้นเลย
3: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเขาน่าจะมีไอตัวแม่แรงหรืออะไรมายกขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไอตัวเอาล้อนะคร
2: ับ ค่ะ
3: ก็น่าจะใช้เวลาอยู่สักพักนึงอ่ะ
2: อืมค่ะ
3: แต่ช่างเขาออกมาแล้วครับว่ารถมาจากนครปฐม
2: ค่ะคือตอนนี้แบบติดหนักมากท้ายมันหยุดไปไหนแล้วคะรองสารวัตรทราบมั้ยคะได้รับแจ้ง
3: ท้ายน่าจะเลยตลิ่งชันไปแล้วนะครับน่าจะข้ามบรมไปแล้วครับผมประมาณแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าตลิ่งชันเขาก็วิทยุมาว่าท้ายแถวยาวมาก
2: อ๋อค่ะ
3: มันแก้ไขไม่ได้ครับรถยกก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถ18ล้ออ
2: ืมมันทุกข์หนัก
3: ใหญ่
2: ค่ะ
3: ครับ
2: เพราะนั้นก็ให้ใช้พื้นลาดแทน
3: ใช่ใช่ครับคู่ขนานแทนครับ
2: ค่ะ
3: ออกไฟแดง
2: ค่ะ
3: พอจะวิ่งได้อยู่ครับ
2: อืมค่ะหรือไม่ก็ถ้าหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนเลยนะคะเพราะว่า
3: ใช่ครับเลี่ยงได้ก็ออกเลี้ยวซ้ายไปออกผ่านรถพุทธมณฑลไปเลี้ยวสายหนึ่งก็ได้นะครับ
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากก็ครับ
2: ค่ะ
3: หรือไม่เข้าทางเลี้ยวซ้ายไปเข้าจรัญก็ได้นะครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าจากพันนกพุทธมณฑลแล้วเข้าจรัญก็ง่ายกว่า
2: อืมค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเรียนทวนจุดที่รถ18ล้อคันนี้นะคะบรรทุกทรายมาเป็น18ล้อแล้วก็เพลาขาดค่ะอยู่บนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางพันนกพุทธมณฑลมุ่งหน้ามาทางบางแวกจุดนั้นอยู่ก่อนถึงแยกบางแวกประมาณ200เมตรนะคะหรือว่าตรงหน้าวัดทองบางเชือกหนังค่ะที่รถคันนี้จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะตอนนี้ช่างกำลังเดินทางมานะคะอันนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เสียช่องทางการจราจรไปนะคะจุดนั้นอยู่ก่อนหน้าวัดทองบางเชือกหนังหรือว่าก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มาจากทางด้านของ พลานนกพุทธมณฑลนะคะขอให้วิ่งด้านล่างค่ะไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกเพราะว่าบนสะพานข้ามแยกก่อนจะขึ้นเนี่ยมันมีรถคันนี้จอดเสียอยู่นะคะขึ้นสะพานข้ามแยกไปขออภัยใช้ข้างล่างแทนนะคะการจราจรยังพอไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายเนี่ยมันยาวมากท้ายเนี่ยเข้าไปทางด้านของบรมราชชนนีแล้วนะคะสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าณตอนนี้ทำไมถึงติดขนาดนี้ก็จากสาเหตุนี้นะคะที่ทางที่ตำรวจได้แจ้งไปว่าช่างกำลังเดินทางมานะคะคุณกบค่ะใช้ถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะบางเขนมุ่งหน้ามาที่หลัก4ค่ะในขณะนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่าคู่ขนานที่จะเบี่ยงซ้ายเข้าถนนแจ้งวัฒนะนั้นติดมากๆเหมือนกับว่าเข้าแจ้งวัฒนะไม่ได้เลยนะคะเลยทำให้ท้ายเนี่ยมันล้นออกมาบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะถึงก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะคะของทางนนทบุรีนะคะว่าทางด้านถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรนะคะก็ดูแล้วคือมาจากที่รถเยอะเพราะว่ารถที่จะเข้าสู่ราชการตรงแจ้งวัฒนะเนี่ยแหละนะคะที่ทำให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะไม่ทราบว่าวันนี้ที่สู่ราชการมีแบบมีประชุมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมในหน่วยงานที่อยู่ในนั้นหรือเปล่าเพราะว่าทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะนะคะตรงสู่ราชการเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะส่วนทางด้านของเมืองทองนะคะที่วันนี้มีวันแรกของงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026นะคะที่เมืองทองเนี่ยไม่น่าจะรถเยอะมากในตอนนี้นะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางก็แล้วกันนะคะว่าในขณะนี้การจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะนะคะเคลื่อนตัวได้ช้ามากสำหรับฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากถนนชัยพฤกษ์ที่จะข้ามสะพานพระราม4มาการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะเผื่อว่าท่านใดทราบสาเหตุเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่ดอกจัน1808ของจส100หมายเลขนี้โทรฟรีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะไปที่วารินชำราบกันนะคะไปเพิ่มเติมกรณีที่เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ2:00ที่เกิดเป็นพายุแล้วก็ฝนตกหนักมากทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยล้มมานะคะพี่บนถนนตรงวารินชำราบค่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ค่ะมาที่ทางคุณเกรียงไกรกกแก้วนะคะจากหมวดทางหลวงวารินชำราบค่ะคุณเกรียงไกรคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตรงจุดที่เสาไฟฟ้าล้มตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนอะไรอะคะ
5: ทางหลวงหมายเลข24ตัดจากทางหลวงหมายเลข231ครับบริเวณแยกลือคำหารหรือที่เรียกกันว่าแยกเจริญศรีนะครับ
2: แยกเจริญศรีตรงนั้นที่บอกว่าเป็นตลาด
5: ใช่ครับตลาดค้าส่งครับ
2: อ๋อค่ะ
5: ก็เป็นเส้นทางจากเดชอุดมมาวารินชำราบครับ
2: ค่ะ
5: ที่ปิดการจราจรอยู
2: ่ค่ะ
5: ครับผม
2: เป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทางวารินชำราบ
5: ใช่ครับ
2: อืมค่ะแล้วก็ตกลงว่าเสาไฟฟ้าที่มันล้มมาแล้วขวางบนถนนเนี่ยมันทั้งหมดประมาณกี่ต้นนะคะหัวหน้า
5: ประเมินน่าจะ10กว่าต้นครับก็คือความยาวประมาณสัก400เมตรนะครับ
2: ค่ะ
5: ครับผม
2: โอ้โหค่ะ
5: ก็คือเส้นทางที่จะมาจากเดชอุดมมาที่วารินชำราบนะครับตรงจะเข้าแยกอ่ะ
2: ค่ะ
5: ปิดการจราจรไปหนึ่งช่องทางเป็นปิดการจราจรการจราจรผ่านไม่ได้ต้องใช้ทางเลี่ยงครับ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ก็คือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงให้การดำเนินการจราจรอยู่คือก่อนจะเข้าแยกประมาณ400หรือ500เมตรจะมีทางเลี่ยงเข้าไปนะครับ
2: ค่ะ
5: เลี่ยงซ้ายครับผมแต่ค่อนข้างติดขัดอยู่ครับ
2: อ๋อ
5: ครับผม
2: หมายถึงว่าไม่ได้เปิดว่าเป็นช่องทางพิเศษให้ฝั่งเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยมาเบี่ยงในอีกฝั่งนึงแบ่งกัน
5: ไม่มีครับไม่มีครับยังไม่ได้เปิดครับ
2: อ๋อต้อง
5: เพราะว่ามันมีทางเลี่ยงอยู่ครับ
2: ค่ะ เป็นทางเลี่ยงก่อนถึงแยกเจริญศรีซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่แบบอยู่ตรงจุดที่ปรับปัดรถให้เลี่ยงเส้นทาง
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: ตอ
5: นนี้กำลังทำประชาสัมพันธ์ให้เลี่ยงเพราะก่อนจะเข้าแยกประมาณ2กิโลเมตรก็มีแยกขนาดใหญ่อยู่คือแยกบรรทัดนะครับถ้าหลีกเลี่ยงการจราจรได้ที่จะเข้าแยกเจริญศรีก็ออก
2: ค่ะ
5: ไปแยกบรรทัดนะครับ
2: ค่ะ
5: ครับก็เลี่ยงได้ครับ
2: อ๋อค่ะหรือว่าถ้าเลยแยกบ้านท่ามาแล้วก่อนถึงแยกเจริญศรีก็มีอีกเส้นนึง
5: ทางเลี่ยงเหมือนกันครับ
2: ซึ่งคนพื้นที่เนี่ยจะทราบใช่ไหมคะว่าไปแล้วไปออกตรงไหน
5: ใช่ครับทราบครับถ้ารู้ว่าแยกเจริญศรีผ่านไม่ได
2: ้ค่ะ
5: คนในพื้นที่จะทราบครับ
2: ค่ะทีนี้ตรงสัญญาณไฟอะไรเนี่ยมันยังใช้ได้ปกติใช่ไหมคะไฟไม่ได้ดับอะไร
5: ใช้ได้ปกติครับ
2: อ๋อค่ะ
5: ตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ครับไอ้เกี่ยวกับเสาไฟกำลังกู้เสาไฟอยู่ครับ
2: ค่ะค่ะดูแล้วจะต้องแบบใช้เวลาขนาดไหนครับกว่าที่จะเปิดให้รถผ่านได้อ่ะค่ะ
5: ผมประเมินนะครับว
2: ่
5: าไม่ต่ำกว่าครึ่งวันนะครับเพื่ออาจจะทั้งวัน
2: ค่ะ
5: ครับผมประเมินคร่าวๆนะครับ
2: ค่ะค่ะเพราะว่าเสานี้10กว่าต้นเลยนะกว่าจะย้ายกว่าจะรถไหนจะสายอีก
5: ครับผมครับ
2: ค่ะคือพอย้ายเสาเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะปักเสาผ้าสายใหม่เลยไหมคะหัวหน้า
5: เห็นเครื่องจักรเขาอยู่นะครับผมยังไม่ได้สอบถามแต่เห็นเขาเตรียมเครื่องจักรพร้อมแล้วนะครับ
2: ค่ะ
5: คร
2: ับ ค่ะค่ะแล้วการจราจรตรงนี้เนี่ยมันติดขัดขนาดไหนอะคะเพราะว่ามันชั่วโมงเร่งด่วนด้วย
5: ก็ตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างติดขัดครับแต่ก็ไปได้เรื่อยๆอยู่ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเข้าพื้นที่ก็ผ่านไปได้นะครับก็จะมีแต่ช่วง8โมงถึง9โมงนี่ครับรถค่อนข้างเยอะแล้วมีรถบรรทุกเข้ามาด้วยตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้บ้างนะครับ
2: ค่ะค่ะตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวหัวหน้าถามอีกทีนึงนะคะว่าตรงที่เกิดเหตุเนี่ยตรงช่วงของแยกเจริญศรีเนี่ยมันเป็นเส้น24เนี่ยมันตัดกับถนนอะไรนะคะ
5: 231ครับ
2: 231
5: วงแหวนถนนวงแหวนรอบเมือง
2: อ๋อ
5: ครับเรียกเมืองอุบลนะครับเป็นทางเลี่ยงเมือง
2: ค่ะ
5: ครับ
2: อ๋อค่ะหรือว่าเรียกกันว่าแยกเจริญศรี
5: ครับครับครับ
2: มุ่งหน้ามาทางวารินชำราบ
5: ครับผม
2: ค่ะแล้วตอนนี้สภาพอากาศในพื้นที่เป็นยังไงบ้างอะคะ
5: มืดครึ้มครับ
2: โอ้เหรอคะยังดูเหมือนมีจะมีฝนอีกเหรอคะ
5: ใช่ครับมืดครึ้มแต่ไม่มีฝนตก
2: อ๋อค่ะก็ในจุดตรงนี้สำหรับคนที่ผ่านเส้นทางมาก็ขอให้ใช้ในเส้นทางเลี่ยงอย่างที่ทางหัวหน้าได้บอกไปมี2จุดที่สามารถไปได
5: ้คร
2: ับ ค่ะค่ะขอบพระคุณหัวหน้ามากเลยนะคะ
5: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ค่ะนะคะจากสาเหตุที่เมื่อช่วงประมาณ2:00เกิดพายุแล้วก็ฝนตกหนักนะคะทำให้เสาไฟเนี่ยล้ม10กว่าต้นนะคะนี่ประมาณนะคะระยะทางยาวประมาณ400เมตรจุดนั้นจะเป็นทางหลวง24โชคชัยเดชอุดมอ่ะค่ะนะคะที่ตัดกับเส้น231นะคะตรงนี้เรียกว่าตลาดเจริญศรีก็เลยเรียกว่าแยกเจริญศรีเพราะฉะนั้นรถที่ปกติจะใช้ฝั่งนี้นะคะเมื่อมาถึงตรงแยกบ้านทาดก่อนถึงจุดที่เสาไฟฟ้าล้มเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรก็ให้เลี้ยวซ้ายตรงแยกบ้านทาดนะคะผ่านเส้นทางไปแต่ว่าถ้าเลยแยกบ้านทาดมาแล้วนะคะคือเลี้ยวไม่ทันก็ก่อนถึงแยกเจริญศรีเล็กน้อยค่ะนะคะก็จะมีเส้นทางที่สามารถอ้อมจุดเกิดที่เสาไฟฟ้าล้มได้นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตำรวจประจำจุดนะคะเพื่อปัดรถให้เบี่ยงตรงจุดที่เสาไฟฟ้าล้มแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังทำงานทั้งเคลื่อนย้ายแล้วก็เตรียมที่จะปักเสาผ้าสายใหม่ด้วยนะคะเป็นพื้นที่ของวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่กรุงเทพกันต่อนะคะคุณบัวจันทร์ค่ะฝากข้อมูลเอาไว้ว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะฐานทัพอากาศมุ่งหน้าที่สนามบินดอนเมืองค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะ จ้งว่าตรงช่วงวิภาวดีซอย84เนี่ยการจราจรนั้นค่อนข้างจะติดขัดนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อตอนเช้าที่มีรถพยาบาลยางแตกนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนักนะคะที่ต้องย้ายไปอีกคันหนึ่งนะพอทำให้รถนั้นสะสมนะคะเป็นไปได้ว่ารถสะสมจนถึงณตอนนี้ค่ะนะคะส่วนในฝั่งขาออกของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกค่ะช่องทางคู่ขนานที่จะเบี่ยงซ้ายนะคะจากทางบางเขนมุ่งหน้าไปทางหลัก4การจราจรนั้นติดมากนะคะเพราะว่ารถที่จะเบี่ยงตรงหลัก4ออกไปทางถนนแจ้งวัฒนะนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นติดขัดมากก็ทำให้บนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกช่วงของหลัก4นั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในข้อมูลนะคะการจราจรที่ในตอนนี้นะคะที่รถติดขัดนะคะอีกเส้นทางหนึ่งค่ะคุณก้องใช้ถนนนครอินในฝั่งขาเข้าจากทางกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาที่อุโมงค์บางขุนกองนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะคุณก้องบอกว่าท้ายนั้นสะสมเกือบจะถึงตัดกับถนนกาญจนาภิเษกเลยนะคะไม่ทราบว่ามีสาเหตุอะไรหรือเปล่านะคะในจุดตรงนี้ที่ทำให้ทางถนนนครอินในฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเองก็พยายามหาว่ามันจะเชื่อมกับเส้นทางอื่นที่มีปัญหาติดขัดหรือเปล่านะคะก็ในจุดตรงนี้เดี๋ยวพยายามหาสาเหตุให้นะคะคุณก้องว่ามันติดขัดเนื่องจากอะไรนะคะส่วนจุดที่การจราจรนั้นเป็นปัญหาหนักอีกจุดนึงนะคะก็เป็นจุดที่เราได้รายงานกันไปนะคะว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของพลานนกพุทธมณฑลนะคะมุ่งหน้ามาทางบางแวกค่ะนะคะช่วงก่อนถึงแยกบางแวกหรือว่าก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกค่ะนะคะที่มีเป็นรถ18ล้อบรรทุกน่าจะเป็นทรายมานะคะแล้วก็ไปเพลาขาดนะคะทำให้กีดขวางไปในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็เลยการจราจรนั้นติดหนักเข้าไปทางด้านของบรมราชชนนีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำบอกว่าให้เลี่ยงไม่ขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกเพราะว่ามีรถคันนี้ที่เสียอยู่ก็ให้วิ่งพื้นราบแทนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มาจากจุดใกล้เคียงนะคะดิฉันบอกพิกัดตรงจุดที่รถจอดเสียคนที่เป็นคนพื้นที่เนี่ยน่าจะนึกออกว่าแล้วจะเลี่ยงไปทางไหนกันดีนะคะพิกัดนั้นเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะฝั่งจากทางพลานนกพุทธมณฑลมุ่งหน้ามาที่บางแวกก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกประมาณ200เมตรนะคะที่รถคันนี้เพลาขาดนะคะเป็น18ล้อแล้วก็ขวางอยู่ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนั้นท้ายแถวนั้นติดยาวเข้าไปทางบรมราชชนนีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะทั้งสองฝั่งที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็คงจะมาจากที่เป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะที่มางานไทยเฟกซ์กันนะคะไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ค่ะซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็เรียกว่างานเป็นงานใหญ่ทุกครั้งที่จัดนะคะเป็นงานใหญ่เนื่องจากว่ามีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะคะเรียกว่ามโหฬารมากค่ะในพื้นที่ภูมิภาคของเอเชียที่ผู้ประกอบการนั้นมาจากหลายๆประเทศเกือบ60ประเทศเลยนะคะที่มาจัดแสดงนะคะในงาน Thai Fex Anuga Asia 2026ค่ะนะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรของบนถนนแจ้งวัฒนะทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะฝั่งขาเข้าคือมาจากทางด้านของถนนชัยพฤกษ์นะคะที่ข้ามสะพานพระราม4มาค่ะลงสะพานพระราม4มานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทาง5แยกปากเกร็ดนะคะต่อเนื่องมาทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะมาทางตัดกับทีวานนท์นะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทาง Impact เมืองทองธานีนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะรถที่มาจากทั้ง บนทางด่วนนะคะที่จะลงตรง Impact นะคะแล้วก็รถที่ทั้งมาจากทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกแล้วก็เข้าเป็นถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกไปมุ่งหน้าไปทางเมืองทองธานีนะคะที่การจราจรนั้นก็เลยส่งผลทำให้เคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่างานนั้นเริ่มนะคะงานนั้นเริ่มเวลา10นาฬิกานะคะถึงเวลา18นาฬิกานะคะสำหรับท่านที่จะไปงานเนี่ยนะคะถ้าเอาแบบสะดวกเลยก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะสะดวกสุดนะคะลงสถานีเดินแบบชิลๆเข้างานไม่ต้องวนหาที่จอดรถด้วยนะคะมาดูภาพรวมกันนะคะในพื้นที่จากทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารจราจรสภ.ปากเกร็ดค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะโอ้ตอนนี้ในพื้นที่รถเยอะมากๆเลยนะคะ
6: ใช่ครับตอนนี้รถเริ่มมากนะครับในส่วนของภายในเมืองทองธานีแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งแต่ช่วงแจ้งวัฒนะนี่หนาแน่นแต่ช่วงเช้านะครับเป็นภาวะปกติด้วยส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของตอนนี้ภาพการจราจรในเมืองทองธานีก็รถมากนะครับบริเวณทางด่วนเมืองทองธานีนะครับขาออกนะบนด่วนศรีราชขาออกนะครับที่ลงเมืองทองธานีรถหนาแน่นนะครับก็ชะลอตัวบริเวณหน้าด่านนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จะลงจากแยกบดวลงจากแยกวัฒนะก็หนาแน่นที่จะวนคนถอยมาแล้วนะครับวนต่างระดับมาที่จะเข้าซอยแยกวัฒนะประมาณ39ก็หนาแน่นเช่นกันนะครับก
2: ็
6: ตอนนี้ภายในวงเวียนเมืองทองก็หนาแน่นนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของนะครับแยกวัฒนะขาเข้านะครับมุ่งหน้าหลักสี่นะครับก็ที่เข้าสุทธิการก็ยังหนาแน่นนะครับก็ต่อเนื่องเช่นกันนะครับตอนนี้ก
2: ็
6: ท้ายแถวก็อยู่บริเวณตรงข้ามห้างเซ็นทรัลนะครับครับภาพรวมก็ยังหนาแน่นครับในพื้นที่ปากเกร็ดก็ประหลาดไปสัมพันธ์นะครับผู้ใช้เส้นทางที่จะมาเมืองทองธานีนะครับถ้ากรณีลงด่วนเมืองทองธานีนะครับก็ขอความกรุณาว่าถ้าเป็นช่องเงินสดขอให้เตรียมเงินให้พอดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการชะลอตัวบริเวณหน้าด่านนะครับส่วนหน้าด่านนะครับในส่วนของอีซี่พาสมี2ช่องทางนะครับที่สามารถใช้การได้นะครับบริเวณทางลงด่วนเมืองทองนะครับอีกส่วนนึงก็คือหากหลีกเลี่ยงได้ก็รถบริการสาธารณะนะครับรถชาร์จสายสีชมพูนะครับก็จะสะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องมาวนหาที่จอดนะครับสามารถที่จะลงที่สถานี MT01แล้วเดินสกายวอล์กเข้าไปที่อาคาร Challenger ได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นสถานี MT02ก็จะมีสกายวอล์กมาเดินเชื่อมเข้าที่อาคาร4นะครับอีกต่อคอลัมน์ได้เช่นกันนะครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้ที่จอดรถยังพอมีไหมคะสารวัตร
6: ตอนนี้ที่จอดรถยังมีเยอะครับยังมีเพียงพ
2: อมีย
6: ังเหลืออีกเยอะครับผม
2: ค่ะครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปได้ก็ต้องแบบฝ่าฟันการจราจรสักเล็กน้อย
6: ใช่ครับตอนนี้จะมีปัญหาบริเวณหน้าด่านเก็บเงินนิดนึงครับเพราะที่ว่าเนื่องจากบริเวณหน้าด่านตอนนี้มีเครื่องอินทิฟ้าสองช่องแล้วเก็บเงินสดช่องเดียว
2: ค่ะ
6: ถ้าหากเตรียมเงินมาต้องพรเงินก็จะเสียเวลาตรงนั้นนิดนึงนะครับก็ฝากไปสัมพันธ์ว่าให้เตรียมเงินให้พอดีจะได้ไม่เสียเวลามากครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะแล้วก็คุณชนานันนะคะจะเพิ่มเติมให้ว่าถนนนครอินทร์ที่เมื่อสักครู่นี้คุณก้องบอกว่าติดมากๆจากสาเหตุอะไรนะคะคุณชนานันสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับพี
2: ่ค่ะ
7: มันเหตุมันเกิดในช่องทางด่วนนะ
2: ค่ะ
7: เลยตลาดเลยอนุบาลเด่นล่าไปแล้วก็กันเลยตลาดประมาณอยู่ตลาดก่อนถึงฝั่งแม่จันทร์ใช่ไหมว่ามัน
2: ก่อนถึงอะไรนะคะคุณชนานันจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
7: ก่อนถึงทางเบี่ยงออกถนนคู่ขนานตอนก่อนถึงอุโมงค์เนี่ยครับพี
2: ่ค่ะ
7: มันก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกับรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งเกิดอุบัติเหตุแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเคสหนักหรือเปล่าพี่นะ
2: ค่ะค่ะ
7: เพราะว่ารถพยาบาลมา3คัน4คัน
2: ค่ะ
7: แล้วก็มันเหตุเกิดตรงช่องกลางกับช่องซ้าย
2: ค่ะ
7: แต่เป็นเลนทางด่วน
2: ค่ะ
7: แล้วตอนนี้คือไม่แน่ใจว่ามันผมออกมาไกลแล้วแต่ว่าตอนที่ผมผ่านอ่ะคนยังนอนอยู่ตรงริมใต้บนถนนอยู่ครับ
2: อ๋อมีผู้บาดเจ็บนะคะมีผู้บาดเจ็บ
7: ครับ
2: อืมค่ะก็เลยเพราะว่าติดมากคุณก้องบอกว่านู่นเลยไปตัดกาญจนาพิเศษเลยแบบติดนิ่งๆ
7: ใช่พี
2: ่อ๋อ
7: มันยิ่งเลย
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติม
7: ลองดูพี่ลองตรวจสอบดูหน่อยเพราะว่ามันติดยาวไอ้ช่องทางด่วนมันติดยาวเลยพี
2: ่ค่ะค่ะ
7: ติดยาวมั้งตั้งแต่ประมาณว่าจากกาญจนาเลย
2: อ๋อค่ะแต่คู่ขนานยังพอไปได้ใช่ไหมคะ
7: ก็ถ้าผ่านโรงเรียนได้ก็ปกติครับพี่เพราะโรงเรียนนั้นเขาอยู่ตรงนั้นก็รู้จักทุกคน
2: อ๋อค่ะจะมีโรงเรียนเด่นละอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมให
7: ้
2: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณธนานันท์สวัสดีค่ะอุบัติเหตุนะคะเป็นถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะจากตัดกาญจนาพิเศษมุ่งหน้ามาที่วงเวียนบางขุนกองนะคะจุดนั้นอยู่ตรงช่วงของตรง ที่จะเข้าอุโมงค์บางขุนกองนี้นะคะหรือว่าเลยคลองบางไกลนอกมาเล็กน้อยนะคะเป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางซ้ายกับกลางของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็จุดนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้มีรถพยาบาลกำลังปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกันอยู่นะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรนั้นแบบติดหนักมากท้ายนั้นไปเกือบจะถึงกาญจนาภิเษกแล้วนะคะอย่างที่คุณก้องได้สอบถามมาก็จากอุบัติเหตุในจุดนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะก็นะคะจุดที่ตอนนี้ติดนะคะก็จะมีหนักๆเนี่ย3จุดนะคะที่จสร้อยได้รับแจ้งมานะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะทั้ง2ฝั่งนะคะรวมทั้งจากทางสะพานพระราม4มาที่จะลงบนถนนแจ้งวัฒนะนะคะก็อันเนื่องมาจากว่าวันนี้เป็นวันแรกของงานไทเฟกซ์อนุก้าเอเชีย2026นะคะที่เมืองทองธานีค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรรถที่จะเข้าไปในเมืองทองเนี่ยติดมากรวมทั้งรถบนทางด่วนที่จะลงตรงด่านเมืองทองธานีที่การจราจรก็จะชะลอตัวช่วงหน้าด่านนะคะเพราะว่ามีช่อง Easy Pass 2แล้วก็เงินสด1ก็มีแบบทอนเงินอะไรกันด้วยนะคะเลยทำให้การจราจรนั้นติดหนักนะคะบนเส้นทางของถนนแจ้งวัฒนะค่ะเส้นทางที่2ค่ะก็จะเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของพลานกกัญจนามุ่งหน้ามาที่บางแวกค่ะจุดนั้นคือก่อนขึ้นสะพานข้ามบางแวกประมาณ200เมตรได้นะคะเป็นรถบรรทุก18ล้อค่ะบรรทุกทรายมาแล้วก็เพลาขาดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะช่างก็ยังมาไม่ถึงนะคะเพราะว่ามาจากทางนครปฐมนะคะส่งผลทำให้ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าในตอนนี้เนี่ยการจราจรอันนี้ก็ติดยาวไปทางบรมราชชนนีนะคะเป็นเส้นทางที่ติดอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็เส้นทางที่3ก็จะเป็นเนี่ยแหละค่ะถนนนครอินในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของทางตัดกับกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าไปที่อุโมงค์บางขุนกองนะคะอุบัติเหตุนั้นอยู่เลยคลองบางไกลนอกนะคะก็คือช่วงของก่อนถึงอุโมงค์บางขุนกองเล็กน้อยนะที่เป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางในช่องกลางกับช่องซ้ายของช่องทางด่วนค่ะติดหนักไปที่กาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็มาที่ทางด้านของวันนี้นะคะในพื้นที่สภ.คลองหลวงค่ะนะคะก็บอกว่าธรรมศาสตร์นั้นมีซ้อมรับปริญญานะคะมาเพิ่มเติมกันกับร้อยตำรวจเอกอนุชาพิชากรรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับผมสวัสดีคร
2: ับค่ะค่ะการซ้อมรับปริญญาอันนี้เป็นที่ของธรรมศาสตร์เองใช่ไหมคะ
8: ใช่การมาเป็นมหาวิทยาลัยอะไรนะ
2: อ๋อสถาบันพระบรมราชนกที่มี
8: ใช่ครับ
2: ค่ะกำหนดซ้อมเนี่ยวันไหนถึงวันไหนอะคะ
8: ซ้อมใหญ่วันที่26กับ27ของวันครับรับจริงกับวันที่28กับวันที่29ครับ
2: ค่ะก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่เป็นวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
8: ใช่ครับ
2: ค่ะ
8: ใช่ครับ
2: แล้วจำนวนคนเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่อะคะ
8: เข้าๆ
2: ค่ะ
8: ยังไม่ทราบแน่ชัดเลยคร
2: ับ ค่ะแล้วตอนนี้รถเริ่มหนาแน่หรือยังอะคะ
8: มันหนาแน่นอยู่บางขันคลอง5ครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
2: ค่ะก็
8: ครับผม
2: วันนี้คือ
8: ผมเดินไปดูก็ไม่ได้ค่อยมีปัญหาอะไรครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้มีซ้อมใหญ่เนี่ยจนถึงทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายด้วยหรือเปล่าอะคะ
8: ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะก็จะทำให้รถหนาแน่นนะคะที่ตรงช่วงของ
8: น่าจะเป็นช่วงเช้าถึงนะครับที่จะหนาแน่นนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายน่าจะไม่เท่าไหร
2: ่ค่ะค่ะก็จากสาเหตุนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรค่ะ
8: ค่
2: ะสวัสดีค่ะเป็นการซ้อมใหญ่นะคะของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันพระบรมราชนกค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะ 26-27 พฤษภาคมค่ะส่วนพิธีจริงค่ะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นในวันที่ 28-29 พฤษภาคมนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะก็เลยส่งผลทำให้ทั้งทางด้านของพหลโยธินนะคะแล้วก็ทางถนนเชียงรากด้วยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่สถาบันเนี่ยการจราจร นั้นก็จะหนาแน่นในช่วงเวลานี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี
4: ้ JS 100 application
3: เคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมกับกรณีอุบัติเหตุนะคะตรงถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ทั้งคุณก้องคุณธนานันท์เนี่ยได้ผ่านมาแล้วก็แจ้งมาให้ทราบกันนะคะว่าจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงของก่อนที่จะถึงอุโมงค์บางขุนกองนะคะเป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องซ้ายกับกลางของช่องทางด่วนนะคะจะสายสอบถามไปที่สภ.บางกลวยค่ะบอกว่าในขณะนี้น่ะได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้ชายนะ1คนนำส่งมาที่โรงพยาบาลรัตนาธิเบศรแล้วนะคะแล้วก็รถคู่กรณีทั้ง2คันนั้นได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคชัวร์ค่ะนะคะตอนนี้การจราจรก็เริ่มขยับกันได้ดีมากขึ้นค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะมาที่พันตำรวจโทปรีชาพอปรีชากรเมาอัมพมาศท่านรองผู้กับจราจรสน.คลองตันนะคะที่มีการเรื่องของการปรับการจราจรนะคะตรงช่วงพัฒนาการค่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันท่านรองผู้กับคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะในการที่มีการปรับปรุงสะพานแล้วก็ต้องมีการปรับการจราจรกันตรงนี้เป็นจุดไหนยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อเป็นจุดในซอยพัฒนาการนะครับไม่ใช่ถนนหลักครับเป็นถนนรอง
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็มันจะซอยนี้ปกติมันจะทะลุกับซอยศรีนครินทร์24
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทีนี้ปิดสะพานเนี่ยรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้รถยนต์ผ่านทางหลักได้เท่านั้นครับแต่ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยสามารถผ่านได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็แนะนำให้ถ้าเป็นรถยนต์ก็เลี่ยงเส้นทางลัดตรงนี
0: ้ค่ะ
1: แค่ไปใช้ทางหลักครับผม
0: ค่ะตรงจุดที่มีการทำงานกันเนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นซอยพัฒนาการ29ใช่ไหมคะ
1: มันเข้าไปในซอยพัฒนาการ32
0: ค่ะอ๋อ32
1: ค่ะตรงเข้าไป
0: ค่ะ
1: ด้านหลัง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาอันนี้เนี่ยต้องมีการตั้งแต่วันไหนบ้างอะคะท่านรองผู้กำกับ
1: ใช้เวลาประมาณตั้งแต่ที่แล้วนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะก่อนจะเสร็จครับ
0: ค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องกว่าจะแล้วเสร็จก็เป็นประมาณกลางเดือนหน้า
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีป้ายบอกอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะที่จะต้องเลี่ยงเส้นทางกัน
1: ครับมีเรียบร้อยครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วทีนี้ที่มีแจ้งว่าจะต้องมีการยกเลิกจุดกลับรถตรงพัฒนาการ29อันนี้ยังไงคะท่านรองกับ
1: จุดกลับรถตรงพัฒนาการ29เนี่ยครับมันเป็นจุดฝืดที่ถ้าปริมาณรถเยอะมากๆเนี่ยม
0: ัน
1: จะทำให้การจราจรในเส้นหลักเนี่ยติดขัด
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันจะเหลือแค่ช่องทางเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าปริมาณรถเยอะเนี่ยเราก็จะปิดการจราจรเช่นช่วงเย็นเนี่ยครับส่วนมากจะปิดช่วงเย็นประมาณตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงครับถึงสองทุ่ม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดช่วงเย็นเพื่ออันนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วจะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยไหมคะ
1: ทุกวันฮะ
0: ค่ะไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องเป็นแบบนี้ว่าช่วงเย็นจะไม่สามารถกลับรถได้ตรงพัฒนาการ29
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นการบริหารสถานการณ์ตามเหตุการณ์ถ้าสมมติว่ามีรถ

0: ปริมาณรถเยอะซ
1: ึ่
0: งไม่สามารถทำให้ถนนหลักเนี่ยไปได้เนี่ยเราจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: จนกว่า
0: เพื่อให้การจราจรโดยรวมสภาพโดยรวมของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาได้ไปได
1: ้
0: ครับ
1: ค่ะแล้วต้อง
0: ไปมารถเจอะ
1: ค่ะต้องไปกลับรถข้างหน้ามันอีกไกลไหมคะกว่าที่จะไปถึงจุดกลับรถต่อไป
0: ก็ประมาณ1กิโล
1: อ๋อก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วทีนี้ในพัฒนาการ32ที่มีการปรับปรุงสะพานเนี่ยคือเป็นการทำงานลักษณะยังไงคะ
0: เป็นการรื้อสะพานแล้วก็สร้างใหม
1: ่อ๋อสร้างใหม่เลย
0: ใช่ครับท่อสะพานมันยุบตัวแล้ว
1: ค่ะ
0: มันไม่ปลอดภัยแล้ว
1: ค่ะคือรื้อสะพานแล้วก็ขยายเพิ่มด้วยไหมคะ
0: อันนี้รายละเอียดเดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีครับว่าจะขยายเพิ่มหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่คาดว่าไม่น่าจะขยายครับเพราะถนนยังเหมือนเดิมถ้าขยายก็ขยายถนนด้วย
1: อืมค่ะก็คือทำตรงช่วงของคอสะพานให้มันแข็งแรง
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ อ๋อค่ะกำหนดแล้วเสร็จก็ประมาณ1เดือนค่ะประมาณกลางเดือนหน้าแล้วในขณะนี้เนี่ยมันมีการจราจรที่ติดขัดมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ตอนนี้การจราจรไม่ยังไม่ติดขัดมากครับไปได้อยู
1: ่
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: มีเจ้าหน้าที่ความสะดวกอยู
1: ่ครับค่ะค่ะขอบคุณท่านรองผู้กำกับมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะจุดนั้นเป็นพัฒนาการซอย32นะคะที่เป็นการทำงานปรับปรุงสะพานตรงคลองสะพานคอสะพานนะคะสะพานคลองจวนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไม่สามารถผ่านได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการปรับปรุงเรื่องของการจราจรนะคะโดยให้รถเนี่ยนะคะไม่สามารถกลับรถได้ตรงพัฒนาการ29ช่วงเวลาตอนเย็นนะคะบ่าย3จนถึงประมาณทุ่มหนึ่งของทุกวันค่ะจนกว่าที่จะแล้วเสร็จนะคะก็ประมาณกลางเดือนหน้านะคะเป็นพื้นที่ของทางสน.คลองตันค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็ในขณะนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะทั้งที่ลงจากทางสะพานพระราม4มานะคะจากทางให้แยกปักเกร็ดมุ่งหน้ามาที่เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะจากทางด้านของวิภาวดีนะคะเข้ามาบนแจ้งวัฒนะนะคะรถก็จะหนาแน่นมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของงานไทเฟสอนุกาเอเชีย2026นะคะเลยทำให้รถที่มุ่งหน้าเข้าเมืองทองธานีเข้า Impact เมืองทองธานีนั้นมีเป็นจำนวนมากค่ะนะคะรวมทั้งรถบนทางด่วนนะคะบนทางด่วนที่จะลงตรงด่านเมืองทองธานีเนี่ยนะคะการจราจรก็จะหนาแน่นก่อนถึงหน้าด่านจ่ายเงินเลยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะนะคะก็ฝากไว้สำหรับทั้งเป็นผู้ประกอบการที่จะไปงานในครั้งนี้นะคะคือมีทั้งเป็นชาวต่างชาติค่ะนะคะที่มาในงานเพราะว่าเป็นงานแสดงอาหารเครื่องดื่มนะคะวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะคะที่ไทเฟสในครั้งนี้ค่ะมีเป็นจำนวนมากค่ะนะคะที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะเพราะนั้นในเส้นทางที่จะเดินทางก็แนะนำว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูสะดวกสุดๆนะคะลงสถานีแล้วก็เดินผ่านสกายวอล์กเข้างานมาได้เลยนะคะอันนี้สำหรับคนที่จะไปร่วมงานกันงานนั้นมีตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะก็คงจะไปแบบเตรียมตัวกันอะไรกันค่ะทำให้จำนวนรถในตอนนี้เนี่ยเยอะมากสำหรับบนถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็บนทางด่วนที่จะเข้าตรงเมืองทองธานีนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะเดี๋ยวหลัง9โมงค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะไทยฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์2ประเทศพร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยลดกลิ่น

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
1: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
0: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
0: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
3: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยเลือกใช้อันคลอสแทน MOU 44หลังจาก25ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่กรุงปารีสนายเอ็มมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าได้มีการหารือกันในหลายด้านทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องในการแลกเปลี่ยนผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอวกาศพลังงานทางเลือกสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center รวมไปถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปหรือไทย EU FTA เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งสรุปโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่ฝรั่งเศสสนับสนุนกระบวนการเจรจาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความตกลงฉบับนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศซึ่งไทยจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และมีการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกันขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมานั้นนายกรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและเคารพกฎหมายสากลในการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลา25ปีไม่มีความคืบหน้าจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลคืออันคลอสภายใต้การพูดคุยของสองประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตามจอยสเตทเมนต์ที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: และช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเผยว่าการเจรจากับสหรัฐมีความคืบหน้าในหลายประเด็นโดยสามารถหาข้อสรุปในประเด็นส่วนใหญ่ที่หยิบยกมาหารือแต่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้ท่าทีของอิหร่านมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ภายในวันจันทร์ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางและเอเชียใต้อาทิซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ปากีสถานทูเคียอียิปต์จอร์แดนและบาเรนลงนามข้อตกลงอับราฮัมหรือข้อตกลงฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลและร่วมกันขับเคลื่อนความพยายามในการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือหลายลำและฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามของอิหร่านและว่าสหรัฐยังใช้ความอดทนอดกลั้นระหว่างที่การหยุดยิงยังมีผลบังคับใช้อยู่ปิดท้ายที่อินเดียซึ่งกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ต่างๆในหลายรัฐทั่วประเทศจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า40คนส่วนใหญ่อยู่ในรัฐเตลังคณาทางตอนใต้ของประเทศอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: ชาติวินัยกล้าหาญ
7: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 9:15 นาทีนะคะของวันอังคาร26พฤษภาคมค่ะนะคะที่เช้านี้รู้สึกว่าการจราจรนั้นค่อนข้างจัดหนาแน่นกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะคุณแก้วค่ะแจ้งว่าใช้ทางด่วนขั้นที่1บางนามุ่งหน้ามาทางดินแดงค่ะช่วงของเพลินจิตเนินเพลินจิตมาที่ทางลงถนนเพชรบุรีนะคะแจ้งว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเนื่องจากว่าตรงทางลงถนนเพชรบุรีเนี่ยติดขัดมากนะคะแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นให้รถทางตรงนะคะให้แต่รถทางตรงเนี่ยลงแต่ว่าทางที่จะไปด้านถนนเพชรบุรีเนี่ยปล่อยรถน้อยมากนะคะทำให้รถติดยาวทีเดียวเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของทางด่วนที่จะลงบนถนนเพชรบุรีนะคะซึ่งถนนเพชรบุรีเองก็รถเยอะนะคะรวมทั้งทางด้านของทั้งราชปรารภทางนิคมมักกะสันนะคะทางด้านของพร้อมพันธ์ด้วยนะคะที่การจราจรนั้นทำให้ทางตรงนั้นก็จะสะดุดกันไปรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะบนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าช่วงของบางปะแก้วมุ่งหน้ามาที่ดาวคะนองนะคะการจราจรตรงช่วงของปากซอยสุขสวัสดิ์14ค่ะมีรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันอยู่ในช่องซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บเป็นผู้ชาย1รายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลราชบุรณะแล้วนะคะซึ่งการจราจรนั้นก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่เลยนะคะเนื่องจากอุบัติเหตุที่รถสะสมตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็พูดถึงอุบัติเหตุค่ะก็ต้องฝากเอาไว้นะสำหรับท่านที่ขับรถทุกท่านเลยนะคะถ้าหากว่าเราช่วยกันทำให้อุบัติเหตุนั้นลดลงได้นะคะด้วยการขับรถกันอย่างเคารพกฎจราจรนะคะเรื่องของสัญญาณไฟเรื่องของการใช้ความเร็ววินัยจราจรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้อุบัติเหตุนั้นลดลงไปได้เยอะเลยแล้วก็ความรุนแรงมันก็จะไม่มากด้วยนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีค่ะนะคะนี่เลยนะคะก็ชวนกันนะคะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยทางวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะที่เราทำโครงการนี้ค่ะเพราะว่าก็ช่วยกันนะคะส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับรถเป็นผู้ขับรถที่ดีแล้วก็คนที่ขับรถดีอยู่แล้วนะคะก็จะได้สิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะเพราะว่าโครงการนี้เป็นการทำประกันภัยรถยนต์ที่เรานะคะให้สิทธิประโยชน์สำหรับคนที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่มีให้นะคะซึ่งในโครงการนี้จะมีเป็นกองทุนของโครงการนะคะแล้วก็มีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1นะคะที่มีสิทธิประโยชน์ก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะจะมีโอกาสได้รับเงินจากกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปนะคะทีนี้ดูจากอะไรว่าขับรถดีก็ดูจากว่าสินไหมในแต่ละกลุ่มนะคะถ้าหากว่ากลุ่มนั้นๆเนี่ยใช้สินไหมไปไม่เกิน 70% ก็แสดงว่าเนี่ยเป็นผู้ขับรถดีนะคะไม่ได้มีการเคลมอะไรเนี่ยน้อยมากนะคะก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิทธิประโยชน์สำหรับประกันประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ารถของเราเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำรถตัวเองไปซ่อมเนี่ยนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีค่ะตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งกันได้ค่ะผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะโดยโทรศัพท์สอบถามกันที่หมายเลข02150888ค่ะ02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์สอบถามกันได้เลยค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะคุณพิธีวัฒน์เนี่ยแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้เป็นของผู้ชายนะคะเป็นลายช้างสีน้ำตาลขาวข้างในมีบัตรประชาชนมีเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่จำสีทะเบียนไม่ได้ค่ะเนื่องจากประชาอุทิศ17ลงที่ประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย5เมื่อตอน5:45 PMนะคะฝากถึงคนขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะถ้าหากว่าเก็บให้ยังไงก็ประสานมาได้ที่จอสอร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณยมพระยายางแจ้งอุบัติเหตุถนนนวมินในฝั่งขาเข้าช่วงของตัดกับประเสริฐมนูกิจนะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์2คันกับชนกันแล้วก็ขวางในช่องทางที่3จากซ้ายนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะจุดนี้ก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงอะค่ะนะคะที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียนะคะซึ่งจุดนั้นคือจากทางพลานนกพุทธมณฑลนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางบางแวกจุดที่รถจอดเสียนั้นก็คือช่วงของก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกประมาณ200เมตรค่ะรถคันนี้เป็นรถพ่วงบรรทุกทรายมานะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะนะคะตอนนี้คืออาการของเขาเนี่ยเพลาขาดนะคะตอนนี้ช่างน่าจะมาถึงแล้วช่างเนี่ยมาจากนครปฐมเลยนะคะซึ่งระหว่างที่รอเนี่ยก็เลยทำให้การจราจรนั้นติดมากออกไปทางนู่นเลยนะคะบรมราชชนนีนะคะการจราจรในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ค่ะนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางแล้วก็สอบถามมาว่าทำไมวันนี้ถึงรถติดนะคะก็จากสาเหตุนี้ที่รถบรรทุกคันนี้ยังไม่พ้นการกีดขวางนะคะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของพลานนกกาญจนามุ่งหน้ามาที่จรัญ13หรือว่ามาทางบางแวกค่ะจุดนั้นก่อนขึ้นสะพานข้ามบางแวกประมาณ200เมตรในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะส่วนอีกเส้นทางนึงค่ะในขณะนี้นะคะที่บนถนนแจ้งวัฒนะนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะนะคะที่กำลังมุ่งหน้าสู่ Impact เมืองทองธานีนะคะที่การจราจรก็หนาแน่นตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วค่ะนะคะเพราะว่าคนที่มางาน Thai Fest Anuka Asia 2026นะคะก็เรียกว่าเป็นงานครั้งยิ่งใหญ่นะคะคือแต่ละครั้งที่จัดขึ้นเนี่ยผู้ที่มาร่วมงานทั้งเป็นชาวต่างชาติทั้งคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจกันนะทางด้านของอาหารเครื่องดื่มซึ่งก็จะมีเป็นนวัตกรรมนะคะในแต่ละครั้งที่จัดงานเนี่ยก็มาให้ได้ชมกันแล้วก็จะได้แบบสั่งซื้อสินค้ากันอะไรกันนะคะนะคะก็เป็นการงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็เลยมีคนมาร่วมงานกันเยอะนะคะซึ่งท่านที่จะไปงานนะคะสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็จะสะดวกสุดๆเลยนะคะลงสถานีแล้วก็เดินเข้างานได้นะคะโดยงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026นี้นะคะคือพร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่อยู่ในวงการแวดวงอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะนะคะเดี๋ยวที่ฉันจำมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันมากว่าความยิ่งใหญ่ของงานเนี่ยขนาดไหนนะคะให้เราได้ติดตามกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวขอมาที่ทางคุณบุษบงบุษเปานิกค่ะมีรายงานว่าสหรัฐนั้นโจมตีอิหร่านนะคะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งเกือบ 2% ค่ะคุณบุษบงคะ
2: ค่ะคุณวีนาคะก็ดูเหมือนว่ามาตั้งแต่ตอน 7:30 เราได้ยินคุยว่าเขาดูเหมือนจะจูบปากกันได้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ต่ำกว่า100ต่ำกว่า100ดอลลาร์
2: ต่ำบาทเลยใช่ต่ำกว่า100ก็ไปอยู่ที่90กว่าๆแต่ปรากฏว่าทางด้านของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมอะค่ะได้ออกมาแถลงการยืนยันว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยได้ปฏิบัติการทางทหารในลักษณะการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองค่ะโดยพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็เรือรบขนาดเล็กของอิหร่านนะคะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์รอบช่องแคบของมูสและภาคใต้ของอิหร่านค่
1: ะ
2: ก็บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะการอันเปราะบางเนื่องจากทั้งสองประเทศยังอยู่ระหว่างการประกาศข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติสงครามนะคะโดยพันโททิโมธีฮอกกินส์ค่ะโฆษกประจำกองบัญชาการกลางสหรัฐ ได้เปิดเผยกับ CNN นะคะว่าการโจมตีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตของกำลังพลอเมริกันให้รอดพ้นจากภัยคุกคามอันร้ายแรงซึ่งด้านการข่าวนะคะเขาบอกว่าฝ่ายอิหร่านกำลังพยายามนำเรือออกไปติดตั้งทุ่นระเบิดในเส้นทางเดินเรือสากลนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งสหรัฐเองก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยอดกั้นมาโดยตลอดภายใต้กรอบข้อตกลงหยุดยิงนะคะซึ่งพอสหรัฐเนี่ยแถลงก่อนว่าได้สกัดกั้นการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านแล้วก็เรือที่ลอบวางทุ่นระเบิดซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC เนี่ยออกมาแถลงว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยนะคะหลายระลอกใกล้กับบริเวณสนามบินพาณิชย์ของบรรดาอาบาสนะคะทำให้กองทัพต้องประกาศเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่ทันทีพร้อมกับสกัดกั้นทำลายวัตถุเป้าหมายของฝ่ายศัตรูที่ล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าขณะเดียวกันสำนักข่าวอิหร่านนะคะและสำนักข่าวฟาซึ่งเป็นสำนักข่าวสื่อกึ่งทางการของอิหร่านได้รับรายงานข้อมูลสอดคล้องกันจากคำบอกเล่าของประจักษ์พยานเขาใช้คำว่าประจักษ์พยานในพื้นที่นะ
1: ค่ะ
2: ว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นรอบๆเมืองในช่วงเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นรวมถึงมีการรับรู้ถึงแรงระเบิดในพื้นที่ใกล้เคียงกับอ่าวเปอร์เซียเช่นเมืองซีริกและก็เมืองจาสนะคะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ยิ่งสร้างความกังวลใจให้กับประชาคมโลกต่ออนาคตการเจรจาสันติภาพที่อาจจะต้องหยุดชะงักลงจากความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเบนปรับตัวเกือบ 2% ในช่วงการซื้อขายวันนี้ที่ตลาดเอเชียนะคะหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นก็บอกว่าในช่วงบางเวลาเนี่ยช่วงประมาณสัก 7:30 น. นะคะเบนทะเลเหนือเนี่ยเพิ่มขึ้น1เหรียญ40เซนต์นะคะแต่ที่ระดับ 97.51 56เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงถึงร้อยละ7เมื่อวานนี้นะคะส่วนเวสเท็กซัสของนิวยอร์กของสหรัฐนะคะก็อยู่ที่ 91.25 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขยับขึ้นเล็กน้อยจากการซื้อขายล่าสุดของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็บอกมันสูญกระแสมากเลยกับความพยายามที่จะพยายามเจรจายุติสงครามนะคะขณะที่หัวหน้าคณะเจรจาแล้วก็รัฐมนตรีอิหร่านเนี่ยไปโดฮากาตาเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามก็แล้วก็ทางสหรัฐเองก็บอกว่าอย่าเพิ่งแน่ใจยังไม่มีอะไรแน่นอนอะไรประมาณนั้นหรือว่าทำส่งสัญญาณแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยเกิดการสกัดการโจมตีของอิหร่านแบบนี้นะคะซึ่งอิหร่านเองก็บอกว่าตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะอิหร่านได้สกัดกั้นการขนส่งทางเรือที่ไม่ใช่เรือของอิหร่านเนี่ยเกือบทั้งหมดทั้งขาเข้าขาออกจากอาเซียเซียทำให้การขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซทั่วโลกประมาณ 20% ต้องหยุดชะงักลงแล้วก็ราคาพลังงานพุ่งขึ้นมามากกว่า 50% เลยค่ะ
1: ค่ะเนาะ
2: จะสบายใจนิ่งๆรอลุ้นกันว่าจะยุติยังไงดูเหมือนว่าถ้าทางจะยังยากอยู่นะคะ
1: ค่ะต้องติดตามกันต่อ
2: ก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประสบงนะคะขอบค
2: ุ
1: ณ
2: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
1: ที่มาอัปเดตกันนะคะเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นมาอีกแล้วนะเกือบจะแตะร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก่อนหน้านี้มีคุณสาธิตนะคะขอทางมาคือมีผู้โดยสารเนี่ยหกล้มแล้วก็มีแผลแบบเลือดออกเยอะมากนะคะขอทางมาไปโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็ตอนที่แจ้งมาเนี่ยชื่อช่วงของก่อน9โมงเล็กน้อยนะคะใช้ทางรัชดาพิเศษแล้วก็มาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะตอนนี้ถึงโรงพยาบาลด้วยความเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้ช่วยเปิดทางให้แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งตำรวจโครงการพระราชดำริแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ที่ได้ช่วยให้สัญญาณไฟจนผู้บาดเจ็บนั้นถึงโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ส่วนในช่วงนี้นะคะเรื่องของงานไทเฟสนะคะที่จะเล่าให้ฟังกันค่ะว่ามีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะไทยเฟสอนุก้าเอเชีย2026นะคะซึ่งคนที่อยู่ในแวดวงของอาหารเครื่องดื่มนะคะนะคะต้องตั้งตารอนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสำหรับคนที่จะมาหาไอเดียกันนะคะเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือว่ามาเล่นในธุรกิจนี้นะคะจะมาดูว่ามีสินค้าตัวไหนนะคะหรือว่าบริการหรือว่าอะไรที่เป็นนวัตกรรมค่ะนะคะในแวดวงอาหารเครื่องดื่มนะคะในงานนี้เนี่ยตอบได้เลยนะคะ หรือจะมาทั้งเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์กันนะคะเพราะว่าเทรนด์ของอาหารนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพแล้วนะคะที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะยังมีอีกหลากหลายนะคะที่แบบเป็นเซกเมนต์เป็นเฉพาะกลุ่มนะคะในงานนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้หมดนะคะก็จะเป็นมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้จริงๆสำหรับคนที่สนใจนะคะสินค้าอาหารคุณภาพส่งออกที่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะซึ่งงานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะร่วมกับหอการค้าไทยแล้วก็โคโลเมเซ่นะคะที่ปีนี้คือปีที่ผ่านๆมาในยิ่งใหญ่นะคะว่ายิ่งใหญ่แล้วปีนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นเด่นขึ้นค่ะเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยทุกประเภทนะคะทั้งจากผู้ประกอบการของไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะรวม56ประเทศนะคะทั้งพวกของเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารค่ะแล้วก็มีเป็นพวกอาหารแช่แข็งผักแล้วก็ผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมของขบเคี้ยวค่ะนะคะเรียกว่าหลากหลายมากค่ะนะคะที่เขาก็มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าในงานนี้ค่ะแต่ละโซนเนี่ยมีความหลากหลายมากค่ะทั้งอาหารนะคะสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกก็แบบหนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็อาหารโภชนาการที่เฉพาะทางเฉพาะด้านอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนเนี่ยนะคะจัดเต็มสำหรับในไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026นะคะนอกจากนี้ค่ะในงานเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้กันให้คำปรึกษาด้านการส่งออกจากทูตพาณิชย์ค่ะนะคะที่มาให้คำปรึกษาการแนะแนวทางนะคะว่าผู้บริโภคแต่ละประเทศเนี่ยคือพฤติกรรมก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีความชอบที่ต่างกันไปค่ะนะคะทูตพาณิชย์เนี่ยจะตอบได้นะคะว่าประเทศนี้แบบนี้นะประเทศนี้ต้องเข้าทางนี้นะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ยังมีจัดแสดงเทศกาลพิเศษด้วยนะคะรวมทั้งประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกเลยค่ะแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญนะคะนั่นก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยซึ่งมีทั้งผลไม้สดแล้วก็มีทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบค่ะทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัลนะคะได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge มาจัดแสดงด้วยนะคะงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะคะโดยขยายพื้นที่จัดงานไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารเลยนะคะครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 นะคะแล้วก็ Impact Forum อาคาร 4และ Impact Exhibition Center อาคาร 5-12 ค่ะนะคะ12อาคารคิดดูแล้วกันว่าจะละลานตาขนาดไหนว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลายๆประเทศจากผู้ประกอบการผู้ที่ผลิตโดยตรงนะคะในอาหารในเครื่องดื่มแล้วก็อาหารที่แบบหลากหลายมากแบ่งเซกเมนต์กันเยอะให้เราได้สนใจอันไหนนะคะว่าเราจะทำธุรกิจนี้ออร์แกนิกดีไหมอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านอย่างเยอะเลยนะคะในงานในครั้งนี้ค่ะโดยเปิดเจรจาธุรกิจนะคะในวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะวันนี้วันแรกระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะเจรจาธุรกิจแล้วก็มีจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่30พฤษภาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะสำหรับประชาชนทั่วไปที่จำหน่ายปลีกนะคะเจรจาธุรกิจกันนะคะ30พฤษภาคมค่ะนะคะไปกันได้เลยค่ะทีนี้นะคะสำหรับคนที่จะไปร่วมงานกันนะคะก็แต่งกายสุภาพค่ะนะคะเป็นชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลนะคะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะค่ะแล้วก็ต้องมีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปนะคะจะยกเว้นวันที่30พฤษภาคมนะคะที่เป็นจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะที่เปิดให้ร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายนะคะแล้วก็ไม่จำกัดอายุด้วยนะคะสำหรับวันที่30พฤษภาคมนะคะที่Impact นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ26ถึง29เป็นรอบเจรจาธุรกิจแล้วก็ประชาชนทั่วไปใน30พฤษภาคมนะคะทีนี้ในการเดินทางค่ะนะคะเพราะว่าค คนจำนวนมากนะคะที่แบบตั้งใจมาในงานนี้นะคะเป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจกันเพื่อความสะดวกในการเดินทางค่ะก็ใช้รถสาธารณะนะคะโดยใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะแล้วก็เดินผ่านสกายวอล์กเข้าสู่งานได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีจุดบริการรถสาธารณะอื่นๆอย่างเช่นชัตเทิลบัสรถตู้รถโดยสารแบบประจำทางรถ2แถวค่ะแล้วก็มีจุดบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ตรงหน้า Impact Exhibition Center นะคะรวมทั้งจุดบริการแท็กซี่ที่อยู่หน้า Impact Arena ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ใช้แท็กซี่นะคะถ้าหากว่าพบว่าผู้ขับขี่นะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเช่นไม่กดมิเตอร์ไม่รับผู้โดยสารก็แจ้งได้ที่1584นะคะโดยคนที่ขับรถส่วนตัวไปนะคะก็ในงานเนี่ยเตรียมที่จอดรถเอาไว้นะคะที่ P1 อาคาร Challenger นะคะ P2 อาคาร Impact Forum P3 อยู่ด้านหลังอาคาร5แล้วก็มีลานจอดรถกลางแจ้งที่ P4 อยู่ด้านหลังอาคาร11ถึง12ค่ะส่วน P5 อยู่ด้านหลังอาคาร7ถึง8 The Portal แล้วก็มีที่ลาน Active Square แล้วก็ลานLakeside ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานค่ะลงทะเบียนที่เข้าชมงานล่วงหน้านะคะได้ที่เว็บไซต์ www.thaifex-anuka.com นะคะสำหรับงาน Thai Fex Anuka Asia 2026นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะมาดูการจราจรกันนะคะสภาพการจราจรบนทางด่วนนะคะจากศูนย์มาตรฐานการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชยาภักดีโชติสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีผู้ฟังเจ้าสร้อยทุกท่านนะครับ
1: ค่ะคุณพิยาสบายดีนะคะ
3: ครับผมสบายดีครับคุณวีนาขอบคุณทั้งเจ้าสร้อยแล้วก็ทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ทุกท่านนะครับที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานในเรื่องของเรื่องเรือกรุ๊ปโออะไรประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะค่ะตอนนี้การจราจรบนทางด่วนก็แน่นๆเลยนะคะช่วงของลงเมืองทองธานี
3: ครับผมวันนี้เป็นปัญหาสำหรับทางลงเมืองทองธานีนะครับตั้งแต่ช่วงด่านเก็บภาพทางประชื่นนะครับทางด้านของทางลงเมืองทองวันนี้ติดขัดนะครับท้ายสะสมกันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนงามวานออกไปเลยนะครับก็ยังไปกันได้ช้าๆสวิตติ้งนะครับมีทางเลี่ยงก็ต้องใช้ GPS นะครับของทางลองใช้วิภาวดีนะครับแล้วก็อาจจะอ้อมหน่อยนะครับเอาไปทางด้านของเขาทางหลักสี่หรือไม่ก็อาจจะไปขึ้นที่ด่วนที่สมานมาลงที่บางทองอีกครั้งก็ได้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับคุณวีนาเพราะว่าตอนนี้คุณถามพิเศษนี่ก็ถือว่าติดขัดมากนะครับแล้วก็ช่วงทะลงก็ยังหยุดนิ่งมากกว่าเคลื่อนตัวนะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับผมครับในส่วนของการจราจรสายทางอื่นนะครับสำหรับทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของทางลงพื้นที่ฝั่งเหนือนะครับยังมีสะสมตั้งแต่ช่วงหลังด่านดินแดงไปเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางลงพื้นที่ฝั่งเหนือนะครับผ่านไปแล้วก็ออกไปทางด้านของทางลงพื้นที่ฝั่งใต้ออกไปทางพระราม4วันนี้ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับฝั่งกันนะครับจากทางด้านของพระราม4นะครับบ่อนไก่ออกไปทางด้านของทางลงเพชรบุรีวันนี้มีรถมากนะครับช่วงของบริเวณทางลงเพชรบุรีแล้วก็เบียดแทรกกันช่วงของลงด้วยนะครับท้ายยังอยู่ในช่วงทางขึ้นด่วนพระราม4นะครับในส่วนของบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับหน้าด่านบางนาวันนี้ยังหนาแน่นมากเลยนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงบริเวณท่าเรือนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับไปกันได้ช้านะครับส่วนทางด้านของดาวคะนองเข้าและออกในช่วงนี้ในช่วงของหน้าด่านดาวคะนองสะสมเล็กน้อยนะครับทางก็มากันได้ดีนะครับจะมาชะลอกันครั้งช่วงของบริเวณเหนือโรงเรียนนนทรีเข้ามานะครับตัวนึงก็มาที่ท่าเรือนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษศิรัตน์นะครับจากทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่เพียไทยนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือบขสเข้ามาครับตอนนั้นก็มาที่เพียไทยยังมีรถมากเรื่อยตลอดเลยนะครับในส่วนของฝั่งกันที่รายงานไปสักครู่ก็ยังมีท้ายตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนงามวานออกไปทางด้านของเมืองทองธานีนะครับส่วนศรีนครินทร์นะครับมาที่ทางของพระรามเก้าแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาที่ด่านเก็บข้าวทางอโศกสี่นะครับในช่วงของบริเวณทางพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวสนะครับยังเป็นปัญหานะครับท้ายยังอยู่ในช่วงหลังด่านศรีนครินทร์มาเลยนะครับผ่านพ้นช่วงถนนพระราม9ปีเวทมาแล้วเนี่ยมาที่ด่านเก็บข้าวทางอโศกสี่หน้าด่านสะสมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผ่านไปแล้วก็ ชะลอกันตั้งแต่หลังแดมเลยนะครับตอนนี้เข้าไปทางด้านของเพื่อไทยนะครับร่วมมาอย่างเดียวนะครับผ่านกับกันนะครับจากเพื่อไทยมาที่ถนนพระราม9สมทนะครับช่วงมากระจังก็ลงพระราม9สมทในช่วงนี้ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับสถานพิเศษกาญจนานะครับตั้งแต่ช่วงต่างจากข้ามทางบางแก้วนะครับไปที่สะพานกาญจนาในช่วงนี้ไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกับกันนะครับจากด้านของบางขุนเทียนนะครับมาที่สะพานกาญจนานะครับเป็นปัญหารถมากจากด้านของทางร่วมตรงปู่เจ้านะครับตรงกมที่18บวก900ที่ลาดทางลงสะพานกาญจนามาเนี่ยมีติดเบี่ยงแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่จราจรด้วยนะครับช่วงทางไหลทางนะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงกมที่5ก่อนขึ้นสะพานกาญจนามานี่ก็มีรถมากแล้วก็ไปกันในช้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านพ้นจุดนี้มาแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางนาบางแก้วออกทางบางนาก็ยังไปกันได้ดีนะครับก็ขอไปในความไม่สะดวกในจุดนี้ด้วยนะครับสำหรับงานปรับปรุงพื้นผิวจราจรนะครับก็กรณีรถจอดเสียรถบรรทุกสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเบื่อบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOSขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณวินาครับ
1: ขอบคุณคุณวิชามากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณแก้วนะคะใช้ทางด่วนขั้นที่หนึ่งนะคะจากทางเพลินจิตลงเพชรบุรีแล้วก็บอกว่าลงแบบได้ช้ามากเดี๋ยวลองดูภาพรวมให้นะคะว่าคือลงจากทางด่วนมาก็จะเป็นที่เลี้ยวซ้ายเป็นถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าคือมันจะมีรถเยอะตรงวิทยุตัดกับเพชรบุรีนั่นแหละนะคะซึ่งถ้าหากว่าเลยแยกตรงนี้ไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะการจราจรสามารถปล่อยได้นะคะก็นะก็จะติดขัดตรงช่วงนี้แหละค่ะนะคะที่วิทยุตัดกับเพชรบุรีนะคะส่วนที่ลงทางด่วนแล้วก็วนไปในเพชรบุรีในฝั่งขาออกอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมีเป็นทางลงที่วนออกไปได้นะคะในจุดตรงนี้ที่สภาพการจราจรในช่วงนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
4: ประตูรถกำลังจะป
5: ิ
4: ด
5: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: เส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 7087501-10

คุณปานเทพนะคะใช้ถนนคันที่2ค่ะอุดรรัฐยาจากทางแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางเชียงรากนะคะก็บอกว่าการจราจรนั้นจากแจ้งวัฒนะมาที่เมืองทองธานีเนี่ยคือเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะยิ่งตรงทางลงเมืองทองธานีเนี่ยการจราจรนั้นติดนิ่งทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเพราะว่าเมืองทองธานี Impact นะคะที่12อาคารเลยค่ะนะคะมีงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะซึ่ง 26-29 พฤษภาคมก็เป็นรอบของทางผู้ประกอบการที่มาเจรจาการค้ากันหรือว่าท่านที่จะไปเหมือนกับไปหาสินค้านะคะที่จะเริ่มต้นธุรกิจกันนะคะก็ไปกันได้เลยค่ะนะคะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปนะคะก็สะดวกสุดๆสายสีชมพูนะคะลงได้2สถานีค่ะมีสถานีเมืองทองแล้วก็สถานีทะเลสาบนะคะแล้วก็เดินผ่านสกายวอล์กไปเข้าสถานที่จัดงานได้เลยค่ะอยู่ในนั้นได้ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่ามันละลานตาจริงๆที่เป็นนวัตกรรมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยกับเทรนด์ของผู้บริโภคไปเข้าสถานที่จัดงานได้เลยค่ะอยู่ในนั้นได้ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่ามันละลานตาจริงๆที่เป็นนวัตกรรมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาได้

0: ไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่เมื่อวานนี้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะคะเมื่อวานก็เป็นไงคะรีบตื่นกันมานะคะคนแบบตั้งแต่6โมงแบบรีบมาแล้วก็แต่ว่าที่ฉันลงเนี่ยคือ7โมงมาแล้วสบายๆนะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือเข้าไปก็กดได้เลยนะคะส่วนณขณะนี้นะคะจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 5,608,729 สิทธิ์นะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะที่ก็ลงทะเบียนกันจนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะช่วงเวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันหรือว่าจนกว่าสิทธิ์นั้นจะหมดไปนะคะในโครงการนี้นะคะที่ก็จะเป็น60-40คือรัฐบาลออก60บาทไม่ใช่60บาทคือ60นะคะแล้วก็เราจ่าย40นะคะซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับคนละครึ่งเพราะว่าอันนั้นแบบคนละครึ่งจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยเราจ่ายแค่40เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปซื้อของอาจจะคำนวณยากนิดนึงว่าเราจ่ายเท่าไหร่ก็กดไปในแอปก็แล้วกันนะคะให้แอปเป็นคนคำนวณค่ะเพราะเราก็จะจ่ายน้อยกว่านะคะนะคะจะต่างจากคนละครึ่งนะที่ผ่านมานะคะยังคงลงทะเบียนกันได้แบบสบายๆนะคะไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่าสิทธิ์ยังคงเหลืออีกเยอะเลยค่ะสำหรับคนที่เมื่อวานเนี่ยปล่อยจอยไปก่อนนะคะวันนี้ก็ลงทะเบียนกันได้เลยค่ะนะคะในโครงการนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะท่านที่ใช้เส้นทางกันวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะรถติดมากนะคะก่อนในนี้ขอบคุณข้อมูลคุณโจนะคะที่แจ้งมารัชดาภิเษกค่ะรัชวิภามุ่งหน้ามาทางรัชโยธินก็รถมากคงเคลื่อนตัวกันได้ทั้ง2ฝั่งคุณหัวโต99ค่ะแจ้งว่าเส้น346นะคะเป็นช่วงของสถานีทางรถไฟสถานีทุ่งวัวมาทางโรงพยาบาลกำแพงแสนนะคะการจราจรทั้ง2ฝั่งก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้นะคะส่วนทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะจุดที่รถบรรทุกทรายมาเป็นรถพ่วงอะค่ะนะคะแล้วก็จอดเสียตั้งแต่ช่วงประมาณสัก6โมงได้นะคะเป็นช่วงของจากทางพลานนกกัญจนามาที่จรัญ13หรือว่าบางแวกจุดนั้นคือก่อนขึ้นสะพานลอยข้ามแยกบางแวกประมาณ200เมตรที่รถคันนี้จอดเสียด้วยอาการเพลาขาดนะคะตอนนี้ช่างคงจะมาถึงแล้วก็อยู่ระหว่างการแก้ไขนะคะการเปลี่ยนนะคะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะซึ่งรถก็ยังคงติดขัดสะสมกันอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่27พฤษภาคมค่ะวันพรุ่งนี้นะคะทางกรมการทหารสื่อสารค่ะก็กำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีนะคะก็จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่27พฤษภาคมค่ะที่กรมการทหารสื่อสารดุสิตนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกค่ะซึ่งมาเป็นประธานในพิธีนะคะซึ่ง102ปีแล้วนะคะที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินค่ะที่ได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้นนะคะก็เป็น102ปีค่ะที่ได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งค่ะนะคะซึ่งทางหล่อฐานสื่อสารนั้นก็จะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งค่ะเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะคะคุณต้อมจังทองค่ะใช้มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินา
0: ค่ะ
1: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับ
0: อยู่ช่วงไหนคะคุณต้อม
1: คิดว่าน่าจะไปติดกันอยู่เมืองทองกันหมดหรือเปล่าครับทำให้มอเตอร์เวย์สายเจ็ดนะครับ
0: ค่ะ
1: ขาออกวันนี้เนี่ยออกจากต่อเนื่องมาจากพระราม9นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับปกตินี่จะต้องมาชะลอตัวแล้วก็ช้าตรงที่ตัดวงแหวนตัวนั้นออกนะ
0: อ๋อค่ะ
1: วันนี้นี่แบบปลอดโปร่งโล่งสบายเลยครับคุณวินาครับ
0: หรอโอ้ดีจัง
1: เป็นความสบายส่วนตัวแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับคุณวินาครับผม
0: แล้วนี่จะไม่ไปไทยเฟกกับเขาด้วยเหรอคะคุณต้อม
1: โอ้เดี๋ยวไม่ไปทีหลังดีกว่าครับแหมยังมีเวลาครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: สถานที่ดีนะรถไฟฟ้า

0: าดีกว่านะครับเพื่อนสมาชิกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าแหมเมืองทองก็รู้อยู่แล้วนะครับผมแน่นไปทุกส่วนตัดในข้างในนั่นเลยนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับมอเตอร์เวย์ขาออกนะน
1: ี่
0: นะครับผ่านตัดวงแหวนตะวันออกมานะครับผ่านร่มเก้านะครับผ่านลาดกระบังมาตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าด่านด่านอะไรทับช้างไปฮะตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทับช้างค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรับบัตรแล้วนะฮะเพราะว่าไปเก็บปลายทางนะ
1: สบายมาก
0: ก็ผ่านฉลุยไปเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับ
1: โล่งทั้งสองฝั่งเลยเหรอคะคุณต้อม
0: ครับฝั่งขาเข้าพระรามเก้าก็ดีนะคุณมีนานะ
1: โอ้ดี
0: ฝั่งขาเข้านี่รถจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: สบายสบายเลยจังกม.8นะคุณมีนาฝ
1: ั่
0: งขาเข้านะครับ
1: ค่ะ
0: มีปิดเลนขวาสุดนะครับมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: มีสัญลักษณ์อะไรชัดเจนนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าปริมาณรถก็ยังสบายสบายอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: สมาชิกเข้ามาก็ระวังด้วยนะครับผมเลนขวาสุดนะ
1: ค่ะ
0: เขากันก็ไม่ยาวครับการทำงานประมาณสักประมาณ50-100 เมตรได้ครับไม่เกิน100 เมตร
1: ค่ะ
0: ผมผ่านไปเข้าไปพระรามเก้าก็สบายสบายครับ
1: ค่ะดีเลยค
0: ่
1: ะ
0: ฝากข้อมูลไว้เท่านี้ครับ
1: ขอบคุณมากคุณต้อมมีอะไรก็รายงานเข้ามาอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณโต99อยู่มาลัยแมนนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินาครับ
1: ค่ะ
2: ก็มาลัยแมนถ้ามาจากกรมการบินเลยนะครับเข้ามาทางหน้ามอบเสร็จกับแฟนก็ไม่ติดนะ
1: ค่ะ
2: ก็เข้ามาด้านขาเข้านี่ดีตลอดติดไฟแดงตรงแยกเชื่อมกับ346นิดนึงนะครับแล้วก็มีน้ำมาทางนี้ไม่ติดแต่ด้านขาออกก็ตอนเข้าแยกก็เป็นแสงก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยท้ายแถวสัก500 เมตรคงได้นะ
1: ค่ะ
2: ก็ใจเย็นนิดนึงเข้าแถวให้ดีๆนะครับเดี๋ยวไปแสงปัดแพ้ขอข้างหน้าติดอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: เดินไปแล้วไม่เป็นปัญหาใกล้กันได้ดีนะครับปุ๊บเหลือบไปดูน้ำมันใกล้หมดป
1: ุ
2: ๊บปุ๊บน้ำมันขนลุก
1: ค่ะ
2: ดีนะนี่3 เดือนมันเนี้ยเมื่อวานเช็คว่าเราเสียค่าน้ำมันไปเท่าไหร
1: ่
2: ที่เพิ่มจากเดิม3.7 ล้านนะครับ
1: ค่ะ
2: โอ้โหกำไร
1: ค่ะแต่วันนี้ดีเซลเนี่ยลดมาลิตรละบาทนะคะ
2: บาทมันจะได้อะไรบาทเดียวเพราะเราโดนมาเยอะอ่ะโดยตอน20 บาทที่ขึ้นไป50
1: มันคุณหัวโตต้องไปเปลี่ยนเป็น EV จะได
2: ้ไม่รถเราโครงการมันเยอะไง
1: ใช่
2: ไม่งั้นรถจะมีทั้ง50 กว่าคันทั้งรถโคทั้งรถ10 ล้อทั้งอะไรต่ออะไรอ
1: ่ะ
2: แล้วก็ในเครื่องสูบน้ำมันรวมหมดวันมัน3,000ผลิตแต่คุณจีนาเราจะไม่เสียจะไม่วันละ30,000ป่า40,000เลยที่เราเสียเพิ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วไม่งั้นบอก3 เดือนตัวเลขกลมๆก็พอเดือนละล้านก็3 ล้านเอาที่เกิดสงครามมา
1: ต้องไปบอก
2: ทุกคน
1: คุณทรัมป์นี่ก็ขู่ฟอดขึ้นมาอีก
2: ผมถึงเตือนทุกคนไงว่า
1: ค่ะ
2: คุณเวลานี้ให้อยู่นิ่งๆก่อนอย่าทำอะไรเพิ่มเติมนี่ขนาดเราไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากมายนะเราคิดว่าเราควรจะได้กำไรแต่เราหายอ่ะถามว่าอยู่ได้เวลานี้เศรษฐกิจทั้งหมดมันยันกันว่าเราเพื่อให้มีงานทำกำไรน้อยก็ต้องทำในลักษณะอย่างนั้นก็ถึงบอกเตือนทุกท่านยังไม่จบนะครับราตรีนี้อีกยาวไกลขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากคุณหัวโต99แต่พูดถึงสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้มันจะต้องมีธุรกิจที่ได้ประโยชน์นะคะก็คือในตอนนี้จะเป็นเทรนด์เรื่องของพวกโซลาร์เซลล์อย่างชาวสวนเกษตรกรเนี่ยบางที่เนี่ยเขาล้ำมาคือใช้เครื่องสูบน้ำที่เป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยเพราะนั้นก็จะชิลๆเพราะว่ามองการไกลนะคะวางแผนโลกหน้านั้นเนี่ยมันก็ต้องพลิกกลับมาทางนี้ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเพราะว่าจะบอกว่าให้หยุดทุกอย่างเนี่ยมันก็ยากมันต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเรื่องของพลังงานล่ะค่ะนะคะในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะเดี๋ยวหลัง10 โมงค่ะนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีความคืบหน้าภารกิจช่วยเหลือ7คนงานติดเหมืองทองคำถล่มที่สปป.ลาวล่าสุดทีมกู้ภัยไทยเผยยังไม่สามารถช่วยเหลือได้เนื่องจากทางเข้าแคบมากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เพจ Facebook ดำน้ำกู้ภัยประเทศไทย Thailand Rescue Driver โพสต์รายงานความคืบหน้าหลังจากตัวแทนทีมกู้ภัยประเทศไทยเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับทีมเข้าช่วยเหลือ7คนงานที่ติดอยู่ในเหมืองทองคำถล่มและน้ำป่าทะลักปิดทางเข้าออกภายในถ้ำที่เมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดมิสเตอร์มิโก้เพียทาพาซี่นักดำน้ำในถ้ำชาวฟินแลนด์ระดับโลกที่เคยร่วมปฏิบัติการกู้ภัยที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายและนายนรเศรษฐ์ปาลสิงห์ทีมผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำบอกเล่าว่าภายในถ้ำแคบมากไม่สามารถคลานได้ต้องนอนคว่ำหน้าแล้วคลานต่ำอย่างเดียวภายในเหมืองมีอุโมงค์เป็นช่วงๆไม่สามารถคลานเข่าได้และทั้งสองยังได้ไปถึงจุดที่สามารถดำน้ำได้และได้ทดลองดำน้ำแล้วไปในจุดที่แคบมากใช้วิธีใช้เท้าถีบทรายและหินจนสามารถเข้าไปในโพรงเล็กได้โดยเข้าไปได้ลึกสุดระดับ5เมตรแต่ภายในนั้นอากาศหายใจไม่เพียงพอจึงได้ถอนตัวออกมาโดยจุดที่เข้าไปนั้นเป็นจุดที่แคบที่สุดของเหมืองหากผ่านจุดนี้ไปได้จะเป็นจุดที่เป็นโถงโล่งกว้างแต่โดยสภาพอากาศที่ไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องกลับออกมาวางแผนใหม่ชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทำงานนอกเหนือสิทธิที่กฎหมายกำหนดสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้8รายคุณไพฑูรย์สุขบ้านรายงานค่ะ
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอแม่สอดบูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมุ่งตรวจสอบแรงงานลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการทำงานนอกเหนือสิทธิที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการเปิดร้านประกอบกิจการที่สงวนไว้สำหรับคนไทยผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้8รายก่อนควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเสริมความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลและการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนฉะนั้นนายทรงสิทธิ์สนิทวงชัยนักวิชาการรายงานจำเริญการสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากกล่าวว่าคนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนจะทำงานได้ต้องขออนุญาตทำงานถ้าขออนุญาตทำงาน100บาททำงานได้5ปีทำงานได้ทุกประเภทแต่ดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: และช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของการรักษาและป้องกันโรคตาแดงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ การรักษาโรคตาแดงจะใช้ยาปฏิชีวนะหรือน้ำตาเทียมตามแพทย์สั่งและไม่ควรหยอดตาข้างที่ไม่เป็นเพราะจะเป็นการแพร่เชื้อไปยังตาอีกข้างหนึ่งและไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่นถ้าอักเสบมากแพทย์จะให้ยาหยอดลดการอักเสบรับประทานยาแก้ปวดหากเจ็บหรือเคืองตามากหากมีขี้ตาให้ใช้สำลีชุบน้ำสะอาดและเช็ดบริเวณเปลือกตาใส่แว่นกันแดดลดการแพ้แสงงดใส่คอนแทคเลนส์จนกว่าจะหายอักเสบประคบเย็นที่เปลือกตาช่วยบรรเทาอาการปวดส่วนการป้องกันทำได้ดังนี้แยกผู้ป่วยจากการแพร่เชื้อโดยหยุดเรียนหรือหยุดทำงานและกักตัวอยู่ในที่พักไม่จับต้องบริเวณดวงตาหรือขยี้ตาไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆครั้งชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ค่ะในตอนนี้นะคะ10:13 นะท่ามกลางแดดที่เปรี้ยงสุดๆเลยนะคะเหมือนกับช่วงเที่ยงนะคะตั้งแต่เช้ามาแล้วนะคะที่วันนี้เนี่ยแดดค่อนข้างแรงคือประมาณ5:30ก็จะสว่างแล้วล่ะนะคะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้คือเมฆฝนน้อยหน่อยนะคะเลยทำให้ท้องฟ้าเนี่ยแจ่มแจ้งทีเดียวค่ะนะคะอากาศนั้นร้อนมากค่ะนะคะตอนนี้อุณหภูมินะคะอยู่ที่33องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่รู้สึกได้เนี่ยน่าจะสูงกว่านั้นนะว่าอากาศนั้นร้อนอบอ้าวนะคะแต่ถ้าหากว่าอากาศร้อนแต่ว่าการเดินทางนั้นสะดวกเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทำให้เรารู้สึกฟินขึ้นมาเลยค่ะนะคะทีนี้ในการเดินทางที่ทั้งสะดวกแล้วก็มีความคุ้มค่ามากขึ้นค่ะนะคะเส้นทางไหนก็ต้องเลือกใช้ดอนเมืองโทเวกันนะคะหรือว่าทางยกระดับดอนเมืองค่ะเพราะว่านอกจากทำให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกแล้วนะคะยังถึงที่หมายได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ยังได้รับสิทธิพิเศษกลับคืนในทุกๆเส้นทางอีกด้วยนะคะเพียงใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองค่ะก็สามารถสะสมแต้ม DMT นะคะเอาไว้แลกรับสิทธิพิเศษได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเครื่องดื่มร้านพันธุ์ไทยนะคะแล้วก็ที่ Coffee World ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดไอศกรีม Dairy Queen นะคะหรือว่าเป็นส่วนลด MK Suki นะคะเรียกว่าทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารหวานนะคะทั้งแบบของกินอย่างที่เราชื่นชอบกัน MK Suki ก็นำแต้ม DMT นั้นมาเป็นส่วนลดได้เลยนะคะส่วนสายเที่ยวค่ะนะคะสายเที่ยวก็ชิลได้เช่นเดียวกันโดยใช้แต้ม DMT นี้นะคะไปแลกส่วนลดบัตรเครื่องเล่นค่ะแล้วก็บัตรเข้าเมืองหิมะที่ Dream World ได้อีกด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะนอกจากนี้นะคะแต้ม DMT นั้นยังเปลี่ยนเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ Shopee Pay หรือว่า True Money Wallet ได้ทันทีค่ะสะดวกใช้จ่ายแล้วก็คุ้มค่าทุกการเดินทางนะคะแล้วก็พิเศษในช่วงนี้ค่ะ DMT นั้นชวนชมภาพยนตร์เกาหลีซอมบี้เรื่องโคโลนีนะคะใช้เพียง10แต้ม DMT ก็รับส่วนลดทันที40บาทค่ะสำหรับซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ Manager Cineplex ทุกสาขานะคะถามว่าสมัครสมาชิก DMT นะง่ายไหมง่ายมากค่ะก็เพียงแอดไลน์นะคะที่แอดไซด์ดอนเมืองโชเวค่ะแล้วก็เริ่มสะสมแต้มได้เลยทันทีนะคะเพราะว่าทางระดับดอนเมืองนั้นเป็นทางเลือกที่ใช่ได้อะไรมากกว่านะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข1233นะคะหมายเลข1233ค่ะที่จะสอบถามเพิ่มเติมกับทางยกระดับดอนเมืองนะคะทุกการเดินทางที่คุ้มค่านะคะฝากไว้สำหรับทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะคือเดี๋ยวมีแจ้งข้อมูลนะคะสภาพการจราจรเข้ามาค่ะบอกว่ามีรถเทรลเลอร์ค่ะไปชนป้ายบอกทางขนาดใหญ่นะคะเหตุเกิดเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ 9:11 ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็รับแจ้งเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกเทรลเลอร์เสียหลักชนป้ายบอกทางขนาดใหญ่ที่ตรงถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่126ค่ะช่วงก่อนขึ้นสะพานต่างระดับวังมะนาวนะคะซึ่งทางสภ.เขาย้อยค่ะก็ไปตรวจสอบนะคะเป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์นั้นเสียหลักชนป้ายบอกทางขนาดใหญ่ค่ะในที่เกิดเหตุนั้นมีคนเจ็บ1คนค่ะซึ่งทางกู้ภัยสว่างสรรเพชรนั้นได้ให้ความช่วยเหลือนะคะนำส่งที่โรงพยาบาลค่ะส่วนป้ายค่ะนะคะป้ายที่ถูกชนนั้นเสียหายแล้วก็ตกลงมากีดขวางการจราจรไป2ช่องทางค่ะซึ่งทางร้อยเวรของสภ.เขาย้อยนั้นได้ประสานทั้งทางกรมทางหลวงนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายป้ายต่อไปนะคะอันนี้ยังไม่แจ้งเข้ามาว่าจะเคลื่อนย้ายป้ายตอนกี่โมงนะคะจากเหตุเกิดในบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าตรงกิโลเมตรที่126ก่อนขึ้นสะพานต่างระดับวังมะนาวนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ตอนนี้นะคะก็คงจะทำให้ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นชะลอตัวนะคะแต่ว่าถ้าเลยมาแล้วการจราจรก็ไม่เป็นปัญหาค่ะนะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้เรียนได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะเป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนะคะร่วมกับทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะที่ได้มอบรางวัลสุภาพบุรุษจราจรประชา ประชาชนสัญจรปลอดภัยประจำปีพ.ศ. 2568นะคะซึ่งก็เป็นการมอบรางวัลกันนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็เป็นกองบังคับการต่างๆค่ะที่เรื่องของการจัดการจราจรอำนวยการจราจรที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็มีการมอบรางวัลนะคะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจราจรนะคะก็จะมีเป็นทางที่ตำรวจนะคะที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมนี้ด้วยนะคะคือตอนแรกที่ก็นึกภาพตามไปว่านวัตกรรมเนี่ยมันต้องแบบเกี่ยวข้องกับต้องมีเทคโนโลยีมันต้องมีแอปพลิเคชันต้องคิดต้องใช้โดรนมาช่วยในการจัดการจราจรอะไรแบบคิดไปใหญ่โตนะคะแต่ความจริงแล้วค่ะนวัตกรรมนั้นก็คือการทำอะไรให้ดีขึ้นนะคะซึ่งนะคะพื้นที่ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมนะคะในเรื่องของการจัดการจราจรนะคะก็จะเป็นสภ.เมืองอุตรดิตถ์ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยค่ะกับทางพันตำรวจโทนฤพลกศิราภัทรค่ะท่านรองผู้กับจราจรสภ.เมืองอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในโครงการสุภาพบุรุษจราจรของทางสภ.เมืองอุตรดิตถ์นะคะมันเป็นนวัตกรรมแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงคะท่านรองคะ
1: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่านวัตกรรมที่ผมได้รับรางวัลเนี่ยชื่อว่าจราจรห่วงใยส่งความปลอดภัยถึงบ้านเป็นลิเบตติโอโฮมครับหน้าตาของนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใบปลิวประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับ
0: ค่ะมันต่างจากแบบใบปลิวแผ่นพับธรรมดาทั่วๆไปยังไงคะ
1: เอางี้นะครับลองนึกภาพใบปลิวข้าราชการใบปลิวราชการแบบเดิมๆเนี่ยที่เราเคยเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแผ่นใหญ่ๆตัวหนังสือเยอะๆมันทำให้ดูแล้วมันน่าเบื่อไม่น่าอ่านทีนี้เราปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นเน้นรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือน้อยลงนะครับกระชับสั้นนะครับขนาดประมาณโปสการ์ดนะครับ10คูณ15เซนติเมตรครับ
0: ค่ะมันขนาดไม่ใหญ่แล้วมันจะมีข้อมูลหรือว่าส่งต่อข้อความถึงประชาชนพอหรือคะท่านรอง
1: ก็ถือว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่เราเน้นย้ำและเป็นห่วงเกิดจากนะครับหนึ่งขับรถเร็วนะครับเมาแล้วขับและการไม่สวมหมวกนิรภัยครับจะเป็นสาเหตุหลักๆครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้อยากให้ท่านรองเล่าให้เราฟังก่อนว่าภาพของสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของทางสภ.เมืองอุตรดิตถ์นะคะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเหตุอะไรที่เกี่ยวข้องกับการจราจรแล้วมันถือว่าเป็นปัญหาหนักมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ต้องบอกนี้ครับเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานหน่วยชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกสมสงเดียดทวมเนี่ยท่านพูดนะครับได้น่าสนใจมากเลยว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเนี่ยทุกวันนี้เยอะมากเยอะกว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุอาชญากรรมทั่วไปนะครับสิ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงนะครับประกอบกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเมื่อกลางปี2568บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในทวีปเอเชียนะครับและเป็นอันดับ4ของโลกนะครับอันนี้น่าสนใจ
0: ค่ะไม่น่าภูมิใจแต่ว่าน่าตกใจมากกว่า
1: ครับแล้วก็เมื่อมองปัญหาตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยก็หาข้อมูลนะครับก็พบว่าประชาชนคนไทยของเราเนี่ยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ
0: ค่ะ
1: สินค้าออนไลน์เนี่ยก็คือการสั่งซื้อสินค้านะครับทุกอย่างอุปโภคบริโภคของใช้ทุกอย่างที่ผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ได้เจอกัน
0: ค่ะ
1: คือการสั่งซื้อทางเครือข่ายออนไลน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นFacebook Shopee Kerry Lazada อะไรพวกนี้นะครับทั้งหลายนะครับทั้งมวลเนี่ยนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับทีนี้เราจะเพิ่มการเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนในยุคดิจิตอลเนี่ยได้อย่างไรครับผมเนี่ยก็เคยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขนส่งเอกชนในพื้นที่นะครับได้แก่บริษัท Kerry นะครับ Shopee JT และ Bedexpress นะครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งมอบไปฟิลประชาสัมพันธ์นะครับให้กับประชาชนพร้อมกับพัสดุนะครับ
0: อ๋อไปถึงบ้านเลยโดยที่ตำรวจแบบไม่ต้องแบบออกแรงไปยืนจ่ายตามแยกนู้นแยกนี้ให้พัสดุเขาไปพร้อมๆกันเลย
1: ใช่ครับไม่ต้องครับคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกนี่เห็นว่าการทำงานของตำรวจจราจรเนี่ยเป้าหมายอย่างเดียวคือเพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะตั้งด่านนะครับเพื่อกวดขันวินัยจราจรนะครับมันทำให้เกิด ัญหาคือรถติดขัดสร้างความอึดอัดให้กับประชาชน
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็ประชาสัมพันธ์ในจุดนี้นะครับโดยการผ่านใบปลิวนวัตกรรมเนี้ยส่งต่อความห่วงใยนะครับแต่เราก็ไม่ทิ้งการตั้งด่านแต
0: ่
1: เราลดกว่าเวลาลงนะครับไปเน้นการประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับก็ได้ผลดีครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้พอเราฝากแผ่นพับใบปลิวเนี้ยไปกับพัสดุเจ้าที่พัสดุที่แบบเขาไปส่งตามบ้านเนี่ยเอาแล้วประชาชนเนี่ยจะสามารถเหมือนกับมีฟีดแบ็กกลับมาที่ตำรวจได้ไงหรือตำรวจจะสื่อสารกับประชาชนยังไงยังนึกภาพไม่ออก
1: มีครับผมมาทำ QR code ในเว็บดูประชาสัมพันธ์ไว้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกคร
0: ับ
1: หนึ่งคือเพื่อประเมินความพึงพอใจว่าประชาชนเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้เราเกิดความรู้ในด้านการขับขี่ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยเราให้เขาพิมพ์ตอบกลับมานะครับว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับเราก็นำมาปรับปรุงนวัตกรรมของเราเนี่ยนะครับตามหลักทฤษฎีระบบนะครับ
0: ค
1: ืออินพุตโปรเซสเอาท์พุตแล้วก็ฟีดแบ็กสิ่งสำคัญคือฟีดแบ็กเราพัฒนานะครับฟังเสียงของประชาชนนะครับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับในทุกเดือนครับผม
0: ค่ะคือทุกเดือนที่มีการส่งแผ่นพับไปคือเนื้อหาใจความเนี่ยมันจะต่างไปไหมคะหรือว่าก็จะเป็นชุดทำเหมือนเดิมส่งไปเหมือนเดิมเป็นข้อความเดิม
1: ก็มีทุกเรื่องที่ควรรู้เบื้องต้นนะครับในการขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับช่วงที่ผ่านมาทั้งปีใหม่และสงกรานต์เนี่ยช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องความเร็วมากกว่านะครับเราก็จะให้ความรู้เรื่องขับรถเร็วไม่ควรเกินเท่าไหร
0: ่
1: อะไรยังไงนะครับในเขตไหนแบบไหน
0: นะครับ
1: ช่วงสงกรานต์ก็จะไปเน้นเรื่องเมาแล้วขับก็จะให้ความรู้เรื่องโทษการเมาแล้วขับนะครับบางช่วงที่ประชาชนเกิดความสนใจในเรื่องการไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับหมวกกันน็อกเน
0: ี่
1: ยมันค่าปรับ2,000เลยเหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยจริงๆเราก็ให้ความรู้ว่าค่าปรับสูงสุดมันไม่เกิน2,000บาทไม่ต้องตกใจอะไรประมาณนี้นะครับก็จะให้ความดีไปเรื่อยๆนะครับเป็นส
0: ิ
1: ่งที่ช่วงนั้นเป็นกระแสนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในช่วงเวลานั้นๆนะครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าใช้ช่องทางของโซเชียลที่สื่อสารกับประชาชนทีนี้คือเวลาทั่วๆไปเนี่ยเวลาคนที่แบบตอบหรือตั้งคำถามอะไรมาบางทีแบบรู้ว่าเป็นตำรวจส่งมาอาจจะแบบตอบเอาใจหน่อยอะไรหน่อยทีนี้เรามีตัวชี้วัดอะไรว่าสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยแล้วไม่มีการปรับเปลี่ยนได้จริงเป็นเอาพูดเป็นเอาคำเนี่ยท่านลองใช้วิธียังไงเป็นตัวชี้วัดนะคะ
1: อย่างนี้ครับต้องอธิบายก่อนว่าผมเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุนะครับก่อนและระหว่างดำเนินงานเนี่ยเทียบกันเป็นหลายปีนะครับเพราะว่าผมเริ่มดำเนินโครงการเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคม2568และมาสิ้นสุดที่เมษายน2569เพราะงั้นผมจึงเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บและการเสียชีวิตเนี่ยจากเว็บไซต์ของบริษัทการนะครับเว็บไซต์ไทย IFC นะครับ
0: ซึ่
1: งประชาชนทั่วไปเข้าดูได้ไม่ต้องใช้รหัสนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่โกหกเราเทียบกันเดือนต่อเดือนนะครับในระหว่างในปีก่อนกับปีที่ทำโครงการเนี่ยปรากฏว่าอุบัติเหตุลดลงทุกเดือนผู้บาดเจ็บลดลงทุกเดือนผู้เสียชีวิตก็ลดบ้างเพิ่มบ้างแล้วแต่เดือนแต่สรุปแล้วเนี่ยทั้ง7เดือนเนี่ยอุบัติเหตุลดลงทั้งสิ้น355ครั้งนะครับคิดเป็น 41% นะครับผู้บาดเจ็บลดลง271รายนะครับผู้เสียชีวิตลดลง3รายนะครับแล้วมิติที่น่าทึ่งที่สุดของโครงการนี้คือเรื่องค่าใช้จ่ายครับมีการประเมินนะครับจากบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยว่าค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อรายเนี่ยของผู้บาดเจ็บต่อรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท
0: นะครับ
1: เมื่อเราเอา271รายเนี่ยที่ไม่ต้องบาดเจ็บนะครับจากการที่เราทำโครงการนี้มาคูณกับ30,000ปรากฏว่าเราประหยัดเงินค่าสวัสดิบาลของสังคมเนี่ยไปได้มากถึง8,130,000บาท
0: โอ
1: ้
0: โห
1: และครับเราใช้เงินในการทำนวัตกรรมเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวของเองครับอยู่ที่6,000 บาท7เดือนครับก็จะเป็นพวกค่ากระดาษค่าเช่าเครื่องปรินเตอร
0: ์
1: นะครับค่าทำป้ายใบหนี้ประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะอ๋อมันก็มีตัวชี้วัดค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะที่สถิติอุบัติเหตุนั้นลดลงแต่ท่านรองต้องควักเงินทำแผ่นใบปลิวนี้เองเหรอคะเอ้ยงบประมาณให้
1: จ จริงๆก็มีครับแต่ว่าผมอยากจะเป็นการทดลองมากกว่าครับผมก็ไม่คิดว่าอาจจะประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับก็เป็นเร่งด่วนเลยครับในเรื่องการเขียนของและเดินทางก็ลำบากไม่เป็นไรครับดีครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ในแผ่นใบปลิวแผ่นพับที่มีตัว QR code แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยที่ตอบกลับมาหรือว่าบอกมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาถามหรือว่าเขาไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อขับข้องใจอะไรเรื่องอะไรบ้างอะคะ
1: ก็เราจะให้เขาประเมินเป็นระดับ 5, 4, 3, 2, 1นะครับเพื่อมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เช่นคุณได้รับความรู้ในเรื่องสมมตินะครับว่าแผ่นพับใบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการทำพรบประโยชน์ได้รับความรู้จากประโยชน์ของการทำพรบหรือไม่ระดับที่มากที่สุดก็เป็น5 4 3 2 1ลดทันลงมาครับแล้วก็ให้เขาติ๊กประเมินนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเราจะถามว่าคุณต้องการจะทราบเรื่องใดบ้างในรอบต่อไป
0: ค่ะ
1: เขาก็จะบางคนจะอยากรู้เรื่องโทษของการไม่มีใบขับขี
0: ่อ๋ออ
1: ะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเก็บข้อมูลไว้ในระบบที่ผลซองนะครับแล้วก็วางประมวลผลแล้วก็เอามาดูว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรกันมากที่สุดเราก็จะทำเรื่องนั้นในเดือนต่อไปครับรวบรัดกันมานะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วพอประชาชนแบบบอกให้รู้ละว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยแล้ววิธีในการปฏิบัติจริงเนี่ยนะคะว่าแล้วเราจะลงไปทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ไม่ทำอะไรที่ผิดเรื่องของจราจรเนี่ยถ้าลองใช้วิธีไหนอะ
1: ผมก็ยังทำ4เรื่องหลักๆควบคู่กันไปนะครับก
0: ็
1: คือ1แต่เช้าเลยครับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับหน้าโรงเรียนทางเด็กข้ามถนนตามสี่แยกต่างๆนะครับสองคือประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นเรื่องพวกนี้แหละนะครับสามคือเป็นการให้ความรู้นะครับก็จะเข้าไปตามโรงเรียนตามหน่วยงานอื่นๆที่ร้องขอนะคร
0: ับ
1: ก็จะพูดแต่เรื่องนี้แหละเพื่อย้ำเตือนนะครับเพื่อให้เขาตระหนักเพราะเราเอาทฤษฎีทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องคือเขาเรียกว่าทฤษฎี KP ครับ K knowledge A attitude P practice
0: ค่ะ
1: เมื่อเราให้ความรู้ที่ถูกต้องจะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีและส่งผลต่อการกระทำที่ปลอดภัยแบบยั่งยืนนะครับเราก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้เพื่อให้เขาโอเครู้แล้วว่าการขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นยังไงเพื่อตัวเขาเองนะครับเพื่อเพื่อนร่วมทางคนอื่นที่เขาไม่ได้รับรู้เหมือนคุณนะมันก็จะบินทั้งสองฝ่าย
0: ค่ะก็จะทำให้แบบตัวเลขอุบัติเหตุหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ที่ทำโครงการมา
1: ถูกต้องครับ
0: ปลายปีที่แล้ว
1: ลดลงต่อเนื่องครับเป็นสีเขียวหมดทุกเดือน
0: โอ้
1: น
0: ะเยี่ยมเลย
1: น่าทึ่งมากครับตรงนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะทำได้ขนาดนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่ช่วยลดอุบัติเหตุนะคร
0: ับ
1: การบาดเจ็บการเสียครับ
0: ค่ะค่ะแล้วแบบนี้ต้องมีทีมงานแบบที่มีความรู้เรื่องของไอทีอะไรมาช่วยด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าแหมมีระบบ
1: ต้องบอกก่อนว่าการทำใบปลิวประชาสัมพันธ์เนี่ยมันผมทำจากโปรแกรมฟรีครับก็คือพวกแชท GPT Gemini แล้วก็ Canva มาตกแต่งนะครับเสร็จแล้วก็สั่งพิมพ์ลงบนกระดาษถ่ายเอกสารเนี่ยขนาด80กรัมทั่วไปเนี่ยกระดาษ A4 ทั่วไปนะครับใน1แผ่นเนี่ยมันจะทำได้3ใบปลิวแล้วเราก็มานั่งตัดกันทีมงานของผมเนี่ยหลักๆก็มีผมมีผู้ตามข่าวสารอีก2คนนะครับที่เป็นเจ้าที่เทคโนโลยีของสายตำรวจซ
0: ึ่
1: งไอ้โปรแกรมพวกนี้มันง่ายมากครับเปิดYouTubeก็ทำได้ออกแบบตกแต่งใส่สีสันอะไรปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตรงสีเล็กไปก็ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทำQR Codeแนบนะครับ
0: ค่ะแหมเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะเรียกว่าทันยุคสมัย
1: ง่ายมากครับง่ายมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ผมนำเสนอผลงานเนี่ยกับทางสำนักงานแห่งชาติในการประกวดผมก็พูดไปว่าสามารถทำได้เลยที่โรงพักนะครับในวันนี้ได้เลยมันไม่ยากเลยนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทข้อมูลของแต่ละพื้นที
0: ่ค่ะ
1: อะไรเนี่ย
0: ค่ะคือไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบว่าโอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญไอทีที่แบบต้องมาวางระบบนู่นนี่นั่นคือใช้อะไรที่เป็นพื้นฐานง่ายๆทั่วๆไปคนทั่วไปก็สามารถทำได้
1: ไม่ต้องเลยครับทำได้เลยครับอยู่ที่การประสานงานมากกว่าคิดว่านะเพราะว่าทางที่จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองผมเนี่ย เจ้าที่ขนส่งเอกชนเนี่ยผมต้องขอบคุณเขานะครับก็คือ4บริษัทเนี่ยเบอร์รี่ช็อปปี้เจมส์และเบสเอ็กเซนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็4เขาเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารแล้วก
0: ็
1: ต้องการเป็นสื่อกลางเป็นสะพานบุญเป็นในช่วยกันเพื่อให้มันลดอุบัติเหตุ
0: ครับ
1: หลังจากจบโครงการไปแล้วเนี่ยผมก็ยังขยายทำต
0: ่
1: อกับบริษัทขนส่งเอกชนเหมือนเดิมแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาคือผมขยายไปถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตเทศบาลเมืองทั้ง14สาขาเนี่ยในการจัดส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี่นะครับ
0: ที่
1: สั่ง100แล้วเจ้าที่พนักงานก็ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งปั่นจักรยานมาส่งเนี่ยเราก็เชิญผู้จัดการเข้ามาแล้วก็อธิบายว่าเป็นแบบนี
0: ้
1: จะขอแนบใบปลิวผลิตภัณฑ์เข้าไปเพื่อขยายเป็นโครงการเนี่ยต่อเนื่องไปเนี่ยเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือเป็นดี
0: ค่ะก็เรียกว่าเข้าถึงเลยนะคะเพราะว่า delivery เนี่ยคืออย่างเซเว่นเนี่ยคนสั่งเกือบจะทุกซอยแล้วก็คนพวกนี้เขาก็รู้จักหมดเลยนะเข้าถึงทุกบ้านบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านอะไรที่อะไรนี้เข้าถึงหมดเลยโอ้ยเยี่ยมมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใบปลิวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันขยายวงกว้างนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่างผู้รับใบปลิวมาเนี่ยเขาอ่านเขารู้แล้วเขาเข้าใจ
0: ค่ะ
1: เขาต้องอ่านออกแน่นอนเพราะไม่งั้นเขาไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้จริงครับหนึ่งนะครับสองคือถ้าเขาไม่ขยำทิ้งเขาอาจจะวางไว้บนโต๊ะที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ก็จะมีพี่ป้านะลูกหลานคนในบ้านก็มาเห็นตรงนั้นก็ขยายการรับรู้ส่งต่อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมคิดว่ามันได้ประโยชน์มากๆครับมันขยายวงกว้าง
0: ค่ะ
1: สร้างการรับรู้ได้ดีครับ
0: ค่ะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมเนี่ยคือธีมของการทำตัวแผ่นพับแบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะท่านรอง
1: ก็จะเป็นเรื่องการไม่สวมหมวกนิรภัยครับก็จะเน้นในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันลดการสูญเสียได้มากแต่เราอ่ะไปห้ามไม่ให้เกิดการอุบัติเหตุไม่ได้เพราะจิตที่เราคาดคิดไม่ถึงแต่ว่าถ้าเราป้องกันเนี่ยหมวกนิรภัยเนี่ยสำคัญ
0: ค่ะ
1: จากเจ็บมากก็จะกลายเป็นน้อยจากน้อยก็อาจจะไม่เจ็บเลย
0: ค่ะ
1: ในส่วนนี้ครับ
0: ค่ะแล้วดีขึ้นไหมคะเปิดเทอมแบบผู้ปกครองเพราะว่าอย่างพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยคือมันก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนบางทีผู้ปกครองขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าเด็กๆขี่มาเองก็นิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถึงแล้วบางทีไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกคือมีแต่ไม่ใส่มันมีความเปลี่ยนแปลงไป
1: ดีขึ้นครับดีขึ้นครับจากที่สังเกตด้วยสายตาตัวเองเนี่ยก็พบว่าสมองมีภัยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็สองเนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้สอนท้ายนะครับ
0: ค่ะ
1: สองเนี่ยก็คือจากดูจากสถิติการตั้งจุดตรวจกดขันเนี่ยจราจรเนี่ยก็พบว่าการจับกลุ่มในข้อหาต่างๆเนี่ยลดน้อยลงมากๆนะครับทั้งที่เราตั้งในเวลาเดิมๆนะครับแต่เปลี่ยนจุดหมุนเวียนกันไปเนี่ยพบว่าตัวเลขการทำผิดในส่วนตรงนี้ลดน้อยลงมากคร
0: ับ ค่ะแล้วก็จะด้วยช่วยเหมือนลดการปะทะกันเหมือนกันนะคะกับผู้ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านเวลาที่แบบเรียกตรวจเรียกอะไรกันถ้าเขามีความเข้าใจกันมากขึ้น
1: แน่นอนครับมันเป็นเรื่องของการสื่อสารกันมากกว่าถ้าเราคุยกับประชาชนดีๆเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็ต้องเข้าใจครับเราไม่ได้ต้องการจะไปประท้าหรืออะไรเราก็ปฏิบัติหน้าที่เราใช้วาจาที่สุภาพครับ
0: มา
1: ปฏิบัติหน้าที่จะตอนตามหลัก 5A เด็ดหมายสมาร์ทการ์ดหรือสวิตช์มาสแตนดาร์ดเนี่ยตามที่ได้วางแนวทางไว้นะครับจากน้ำเนชั่นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับและโครงการนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้อยากให้มีเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเรามีแบบโครงการหรือว่ามีไอเดียอะไรอีกไหมคะในเรื่องของการที่จราจรหรือว่าอุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นหรือว่าอะไรที่บนท้องถนนนะคะ
1: ผมก็จะขยายนะครับในส่วนของนวัตกรรมของผมเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะครับน่าจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ
0: ถ้
1: าผมยังทำหน้าที่นี้อยู่นะครับผมจะตั้งใจทำนะครับ
0: คือ
1: เป้าหมายเนี่ยต้องการลดอุบัติเหตุจริงๆนะครับลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดครับก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเพราะคนที่บ้านรอพวกเขาอยู
0: ่ค่ะก็วันนี้จะร้อยยินดีค่ะนะคะที่ได้คุยกับท่านรองผู้กำกับแล้วก็ได้ฟังไอเดียแล้วก็นำมาปฏิบัติได้โดยไม่ต้องแบบใช้อะไรให้มันแยะวุ่นวายแล้วก็สามารถทำให้วัตเหตุหรือว่าเหตุนั้นลดลงวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านรองผู้กำกับค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนี่พันตำรวจโทนฤพลกสิราพัฒน์รับกับจราจรสภ.เมืองอุตรดิตถ์นะคะซึ่งก็ได้รับรางวัลเป็นนวัตกรรมในโครงการสุภาพบุรุษจราจรที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นได้จัดขึ้นร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะว่านวัตกรรมนี่คือไม่ได้แบบว่าใช้เทคโนโลยีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเป็นกระดาษแต่สามารถที่จะเข้าถึงประชาชนด้วยวิธีการที่ไม่ยากเลยนะคะที่ทางสภ.เมืองอุตรดิตถ์ได้นำไปใช้ค่ะแล้วก็ยังมีเป็นพื้นที่อื่นนะคะที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมในโครงการสุภาพบุรุษจราจรนี่นะคะก็จะมีพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ว่าวันนี้ทางท่านรองผู้บังคับการยังไม่สะดวกเพราะว่าเมื่อวานมากรุงเทพวันนี้เดินทางกลับนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้คุยกันว่านวัตกรรมนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบยุ่งยากวุ่นวายค่ะแต่ว่ามันทำให้มีผลทำให้อุบัติเหตุนั้นลดลงนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะสลอยก็จะนำเสนอให้ทราบกันต่อไปนะคะส่วนในตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันนะคะมาดูข้อมูลนะคะที่แจ้งมานะคะคุณแจ็คค่ะบอกว่าใช้ทางด่วนขั้นที่1จากทางตามระดับท่าเรือมุ่งหน้ามาที่ดาวคะนองค่ะช่วงของก่อนลงสาธุประดิษฐ์ประมาณ100เมตรมีม้วนยาง1ม้วน1ชิ้นยาวประมาณเมตร1กว้าง6นิ้วหล่นอยู่ในช่องทางที่2จากขวาอันตรายมากค่ะนะคะตอนนี้จสร้อยก็ประสานงานกับทางกู้ภัยให้นะคะส่วนคุณแจ็คบงบทองค่ะอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งบอกว่าใช้ทางด่วนขั้นที่2ช่วงของทางด่วนศรีรัตน์ค่ะงามวงวานมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะอันนี้ก็คงจะติดมาจากรถที่จะลงตรงเมืองทองธานีที่ไปงานไทเฟ็กซ์อนุกาเอเชีย2026นะคะเลยทำให้การจราจรจุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้าคุณสุพจน์ค่ะใช้ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสะพานข้ามคลองภาษีเจริญมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับเพชรเกษมบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งติดมากๆไม่ทราบว่าข้างหน้ามีอะไรฝากตรวจสอบด้วยนะคะเดี๋ยวจะสลอยสอบถามให้ว่าข้างหน้ามีอะไรส่วนคุณสมบูรณ์ค่ะใช้ถนนมหาชัยเป็นช่วงวังบุรพามุ่งหน้ามาที่แยก3ยอดอันนี้ก็ติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะบอกว่าติดนิ่งนานไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรนะคะแล้วก็คุณทาวีค่ะใช้ทางด่วนขั้นที่1ดินแดงมุ่งหน้าบางนาจากสุขุมวิท62มุ่งหน้ามาที่จุดพักรถ PTT Station ค่ะตรงจุดพักรถเนี่ยนะคะมีสุนัขพันธุ์ไทยสีขาวดำนะคะเจ้าด่างเดินสวนทางกับรถในช่องขวาอันตรายมากไม่รู้ตัวนี้เป็นเจ้าประจำไหมเพราะว่าจุดพักรถมันจะมีพวกอาหารนะคะพอมีอาหารก็จะมีน้องหมามายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไปเดินอยู่ในขวานะคะฝากระวังกันด้วยค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะตอนนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2500

ค่ะทางด้านของรฟม.นะคะหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะก็แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะในฝั่งขาออกบริเวณเกียร์มอเตอร์สาขาตากสินถึงสหคลินิกเรือนไทยสำเรนะคะเป็นการทำงานเพื่อขนย้ายหัวเจาะอุโมงค์สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็จะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้นะคะ27พฤษภาคมค่ะถึง4มิถุนายนทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนคือ4ทุ่มถึงตี4นะคะก็จะทำให้ผู้ใช้ทางในฝั่งขาออกนั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาเข้านั้นสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรค่ะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่ทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้ค่ะที่หมายเลข084-356-5211 084-356-5211 ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta.purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและ LINE ค่ะที่ @mrt.purplelight นะคะแจ้งมาให้ทราบกันสำหรับท่านที่อยู่ในช่วงบริเวณที่มีการทำงานนะคะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะส่วนใน X ของ JS Radio นะคะก็ช่วยเพิ่มเติมให้ค่ะนะคะกรณีตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะนะคะที่มีหลุมบนถนนวังหลังในฝั่งขาออกนะคะใกล้กับวัดวิเศษการหรือว่าตรงหน้ากรมคุมประพฤตินะคะที่เป็นหลุมเนี่ยกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของการประปานครหลวงหรือว่ากปน.ค่ะก็บอกว่าในขณะนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขหลุมยุบที่กว้างประมาณเมตรครึ่งนะคะอยู่ใกล้กับวัดวิเศษการถนนบางหลังค่ะนะคะในตอนนี้คาดว่าจะสามารถคืนผิวจราจรได้ในเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะวางแผนในการซ่อมแบบถาวรต่อไปนะคะก็ทำให้ในจุดในตอนนี้คาดว่าจะสามารถคืนผิวจราจรได้ในเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะวางแผนในการซ่อมแบบ

0: ว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะคะจากถนนกรุงธนบุรีมาที่สุรศักดิ์ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าแยกตัดเจริญนครมีก่อนถึงแยกเล็กน้อยมีรถบรรทุกจอดเสียช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแล้วก็มีอีกคันนึงบรรทุกอีกคันนึงมาจอดต่อท้ายเพื่อช่วยเหลือก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวถ้าเลยมาแล้วก็รถมากยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะคุณแจ็คบางบัวทองอยู่บนทางด่วนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิเซวิน
0: ค่ะตอนนี้อยู่ไหนแล้ว
1: คือลืมเช็คว่าสสรเขามีโพสต์นะว่าแบบงานวันนี้วันที่26พฤษภาคม2526
0: ค่ะ
1: คืองานไทยเฟรชเราก็ไม่รู้เพราะว่า
0: ตายละ
1: ทางด่วนติดมากเลยคุณดีนะ
0: ต้องยังไงจะต้องอยู่ให้ใจตีสักทีหนึ่ง
1: ต้องแบบทำใจแบบเย็นๆล่มๆเลยอ่ะเพราะว่าแต่ลงทางด่วนมาได้แล้วแล้วก็เบี่ยงซ้ายมาทางถนนแจ้งวัฒนะตามที่สสร้อยบอกกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอดีแจ็คใช้ตรงนั้นเนี่ยถนนป๊อปปูล่าถนนป๊อปปูล่าจะยังพอเคลื่อนได้ฮะ
0: ค่ะ
1: แต่พอตรงเข้ามาในถนนป๊อปปูล่าเนี่ยเขาจะมีปิดเบี่ยงไม่ให้เข้าไปทางตรงต้องมายูเทิร์นกลับเอาย
0: ืดรถหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวรถ
1: ใช่ยืดรถหน่อยกลายเป็นแบบยืดเยอะเลยฮะไม่หน่อยเล
0: ยแบบถ้าแต่งตัวเรียบร้อยดิฉันบอกว่าจะให้ไปชมงานเลยอ่ะงานนี้ใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: นี่อยู่นี่มากันทั้งบ้านเลยไหมเนี่ยเสียงแบบจ๊อกแจ๊กจอแจ๊ก
1: อย่างนั้นตัดเป็นข้อมูลก่อนแล้วกันคุณวินาว่าน่าจะแต่ถ้าเกิดลงทางด่วนมาจะดีกว่าเพราะว่าแต่ถ้าเกิดตรงไปเข้าในเมืองทองน่าจะแน่นพอสมควรเลยฮะ
0: ใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ยินดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026นะคะที่จัดขึ้น26ถึง30พฤษภาคม26ถึง29เนี่ยเป็นช่วงของทางผู้ประกอบการธุรกิจนะคะที่จะมาเจรจาธุรกิจการมาติดต่อไปซื้อแบรนด์ต่างๆเพื่อไปนำไปขายต่อหรือว่าเป็นตัวแทนเนี่ยนะคะเชิญได้เลยในงานนี้เพราะว่าเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะเพราะฉะนั้นงานระดับประเทศนะคะระดับภูมิภาคที่มาจากทั่วโลกกันเลยค่ะนะคะมาที่งานนี้เนี่ยมันก็ต้องยิ่งใหญ่ตระการตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาร่วมงานเยอะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะวันนั้นถ้าหากว่าท่านใดอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะอาจจะเลี่ยงเส้นทางกันได้เลยนะคะหรือว่าสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่นักธุรกิจที่จะไปงานวันนี้นั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูสะดวกสบายค่ะนะคะลงสถานีเมืองทองหรือว่าสถานีทะเลสาบได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็เดินผ่านสกายวอล์คเข้าสู่งานเพราะว่า12อาคารค่ะวันหนึ่งเนี่ยว่าไม่หมดต้องเป็นวันต่อๆไปด้วยค่ะนะคะเพราะว่าละลานตาจริงๆนะคะสำหรับแบรนด์ต่างๆที่มาในครั้งนี้คุณยมพยายางค่ะอยู่ที่รามอินทราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินา
0: ค่ะ
2: โอ้นี่เรื่องเล็กๆนะเนี่ย
0: คุณยมทำไมเสียงก้อง
2: มีรถจอดเสียนะครับ
0: ค่ะ
2: บนสะพานข้ามแยกลาดตะเคียนนะฮะเด็ดซ้ายครับ
0: ฝั่งไหนคะฝั่งมุ่งหน้าทางไหนคะ
2: ลาดตะเคียนขาเข้าฮะบนสะพานข้ามแยกครับ
0: ค่ะ
2: มุ่งหน้าวงเวียนหลักสี่นะ
0: ค่ะ
2: การจราจรติดขัดมาตั้งแต่รามอินทรากม.4นะลงจากจุดรถจอดเสียมาการจราจรก็หนาแน่นเคลื่อนตัวได้จ้า
0: ค่ะ
2: ปวดฝั่งตรงข้ามการจราจรคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
2: ไม่พบเห็นเจ้าหน้าที่นะไม่พบเห็นคนขับด้วยฮะ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับรถจอดอยู่เลนซ้ายของสะพานนะ
0: ค่ะ
2: แต่ยังไม่ได้ลงมาข้างล่างนะฮะยังอยู่ตรงเชิงสะพานนะ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับครับเลยทำให้การจราจรติดขัด
0: ค่ะเลยมาแล้วดีขึ้น
2: แล้วรถเนี่ยที่กำลังจะข้ามสะพานข้ามแยกหลักสี่เนี่ยสะพานข้ามแยกวงเวียนหลักสี่เนี่ย
0: จ
2: ะเต็มฮะเต็มร้อยเลยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางวิภาวดีเนี่ย
0: ใช่น่าจะไปแจ้งวัฒนะน่าจะไปงานไทเฟกกันเยอะ
2: โอ้โหมีนา
0: ค่ะ
2: ไปแล้วข้าวยากออกยากคนเยอะมาก
0: ก็มันเป็นงานแบบระดับโอ้ยใหญ่โต
2: เคยไปส่งผู้โดยสารแล้วคุณดีนา
0: ค่ะ
2: ซึ่งคนก็เยอะมาก
0: จริง
2: นะแล้วไปก็โอ้เนื่องจากเนี่ยประชาชนเยอะมากเดินเข้าเดินออก

0: ออก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่จอดรถไปเนี่ยที่จอดรถบางทีมันเต็มอ่ะ
1: อ๋อค่ะก็ไปรถไฟฟ้า
0: พอมันเต็มปุ๊บเนี่ยเขาก็วนหาที่จอดแต่มันก็ลำบากอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นได้รับผลกระทบกันไปหมดอ่ะ
1: อืมค่ะ
0: ก็ถ้าจะไปก็คิดกันให้ดีแล้วกัน
1: ค่ะค่ะไปรถไฟฟ้าขอบคุณมากคุณยมพยายามสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะก็คือไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะสายสีชมพูก็สะดวกมากเลยค่ะนะคะลงสถานีเมืองทองหรือว่าสถานีทะเลสาบนะคะก็สามารถเดินผ่านเข้าไปเข้าสู่งานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026ได้แบบสวยๆเลยอ่ะนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของที่จอดรถนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เย็นสบายดีด้วยค่ะนะคะไม่ต้องเหงื่อตกเพราะว่าบางทีไปจอดรถข้างนอกบางทีไปเจอที่จอดรถกลางแจ้งนะคะมันก็ร้อนเพราะช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะดังนั้นเชียร์ให้ไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่แบบทันสมัยนะคะแล้วก็สบายมากจะต่อมาจากสายไหนก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าไปสุดที่สายสีชมพูแล้วก็ลงสถานีเมืองทองสถานีทะเลสาบเนี่ยเข้าสู่งานไทเฟ็กซ์อนุกาเอเชีย2026ได้เลยนะคะคุณวรรธนีค่ะแจ้งว่าถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางเข้ามสทมาที่ใต้ด่วนอุดรรัตยาค่ะบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันก็ช้านะคะทีนี้ตรงทางขึ้นสะพานข้ามแยกเมืองทองธานีพบเป็นผู้ชายผิวค่อนข้างคล้ำคล้ำมานะคะใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นค่ะเดินอยู่บนสะพานข้ามแยกในช่องซ้ายนะคะกลัวว่ารถจะเฉี่ยวชนเข้านะคะแถมอากาศก็ร้อนด้วยนะคะยังไงฝากระวังด้วยสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะส่วนการจราจรในจุดตรงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะเลขาธิการครม.เตรียมยื่นเอกสารชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากครบกำหนดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาของท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เลขาธิการครม.เตรียมยื่นเอกสารชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังครบกำหนดวันนี้ส่วนกระแสเลื่อนประชุมครม.สัญจร นอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่ 8-9 มิถุนายนยืนยันว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นางสาวณัฐจารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกิจการทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมถึงกระแสข่าวการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมส่วนจะมีการเลื่อนวันหรือไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศก่อนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอเขตนครพนมโดยสถานีเรือมุกดาหารส่วนที่กำลังร่วมกับสภ.ว่านใหญ่นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยพบรถกระบะพร้อมไอซ์จำนวน5ลังน้ำหนักรวมประมาณ196กิโลกรัมแต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดโดยคาดว่าอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางชายแดนหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติยังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงอยู่ตลอดเวลาและพยายามอาศัยจังหวะในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่เจ้าหน้าที่เผลอทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและสกัดกั้นตลอด24ชั่วโมงภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดกลับไปยังสถานีเรือมุกดาหารเพื่อดำเนินการตรวจสอบขยายผลหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการร่วมพัฒนาสถานศึกษาสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41จัดกำลังพลร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงทาสีอาคารและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านวังพญาหมู่2บ้านวังพญาตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อให้สถานศึกษามีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในชุมชนพร้อมทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ชาวบ้านและคณะครูต่างให้การต้อนรับและชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะกลับมาดูการจราจรกันนะคะเมื่อช่วงก่อน10โมงคุณเอกแจ้งประเทศที่ลำลูกกาในฝั่งขาเข้าตรงข้ามสุกี้จีน้อยนะคะที่มีจักรยานยนต์กับรถกระบะคอกตอนที่แจ้งมาเจ้าสารประสานงานให้แล้วนะคะขอบคุณมากคุณเอกที่แจ้งเข้ามาส่วนคุณยอดเพชรค่ะแจ้งว่าอุบัติเหตุตรงพัฒนาการในฝั่งขาออกจุดเดียวกับที่คุณส่งศักดิ์นะคะแจ้งไว้พัฒนาการในฝั่งขาออกค่ะตรงพัฒนาการมุ่งหน้ามาที่สน.ประเวศตรงปากซอยพัฒนาการ59นะคะเป็นรถตู้กับ SUV แล้วก็รถกระบะชนการขวางช่องกลางนะคะแล้วคุณส่งสั่งเนี่ยเพิ่มเติมให้ว่าเยื้องกับตลาดพัฒนาการนะคะที่ชนการขวางช่องทางกลางค่ะก็ทำให้รถผ่านได้ช่องขวาคือชนกันช่องกลางผ่านได้ช่องขวาเพราะว่าช่องซ้ายเนี่ยมีรถไปจอดแช่กันเลยนะคะจอดไว้อย่างนั้นแหละนะคะก็ทำให้รถไปไม่ได้ก็ตอนนี้ก็เลยวิ่งได้ช่องเดียวนะคะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันไปได้คุณสันแจ้งอุบัติเหตุที่เพชรเกษมสวัสดีค่ะคุณสันคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ผมครับ
1: เพชรเกษมตรงช่วงไหนคะ
2: เป็นช่วงต่างระดับวังมะนาวพอดีเลย
1: อ๋อที่เป็นรถบรรทุก
2: รถเทเลอร์หางยาว
1: ค่ะ
2: ส่วนป้ายบอกทาง
1: โอเวอร์เฮดแล้วก็เสามันเอียงมันยังไม่ถึงกับล้มใช่ไหมคะคุณสัน
2: ใช่มันล้มแต่ว่าสองเลนฝามันไปได้สองเลนฝาไปได้แต่ว่าสองเลนซ้ายที่ว่าจะขึ้นเข้าพระรามสองไปไม่ได้
1: อ
2: ื
1: ม
2: ครับผม
1: เพราะว่าม
2: ันชนสุดมาเลยอ่ะเพราะว่าไอ้ป้ายน่ะมันอยู่บนหลังคาของรถเทเลอร์เลยไง
1: ก็คือว่าถ้านำรถออกปุ๊บป้ายล้มทันที
2: ใช่ๆแต่ตอนนี้เห็นมีรถเชนมาแล้ว
1: อ๋อตอนนี้ป้ายมันก็เอียงประมาณสัก45องศาได้นะ
2: น่าจะประมาณนั้น
1: ไม่รู้มายังไงนะไปชน
2: แรงจะเป็นหลับในหรือเปล่า
1: ไม่มั่นใจค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: ตอนนี้รถเคลมมาแล้วแล้วก็
2: รถเชนมาแล้วแล้วก็มีมุยดีแล้วมีตำรวจแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะท้ายแถวยาวไหมคะคุณสัน
2: ท้ายแถวอยู่ตรงปตท.วังมะนาว
1: ยาวไหมคะเดี๋ยวไม่ค่อยคุ้นแถวนั้น
2: ตรงนั้น
1: เป็นกิโลไหม
2: ก็น่าสักประมาณเกือบโลเกือบโลแต่นั้นไม่น่าจะถึงโล
1: อ๋อค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวคงจะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าทิศฝามาสมมติว่าจะไปพระรามสองใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ทิศฝามา2เลนวิ่งมาอีกสักประมาณ500เมตรอ่ะมันจะมีที่กลับรถยูเทิร์นที่กลับรถ
1: ค่ะ
2: ตรงนั้นจะสะดวกกว่าดีกว่าไปเบียดกันที่ว่าจะออกทิศฝามาแล้วไปเบียดซ้ายที่ว่าจะขึ้นต่างระดับอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันจะทำให้รถที่ว่าเบียดซ้ายขึ้นมา2เลนขวาติดเข้าไปอีก
1: ค่ะ
2: ก็คือว่าเบียดขึ้น2เลนขวามาแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
2: เลยต่างระดับมาแล้วอ่ะมันจะมีที่ยูเทิร์นอยู
1: ่อ๋อค่ะ
2: เพราะว่าพอเบียดมาปุ๊บแล้วไปเบี่ยงออกเบี่ยงเข้าทีนี้ไอ้รถที่ว่าอยู่เลนต่อ2เลนขวาอยู่นั่นน่ะมันก็จะไปปะทะกันทีนี้ก
1: ็
2: จะทำให้ติด
1: เดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะ
2: สมมติว่าขึ้นฝาสุดมาแล้ว2เลนฝาสุดอ่ะวิ่งเลยไปไม่น่าจะถึงกิโลหรอกประมาณ500-600เมตรอ่ะจะมีที่ยูเทิร์นอยู
1: ่ค่ะ
2: ผมว่ามันน่าจะสะดวกกว่า
1: ดี
2: กว่าไปเบียดเดี๋ยวไปโดนอะไรกันอีกทีนี้เดี๋ยวนั่นล่วงมาทีนี้จ้างงานใหญ
1: ่แล้วที่เลยไปกลับรถนี่มันเป็นสะพานกลับรถไหมหรือว่าเป็น
2: ไม่ใช่มันเป็นยูเทิร์นแต่ฟ้างอยู่ฟ้างอยู
1: ่กลับไม่ยากนะเพราะว่า
2: ไม่ยาก
1: ว่าถ้าไม่ใช่ต่างระดับเนี่ยคือบางทีกลับยากทักตรงก็ไม่ให้ไปก็เราก็ไม่ได้ไปสักทีนึงเพราะว่าเขาก็มาเร็วกัน
2: ใช่
1: ค่ะ
2: หรือนั่นก็วิ่งมาเลยวิ่งมาสักกิโลหนึ่งมายูเทิร์นที่ต่างระดับไอ้ทศกุลีปากท่อเลยก็ได้ง่ายดี
1: ค่ะ
2: เพราะว่าวิ่งตรงมาแล้วก็มาเบี่ยงซ้ายแล้วก็ตอนนั้นมันจะมีไฟเขียวไฟแดงของแยกชลบุรีปากท่อ
1: ค่ะ
2: ตรงนั้นก็สะดวกแต่ว่ารถเล็กอ่ะก็คือว่าวิ่งมาสัก500เมตรแล้วมาอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ได้เลยแต่ว่ารถใหญ่ก็วิ่งตรงมาแล้วก็มา ปลายูเทิร์นตรงนั้นตรงต่างระดับจะสะดวกกว่า
1: ค่ะ
2: ดีกว่าไปเบียดกัน
1: ค่ะ
2: บางทีเบียดเบียดมาฝาสุดเลยแล้วไปออกซ้ายอย่างเงี้ยไอ้รถที่ว่าอยู่เลนสองฝา
1: ค่ะ
2: มันก็จะที่มันติดที่มันติดก็มันจะติดอย่างนี้แหละ
1: มันติดค่ะ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะคุณสารสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณครับครับผมครับ
1: อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ9โมงนะคะบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะเดี๋ยวนะเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะขออภัยฝั่งขาเข้าช่วงเขาย้อยมุ่งหน้าไปทางวังมะนาวจุดนั้นอยู่ตรงก่อนถึงตระดับวังมะนาวเล็กน้อยนะคะหรือว่ากิโลเมตรที่125+950ที่รถบรรทุกน่ะไปชนป้ายบอกทางขนาดใหญ่โอเวอร์เฮดนะคะคือก็เลยทำให้ตอนนี้มันเอียงประมาณ45องศาแล้วก็รถบรรทุกก็ค้ำอยู่แบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้านำรถออกปุ๊บป้ายก็จะเอียงติดพื้นเลยนะคะตอนนี้ก็เลยต้องใช้รถเคลนที่แบบมาเพื่อจะค้ำตอนนี้รถยกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวในจุดตรงที่เกิดเหตุนี้นะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะหลายๆคนที่ใช้ทางด่วนที่2ค่ะอุดรรัชยามุกจากทางแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาเชียงรากลงเมืองทองธานีก็จะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเพราะว่าคนที่มางานไทเฟสอนุกาเอเชีย2026เป็นจำนวนมากค่ะนะคะถ้าหากว่าไปรถไฟฟ้าสีชมพูได้นะคะไปสะดวกกว่านะคะลงสถานีเมืองทองหรือว่าสถานีทะเลสาบเนี่ยก็จะลงแล้วก็เดินไปอีกไม่เท่าไหร่ก็ถึงงานไทเฟสอนุกาเอเชีย2026นะคะอันนี้ก็จะเดินทางแบบสะดวกแล้วก็สบายกว่าค่ะสำหรับท่านที่จะไปร่วมงานกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคือชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันจะแสนสะดวกสบายนะคะเคยเห็นในโซเชียลที่แบบเขาก็ตั้งเป็นคำถามกันว่าถ้าเทียบกับตอนนี้กับยุคก่อนหน้านี้เลือกได้จะเอายุคไหนทุกคนก็บอกว่าเอาในยุคปัจจุบันเพราะว่าชีวิตที่สะดวกสบายนะคะหมายที่ฉันกำลังจะพูดถึงการสะดวกสบายนะคะที่นั่งรถไฟฟ้า MRT โดยใช้บัตรเครดิตผ่านกันได้แบบสวยๆกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้ทราบกันค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาที่สน.บางเสาธงกับรถตำรวจเอกสมหมายนุชนาถรองสารวัตรจราจรสน.บางเสาธงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกสมัยนุชนาธนะครับ
1: ค่ะตรงที่รถ18ล้อเพลาขาดก่อนขึ้นสะพานบางแวกใช่ไหมคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
3: ตอนนี้ช่างได้มาดำเนินการเปลี่ยนล้อแล้วก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วครับเคลื่อนย้ายออกจากทางเรียบร้อยแล้วครับมุ่งหน้าเพชรเกษม
1: ค่ะ
3: ใช้การได้ตามปกติ3ช่องทางแล้วครับ
1: เปลี่ยนล้อตกลงไม่ใช่เพลาขาดเหรอคะ
3: ครับล้อมันเพราจากล้อมันขาดครับ
1: อ๋อค่ะก็เปลี่ยนใหม
3: ่ซ่อมเรียบร้อยแล้วครับหมดใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเหมือนกัน
1: อืมค่ะนานไหมคะกว่าที่จะไม่ใช่คือเคลื่อนย้ายไปตอนกี่โมงอะคะ
3: เคลื่อนย้ายประมาณ10นาทีนี่นะครับ
1: อืมค่ะ
3: ท้ายเริ่มขยายตัวแล้วครับเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
1: ค่ะค่ะก็อีกสักพักนึง
3: ก็แจ้งเส้นที่ราชพฤกษ์มุ่งหน้าเข้าสาทรใช้ได้ตามปกติแล้วครับ
1: ค่ะแบบนี้ต้องมีปรับมีอะไรกันบ้างไหมคะรองสารวัตร
3: ผมพอไปสั่งให้ไปปรับหลังนะครับปรับ1,000ครับครับ
1: กี่ขวางใช่ไหมคะ
3: รถมานำรถเสียไม่พ้นจากทางเดินรถนะครับก็ให้ไปปรับ 1,000 บาทครับ
1: ค่ะค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่ดูแลความพร้อมนะคะ
3: ครับครับ
1: ค่ะขอบพระคุณ
3: มาก นะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะจุดนี้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตอนเช้าเหมือนกันนะคะที่รถ18ล้อบรรทุกทรายมาแล้วก็เผาขาดอยู่ตรงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางแวกค่ะทำให้แบบตีดมากเหมือนกันตอนนี้ช่างมาจากนครปฐมคือกว่าจะมาเพราะอยู่ไกลแล้วก็กว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จนะคะผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะท้ายแถวก็คงจะเริ่มขยับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องโดนค่าปรับไปเพราะว่ากีดขวางการจราจรนะนี่อันนี้รวมเอาสภาพไม่สมบูรณ์ได้หรือเปล่านะคะเวลาที่รถเสียเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าแค่รถเสียแบบฉันก็แย่อยู่แล้วจะบัดอะไรกันมันมีเป็นข้อกฎหมายตามพรบจราจรอยู่นะคะในเรื่องนี้ค่ะนะคะแล้วก็มาที่ชีวิตอันสะดวกสบายค่ะนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ค้างอันเอาไว้นะคะว่าเคยเห็นมีเป็นกระทู้กันนะคะที่ไม่ใช่กระทู้หรอกคือเขาก็ โพสต์กันนะคะว่าถ้าเทียบชีวิตในปัจจุบันนี้นะคะกับย้อนไปนะคะเมื่อก่อนหน้านี้สัก10ปีนะคะเราชอบแบบไหนทุกคนเกือบจะ 100% บอกว่าชีวิตปัจจุบันสิมันสะดวกสบายนะคะมีเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้มันสะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะคะใช้ชีวิตกันง่ายเลยนะคะทำให้เกิดความสะดวกค่ะนะคะยิ่งการเดินทางถ้าหากว่าเราเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนที่เป็นขนาดใหญ่อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็ทำให้การเดินทางนั้นสะดวกค่ะนะคะแล้วก็รวดเร็วค่ะไม่ต้องเจอกับปัญหารถติดนะคะแล้วรวมทั้งการที่เราเข้าไปในระบบของรถไฟฟ้านะคะถ้านะคะถ้าเรามีบัตรนะคะหลายๆแบบที่แบบแตะผ่านได้เลยค่ะไม่ต้องแบบไปเติมเงินหรือว่าอะไรให้วุ่นวายนะคะอันนี้ยิ่งจะทำให้ชีวิตเนี่ยสะดวกแล้วก็มีความสุขนะคะซึ่งอันนี้ค่ะทางบริษัททางด่วนแล้วรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะ BEM ค่ะแจ้งว่าผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมและ MRT Plus เดินทางได้แล้วนะคะอันนี้เพื่อความสะดวกค่ะเพราะว่ามันมีความสะดวกที่มากกว่านั้นนะคะก็ขอแนะนำว่าให้ผู้โดยสารนั้นใช้บัตร EMB Contactless ได้เลยนะคะเช่นบัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น Visa แล้วก็เป็น Mastercard นะคะแตะผ่านได้เลยค่ะนะคะ EMV Contactless นะคะหรือบัตรเครดิต UnionPay อันนี้จะมีเป็นบางธนาคารนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเครดิต UnionPay เนี่ยอันนี้เราก็เช็คได้นะคะเพราะว่าตรงทางเข้าหรือว่าตรงจุดที่จะก่อนถึงเนี่ยก็จะมีบอกว่าบัตรอะไรผ่านได้นะคะบัตรเดบิตนี่นะคะก็ได้ค่ะอันนี้บางธนาคารนะคะโดยสามารถเช็คบัตรของธนาคารที่ใช้ได้จาก Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro นะคะแล้วก็มีบัตรแมงมุม EMV นะคะซึ่งผู้โดยสารเนี่ยสามารถนำบัตรโดยสารใบเดิมค่ะพร้อมกับบัตรประชาชนไปติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีม่วงทุกสถานีนะคะโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรค่ะนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ศูนย์บริการข้อมูลค่ะหมายเลขโทรศัพท์026245200 026245200นะคะสำหรับบัตรโดยสารของรถไฟฟ้า MRT นะคะอันนี้เชียร์เลยว่ามันสะดวกจริงๆถ้าหากว่าอย่างวันก่อนที่ฉันไปก็ใช้บัตรเครดิตที่เป็น Visa แตะผ่านได้เลยค่ะนะคะไม่ต้องเติมเงินนะคะไม่ต้องห่วงว่ามันจะเท่าไหร่จะต้องไปดูแผนผังไม่ว่าอันนี้สถานีนี้เท่าไหร่กี่สถานีเท่าไหร่แตะผ่านสบายใจนะคะด้วยทั้งบัตรเครดิตที่ทุกธนาคารค่ะสำหรับที่เป็น Visa หรือว่าเป็น Mastercard เนี่ยสามารถที่จะผ่านได้สะดวกมากสำหรับรถไฟฟ้า MRT นะคะทั้งสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงค่ะนะคะถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ที่026245200นะคะกลับมายังเรื่องของการจราจรนะคะที่บางจุดนั้นยังมีปัญหานะคะเรื่องของทั้งอุบัติเหตุแล้วก็รถที่ใช้เส้นทางกันเยอะนะคะทางพญาไกล27นะคะอันนี้แจ้งสภาพการจราจรค่ะนะคะบอกว่าใช้ทางด่วนเหมือนกันทางด่วนขั้นที่2ถนนศรีรัตน์นะคะจากพระราม9มุ่งหน้าออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะนะคะก็ช่วงของด่านประชาชื่นมาที่ทางลงเมืองทองธานีเนี่ยคือการจราจรจะค่อนข้างติดขัดเพราะว่ารถที่จะไปงานไทเฟสอนุกาเอเชีย2026นะคะก็จะลงตรงเมืองทองธานีกันเลยทำให้การจราจรนั้นค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลไว้สำหรับท่านที่กำลังจะใช้เส้นทางจะได้เผื่อเวลาในการเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะไปใช้ทางด้านของวิภาวดีเข้าแจ้งวัฒนะนะคะใช้พื้นราบแล้วก็เข้าตรงเมืองทองธานีนะคะอันนี้ที่ไม่แน่ใจว่าที่จอดรถนั้นตอนนี้เต็มหมดแล้วหรือยังนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะก็ กินครึ่งไปเยอะเหมือนกันสำหรับที่จอดรถในเมืองทองธานีในงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันนะคะกับถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของต่างระดับวังมะนาวนะคะที่รถไปชนเสาป้ายโอเวอร์เฮดนะคะเพิ่มเติมกับทางคุณสุชาติกันชิงหัวหน้าหมวดทางหลวงปากท่อแขวงทางหลวงสมุทรสงครามหัวหน้าสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้ทราบว่ารถเคลนมาถึงในที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมคะมีคุณฟังใช้เส้นทางบอกมาว่ามีรถ
4: ใช่ใช่ใช่ครับรอรถเคลนอีกคันนึงครับผม
1: ค่ะโอต้องใช้สองคันเลย
4: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วทีนี้ในการดำเนินการเนี่ยมันจะต้องเริ่มยังไงคะในการเคลื่อนย้ายค่ะ
4: อ๋อก็ถอดลื้อป้ายออกมาก่อนนะครับส่งไว้ก่อนแล้วก็ถอดน็อตลื้อป้ายออกมาวางนะครับวางไว้ข้างทางก่อนครับผม
1: อ๋อแล้วหมายถึงว่าต้องนำรถเครนเนี่ยมาค้ำยันตรงป้ายก่อนไหมครับเพราะเท่าที่ดูภาพเนี่ยเหมือนกับว่าป้ายรถเนี่ยมันไปค้ำป้ายอยู่ถ้านำรถออกปุ๊บป้ายต้องพังมากกว่านี้ค่ะ
4: ใช่ครับยังไงก็ต้องรื้อออกครับป้ายครับผมเพราะว่าเสามันเสียหายไป1ต้นแล้วครับ1ซีกแล้วครับผม
1: ค่ะแล้วก็รถเครนอีกคันนึงนานไหมครับกว่าจะมาถึงอะค่ะ
4: น่าจะอีกไม่นานนะครับผม
1: ค่ะพอมาถึงปุ๊บก็ลงมือได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับผม
1: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนที่ทำงานเนี่ยต้องมีการเบี่ยงการจราจรยังไงบ้างอะคะ
4: ตอนขณะทำงานน่าจะปิดการจราจรก่อนนะครับผม
1: ปิดแบบเด็ดขาดทุกช่องทางเลยเหรอคะ
4: ครับ
1: อ๋อเพื่อความปลอดภัย
4: ช่วงยกออกไม่นานครับผม
1: ค่ะค่ะ
4: ครับครับแล้วถอดอะไรก็ยกออก
1: ค่ะแล้วก็ไปไว้ที่ข้างทางก่อน
4: ได้ครับผม
1: อ๋อค่ะมันประมาณสักกี่นาทีคะหัวหน้าใน
4: ระยะเวลาดำเนินการใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะที่จะต้องปิดการจราจรนะคะ
4: จะประมาณ10กว่านาทีน่าจะได้อยู่ครับ
1: อ๋อ
4: ช่วงยกเหรอครับ
1: อ๋อค่ะอันนี้ก็ต้องประสานกับตำรวจทางหลวงด้วยนะคะเพื่อมาอำนวยการจราจรแล้วก
4: ็
1: พอย้ายถอดน็อตถอดอะไรไปไว้ข้างทางแล้วก็เปิดการจราจรได้แล้วหลังจากนั้นยังไม่ติดป้ายชั่วคราวอะไรใช่ไหมคะหัวหน้า
4: ก็น่าจะยังครับ
1: ค่ะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: ค่ะแล้วค่อยดูวันเวลาที่จะมาติดป้ายแบบนี้เนี่ยป้ายไม่อยู่มันเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะคะหัวหน้าเพราะว่าจะที่จะต้องเบี่ยงเข้ากรุงเทพออกไปทางราชบุรีคนจะงงเพราะว่าคนนานๆไปทีนึงเดี๋ยวขับเลยไปทำยังไงอะคะ
4: ต้องรายงานทางแสงน่าจะหาป้ายชั่วคราวมาติดก่อนนะครับ
1: ค่ะค่ะเป็นป้ายชั่วคราวก่อน คนจะได้ไม่หลงนะคะ
4: ครับใช่ครับผม
1: จุดนี้คนขับบาดเจ็บอะไรด้วยไหมคะ
4: ไม่บาดเจ็บครับคนขับ
1: ค่ะ
4: หลับในแต่ไม่เป็นไรครับ
1: อ๋อเขาบอกเขาหลับใน
4: ครับหรือตำรวจบอกครับตำรวจสันนิษฐานว่าหลับในครับ
1: มาไกลเหรอคะทราบไหมคะว่ามาจากไหนจะไปไหนอะค่ะ
4: ป้ายลพบุรีนะครับเขาวิ่งงานเห็นบอกว่าทางใต้วิ่งงานทางใต้อยู่ครับ
1: โอ้ตีรถยาวเลยแล้วก็หลับใน
4: ครับ
1: มันเป็นรถเปล่าห่างพ่วง
4: แต่ครับ
1: ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์
4: ใช่ครับใช่ครับไม่มีครับรถเปล่าครับ
1: อ๋อค่ะคนขับมาคนเดียวนะคะหัวหน้าแล้วก็ปลอดภัย
4: ครับมาคนเดียวครับปลอดภัยครับ
1: ค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวจะสอยติดตามต่อขอบพระคุณหัวหน้ามากเลยค่ะ
4: ครับครับ
1: สวัสดีค่ะจุดนั้นเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงเขาย้อยมุ่งหน้ามาทางวังมะนาวจุดเกิดเหตุอยู่กิโลเมตรที่125บวก950หรือว่าเอาง่ายๆก็คือก่อนถึงต่างระดับวังมะนาวเล็กน้อยค่ะที่รถพ่วงคันนี้นะคะ คือเป็นรถพ่วงแต่ว่าไม่ได้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มามีหางนะคะมีหางพ่วงคนขับหลับในไปชนเสาป้ายโอเวอร์เฮดบอกทางเป็นป้ายขนาดใหญ่เบิ้มเลยนะคะที่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะรถเคลมมาแล้ว1คันไม่พอนะคะต้องมา2คันเพราะว่าเป็นป้ายขนาดใหญ่แล้วก็เดี๋ยวตอนที่จะย้ายป้ายออกเนี่ยต้องปิดการจราจรแบบเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก 10-15 นาทีที่จะถอดโครงป้ายออกมาไปไว้ข้างทางก่อนกองไว้อย่างนั้นก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะเปิดการจราจรให้ทุกคันสามารถผ่านได้กันเป็นปกตินะคะอันนี้แจ้งให้ทราบสำหรับท่านที่กำลังจะใช้เส้นทางค่ะนะคะณตอนนี้ยังคงผ่านได้2ช่องทางขวานะคะแล้วก็การจราจรก็จะมีท้ายแถวประมาณเกือบน่าจะเลย500เมตรไปนะคะสำหรับท่านที่ใช้ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่แจ้งเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุที่แจ้งมาก็ย้ำว่าทางด่วนที่จะลงเมืองทองเนี่ยนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็รถหนาแน่นค่อนข้างมากนะคะสำหรับรถที่จะลงเมืองทองค่ะนะคะก็ส่งผลทำให้รถที่มาจากทางด่านประชาชื่นด้วยนะคะจะมุ่งหน้ามาทางเมืองทองเนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวช้านะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะใช้เส้นทางอื่นเลี่ยงไปก่อนได้นะคะก็เลี่ยงก่อนดีกว่านะคะสำหรับท่านที่กำลังเดินทางอยู่ในตอนนี้นะคะการจราจรหนาแน่นเพราะว่ารถที่ไปเมืองทองกันเพื่อไปงานไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026นะคะก็แจ้งให้ทราบสำหรับท่านที่สอบถามมานะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะ26ถึง30พฤษภาคมนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่จะแบบไปซื้อปลีกไปดูนู่นนี่ในงานเนี่ยรอวันที่30เนี่ยเต็มที่เลยค่ะนะคะจะไปชิมจะไปดูความก้าวหน้าในผลิตภัณฑ์อาหารแบบต่างๆเนี่ยนะคะจัดเต็มค่ะในงานนี้นะคะไทยเฟสอนุกาเอเชีย2026นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็กลับมานะคะที่เรื่องของเงินทองต่างๆนะคะนะคะเราพูดถึงเรื่องธุรกิจกันไปคนที่จะไปดูลู่ทางการทำธุรกิจทางด้านอาหารก็ไปไทยเฟสกันนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ที่มีงานประจำนะคะบางครั้งเนี่ยเงินอาจจะขาดสภาพคล่องเป็นไปได้ค่ะนะคะไม่ผิดคนเราสามารถที่จะขาดสภาพคล่องได้นะคะแต่เราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะว่าแหล่งที่เราจะมาช่วยในยามที่ฉุกเฉินยามที่เราขาดสภาพคล่องนะคะแล้วก็ธุรกิจนะคะหรือว่าชีวิตยังต้องไปต่อนะคะซึ่งอันนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามีบ้านของเราเองบ้านที่จะเติมทุนให้เราได้นะคะทั้งบ้านนะคะห้องชุดที่ดินที่สวนนะคะที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็คนที่กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เอาไว้เสริมสภาพคล่องทางการเงินค่ะหรืออาจจะไปปิดภาระหนี้ให้มันจบไปนะคะเอาเงินก้อนเนี่ยไปปิดหนี้ซะนะคะหรือคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนั้นบ้านช่วยคุณได้ค่ะโดยธนาคารออมสินนั้นขอแนะนำนะคะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำสบายๆค่ะเริ่มต้น3ปีแรกเนี่ยล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะโดยเงื่อนไขนั้นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึง30ธันวาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะคะเว็บไซต์ www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะ เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับท่านที่เดินทางนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรได้นะคะหรือว่าจะแจ้งเรื่องราวต่างๆนะคะก็แจ้งได้ผ่านดอกจัน1808โทรฟรีของจสรนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสรค่ะนะคะแจ้งได้ทั้งสภาพการจราจรทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องราวนะคะเรื่องที่บางคนอาจจะไปเจอมิจฉาชีพมานะคะก็เป็นไปได้ค่ะนะคะก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะคนอื่นๆนั้นจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของบรรดาพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคุณสมชัยก็โพสต์มาใน S ของ JSR Radio นะคะว่าสภาพการจราจรที่เข้าออก Impact เมืองทองธานีนะคะรถเยอะมากทีเดียวค่ะนะคะเคลื่อนตัวช้าก็แนะนำใช้ทางด่วนสีสมานนะคะหรือว่าใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี MT01 สะดวกกว่านะคะขอบคุณมากค่ะคุณสมชายนะคะที่ได้โพสต์มาใน S ของ JSR Radio นะคะแล้วก็แนะนำการเดินทางที่จะไปงานไทเฟสอนุก้าเอเชีย2026นะคะดีที่สุดเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะแบบสบายๆค่ะนะคะแอร์เย็นสบายเพราะว่าตอนนี้อากาศข้างนอกร้อนจัดมากเลยนะคะอุณหภูมิ34องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าฟิลไลท์เนี่ยอาจจะแตะ40ก็เป็นไปได้เหมือนกันความชื้นสัมผัส 59% นะคะตอนนี้แดดแรงมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่จะไปงานไทเฟสนะคะก็แนะนำรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั้นดีที่สุดนะคะดีที่สุดเข้าถึงงานค่ะลงสถานี MT01 หรือว่าสถานีทะเลสาบสถานีเมืองทองได้ทั้งนั้นนะคะสำหรับในที่จะไปงานไทเฟสกันนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะว่าวันนี้ที่จสรเนี่ยรับแจ้งมาอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะทำให้การจราจรที่ติดขัดนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยการจราจรที่แบบติดยาวมากนะคะทั้งที่บางครั้งอุบัติเหตุนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะหรือบางทีจะเป็นอุบัติเหตุที่ซ้ำซ้อนกันได้นะคะเพราะว่าเรื่องของการขับรถค่ะนะคะทักษะในการขับรถก็จำเป็นนะคะประสบการณ์ในการขับรถที่ก็จำเป็นค่ะว่าเราเห็นดูแล้วดูทรงแล้วว่ารถข้างหน้าแบบดูท่าทางแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราอาจจะแบบตีออกห่างหน่อยนะคะดีกว่าที่จะตามไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยที่บางคนนำรถออกมาใช้อาจจะไม่ได้ดูนะว่าไฟเบรกมันไม่ติดเลยนะไฟเบรกมี3ดวงใช่ไหมคะซ้ายขวาบางทีแล้วก็มีข้างหลังที่อยู่ตรงกลางนะคะก็ไม่ติดเลยสักดวงเนี่ยเลยทำให้คนที่ขับรถตามเนี่ยลำบากมากเลยนะคะเราดูแบบดูทรงแล้วว่าถ้าไฟเบรกเขาไม่ติดแบบเนี้ยออกห่างดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ฝากถึงทุกคนนะคะว่าในการขับรถค่ะนะคะรถต้องพร้อมคนก็ต้องพร้อมนะคะสภาพถนนอะไรเนี่ยทุกอย่างถ้าทุกอย่างเนี่ยพร้อมก็จะทำให้เป็นการขับรถที่ปลอดภัยนะคะยิ่งถ้าหากว่าเป็นการขับรถที่มีความระมัดระวังกันแบบนี้นะคะสำหรับท่านที่ขับรถเนี่ยนะคะก็ขอเชิญชวนกันนะคะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งในโครงการเนี่ยที่เล่าให้ฟังกันไปว่ามีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะโดยในโครงการเนี่ยค่ะจสร้อยร่วมกับวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนที่เราทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุคือชื่อโครงการเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าช่วยลดอุบัติเหตุนะคะด้วยการขับขี่อย่างระมัดระวังแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยนะคะทีนี้สิทธิประโยชน์ของโครงการคนรักรถนะคะสำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะมีสิทธิประโยชน์คือมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่ได้มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะก็พูดง่ายๆเป็นผู้ขับรถดีนะคะ ดูได้จากว่านะคะในสิ้นปีนั้นๆเนี่ยนะคะสินไหมในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปนะคะในกลุ่มนั้นๆค่ะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะสำหรับรถที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ในโครงการคนรักรถนี้นะคะได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ซึ่งผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะสอบถามกันได้เลยค่ะที่02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับประกันประเภท3ในโครงการคนรักรถนะคะท่านที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามกันได้เลยค่ะรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก็ได้เวลาที่เราจะไปพักกันครู่เดียวค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีม
6: อยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: ประตูรั้วกำลังจะ
9: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
10: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
11: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
10: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888NT 009 โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
12: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิค Fresco Checo หรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
15: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
14: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
16: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
14: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
15: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
17: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
18: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
19: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
20: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
21: ฝุ่นควัน PM 2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
22: ระวังนะลูก
23: ค่อยๆวิ่งนะลูก
22: อย่าปีนสูงนะ
23: เดี๋ยวล้มนะลูก
24: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ในช่วงนี้นะคะยังอยู่ที่การขับรถกันอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งทาง Toyota ถนนสีขาวค่ะก็มีกิจกรรมให้เราได้ตอบคำถามกันนะคะซึ่งคำถามเนี่ยไม่ยากเพราะว่าเป็นคำถามเรื่องของการขับรถอย่างปลอดภัยนะคะในเดือนนี้ค่ะ Toyota ถนนสีขาวนะคะที่กับจสร.เนี่ยก็ถามคำถามนะคะว่าคือการขับรถเข้าโค้งเนี่ยเราขับแบบไหนที่ปลอดภัยที่สุดคือเอาแบบที่ปลอดภัยนะไม่ใช่แบบที่เราขับกันเอาแบบปลอดภัยว่าข้อ A เข้าเร็วออกช้าเข้าโค้งเร็วออกเข้าโค้งเร็วออกช้าหรือว่าข้อ B เข้าโค้งช้าออกเร็วนะคะมี2ข้อว่าคิดว่าข้อไหนเนี่ยเป็นคำตอบที่ปลอดภัยที่สุดในการขับรถเข้าโค้งค่ะนะคะก็จะมีของรางวัลเป็นกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า300บาท5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวค่ะโดยก่อนอื่นเนี่ยขอให้ไปลงทะเบียนกันใน Facebook JS Radio นะคะลงทะเบียนนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยก็ตอบคำถามนะคะว่าข้อ A หรือว่าข้อ B เป็นการขับเข้าโค้งอย่างปลอดภัยที่สุดนะคะเท่านี้เองค่ะนะคะก็จะได้ร่วมลุ้นรางวัลกันนะคะซึ่งเราก็จะเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ตอบถูกด้วยนะคะลงทะเบียนตอบถูกค่ะนะคะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ลุ้นรางวัลกันนะคะกิฟต์วอลเชอร์โลตัสมูลค่า300บาท5รางวัลจากโตโยต้าทนสีขาวค่ะตอบได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็จะประกาศผลในวันที่9มิถุนายนนะคะในช่องทาง Facebook JS100 นะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกันนะคะว่าจะมารับของรางวัลเมื่อไรอย่างไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอให้ไปลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามกันใน Facebook ของเจ้าสร้อยนะคะ JS100 Radio ค่ะนะคะโตโยต้าถนนสีขาวนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปงานกันนี่นะคะ Thai Fest Anuga Asia 2026นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณลัคนาสุริยงอยู่ในงานแล้วนะคะเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนนี้นะคะคึกคักขนาดไหนคุณลัคนาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณมีนาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ
1: ค่ะ
0: ดิฉันอยู่ที่บูธ9CC15หอ9อินทัพเมืองทองธานีที่นี่เป็นบูธของแม่ประนอมค่ะฟ
1: ัง
0: เสียงเป็นไงคะคึกคักไหมคะ
1: คึกคักเลย
0: โอ้โหคึกคักมากและที่บูธแม่ประนอมนะคะบูธจะระเบิดค่ะเพราะว่ากลิ่นอาหารที่เชฟทำเนี่ยมันโชยกลิ่นแล้วก็ดึงคนเข้ามานะ แล้วก็มีอาหารให้ชิมมีอาหารให้ชิมหลากหลายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่บูธนี
1: ้
0: เล่นและที่สำคัญอย่างยิ่งคุณวีดามีผู้เจรจาธุรกิจจากหลากหลายทั้งไทยและเทศเดินเข้ามาที่บูธอย่างเนืองเนืองเลย
1: เขาสนใจอะไรที่บูธแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ตัวไหนคุณลักษณะ
0: อุ้ยผลิตภัณฑ์แม่ประนอมมีมากกว่าที่เราคิดนะคุณวีนาผล
1: ิ
0: ตภัณฑ์ดั้งเดิมของเขาใช่ไหมผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเขาก็จะเป็น3ตัวหลักๆที่เรารู้จักกันเวลาเรานึกถึงแม่ประนอมเรานึกถึงอะไร
1: น้ำพริกเผา
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็น้ำพริกเผาใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำพริกเผามันจะมี2สูตรดังๆก็คือน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมกับน้ำพริกเผาสูตรผสมต้มยำอันนี้เป็นสูตรหลักๆเขาน
1: ะ
0: แต่ว่าปีนี้เขามีพิเศษมีเพิ่มผลิตภัณฑ์อีกเยอะมากแล้วก็มีการคอลแลบกับแบรนด
1: ์
0: ส
1: ิน
0: ค้าเจ้าดังๆทำแม้แต่กระทั่งเรื่องของอัมพีแอนราดน้ำจิ้มแม่ประนอมต้มยำอันนี้เป็นสูตรหลักๆเขาน
1: ะ
0: แต่ว่าปีนี้เขามีพิเศษมีเพิ่มผลิตภัณฑ์อีกเยอะมากแล้วก็มีการคอลแลบกับแบรนด
1: ์
0: สินค้าเจ้าดังๆทำแม้แต่กระทั่งเรื่องของ

0: ข้ามาในเนื้อหากันหน่อยเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีเวลาให้ไม่แยะแต่เนื้อหาเนี่ยแยะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยพูดแทบไม่หมดเลยด
1: ัง
0: นั้นแล้วนะคะวันนี้เราจะนำเสนอที่นี่ค่ะบูธนายอ่ะ9415นะคะบูธ9415ฮอล์9อินทรานนท์ ธานีในงานไทเทคอนุก้าเอเชีย2026ซึ่งเป็นงานในระดับเอเชียที่จัดที่บ้านเราแล้วก็อลังการงานสร้างทุกครั้งเดินเข้ามาแต่ละบูธแต่ละบูธเนี่ยสีสันสดใสมากโดยเฉพาะที่บูธแม่ประนอมเราก็จะมีโซนสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวจัดจ้านแล้วก็นำสายตาให้เดินมาที่นี่แม่ประนอมโดยบริษัทพิบูลไทยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมต้นตำรับรสชาติไทยแท้ที่อยู่คู่ผู้บริโภคมากว่า60ปีนะคะคุณวีนาเราโตมากับแม่ประนอมเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆแล้วแม่ประนอมเกิดก่อนเรา
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ยุคคุณย่าคุณยายคุณแม่เนี่ยก็จะมีแม่ประนอมอยู่คู่ครัวไทยเรามากว่า60ปีแล้วโอ้นานขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ที่แม่ประนอมจะมาร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารไทยในงานไทเทคอนุก้าเอเชีย2026เข้ามาถ่ายทอดเสน่ห์ของรสชาติไทยสู่สากลอย่างร่วมสมัยไทเทสโกลบอลทรัสต์นะคะเป็นรสชาติไทยที่ทั่วโลกก็ให้ความเชื่อถือนะคะบูธแม่ประนอมเต็มไปด้วยความคึกคักสีสันมากมายอย่างที่บอกแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษหลากหลายถ่ายทอดรสชาติไทยในมุมมองใหม่อย่างสร้างสรรค์นะคะในงานปีนี้ถ้าจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ก็มีหลายรายการดิฉันไปสืบมาแล้วนะคะอย่างเช่นซอสมะขามเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เยอะเลยนะน้ำปลาร้าปรุงรสอันนี้ก็นำไปทำนู่นนี่ได้เยอะแยะเลยนะคุณมีนา
1: แบบนัวๆเลย
0: ส้มตำแบบสดๆใส่ยำแบบสดๆหรือว่าจะผสมอาหารอื่นๆที่ตั้งอยู่บนเตาก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: และอีกอย่างนึงอันนี้คือน้ำมันน้ำพริกเผาไทยก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็มีอีกหลายหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะผ่านการคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีที่ถือที่ฐานเลยสะท้อนอัตลักษณ์รสชาติไทยที่เข้าถึงง่ายตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลกนะคะทีนี้มาดูไฮไลท์สำคัญเมื่อกี้นะคะที่คุณวีนาบอกโอ้อยากจะรู้จังเลยว่าเขาอะไรยังไงนะคะนั่นก็คือเรื่องของการคอลแลบเป
1: ็
0: นแบรนด์collaboration ร่วมกับแบรนด์ชื่อดังรู้จักไหม Auntie Anne รู้จักแน่นอนใช่ไหม
1: รู้จักรู้จัก
0: Auntie Anne X แม่ประนอมในเมนูเพรสเซลไส้กรอกรสไก่ทอดหาดใหญ่แล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มไก่แม่ประนอม
1: โอ้โห
0: คุณเอ้ยที่ฉันไปกินมาเมื่อกี้อร่อยมากแล้วเขาบอกว่าที่หน้าร้านมีขายด้วยนะจ๊ะ
1: กรอบกลัวไหมคะไก่ทอดหาดใหญ่
0: กรอบมากแล้วก็มีหอมอ่ะคุณมีหอมแดงซอยโรยหน้าด้วย
1: ค่ะ
0: มีภาพให้เห็นปะล่ะส่งภาพไปให้แล้ว
1: เนาะถ้ามีกลิ่นแบบว่าโอ้โหมันจะครบถ้วนถูกต้องดีงามทุกอย่าง
0: ถูกถูกมันอยากจะบอกว่าตอนนี้ในปากก็มีกลิ่นไก่ทอดหาดใหญ่ถึงไชเซลแล้วก็น้ำจิ้มไก่แม่ประนอมอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ไอศกรีม
1: ค่ะขอหลับกันเหมือนกันเอเต้
0: เอเต้เอ็กแม่ประนอมเป็นไอศกรีมรสส้มมะปี๊ดสอดไส้ด้วยซอสบวยไอศกรีมรสส้มมะปี๊ดสอดไส้บวยนะคะมันไม่ได้เปรี้ยวซีดสมกับชื่อมะปี๊ดนะแต่ว่ามันก็นัวมันก็กลมกล่อมขึ้นเดียวกันเขานำเอาอัตลักษณ์รสชาติไทยๆเนี่ยมาผสมผสานในรูปแบบใหม่ที่ต้องเรียกว่าลงตัวคุณวีนา
1: ค่ะ
0: นี่คือไฮไลท์สำคัญใช่ไหมไฮไลท์สำคัญยังมีอีกนั่นคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคุณคิลลี่และเจ้าน้องตาบิดอันนี้เขาจะเป็นมาสคอตประจำแบรนด์แม่ประนอมเลยเป็นตัวแทนแห่งความอร่อยความสนุกสนานความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์รสชาติไทยภายใต้แนวคิด Be proud of your flavor คิลลี่ก็พริกใช่ไหมตาบิดก็กระเทียมซึ่งมันเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์แม่ประนอมอยู่แล้วนะคะในงานนี้ดิฉันได้พบคุณธนาพรภาษาประเทศซึ่งเป็นประธานกลุ่มงานการตลาดการขายบริษัทพิบูลไทยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดนะคะซึ่งคุณธนาพรบอกว่าปีนี้แม่ประนอมต้องการถ่ายทอดรสชาติไทยในมุมมองที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่การสร้างสรรค์เมนูร่วมกับพาร์ทเนอร์และก็การเปิดตัวมาสคอตเมื่อกี้ที่บอกก็คือคุณคิลลี่คุณคิลลี่กับน้องกาลิกนะ
1: คะ
0: จะเป็นตัวแทนของความสนุกความกล้าที่จะเป็นของตัวเองเป็นความภาคภูมิใจในรสชาติไทยหวังว่าไทเทคอนุก้าเอเชีย2026จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยสะท้อนว่าอาหารไทยและรสชาติไทยสามารถต่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และ

0: ถเติบโตได้อย่างแข็งแรงในระดับสากลซึ่งขณะที่ดิฉันกำลังรายงานเนี่ยคุณธนาพรมาอยู่ในคุณ
1: ครับ
0: คุณธนาพรเป็นผู้หญิงเก่งและแกร่งมากนะคะดิฉันแบบอยากจะซึมซับเอาความรู้ความเชี่ยวชาญความเก่งจากคุณธนาพรมาได้สัก 0.5% ก็น่าจะพอนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมคุกกิ้งโชว์ค่ะจากเซเลบริตี้หลายๆท่านอย่างเช่นหมอเจี๊ยบละละนาค
1: ุ
0: ณภูภูรินคุณนัทสิมามณีนะคะแล้วก็เชฟรุ่นใหม่ๆที่จะมาร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมถ่ายทอดมุมมองใหม่ของทะเลอาหารไทยในแบบที่เข้าถึงง่ายร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นและเชฟเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่ๆนะคุณดีนาเขาก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยได
1: ้
0: มากยิ่งขึ้นผสมผสานได้มากขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าหากว่าในวันเจรจาช่วงนี้มันเป็นวันเจรจาธุรกิจนะคะ26-29พฤษภาคมเป็นวันเจรจาธุรกิจวันจำหน่ายปลีก30พฤษภาคมเชิญเข้ามาได้เลยใครอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่ค่ะ
0: ของแม่ประนอมที่เขาโชว์เฉพาะในงานนี้มาให้ได้เลยนะคะมาให้ได้เลยนะคะก
1: ็
0: มีการขนทัพผลิตภัณฑ์ยอดนิยมผลิตภัณฑ์ใหม่มาจากแสดงครบครันกิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานมากมายเลยนะคะเน้นย้ำว่าบูธแม่ประนอมที่บูธ9CC15 H9ในงานไทเฟ็ดอานุก้าเอเชีย2026ที่อินพ็อกเมืองทองธานีนะคะย้ำว่างานจำหน่ายปลีกคือวันที่30พฤษภาคมวันเดียวเท่านั้นวันเจรจาธุรกิจ26-29พฤษภาคมคุณจะได้พบผลิตภัณฑ์หลากหลายผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับส่งออกโดยเฉพาะแต่ว่าไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยก็อาจจะมีแบบนั้นด้วยแม่ประนอมพร้อมส่งต่อรสชาติไทยแท้ความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจของอาหารไทยสู่ผู้คนทั่วโลกอย่างงดงามและรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะสุดยอดมากเลยค่ะนะคะก็ขอบคุณมากคุณลัคนานะคะแหมถ่ายทอดบรรยากาศให้แบบได้เต็มอิ่มกันเลยนะคะกับบูธของแม่ประนอมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: นะเห็นมามาคอลลับกันคือมันมีความร่วมสมัยนะคะอย่างไอศครีมที่คอลลับกับเอเต้นะคะแหมมีมาปี๊ดนะคะให้รสเปรี้ยวแต่ว่าสอดไส้ข้างในเนี่ยเป็นบ๊วยเจี๋ยนะคะมันก็จะอมหวานๆหน่อยแหมเข้ากับบรรยากาศนะคะยามถ้าหากหน้าร้อนนะคะกินเข้าไปก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะอันนี้ค่ะแม่ประนอมท่านในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ค่ะนะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะงานมีจนถึงวันที่30พฤษภาคมนะคะวันที่30พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่พวกเราเนี่ยแพ้กันไม่ได้เลยค่ะนะคะเป็นรอบขายปลีกประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปสัมผัสความก้าวหน้ากันได้โดยเฉพาะที่บูธของแม่ประนอมค่ะในตอนนี้นะคะเราไปพักกันแล้วก็หลังเที่ยงค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผลตรวจซากช้างป่าล้มที่จังหวัดกาญจนบุรีคาดถูกไฟฟ้าช็อตส่วนงายังอยู่ครบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเผยผลตรวจสอบซากช้างป่าคาดว่าดันเสาไฟฟ้าล้มก่อนใช้งวงดึงสายไฟจนช็อตพบงายังคงอยู่ครบสมบูรณ์ทั้งสองกิ่ง
9: กรณีพบซากช้างป่าเพศผู้ล้มบริเวณบ้านท่ามะนาวหมู่ที่2ตำบลวังด้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อช่วงเย็นวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายชุมพลแก้วเกตผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมทีมสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งลงพื้นที่ตรวจสอบและผ่าพิสูจน์ซากช้างป่าตัวดังกล่าวพบว่าเป็นช้างป่าเพศผู้มีงาอายุประมาณ 25-30 ปีอยู่ในช่วงวัยรุ่นกำลังเติบโตผลชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบสายไฟฟ้าพาดผ่านบริเวณข้อเท้าหน้าและข้อเท้าหลังด้านซ้ายปลายงวงมีรอยไหม้เนื้อตายและผิวหนังพุพองมุมปากมีรอยไหม้สีดำคล้ำลิ้นมีสีดำสนิทเนื่องจากมีเลือดคั่งเมื่อผ่าเปิดชั้นใต้ผิวหนังพบของเหลวใสผสมกับเลือดสีคล้ำไหลออกมาจำนวนมากบริเวณผิวหนังบริเวณขาหนีบรักแร้และรอบรูทวารพุพองแยกตัวออกจากชั้นกล้ามเนื้อคณะเจ้าหน้าที่ลงความเห็นร่วมกันว่าสาเหตุการตายเกิดจากไฟฟ้าดูดโดยคาดว่าช้างป่าตัวนี้อาจเดินไปดันเสาไฟฟ้าแรงต่ำในบริเวณดังกล่าวจนเอ็นเอียงทำให้สายไฟหย่อนลงมาและมีการดึงสายไฟจนทำให้เกิดอุบัติเหตุถูกไฟช็อตโดยงาช้างทั้งสองกิ่งของช้างป่ายังคงอยู่ครบถ้วนในสภาพสมบูรณ์จากสภาพแวดล้อมทั้งหมดชี้ชัดได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความใกล้ชิดระหว่างชุมชนและเส้นทางหากินของช้างป่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการถอดงาช้างทั้งสองกิ่งพร้อมจัดทำบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนำไปเก็บรักษาที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระตามระเบียบราชการสำหรับซากช้างป่าหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนชันสูตรแล้วได้ดำเนินการทำลายซากโดยฝังกลบตามหลักวิชาการในพื้นที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงมีการโรยปูนขาวรอบบ่อและกลบดินหลุมฝังเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคและการคุ้ยเขียดจากสัตว์อื่นพร้อมทั้งเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าเรียบร้อยแล้วธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการซ่อมแซมฝายท่ามะโกอำเภอหางดงจังเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรหลังฝายชำรุดเสียหายหนักจากกระแสน้ำกัดเซาะคุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานค่ะ
10: นายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขและซ่อมแซมฝายท่ามะโกอำเภอหางดงหลังชำรุดเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะอย่างต่อเนื่องจนเกินศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาและเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลส่งผลกระทบให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและผู้เลี้ยงปลาในกระชังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักในเบื้องต้นระหว่างรอการแก้ไขระยะยาวหน่วยงานท้องถิ่นทั้งสองแห่งได้ร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้เข้ามาช่วยบริหารจัดการปรับลดการระบายน้ำในแม่น้ำปิงพร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณและกระสอบทรายบิ๊กแบ็ก 1,350 กระสอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า สำหรับแนวทางสร้างความยั่งยืนในอนาคตมีแผนยกระดับฝายแห่งนี้ให้เป็นประตูระบายน้ำที่ได้มาตรฐานโดยกำลังรอผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในเดือนมิถุนายนนี้สศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
7: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
11: ครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและด่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่

0: บี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเฉยมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้อังคาร20พฤษภาคมนะคะเป็นวันที่2ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งในขณะนี้เดี๋ยวไปอัปเดตรีเฟซกันหน่อยว่าสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร
2: ่
1: ยังคงเหลือเยอะนะ 5,477,594 สิทธิ์ค่อนข้างอืดๆเหมือนกันนะนะคะยังเหลือสิทธิ์อีกเยอะค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็แบบชิวๆนะคะ6 โมงเช้าถึง4 ทุ่มของทุกวันจนถึงวันที่29พฤษภาคมหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะครบถ้วนนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะสภาพการจราจรที่ว่ามันค่อนข้างติดมันมีสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนที่เป็นหลุมนะคะแล้วก็มีรถที่จอดเสียเอาเริ่มจากอันนี้กันก่อนนะคะถนนวังหลังค่ะเมื่อช่วงประมาณ6 โมงเช้าเนี่ยในฝั่งขาออกตรงหน้ากรมคุมประพฤตินะคะคือเป็นมันยุบลงไปกว้างเนี่ยประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะคะแล้วก็เป็นการทำนาของทางประปานะคะซึ่งตอนที่เกิดเหตุเจ้าที่สอนอบางกอกน้อยเนี่ยดีคือนำกลวยเนี่ยมาล้อมเอาไว้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอะไรซ้ำซ้อนซึ่งตอนที่หลุมเนี่ยเกิดยุบเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรไม่ดีไม่รถตกอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของผู้รับเหมาก็เข้าดำเนินการนำหินคลุกมากลบให้เรียบร้อยนะคะซึ่งทางด้านของการประปานครหลวงค่ะก็บอกว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเรียบร้อยตั้งแต่ตอน11 โมงนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่สภาพปกติแล้วนะคะเรียบเหมือนเดิมนะคะอันนี้จบไปจุดหนึ่งค่ะจุดที่สองค่ะที่รับแจ้งมาเป็นในอำเภอวารินชำราบจังหวัด อุบลราชธานีตั้งแต่ช่วงประมาณ14:00ซึ่งเกิดเหตุเป็นพายุลมแรงฝนตกหนักทำให้เสาไฟฟ้าล้มเนี่ยประมาณมากกว่า10 ต้น10 กว่าต้นนะคะแล้วก็รวมทั้งมีพวกป้ายโฆษณาอะไรที่มันล้มลงมาด้วยนะคะจุดนั้นอยู่ตรงเขาเรียกว่าแยกเจริญศรีนะคะตรงใกล้ๆกับตลาดเจริญศรีหรือว่าเป็นเส้นทางของทางหลวงหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมนะคะที่ตัดกับเส้น231ค่ะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุพายุสงบเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่นะคะเสาไฟเนี่ยมันก็ล้มลงมานะคะเรียกว่าระเนระนาดกันเลย10 กว่าต้นทำใหไฟฟ้าดับบริเวณใกล้เคียงค่ะแล้วก็ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยสามารถที่จะกู้คืนทยอยจ่ายไฟคืนได้ตั้งแต่ตอน1:30นะคะหลังจากนั้นระดมเจ้าหน้าที่นะคะทั้งหมดเลยเนี่ยเข้ามาเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายนะคะเพื่อจะฟื้นฟูระบบให้กลับมาโดยเร็วที่สุดนะคะก็มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบนะคะก็จะอยู่ที่ 4,548 รายนะตอนนี้ส่วนสภาพการจราจรเพราะนั้นเนี่ยรถที่มาพอจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าให้เลี่ยงไปใช้คือมาถึงตรงแยกบ้านธาตุให้เลี้ยวซ้ายออกไปมันจะไปทะลุเส้นวงแหวนรอบนอกอุบลราชธานีนะคะหรือว่าอ้าวถ้าผ่านแยกบ้านธาตุมาแล้วนะคะไม่ทันก็มาก่อนถึงแยกเจริญศรีมันก็จะมีจุดที่สามารถเลี้ยวซ้ายออกไปเส้นอื่นได้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็วิ่งกันเป็นปกติค่ะแล้วก็มีที่ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะจุดนั้นอยู่ก่อนถึงต่างระดับวังมะนาวเล็กน้อยค่ะเป็นเหตุเกิดตอน9 โมงนะคะเป็นรถบรรทุกแบบมีหางพ่วงแต่ว่าไม่มีตู้คอนเทนเนอร์คนขับหลับในเสียหลักไปชนเสาโอเวอร์เฮดป้ายโอเวอร์เฮดบอกทางนะคะทำให้มันเอียงแบบ45 องศาคือมันเอียงมาแล้วก็อยู่บนรถบรรทุกคันนี้นะคะขวางอยู่ใน2 ช่องทางซ้ายค่ะเป็นพื้นที่ของสภ.เขาย้อยนะคะแล้วก็ในขณะนี้มีรถเครน2 คันเนี่ยจะมาเคลื่อนย้ายป้ายก็ได้คุยกับทางหัวหน้าของหมวดทางหลวงปากท่อนะคะหัวหน้าบอกว่าก็ตอนที่จะย้ายป้ายออกเนี่ยขอปิดการจราจรแบบเด็ดขาดทุกช่องทางก่อนนะคะใช้เวลาประมาณสัก10 นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำป้ายที่รื้อออกมาเนี่ยไปไว้ข้างทางก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดให้รถผ่านได้เป็นปกตินะคะเผื่อว่าท่านใดที่ติดอยู่อาจจะอยู่ในขั้นตอนที่การเคลื่อนย้ายป้ายที่ได้บอกไปนะคะแล้วก็วันนี้ในช่วงตอนเช้าที่รถเยอะจะเป็นเส้นทางด้านถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็บนทางด่วนที่จะลงตรงช่วงของเมืองทองธานีเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของงาน ไทยเฟสอนุก้าเอเชีย2026นะคะก็เลยทำให้รถที่เข้าไปในงานเนี่ยเยอะมากแล้วก็ใช้ทั้งทางด่วนลงเมืองทองนะคะแล้วก็ใช้ทางด้านถนนแจ้งวัฒนะนะคะตอนนี้รถก็ยังคงหนาแน่นนะคะงานจะมีถึงวันที่30พฤษภาคมนะคะวันที่30เนี่ยเป็นวันที่ให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะไปเข้าชมงานไปชิมนู่นนี่ไปดูความก้าวหน้าผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็เดินทางสะดวกเนี่ยจริงๆก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงที่สถานีเมืองทองนะคะ MT01 หรือว่าสถานีทะเลสาบก็ได้แล้วก็เดินผ่านสกายวอล์กไปคืองานเนี่ยยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่จัดครั้งนี้เนี่ย10กว่าอาคารเลยนะคะที่เป็นที่จัดงานค่ะดิฉันว่าวันเดียวเนี่ยคงเดินไม่ทั่วแหละเพราะมันตื่นตาตื่นใจนะคะเดี๋ยวคุณลัคนาสุรยงเนี่ยจะเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าในบูธนะคะนอกเหนือจากแม่ประนอมที่ไปร่วมงานแล้วนะคะยังมีบูธที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องดื่มเดี๋ยวคุณเสมานะคะเตรียมอิ่มอร่อยไปพร้อมกันกับคุณลัคนาสุริยงนะคะที่จะเล่าให้ฟังบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันนะคะส่วนสภาพอากาศในวันนี้ค่ะอากาศก็คล้ายกับเมื่อวานคือฝนจะลดลงบ้างนะคะโอกาสเกิดฝนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้อุณหภูมิสูงสุดนะอยู่ที่39องศาเซลเซียสแล้วก็ช่วงนี้ตั้งข้อสังเกตว่าคือมันสว่างค่อนข้างเร็วเมื่อเช้ามาประมาณ 5:30 เนี่ยมันจะสว่างแล้วนะคะเป็นเพราะว่าเมฆฝนน้อยเลยทำให้ท้องฟ้าเนี่ยแจ่มกระจ่างนะคะแล้วก็ทำให้อากาศร้อนด้วยค่ะนะคะก็เดินทางกันต่อกับคุณเสมาในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจสร้อยครับเสมาบุญนาครับอยู่ด้วยกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันก่อนนะครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะเมื่อคืนนี้ในช่วง2ทุ่มครึ่งนะคะตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะซึ่งเขาก็ช้ากว่าเราประมาณ5ชั่วโมงนะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะกรุงปารีสนะคะนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันเนี่ยนะท่านนายกมาครงก็เดินลงมารับถึงรถเลยนะคะแล้วก็ยกมือสวัสดีตามภาพเลยนะคะ
0: ครับ
2: นะคะก็หลังจากนั้นนะคะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปเรื่องของการหารือร่วมกันนะคะประเด็นแรกเรื่องของการส่งเสริมการค้าและการลงทุนค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสและก็นายกรัฐมนตรีนะคะเห็นพ้องร่วมกันผลักเพื่อจะผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเช่นเรื่องของพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญและก็มีศักยภาพสูงนะคะซึ่งหลังจากการหารือกับทาง MEDEF International นะคะซึ่งเป็นภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสนะคะรวมถึงภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสแล้วก็หลายบริษัทนะคะแสดงความสนใจที่จะลงทุนหรือขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็ชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสอยากเห็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะประเด็นที่2เรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปหรือว่า Thailand EU FTA ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยที่มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความตกลงฉบับนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้ง2ประเทศนะคะส่วนประเด็นที่3เป็นเรื่องของการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะซึ่งจากการที่ทั้ง2ประเทศนะคะเป็นฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอปบ้าโกนะคะและมีการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่แสวงหาความร่วมมือทั่วโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์นะคะประสบผลสามารถนะคะให้ประสบผลสามารถที่จะดำเนินคดีส่งกลับตัวผู้ต้องหารวมทั้งจับนะคะแล้วก็ยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมากค่ะ4คือเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาและก็เมียนมานะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นและก็เคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและก็กฎหมายสากลนะคะการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลคือ UNCLOS นะคะภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดดำเนินการตาม Joint Statement นะคะที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ถึงความจริงใจของทางฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายจะเดินหน้าเรื่องของแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสนะคะปีคศ2026ถึง2028นะคะซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อไปค่ะ
0: ครับ
2: ซึ่งวันนี้วันอังคารนะคุณเสมาก็จะไม่ปกติแล้วก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีนะคะแต่ว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมแทนคุณอนุทินนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ฝรั่งเศสจนถึงวันที่27พฤษภาคมนะคะซึ่งวาระสำคัญที่เสนอเข้ามาอย่างที่ประชุมวันนี้ก็คือที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยกับเวียดนามปี2569ถึง2574เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของนายโตเริมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเขาก็จะเดินทางมาเยือนไทยในวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ครับ
2: สำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะคุณณัฐจารีอนันตสินค่ะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะถึงเรื่องของการส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านนะคะบอกว่าครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นทางสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีจะทำเอกสารเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อจะส่งศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งจะจัดส่งภายในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายตามกำหนดนะที่ศาลกำหนดไว้7วันนะคะ
0: ครับ
2: โดยทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลใดให้ไปชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะส่วนกระแสข่าวเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะที่จะไปหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลอนุทิน2นะคะทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าขณะนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมส่วนจะมีการเลื่อนวันออกไปหรือไม่ต้องให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการที่ฝรั่งเศสก่อนนะคะแต่ว่าก่อนการเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะคะคุณเสมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระลวงทองค่ะก็บอกว่าก็จะมีการเลื่อนการประชุมนะคะที่สงขลาครม.สัญจรออกไปเนื่องจากว่ายังมีข้อมูลบางเรื่องบางโครงการที่ยังต้องได้รับการตรวจสอบและดำเนินการอยู่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องทำในพื้นที่ต้องรอให้ครบก่อนแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนเมื่อไหร่ส่วนทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าการเลื่อนประชุมครม.สัญจรออกไปเนี่ยเนื่องจากว่าขณะนี้ยังศึกษาหลายเรื่องไม่ทันนะคะซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาจากฝรั่งเศสก็จะนำเรียนและขอเลื่อนออกไปอีกหนึ่งเดือนโดยหารือกับทางสำนักงบประมาณและก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเลื่อนออกไปแต่ว่าจะเลื่อนไปนานเท่าไหร่ก็ต้องขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะก็แนวโน้มว่าคงเลื่อนนะคะนะคะครม.สัญจรที่สงขลานะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2คุณเสมานะคะยอดของสิทธิ์นี่ก็เรียกว่าขยับน้อยนะคะเรียกว่ายังนิ่งๆอยู่ตรงถ้าเป็นหลักๆ ก็คือ5ล้านนะคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่5,456,498สิทธิ์นะคะแต่ว่าเรื่องของความคืบหน้าการลงทะเบียนเนี่ยนะคะก็มีรายงานบอกว่าประชาชนก็ยังคงลงทะเบียนนะคะรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะสรุปตัวเลขเมื่อ9นาฬิกาของวันนี้นะคะในส่วนของประชาชนมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 24,634,353 คนโดยในจำนวนนี้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 18,411,992 คนแล้วก็อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบคุณสมบัตินะคะอย่างที่ขึ้นหน้าจอว่า รออีก3วันเนี่ยนะคะ อยู่ที่ 5,802,827 คนค่ะและก็มีผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะ 419,534 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง 419,351 คนก็แปลว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มาลงด้วยเหมือนกันนะคะระบบก็จะตัดอัตโนมัติเลยว่าไม่สำเร็จนะคะกรณีอื่นๆเช่นทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งจำนวน183คนทั้งนี้ก็ยังมีสิทธิ์คงเหลือสำหรับประชาชนอีกนะคะก็ประมาณ5ล้านอย่างที่ดิฉันรายงานไป5ล้าน4นะคะก็ด้านผู้ประกอบการร้านค้าก็พบว่ามีร้านค้ารายเดิมผ่านเกณฑ์จำนวน 977,296 รายโดยอยู่ระหว่างการกดยอมรับเงื่อนไข T&C นะคะ 477,412 รายและลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้ว 499,884 รายนะคะส่วนร้านค้าใหม่ค่ะที่สนใจแล้วก็มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอีก 13,048 รายอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบ 3,476 รายและผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 9,300 รายโดยจำนวนนี้นะคะอยู่ระหว่างการกดยอมรับเงื่อนไข 3,388 รายและก็ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้ว 5,912 รายขณะที่มีผู้ผูกปฏิเสธการลงทะเบียน272รายค่ะส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมให้บริการในโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมทั้งสิ้นนะคะ 55,796 รายค่ะซึ่งก็ยังสามารถสมัครเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับร้านค้านะคะ
0: โ
2: ดยเมื่อวานที่จสร้อยสัมภาษณ์ไปเนี่ยนะคะก็บอกว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเรื่องของการลงทะเบียนไม่ได้หรือว่ามีข้อสงสัยข้อกังวลใจก็โทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนภาคประชาชนหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-111-1122กด3นะคะกด3ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-111-1122กด3หรือจะถ้าลงทะเบียนไม่ได้เนี่ยนะคะก็ลงก็โทรไปโทรศัพท์สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลที่สงสัยได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะหมายเลขโทรศัพท์0858427102-9ค่ะ085นะคะ8427102-9ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะราคาทองคำในประเทศค่ะคุณเสมาวันนี้ทองคำในประเทศนะคะเปิดตลาดนะคะครั้งแรกปรับเปลี่ยนแปลงไปเปิดตลาดมาก็ลบไป250บาทนะคะแล้วก็จนถึงขณะนี้ครึ่งวันเช้าปรับไปทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่นะคะอยู่ที่ลบ250บาทอยู่นะคะทำให้ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้านะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,800 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 70,000 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,401.92 บาทนะคะขายออกอยู่ที่ 70,800 บาทค่ะนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,532.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.63 บาทนะคะทางด้านของหัวเซ็งเฮงค่ะวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY รวมถึงบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวลงขณะที่นายอิสมาอิลบาเกอีนะคะโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็พูดเมื่อวันจันทร์ว่าอิหร่านกับสหรัฐได้ข้อสรุปประเด็นสำคัญส่วนใหญ่ที่อยู่ระหว่างการหารือแล้วนะคะทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบนะเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสปรับตัวลงและก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยเฟดมีแนวโน้มปรับตัวลงในอนาคตนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ทองคำระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะนายบาเกอีระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังไม่มีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นโครงการนิวเคลียร์และก็ช่องแคบฮอร์มุซนะคะขณะที่เฟดวอชของ CME Group ค่ะ ก็ได้คาดการเพิ่มเติมขึ้นเป็น 99.99 .9 เลยนะคะเปอร์เซ็นต์จาก 96.0% บอกว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75% ในการประชุมครั้งถัดไปแล้วก็จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงถูกกดดันในปัจจุบันนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ค่ะถือทองคำอยู่ตอนนี้นะคะ 1,034.85 ตันค่ะ
3: คร
2: ับ มาดูราคาน้ำมันนะคะตลาดโลกค่ะเวสเท็กซัสนะคะเดี๋ยวดิฉันปรับล่าสุดให้ดูนะคะเวสเท็กซัสตอนนี้ปรับลงไปอีก4.56 เซนต์นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 92.04 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ส่วนเบรนท์ขึ้นนะคะใจมา บวกขึ้นอีก2.21 เซนต์ค่ะราคาของเบรนท์อยู่ที่ 98.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเรื่องของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ 1,556.73 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 6.40 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่33,195.72 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของอีโบลานะคะทางนายแพทย์เท็ดรอสนะคะอัสฮานอมเกเบเยซุสนะคะผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะก็พูดถึงเรื่องของการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและก็ยูกันดาค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าความพยายามในการรับมือนะคะโดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตแล้วมากถึง220รายแล้วก็มีผู้สงสัยว่าติดเชื้ออีกมากกว่า900คนโดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วถึง101คนนะ101คนในการประชุมออนไลน์ของสหภาพแอฟริกาเกี่ยวกับสถานการณ์ของการระบาดของอีโบลานะคะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความล่าช้าในการตรวจพบผู้ป่วยโรคอีโบลาหมายความว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ตามนะคะไล่ตามโรคให้ทันค่ะสถานการณ์ที่แท้จริงและคาดว่าแนวโน้มการระบาดจะเลวร้ายลงไปกว่านี้อีกนะคะจากนั้นถึงจะเริ่มดีขึ้นนะคะโดยตัวเขาเนี่ยจะเดินทางไปยังคองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดนะคะในวันนี้วันอังคารนะคะพร้อมกับเจ้าที่อาวุโสด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพค่ะเมื่อวันจันทร์ยูกันดามีการรายงานว่าพบผู้ป่วยโรคอีโบลาเพิ่มอีก2รายทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้การยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น7นะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกเตือนให้ประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกใช้มาตรการป้องกันโรคในทันทีนะคะทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโรคระบาดการระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวเนี่ยนะคะซึ่งหายากเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติและการควบคุมการระบาดเนี่ยเป็นเรื่องยากเนื่องจากว่าจังหวัดอิตูริและก็จังหวัดนอตคิวูของคองโกมีความไม่ปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติที่จะฉีดให้กับประชาชนนะคะ
3: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของอีโบลาซึ่งตอนนี้ในทวีปแอฟริกาก็แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ประตูรั้วกำลังจะ
6: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: าศดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ติดตามข่าวจากคุณบุษบงบุษปวนิชนะครับปลัดกทมประชุมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนนะครับเร่งแก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องรีบรายงานก่อนเพราะเดี๋ยวบ่ายๆเดี๋ยวฝนจะมาไม่น่าจะไม่น่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาบอกว่าเสมาพาฝนนะคะแต่ว่าวันนี้ในตั้งแต่ช่วงเช้าอะค่ะในณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือนะคะตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพประจำปีนี้นะคะโดยการเตรียมความพร้อมก่อนฤดูฝนเนี่ยกทมก็ทำความสะอาดท่อระบายน้ำตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ91นะคะเหลืออีกประมาณไม่กี่กิโลเมตรเนี่ยค่ะทำไปแล้วทั้งหมดอ่ะ 3,470.4 กิโลเมตรเหลืออีกประมาณ300กว่ากิโลเมตรคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงต้นเดือนหน้านี่แหละมิถุนายนนะคะซึ่งเร็วกว่าปีที่แล้วโดยสำนักการระบายน้ำได้ล้างท่อทำความสะอาดอุโมงค์ระบายน้ำพร้อมใช้งาน5แห่งเตรียมรวมไปถึงการเตรียมสถานีสูบน้ำ207แห่งประตูระบายน้ำ244แห่งบ่อสูบน้ำ371แห่งแล้วก็เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดทั้งฤดูฝนนะคะนอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตือนกันตามมานั่นก็คือโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะได้ไม่ให้กำชับให้มีการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานด้านภายนอกให้ตรวจสอบควบคุมพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวดไม่ให้มีวัสดุหรือว่าสิ่งกีดขวางกระทบต่อระบบระบายน้ำนะคะรวมถึงต้องจัดให้มีการต้องจัดให้ระบบระบายน้ำเนี่ยชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพไม่ให้เวลาฝนมันตกหนักไม่ให้สิ่งที่ก่อสร้างไปขวางทางน้ำไหลมันจะเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะคะโดยให้สำนักงานแต่ละเขตเนี่ยตรวจสอบรับผิดชอบพื้นที่อย่างใกล้ชิดถ้าพบปัญหาให้เร่งประสานแล้วก็แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้นะคะ
0: ครับ
1: โดยในที่ประชุมวันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครได้มีการสรุปนะคะปริมาณฝนที่ตกตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้จนถึงปัจจุบันมีฝนตกไปแล้วกว่า200มิลลิเมตรนะคะซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีนะค่าเฉลี่ย10ปีเลยนะประมาณร้อยละ36ค่ะโดยในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนี้ไปจนถึง30พฤษภาคมมีแนวโน้มจะเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายนมีฝนตกชุกมากขึ้นนะคะซึ่งภาพรวมในช่วงพฤษภาถึงกรกฎาคมคาดว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20ก่อนที่จะมีฝนกลับมาตกหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึง เดือนกันยายนนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของสำนักการระบายน้ำเองก็มีการถอดบทเรียนปัญหาน้ำท่วมจากปี2565และปี2568เพื่อนำมาวางแผนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะโดยเมื่อปี2565เนี่ยเราจะพบจุดเสี่ยงน้ำท่วมนะ700

0: 37จุดนะคะซึ่งปัจจุบันแก้ไขไปแล้ว563จุดแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการ174จุดนะคะส่วนเมื่อปีที่แล้ว2568พบจุดน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ย216จุดนะคะทั้งจุดเดิมที่ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขแล้วก็จุดใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสถิติน้ำพื้นที่น้ำท่วมนานที่สุดเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณแล้วก็วางแผนดำเนินการตลอดทั้งปีนี้เลยค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นภาพน้ำท่วมที่เราเก็บไว้นะของเจ้าสลอดที่คุณผู้ฟังรายงานมา
1: เพิ่
0: ม
1: เติ
0: ม
1: แต่เห็นเขาบอกปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาม
0: ันเป็นปรากฏการณ์เอลนินโยนะที่ฝนมันจะน้อยลงแต่ว่ามันก็จะเป็นมันจะมีอิทธิพลสักประมาณช่วงครึ่งหลังของปีนี
1: ้แต่ว่าร้อนอ่ะร้อนมากขึ้น
0: แต่ร้อนมากร้อนมากคือจากเดิมที่ตอนเช้าเราจะได้แบบลมมาแผ่วๆนะเย็นๆสบายตอนเช้าตอนนี้พอตื่นเช้ามาก
1: ็ร้อนเลยอ่ะ
0: ร้อนทันทีร้อนมากๆแล้วก็มันก็จะทำให้เปลืองไฟเปลืองแอร
1: ์
0: นะคะเราก็ต้องใช้พัดลมช่วยในการเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมช่วยระบายอากาศนะตอนนี้อากาศแปรปรวนมากเลยไหนจะต้องฝนตกไหนจะอากาศร้อนไหนจะน้ำขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเดี๋ยวรอรับว่าผู้ว่าคนใหม่เราจะช่วยแก้ไขปัญหากทมได้ยังไงบ้างนะคะ
1: อันนี้ส่งไหมเนี่ยอันนี้ส่งไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะจะได้พบ
0: ก็พฤหัสนี้แล้วนะพฤหัสนี้แล้วเราได้เจอกันแน่คุณผู้ฟังมีคำถามมีอะไรก็ฝากไว้แล้วเดี๋ยวเราไปช่วยแก้ไขช่วยกันแนะนำก็แล้วกันว่าเราจะแก้กันยังไงดีเจ้าของพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จริงกว่าคนภาพรวมอ่ะเนาะเพราะมองภาพใหญ่ๆอาจจะไม่เห็นแต่ว่าคนในเจ้าของพื้นที่เนี่ยจะรู้ว่าจุดไหนที่เป็นจุดอ่อน
1: คือเหมือนว่าอยากในพื้นที่ของเราในเขตเนี่ย
0: ตรงไหนเป็นจุดอ่อนจะแก้ยังไง
1: จะทำยังไงอะไรได้บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ก็จะได้ช่วยกันได้คนละไม้คนละมือนะคะ
1: ได้
0: เพิ่มเติม
1: ขอบคุณครับครับขอบคุณคุณปุษพงศ์ปุษปักนิดนะฮะตอนเที่ยงกว่าๆนะประมาณเที่ยง20นาทีมีทางพลเมืองดีนะครับคุณบุญสุขเขาขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่9912เก็บเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone ได้นะเขาบอกว่าเป็นน่าจะเป็นของชาวต่างชาติอ่ะก็บอกว่ามีคนโทรเข้ามาแต่ว่าเขารับสายไม่เป็นนะฮะหน้าจอมันล็อกเอาไว้แล้วมันต้องใช้การสแกนเพื่อกดรับสายด้วยนะก็บอกว่าน่าจะเป็นของชาวจีนนะฮะก็เลยให้กับทางคุณเสกสิทธิ์นะน่าจะเป็นเพื่อนของเขาแหละขับรถแท็กซี่สีส้มท้อด่านหอหีบ4804กทมช่วยเอามือถือเนี่ยมาส่งคืนให้ที่จสร้อยล่าสุดตอนนี้เราติดตามเจ้าของได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวหลังบ่ายโมงน่าจะมีความคืบหน้านะครับเห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ทีมงานจสร้อยเนี่ยติดต่อเจ้าของที่เป็นชาวจีนได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนัดส่งคืนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อหลังบ่ายโมงช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมยืนยันอนุมัติเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์แล้ว6รายจากทั้งหมด8รายพร้อมเอาผิดรถทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: ญาติของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตคนที่8จากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อรับเอกสารสำหรับติดต่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยนายไพรัชปิ่นทองญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเพื่อประสานเรื่องพิธีศพและได้พูดคุยกับญาติฝ่ายหญิงของผู้เสียชีวิตก่อนตกลงจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา3วันขณะที่ความคืบหน้าทางคดีวันนี้ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล1ประชุมร่วมกับฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันเพื่อติดตามแนวทางการสอบสวนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟในวันเกิดเหตุนอกจากนี้คณะพนักงานสอบสวนยังได้นัดสอบปากคำเพิ่มเติมรวม7ปากประกอบด้วยนายสถานีคลองตันในสถานีมักกะสันเจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม3จุดสารวัตรรถไฟและผู้เชี่ยวชาญด้านการขับรถไฟพร้อมให้ฝ่ายจราจรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์บริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่อาจกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมกล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับความสูญเสียจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางว่าขณะนี้ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เยียวยา2ล้าน9แสนบาทและอีก3แสนบาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ส่วนผู้เคราะห์ร้ายรายอื่นจะดำเนินการต่อไปขณะที่กรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับรถทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟในฐานฝ่าฝืนกฎจราจรรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์สามเณร149รูปและ 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและ 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
5: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ทางนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็ได้เดินทางมารับโทรศัพท์มือถือคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เองนะหลังจากที่ทางทีมงานเราเนี่ยติดต่อได้นะกับทางเจ้าของโทรศัพท์มือถือก็เห็นบอกว่าเป็นชายชาวจีน2ท่านนะครับที่เดินทางมารับของคืนเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีคุณบุญสุขนะฮะขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่9912กทม.แล้วก็อีกท่านนึงก็คือเพื่อนของคุณบุญสุขก็คือคุณเสกสิทธิ์นะอันนี้ขับรถแท็กซี่สีส้มททหารหอหีบ4804กทม.เนื่องจากว่าคนที่เก็บได้เนี่ยคือคุณบุญสุขหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ฝากให้คุณเสกสิทธิ์ที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยช่วยเอามาส่งคืนให้กับทางจสร้อยก็นำมาส่งคืนหลังจากนั้นทางทีมงานหลังใหม่ก็ได้ดำเนินการประสานงานติดต่อนะครับทางเจ้าของโทรศัพท์มือถือก็เนี่ยนะฮะตามภาพเลยนะฮะเป็นชายชาวจีน2ท่านนะเขาก็เดินทางมารับโทรศัพท์มือถือคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีนะครับทั้ง2ท่านเลยนะฮะทั้งคุณบุญสุขและคุณเสกสิทธิ์ด้วยนะตอนนี้ก็ชื่นมื่นฮะรับของคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของทางธนาคารออมสินกันนะครับมาติดตามเรื่องราวข้อมูลจากธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปบ้านเติมทุนครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ครับที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center ครับ1115 GSB Contact Center ครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับสวัสดีทักทายใน YouTube ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณอภิชาตินะครับคุณ AB นะครับคุณรพีคุณ AA นะครับพี่ปะเคอินพี่พัชนีพี่เพลินนะสวัสดีทุกๆท่านฮะคุณดำรงครับเห็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานลักกี้โฮมสำโรงโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือ2สวัสดีครับคุณดำรงพี่ดำรงครับพี่ดำรงครับได้ยินไหมครับคุณดำรงพี่ดำรงก่อนหน้านี้ชาวจีนเข้ามาขอความช่วยเหลือยังไงอะพี่
2: เขาบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่ลักกี้โฮมสำโรงแล้วทีเนี้ยผมก็เขาก็เดินเข้าไปหาไม่เจอผมก็เลยโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นนะครับ
1: อ้าวไม่ได้ตกอยู่บนรถแท็กซี่เหรอพี
2: ่ก็คือเขาไม่รู้อะเขาคิดว่ามันตกอยู่ที่ห้องน้ำผมก็เลยลืมอยู่ในห้องน้ำแต่ผมพอแต่ทีเนี้ยเขาโทรเข้าเบอร์ปุ๊บทางจอแต่แล้วเขาบอกว่าแท็กซี่อ่ะเอามาส่งมาที่นี่
1: ใช่ใช่
2: หมายถึงว่าโทรศัพท์ครับผม
1: อ๋อแล้วตอนนั้นพี่ดำรงไปเจอเขาได้ยังไงอ่ะ
2: ผมก็อยู่ในลักกี้โฮมครับวันนี้ผมไปซื้อของที่กลับมาผมจะคุยเรื่องของการช่วยเหลือเขาไปรักษาผมว่าเขาลืมโทรศัพท์ไปทั้งหนึ่งน้ำผมก็เลยพาไปหาน้องเชียร์ให้น้องประกาศทีนี้น้องก็บอกว่าลองโทรเข้าเบอร์ก่อนว่าเครื่องยังเปิดอยู่ไหม
1: ครับ
2: พอเดี๋ยวโทรเข้าเบอร์ปุ๊บ กันจะแต่ร้อยก็รับ
1: ก็เลยติดต่อกันได้แล้วพี่ดำรงพาเขามาด้วยหรอหรือยังไงฮะได้พาเขามาปะ
2: เหมือนจะว่าเขาหรือว่าเขากลับไปแล้วพ่อออกไปแล้วนะครับพ่อออกไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นให้พี่คันหนึ่งออกไปอันนี้เขาก็เดินกลับมาไอ้พี่ก็เลยโทรศัพท์ก็เลยอยู่ดิเลยมาที่ห้องน้ำแล้วพี่แท็กซี่คันนั้นเขาก็ยิงปืนอยู่ด้วยทีนี้ก็คือว่าหรืออะไรโทรเข้าเบอร์ปุ๊บจะต่อร้อยรับพี่เขาบอกว่าเขารู้จักเขาก็เลยพาคนจีนสองคนนี้ไปที่จะต่อร้อยครับ
1: อ๋ออ่ะก็ต้องขอบคุณทางพี่ดำรงมากที่ช่วยเป็นธุระติดต่อกลับมาให้นะฮะตอนนี้เขารับของคืนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม
2: ครับผมครับ
1: ครับนี่ปกติมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลืออย่างนี้บ่อยไหมเนี่ย
2: ก็บ่อยครับ
1: บ่อยเน
2: า
1: ะ
2: บ่อยอยู่เพราะว่ามาทางเป็นคนดังญี่ปุ่นทางต่างชาติเขาก็มาชมมาซื้อของกันอยู่เรื่อยๆครับ
1: อ๋อ
2: บ่อยอยู
1: ่อ๋ออ๋อได้ยังไงขอบคุณมากคุณดำรงที่ช่วยติดตามให้เขาด้วย
2: ครับผมขอบคุณเจ้าสร้อยด้วยนะครับพี่เรียนเก
1: ยินดีเลยครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อ๋อเสื้อฟ้าที่เราเห็นขอบคุณคุณดำรงนะครับเป็นพนักงาน Lucky Home สำโรงโกดังสินค้ามือสองที่ทางนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาไปติดต่อขอความช่วยเหลือนะปรากฏว่าคนที่อาสาพามาก็คือทางด้านของคุณเสกสิทธิ์นะฮะที่อาสาพามารับโทรศัพท์มือถือคืนนะครับกับทางจอสร้อยของเรานะฮะก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับที่ช่วยพาชาวจีนนะมาติดต่อรับของคืนไปเป็นที่เรียบร้อยอ่ะมีสายจากทางด้านของคุณเสกสิทธิ์นะคุณเสกสิทธิ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ไปเจอชาวจีนที่ไหนอะพี่
3: พอดีเขาเรียกรถผมเขาแบบกระวนกระวายครับผมเพราะว่าทำของหาย
1: เขาขึ้นจากที่ไหนพี่แสกสิ
3: เขาขึ้นผมแต่งเรื่องไอเดียสีลมครับผม
1: อ๋อแล้วเขาบอกพี่เหรอว่าเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้อย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่เขาลืมโทรศัพท์เขาผมไม่ถามเขาไปไหนมาบ้างเขาบอกเขาไปซื้อของอยู่ที่แถวปู่เจ้าทีนี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนทีนี้เขาก็งงเลยผมก็ไม่รู้จะพาเขาไปที่ไหนทีนี้เขาก็เลยบอกว่าได้ปวดพาฉันไปตามหาโทรศัพท์ทันทีเขาบอกอย่างเงี้ย
1: ก็คือเหมือนกับว่าพูดแปลภาษากันใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับผม
1: เข้าใจเข้าใจแล้วยังไงต่อแล้วพอติดต่อได้บอกว่าโทรศัพท์เขาโทรมาแล้วบอกว่าอยู่ที่จอสร้อยแล้วตอนนั้นพี่อยู่ที่ไหนกันโกดังเนี่ยหรอ
3: ผมอยู่โกดังนี่ครับผมใช่ตามหากันครึ่งชั่วโมงแล้วจนได้รับโทรศัพท์ว่ามีคนเจ็บได้เขาถึงดีใจครับผมพอดีใจครับ
1: ดีใจไหมเขาว่ายังไงบ้างครับพี่
3: เขาบอกเชื่อไทยแลนด์เขาบอกเงี้ยพูดภาษาจ
1: ีนเขาบอกขอบคุณเนาะขอบคุณคนไทยอะไรอย่างงี้
3: ใช่ครับแล้วก็ขอฝากขอบคุณคนที่นำโทรศัพท์มาคืนให้เขาด้วยครับผม
1: ครับเห็นบอกว่าเอาบงเอาเบอร์กันไปละเขาพูดภาษาไทยได้ไหมจะโทรไปหาคุณบุญสุขเหรอหรือยังไง
3: ตอนนี้ยังไม่ได้โทรครับผมขับรถอยู่ตอนนี้ต่างชาติก็อยู่กับผมอยู่คนอยากคุยกับเขาไหม
1: เขาพูดภาษาไทยได้ไหม
3: ไม่ได้ครับผมได้กึ่งนิดนึง
1: เดี๋ยวผมก็พูดภาษาจีนก็ไม่ได้ด้วยดิแล้วตอนนี้ไปไหนเนี่ยเขาจะไปที่ไหนเนี่ย
3: กำลังกลับที่โรงแรมครับผม
1: อ๋อกำลังกลับ
3: สุขานีมา
1: อ๋อก็ต้องขอบคุณพี่เสกสิทธิ์ด้วยแหละที่เป็นธุระแล้วก็พาเขาแล้วพี่รู้จักที่ตั้งจอสร้อยได้ไงอ่ะหรือว่าหลังไมค์บอก
3: ผมขับแท็กซี่มาหลายปีแล้วครับผมฟังอยู่ตลอดครับผม
1: อ๋อติดตามฟังจอสร้อยด้วยก็เลยรู้จักเนาะว่าอยู่ที่ไหนยังไง
3: ครับผมครับ
1: อ๋ออย่างนี้ก็ง่ายเลย
3: เป็นเครือข่ายของแท็กซี่นะครับจอสร้อยก็เป็นเพื่อนคู่ใจมาตลอดครับผม
1: โอ้โหขอบคุณ
3: จอสร้อยด้วยครับ
1: ยินดีพี่เสกสิทธิ์นามสกุลอะไรขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรฮะ
3: อ๋อนามสกุลสีธรรมาครับผมทะเบียนทอทหารหอหีบ4804ครับผม
1: สีส้ม
3: สีส้มครับผม
1: ปกติขับอยู่แถวไหนครับเนี่ย
3: ผมวิ่งแถวสุขุมวิทหรือว่าสีลมเนี่ยครับผมไปเรื่อยๆครับ
1: ใครเจอโบกเรียกได้เลยแท็กซี่พลเมืองดีเนาะ ปกติต่างชาติขึ้นรถเราบ่อยไหมเนี่ย
3: ก็ขึ้นบ่อยครับผมช่วงนี้ก็จะมีต่างชาติครับผม
1: ยังไงขอบคุณมากๆพี่เสกเศษ
3: ผมก็ขอขอบคุณทางสถานีแชนทาวชาวต่างชาติด้วยครับผม
1: ครับยินดี
3: อธิบายไม่ถูกครับผมแบบผมก็ได้แจ้งเขาด้วยว่าผมได้ของคืน
1: ยินดี
3: ในโทนด้วยครับผมเขาบอกว่ามัน
4: คุณครับจะยืนราคานิดนึงก็ขอบคุณพี่แท็กซี่ท่านนั้นด้วยนะครับที่ไม่เอาของผู้โดยสาร
5: ได้เดี๋ยวส่งคำขอบคุณไปชื่อคุณบุญสุขคะเรียรำ
4: ครับขอบคุณมากครับผม
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ทางคุณเสกสิทธิ์ศรีธรรมานะครับพลเมืองดีครับรถแท็กซี่สีส้มท้อทหารหอหีบ4804กทมแล้วก็คนที่เก็บได้เนี่ยคุณบุญสุขคะเรรำนะฮะขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่9912กทมนะฮะก็เป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone สีส้มนะฮะของชาวจีน2ท่านเดินทางมารับคืนที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยของเราไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากอ๋อเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่เสกสิทธิ์ก็ติดตามจสร้อยนะเขาก็เลยอยู่ที่โกดังที่สำโรงพอบอกว่าจสร้อยเก็บได้เขาก็เลยวนรถพามาเลยพามารับคืนเลยนี่พี่เสกสิทธิ์นี่ก็คือคนสวมแว่นตาใส่เสื้อสีฟ้านี่ท่านนี้นะฮะที่เป็นธุระพานักท่องเที่ยวชาวจีน2ท่านมารับของคืนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเลยนะตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะฮะทักทายเพิ่มเติมพี่ตู่ระยองแล้วก็พี่พันธ์ด้วยนะฮะหลายท่านก็เพิ่มเติมเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการจราจรมาให้ก็โดยรวมก็ยังไม่ค่อยมีปัญหานะฮะพระราม3พี่พันธ์บอกว่าถนนตกเจริญราษฎร์ยังใช้การได้ดีนะฮะแล้วก็คุณเพลินพี่เพลินบอกว่าอ่อนนุชสุขุมวิทศรีนครินทร์รถมากไปกลับพี่พัชนีนะครับแดดค่อนข้างร้อนสะพานใหม่39องศาเลยนะโอ้ค่อนข้างแรงเลยนะฮะแล้วก็คุณตะเคอินนะครับแดดแรงย่านรังสิตฝนยังไม่มานะฮะน่าจะยังไม่ได้เวลาใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทางคุณ AB แล้วก็คุณ AA นะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมารวมไปถึงคุณอภิชาติคุณกระปุกแดงแล้วก็พี่ระพีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้กับทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเรานะครับก็วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะส่วนมากก็อยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำเหมือนเมื่อวานเลยนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะฮะอุณหภูมิต่ำสุดนี่26ถึง28นะครับองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35ถึง38องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปคุยกับพลเมืองดีเราดีกว่าคุณบุญสุขสวัสดีครับพี่บุญสุข
6: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับก่อนหน้านี้นำมือถือมาส่งคืนเนาะเป็นของชาวจีนนะพี่นะ
6: ครับผม
5: เหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะพี่ตอนนั้นกี่โมงอ่ะ
6: ตอนกำลังผู้โดยสารจากสีลมอ่ะ
5: ครับ
6: ไปที่อะไรแต่ที่โฮมที่นู่นเลยสำโรง
5: สำโรงอ๋อฮะแล้วเขามากันกี่คนอ่ะพี
6: ่สองคนครับสองคน
5: มาสองคนเป็นผู้ชายเนาะ
6: ครับ
5: แล้วตอนเขาลงไปเขาวางไว้ตรงไหนยังไงอ่ะพี่บุญสุข
6: เขาลงไปผมไม่ดูรถนะผมก็ขับว่าเปิดแก๊สผมว่าจะหาผู้โดยสารกลับ
5: อ๋อฮะครับ
6: ก็เลี้ยวมาตรงไอ้ถนนไหนปู่เจ้าออกมาที่จะมาขึ้นมาทำอีกเรื่องสำโรงแล้วก็ยินมันมีผู้โดยสารเขายินตรงมาอย่างเดียว
5: ครับ
6: ว่ามาถึงในประมาณในร้านยอดรุ่นเองเลยอ่ะมันไม่ผู้โดยสารก็รู้ก็เหงียนไปข้างหลังอ้าวโทรศัพท์วางอยู่เนี่ย
5: อ๋อวางอยู่ที่เบาะหลัง
6: ครับผม
5: แล้วหลังจากนั้นเราทำไงต่อพี่บุญสุข
6: ก็ไม่ได้รับมันผู้โดยสารก็โทรถามเพื่อนว่าจะต่อร้อยตรงไหนตอนเวลาสี่ใกล้ๆที่พี่พักกันล่ะครับบอก
5: พี่บุญสุขก็เลยแวะเข้ามาส่งคืนให้เลย
6: มาส่งที่เลยก็จะมารับหลานด้วยที่สาธรไซส์ไอ้ไซส์สีด้วย
5: เขาก็อยู่ใกล้ๆกัน
6: ครับผม
5: แล้วนี่เขาฝากสีน้ำใจไว้ให้ด้วยนะหลังไมค์บอกแล้วใช่ไหม
6: บอกแล้วครับผมบอกแล้ว
5: ครับครับพี่บุญสุขนามสกุลอะไร
6: คะเลลำครับ
5: คะเลลำขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรครับ
6: เขียวเหลืองลิงมาไข่9912ครับ
5: ปกตินี่เก็บของได้แล้วทำยังไงอ่ะพี่ส่งคืนตลอดเลยเหรอ
6: ก็ส่งคืนตลอดนั่นแหละครับผมมันก็ไม่ค่อยจะเก็บได้ครับมันแต่ว่ามันก็สงสารเขาน่ะ
5: ใช่ใช่เขาดีใจมากเลยนะเขาฝากคำขอบคุณถึงพี่ด้วยนะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: แล้วเขาก็ฝากสีน้ำใจไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเข้ามารับนะพี่นะ
6: ครับผมครับครับครับเข้าไปครับ
5: ขอบคุณมากมาถูกแล้วใช่ป่ะไม่ต้องถามเพื่อนแล้วเนาะ
6: ครับผม
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ครับผม
5: สวัสดีครับ หยอกหยอกนะฮะพี่บุญสุขน่ารักนะครับก็เก็บได้นะแล้วเห็นว่ามันมีค่านะฮะโทรศัพท์มือถือ iPhone นะฮะของชาวจีน2ท่านก็บอกว่ามันน่าจะมีคุณค่าทางจิตใจมันน่าจะมีข้อมูลสำคัญอยู่ในโทรศัพท์เขาก็เลยร้อนใจละก็เลยไม่รับผู้โดยสารละก็เลยโทรหาเพื่อนดีกว่านะครับว่าทำยังไงดีเพื่อนก็เลยแนะนำอ่ะโทรถามเพื่อนว่าจสร้อยอยู่ไหนจะมาส่งคืนที่จสร้อยไม่อยากเก็บไว้เองนะฮะพอเพื่อนบอกนะก็พอรู้พิกัดก็เลยวิ่งมาแล้วก็ไปรับหลานต่อพอดีนะฮะก็ขอบคุณทางพลเมืองดีคุณบุญสุขคะเลลำนะฮะขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่9912กทมนะฮะพอติดต่อจสร้อยเสร็จเราก็ประสานงานจนเจอนะครับชาวต่างชาติ2ท่านก็มารับคืนไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาฝากคำขอบคุณมาแล้วก็ฝากสินน้ำใจมาให้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคุณบุญสุขก็เดินทางกลับเข้ามารับสินน้ำใจที่ชาวจีนเขาฝากเอาไว้ให้นะฮะสวัสดีพี่ธันวรินทร์ด้วยนะอ่ะพี่ธันวรินทร์บอกว่ากำลังจะเดินทางมารับรางวัลนะฮะเดี๋ยวติดต่อด้านหน้าได้เลยพี่ธันวรินทร์นะขอบคุณด้วยนะฮะมีทางด้านของข้อมูลจากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับในช่วงเวลานี้จากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนท่านสมาชิกนะครับมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะหากสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เกิน 70%สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันภัยสักค่ายหนึ่งฟังรายละเอียดก่อนนะครับถ้าฟังไม่ชัดหรือว่าถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่อยากจะซักถามเพิ่มเติมก็แนะนำเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้แต่ว่าคร่าวๆเนี่ยเขาแบ่งมีทั้งประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่3สำหรับโครงการคนรักรถนะครับจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งประเภทที่1เนี่ยอย่างที่บอกว่าท่านสมาชิกก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็มีส่วนลดนะฮะส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่คุณเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกเนี่ยรถจะต้องเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมไม่มีรถใช้อันนี้หมดกังวลไปได้เลยเนื่องจากว่าประเภทที่1เขามีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1สามารถผ่อนได้ครับ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 150 0888สำหรับประเภทที่3นะครับเงื่อนไขจะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์แตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อันนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษก็ยังคงเดิมนะครับประเภทที่3ก็ผ่อนได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนถ้าหากว่าสนใจนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02 150 0888 02 150 0888ขอบคุณโครงการคนรักรถนะครับจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับติดตามข้อมูลจากผู้ใช้เส้นทางนะครับฝากไว้ทางด้านหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับรับแจ้งบอกว่ารัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาออกแดดจ้าเลยมหัยสวรรค์มุ่งหน้าไปตัดราชพฤกษ์จากคุณเทพฤทธิ์การจราจรเคลื่อนตัวได้แดดจ้าเลยนะครับสำหรับจุดนั้นก่อนหน้านี้พี่เทพฤทธิ์ฝากข้อมูลที่พรานนกด้วยศิริราชมุ่งหน้าไปไฟฉายการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับคุณชาย2พี่น้องมีรถจอดเสียมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่94+500ครับเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะเราประสานงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์จุดแหลมฉบังให้แล้วนะครับฝากระวังด้วยนะท่านใดที่ตามหลังมานะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่94+500ก่อนถึงสวนผีเสื้อเพราะว่าถ้าเป็นสวนผีเสื้อขออภัยสวนเสือสวนเสือนี่ประมาณกม95อันนี้94+500นะฮะก็ก่อนถึงตั้งระดับสวนเสือประมาณ500เมตรนะโดยประมาณก็จะเป็นรถเก๋งที่เขาจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ละการจราจรคุณชาย2พี่น้องบอกว่าชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณคัพเค้กนะครับบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาเข้าตั้งแต่ต่างระดับบางปะอินไปจนถึงตรงข้ามโรงเกลือนวนครมีตีเส้นนะเขาบอกว่ามีงานตีเส้นจราจรอยู่ในช่องทางหลัก ก็ปิดการจราจรนะปิดการจราจรในช่องทางหลักเนื่องจากว่าเป็นงานตีเส้นจราจรกันอยู่วิ่งได้เฉพาะช่องทางคู่ขนานรถติดมากท้ายแถวอยู่ต่างระดับบางปะอินนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยเนื่องจากว่ามีการตีเส้นจราจรกันอยู่พหลโยธินฝั่งขาเข้าท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับส่วนฝั่งกลับกันบอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวที่เพิ่มเติมมานะครับคุณธันวรินทร์พี่ธันวรินทร์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะพบรถจอดเสียเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นรถเก๋งนะครับจอดเสียอยู่เลนกลางแล้วก็มีจักรยานยนต์พลเมืองดีเนี่ยจอดอยู่เลนซ้ายแล้วก็ลงไปช่วยเหลือกันอยู่นะเตือนให้ระวังด้วยก็บอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าครับเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะส่วนฝั่งกลับกันนี่รถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็เราประสานงานสนยานาวาให้เรานะนะฮะสำหรับจุดนี้นะเป็นด้านขาออกนะครับการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าเชิงทางขึ้นสะพานตากสินเนี่ยมีรถเก๋งจอดเสียเลนกลางนะแล้วก็มีจักรยานยนต์พลเมืองดีลงไปอำนวยการจราจรอยู่เลนซ้ายก็ประสานงานท้องที่สนยานาวารับทราบละแต่ว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะขอบคุณหลายๆท่านนะฮะที่ช่วยฝากข้อมูลไว้นะจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทางผู้ใช้เส้นทางจะได้ทราบด้วยนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยการจราจรเป็นยังไงบ้างนะครับรัชดาฝั่งที่จะไปอโศกนี่รถเริ่มเยอะนะเขาบอกว่าติดสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันไปพระราม3ดีกว่าพระขนงกล้วยน้ำไทยเกษมราชแล้วก็รัชดาคลองเตยใต้ด่วนยังใช้การได้นะไปกลับก็บอกยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าเข้าออกยังเคลื่อนตัวดีสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพก็ยังใช้การได้ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมรวมไปถึงสะพานภูมิพล1และ2ยังใช้การได้นะครับไม่รับแจ้งเรื่องของปัญหาการจราจรอุบัติเหตุรถจอดเสียไม่มีนะแล้วก็การจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านบนสะพานการจราพิเศษก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับเลย2ด้านนะยังไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสะพานพระราม8ช่วงนี้ยังคล่องตัวสะพานสังฮีก็ยังเคลื่อนตัวได้รัฐพิถีก็จะมีตรงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อเนื่องเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ด้านของแยกตึกชัยก่อนถึงแยกสังฮีแต่ว่าด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีเนี่ยยังใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรทั้งไปกลับเลยนะฮะมาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับมีสอบถามเข้ามาว่าช่วงเย็นนี้จะมีฝนไหมช่วงค่ำนี้จะมีฝนหรือเปล่านะครับบอกว่าช่วงกลางวันอากาศร้อนช่วงบ่ายอากาศร้อนแดดแรงแบบนี้ช่วงเย็นช่วงค่ำจะเป็นยังไงบ้างนะมีสอบถามเข้ามาใน YouTube เดี๋ยวผมมาดูให้นะครับข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะก็บอกว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับช่วง 28-31 พฤษภาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
7: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ BM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาว
2: ประตูรั้วกำลังจะ
3: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กลนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกลนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ก่อนหน้านี้นะครับรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุที่วังมะนาวเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านร้อยตำรวจโทวรพงษ์จันปานนะครับท่านหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาวที่เพชรบุรีสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับหัวหน้า
1: ตอนที่ปีนี้ใช้เส้นทางปกติครับ
0: ที่บอกว่าเป็นกรณีรถบรรทุกไปชนเสาป้ายโอเวอร์เฮดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เราได้ยกป้ายเรียบร้อยเคลื่อนรถอะไรเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ใช้เส้นทางปกติครับ
0: ไม่มีท้ายแถวสะสมไหมครับมีไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับ
0: ตอนนี้เคลื่อนตัวได้
1: ปกติ
0: คร
1: ับ
0: จุดนี้มีคนเจ็บไหมครับหัวหน้าม
1: ีเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอะไรมากครับ
0: หรอแล้วเขาบอกไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปชนเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
1: ดูจากการที่ผมดูแล้วน่าจะหลับแล้วครับ
0: หลับในอย่างเงี้ยหรอคนขับเหรอฮะ
1: ครับน่าจะหลับ
0: เขาอายุเยอะหรือยังครับคนขับ
1: ก่อนเกือบ50ครับ
0: โอ้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เกือบ50
1: ครับ
0: มาคนเดียว
1: น่าจะวูบไปอ่ะครับ
0: อ๋อหรอ
1: วูบคนเดียวครับ
0: มีโรคประจำตัวอะไรไหมหัวหน้าเขาอ่ะคนขับ
1: ไม่มีผมดูแล้วน่าจะแบบว่าพักผ่อนไม่เต็มที่อ่ะต้องเราไม่เพียงพออะไรเงี
0: ้
1: ย
0: อ๋อแต่ไม่มีคู่กรณีใช่ไหมครับเนี่ย
1: ครับไม่มีคู่กรณีครับเรารับผิดชอบไปเต็มๆครับ
0: โอ้วันนี้คือแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปต้องมีการซ่อมแซมต้องมีการมาติดตั้งใหม่ไหมฮะเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวแล้วแต่หัวหน้าหมวดเขาครับแต่ว่าไอ้เนี่ยมันพังเยอะนะ
0: หรอ
1: เสียหายประมาณผมว่าน่าจะประมาณ300,000นะ
0: โอ้ฮะ
1: แล้วรถเขาประกันที่ประเภท3ด้วย
0: โอ้โหฮะแต่ก็ยังเคราะห์ดีนะไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะหัวหน้าเนาะในที่เกิดเหตุอ่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ตอนที่บอกว่าปิดแบบปิดที่ต้องใช้เวลา20นาทีเพื่อเคลื่อนย้ายทั้งหมดนี่ตอนนั้นมีสะสมไหมฮะเนี่ย
1: ก็มีแป๊บนึงครับติดแป๊บนึงครับ
0: แต่พอหลังจากเปิดก็ใช้ได้เป็นปกติเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับตอนนี้โล่งเลยครับไม่มีปกติมากครับ
0: วันนี้เป็นยังไงบ้างรถในพื้นที่ถือว่าเยอะถือว่าน้อยยังไงไหมฮะหัวหน้าในพื้นที่เรา
1: ก็เยอะช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์อะวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ขาล่องใต้แล้วก็ขาเข้ากรุงเทพวันอาทิตย์ก็มีสะสมบ้างแต่มันไม่ถึงกับเยอะมากครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดเนาะ
1: ใช่ครับวันหยุดถ้าหยุดหลายวันอะไรเงี้ยก็จะติดบ้างครับ
0: แล้วช่วงนี้มีฝนไหมครับเนี่ยแถวนู้น
1: มีเกือบทุกวันนะครับ
0: มีเกือบทุกวัน
1: ที่วังมะนาวครับเกือบทุกวันตอนนี้คึมๆอยู่คร
0: ับ อ๋อเหรอโอ้เห็นเขาชอบมาตอนเย็นๆแหละฮะบ่ายๆเย็นๆอย่างเงี้ยแหละฮะแถวนั้น
1: ครับ
0: โอ
1: ้เย็นๆก็เริ่มแล้ว
0: เริ่มตั้งเขามาแล้วเนาะ
1: ครับตอนนี้ก็ตั้งเขามาแล้ว
0: โอ้โหมาตั้งแต่ยังไม่บ่าย2เลยนะหัวหน้าในพื้นที่เนาะ
1: คร
0: ับ ยังไงขอบคุณมากหัวหน้าตอนนี้การจราจรก็ไม่ติดขัดเนาะใช้ได้เป็นปกติ
1: ไม่ติดขัดใช้ได้ปกติครับ
0: ในพื้นที่มีจุดไหนที่มีการจราจรมีปัญหาณเวลานี้ไหมฮะที่หัวหน้าดูแลอยู
1: ่ณเวลานี้ก็ไม่มีครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีครับเพราะว่าเขตต้นฟางก็มันอยู่เขตเพชรบุรีที่ว่าเขาทำทางเบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ติดแต่เพราะว่ามันเขตเพชรบุรีก็เหมือนมันก็อันนี้ผมเนี่ยแต่มันเป็นเขตเพชรแต่ก็ไม่ติดครับ
0: หัวหน้าผมถามนิดนึงไอ้ตรงห้วยชินสีนี่หัวหน้าดูแลอยู่ป่ะครับใช่ไหม
1: ฝั่งคนละฝั่งแล้วฝั่งนี้ฝั่งมาทางล่องใต้เนี่ย
0: uh-huh.
1: เป็นของผม
0: oh.
1: ของวังมะนาว
0: oh.
1: แต่ถ้าฝั่ง
0: ไปลาด
1: กระโดดก็เป็นของราชบุรีครับคนละครึ่งครับ คนละครึ่งครับ
0: จะถามว่า เป็นยังไงบ้างรถมันติดมากน้อยแค่ไหนหัวหน้าพอทราบไหมตรงนั้นอ่ะ
1: อ๋อผมก็เมื่อกี้ผมไปดูมาครับ
0: ติด
1: ช่วงไฟแดง
0: อ๋อแค่ไฟแดงตรงแยกใช่ไหมที่มันมีปิด
1: ครับก็มันก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดนานมากครับ
0: ส่วนใหญ่มันจะเป็นขาขึ้นหรือขาล่องอ่ะหัวหน้าถ้าจะติดอ่ะตรงห้วยชินสีอ่ะครับ
1: ส่วนมากจะเป็นขาเข้ากรุงเทพครับช่วงวันหยุดครับ
0: อ๋อครับ
1: โอ้ครับมีร้ายแถวนิดนึงครับ
0: ฮะแต่ก็ยังถือว่าไปได้อยู่เนอะถ้าเป็นวันธรรมดาปกติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหัวหน้า
1: ได้ครับ
0: ได้ขอบคุณมากเลยหัวหน้าที่เพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผมยินดีครับ
0: ขอบคุณครับหัวหน้าสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทวรพงษ์จันปานนะฮะหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังมะนาวเพชรบุรีนะก็อุบัติเหตุที่ต่างระดับวังมะนาว นะครับถนนเพชรเกษมก่อนถึงเล็กน้อยอ่ะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกแล้วก็คาดว่าน่าจะวูบนะเหมือนอาการเหมือนหลับในอ่ะแล้วก็ไปชนกับเสาป้ายอุบัติเหตุที่บอกทางไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรนะแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรในการเคลื่อนย้ายสำหรับจุดเนี้ยนะก็บอกว่าก็ติดไอ้ตรง20นาทีสุดท้ายนี่แหละเพราะว่าเขาต้องปิดทั้งหมดเลยนะฮะ20นาทีสุดท้ายเนี่ยคือต้องปิดหมดเลยนะเพื่อยกไอ้ตัวป้ายโอเวอร์เฮดเนี่ยให้มันพ้นกีดขวางการจราจรนะก็ติดแค่ประมาณ20นาทีจุดนั้นแค่นั้นเองนะพอเปิดการจราจรก็ใช้ได้เป็นปกตินะก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับมีอุบัติเหตุอันนี้ไม่ใช่ต่างระดับสวนเรียบนะมันเป็นบางว่านะครับที่เป็นคลิปนี้เนี่ยมันคือช่วงตัดกับเพชรเกษมนะฮะตรงทางลงเพชรเกษมเนี่ยตอนช่วงสายๆนะครับตอนประมาณ8นาฬิกาเนี่ยเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะเราบอกว่ารายละเอียดเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็นำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะบอกว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ย1รายนะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะเห็นบอกว่าเป็นเหตุรถโม้ปูนนะครับเหมือนลักษณะว่าเบรกไม่อยู่อ่ะแล้วก็ไปชนต่อกันนะก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นช่วงบางว่านะครับที่ตัดกับเพชรเกษมนะมันจะเลยตรงต่างระดับสวนเรียบมานะครับตรงนี้เป็นทางลงเพชรเกษมนะครับตรงช่วงใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเลยนะมีคนเจ็บด้วยนะ1รายแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงสายๆละตั้งแต่ตอน 8:00 นนะครับก็ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะบริเวณจุดนั้นเพราะว่าพอเบี่ยงลงไปเนี่ยมันจะเป็นทางโค้งนะเพื่อจะเข้าไปทางด้านของเพชรเกษมนะครับแล้วก็เป็นทางลงนะเหมือนเป็นทางแบบลาดชันเป็นทางเนินลงมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็รถคันนี้โมปูเนี่ยเขาบอกว่าเบรกไม่อยู่นะครับนะก็คนเจ็บช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลเพื่อจะเข้าไปทางด้านของเพชรเกษมนะครับแล้วก็เป็นทางลงนะเหมือนเป็นทางแบบลาดชันเป็นทางเนินลงมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็รถคันนี้โมปูเนี่ยเขาบอกว่าเบรก

0: สาม
1: เท่าไหร่นะ
0: อุณหภูมิ36
1: 36
0: ครับผม
1: ครับ
0: ตรงนั้นพี่เทมาดีกับต่างระดับมุ่งหน้าออกไปเกษตรมันเอ็นกับทางพี
1: ่เออมันเป็นยังไงพี่พันตรงบางว่าใช่ไหมตรงสวนเรียบต่อเนื่องบางว่ากายภาพถนนมันเป็นยังไงพี่พัน
0: พอขึ้นสะพานลงไปปุ๊บขึ้นสะพานต่างระดับสวนเรียบลงไปก็เป็นลงไปเป็นแอ่งกระทะครับผม
1: โ
0: อ้แล้วมันก็จะมีรถมาจากกาลมาพื้น
1: ครับ
0: มาแอ่งกระทะนะครับเบี่ยงขวาเอาไปทีนึงมันชนกันบ่อยเลยตรงนั้นอ่ะ
1: อ๋อเหรอเพราะว่าจากกระบะพึกมันก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นสะพานแล้วก็มาลงอีกทีนึงใช่ไหมอย่างนั้นป่ะ
0: ใช่ใช่ครับมากระบะพึกเนี่ยไม่ต้องขึ้นสะพานครับ
1: ก็คือเลี้ยวซ้าย
0: มาแล้วมันเจอแอ่งกระทะตรงนั้นพอดีไง
1: แต่ว่าตรง
0: บ่อยวันนั้นก็รถทุกไม้อยู่คาลิปตัสหรืออะไรเนี่ยครับที่ว่ามีเสียชีวิต2น่ะไม่เดือนที่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เบรกไม่อยู่เบรกแตกอ่ะใช่ตรงแท็กซี่อะไรเนี่ยมันเป็นตรงนั้นมันเคยมีน้ำท่วมไงพี่เสมา
1: อ๋อเหรอเป็นแอ่งน้ำด้วยใช่ไหมเวลาฝนตกไง
0: มันมีน้ำท่วมอ่ะราชพฤกษ์เข้ามาไม่ได
1: ้ได้ขอบคุณมากพี่พันธ์พอดีเดี๋ยวมีเพิ่มเติมกับทางท่านสารวัตรในพื้นที
0: ่
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณพี่พันธ์ครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุกันต่อเลยนะฮะเมื่อช่วงเช้าท่านพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภผลนะฮะท่านสารวัตรจราจรสนภาษีเจริญท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้จุดนี้บ่อยเลยฮะเกิดอุบัติเหตุนะครับท่านสารวัตรในพื้นที
2: ่ครับมันเป็นทางลาดชันนะมันเป็นทางลาดชันทางลงมาจากบางระดับเราจะพึกลงถนนเพชรเกษมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทซึ่งเขาก็ได้นำอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยมาเสริมหลายจุดแล้วเช่นป้ายเตือนทางลาดชันให้ลงมาแล้วรถจะต้องเลี้ยวซ้ายรถจะต้องเลี้ยวซ้ายหักศอกลักษณะใกล้ใกล้จะหักศอกเขาก็มีป้ายไฟเตือนระดับหนึ่งพื้นทางเขาก็ได้ทำกระผมเรียกภาษาของเขาไปถึงที่เป็นพื้นชะลอความเร็วที่เป็นพื้นขรุขระเขาก็ได้ทำเขาก็ทำเหมือนกันจริงๆแล้วมันก็ถูกกายภาพที่เสี่ยงก็ส่วนหนึ่งความประมาทก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่เกิดบริษัทชนกันเนี่ยก
1: ็
2: เขาเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่เป็นรถใหญ่เบรกไม่อยู่นี่ขนาดไม่ฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกนี่เสี่ยงกว่านี้เยอะทางมันลาดชันเยอะหน่
1: อ
2: ยก็ประมาณนี้ครับมันหลายปัจจัยในการเกิดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันครับแต่อันแรกอันดับแรกคือกายภาพของถนนเนี่ยแน่นอนลาดชันเนี่ยลาดชันลักษณะเอียงสูงหน่อย45องศาประมาณนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วครับ
1: ฮะรับแจ้งบ่อยเลยฮะสำหรับจุดนี
2: ้ก็มีอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับก็จะเป็นรถใหญ่นี่นะ
1: ส่วนใหญ่นี่หนักไหมท่านสารวัตรมีแบบถึงแก่ชีวิตเลยไหมฮะ
2: ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีเพราะว่าพอลักษณะของการกำลังจะลงเนี่ยรถทุกคันจะต้องชะลอความเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการถ้าเกิดการกระแทกหรือเฉี่ยวชนกันเนี่ยจะไม่หนักเพราะทุกคนจะต้องชะลอความเร็วกันเป็นเรียงกันลงมาอยู่แล้วมันก็เลยไม่หนัก
1: แล้วถ้าฝนตก
2: แต่ถ้ามีเบรกแตกเนี่ยเอาเรื่องอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าฝนตกนี่มันลื่นไหมฮะถ้าเป็นจังหวะลงมาอย่างเงี้ยมันลื่นไหมคร
2: ับ ก็มีมอเตอร์ไซค์ลื่นหลายครั้งเหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าทางกรมหลวงชนบทเนี่ยเขาก็ได้พยายามศึกษาแล้วก็ทำมาตลอดเรื่องการทำพื้นขรุขระเพื่อให้ไม่ลื่นถลายเนี่ยเขาก็ทำเสริมพื้นของเขาส่วนหนึ่งป้ายเตือนป้ายไปเขาก็ทำครับ
1: แล้วก็กายภาพถนนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก
2: ็ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนอีกส่วนหนึ่งด้วยเนาะที่เป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับ
2: ครับ
1: ก็เมื่อเช้านี่เห็นบอกมีคนเจ็บแค่รายเดียวใช่ไหม
2: นิดหน่อยครับเจ็บไม่มากครับมันถูกกระแทกรถใหญ่มันกระแทกหน่อย
1: อ๋อเป็นแล้วมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นในคลิปนี่เขาไม่เป็นอะไรฮะสำหรับผู้หญิงที่ซ้อน
2: ไม่เป็นไรครับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไร
1: โอ้ครับ
2: ครับ
1: ก็ยังไงขอบคุณมากมากท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะฮะสำหรับในพื้นที
2: ่ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภผลนะฮะท่านสารวัตรจราจรสนภาษีเจริญเจ้าของพื้นที่นะกรณีเป็นอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าหลายๆท่านที่ใครติดตามใน YouTube JS100 Radio ก็น่าจะเห็นคลิปไปพร้อมๆกันนะฮะก็เป็นรถโม้ปูนนะที่เขาบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเขาเบรกไม่อยู่นะน่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบเบรกแต่เดี๋ยวยังไงก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปตรวจสอบนะฮะสาเหตุที่แท้จริงอีกทีนึงนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกขัดข้องจริงหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะแต่ว่ากรณีดังกล่าวก็เคราะห์ดีตรงที่ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมีแค่รายเดียวแล้วก็บาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะเพราะว่าเราดูจากในคลิปเนี่ยโอ้โห

หวาดเสียวรถจักรยานยนต์น่ะที่เขาซ้อนกันมามีผู้หญิงนะซ้อนท้ายแล้วก็ผู้ชายขับเนี่ยก็เฉี่ยวแบบชนเลยชนแล้วเขาก็ล้มลงมานะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่ท่านสารวัตรก็บอกบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะนี่เคราะห์ดีนะแล้วก็สำหรับจุดดังกล่าวนี่ก็กายภาพถนนด้วยหนึ่งแหละเพราะว่ามันเป็นทางลาดชันมันลงมานะครับจากตรงต่างระดับที่จะลงทางด้านของเพชรเกษมบางว่าแล้วอีกอย่างนึงพอลงมาถึงมันเป็นโค้งที่เกือบจะหักศอกอ่ะจะเป็นโค้งซ้ายไปทางด้านของเพชรเกษมฝั่งขาออกอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกถนนเปียกลื่นเนี่ยนี่ขนาดเมื่อเช้าฝนยังไม่ได้ตกนะจุดดังกล่าวเนี่ยเขาบอกไม่มีฝนนะแต่ว่าเขาให้การว่าเบรกไม่อยู่นะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคุณอาร์ตสวัสดีนะครับคุณอาร์ตแล้วก็พี่ธันวรินทร์ขอบคุณมากๆนะฮะเห็นบอกว่ามีของฝากให้กับทางทีมงานของเราขอบคุณพี่ธันวรินทร์ด้วยนะครับพี่พักเกอินนะฮะแล้วก็คุณอาร์ตบอกว่าอากาศร้อนมากดินแดง37 องศานะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเจ้าหน้าที่เข้าคลี่คลายสถานการณ์หลังบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาพบผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายมีหมายจับปวิอาญา1หมายและมีความเกี่ยวข้องอีกหลายคดีในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตจำนวน1รายทราบชื่อคือนายไซดีทากือแนอายุ33ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดยะลาที่347/2562ลงวันที่21ธันวาคม2562จากกรณีเหตุปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านตะโลสโตหมู่ที่6ตำบลสะเอ๊ะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4ธันวาคม2562จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าผู้เสียชีวิตมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งยังเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ลอบวางระเบิดตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่บ้านบันนังดามาหมู่ที่1ตำบลกาบางอำเภอกาบางจังหวัดยะลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2568และจากการสืบสวนล่าสุดพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายที่ลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันปตท.บันนังดามาตำบลกาบางอำเภอกาบางเมื่อวันที่11มกราคม2569ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลทางการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพร้อมวางกำลังรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลช่วยเหลือ4ชาวจีนถูกหลอกลวงไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาพบพิรุธมีชาวจีนช่วยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการช่วยเหลือชาวจีน4รายที่ถูกหลอกลวงไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเมียนมาหลังได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยว่าชาวจีนถูกกักขังในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศเมียนมาจึงได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสืบสวนขยายผลจนนำมาสู่การช่วยเหลือเมื่อวันที่22พฤษภาคมโดยทางการไทยจีนและเมียนมาทำการกดดันอย่างหนักจนชาวจีนทั้ง4รายถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเดินทางพบว่าเมื่อวันที่3พฤษภาคมคนจีนทั้ง4รายได้เดินทางมายังประเทศไทย
5: แรมใกล้เคียงกับสนามบินต่อมาได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดตากและข้ามพรมแดนไปยังประเทศเมียนมาโดยใช้ยานพาหนะที่ได้รับการจัดเตรียมจากเพื่อนชาวจีนซึ่งเป็นบุคคลที่ชักชวนให้คนจีนทั้ง4รายเข้ามาแสวงหาลู่ทางประกอบธุรกิจในไทยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบข้อสังเกตสำคัญว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดล้วนได้รับการอำนวยความสะดวกและออกค่าใช้จ่ายโดยเพื่อนชาวจีนที่เป็นผู้ชักชวนทั้งสิ้นโดยชาวจีนทั้ง4รายเองก็ได้ตระหนักและระมัดระวังก่อนเดินทางโดยแจ้งกำชับกับครอบครัวว่าหากไม่สามารถติดต่อได้ให้รีบดำเนินการแจ้งความกับตำรวจในประเทศจีนทันทีนายทิพย์สุดาต่อรักษารายงานค่ะ
6: ชาติวินัยกล้าหาญ
7: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุจากคุณไก่บางบอนนะครับบอกว่าถนนพระราม3จุดเกิดเหตุอยู่จุดกับรถหน้าวัดช่องลมนะครับก่อนถึงแยกนางลิ้นจี่เล็กน้อยเป็นด้านของเชื้อเพลิงที่จะมุ่งหน้าไปแยกนางลิ้นจี่ครับมีรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถ SUV ครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ1รายกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับคุณไก่บางบอนบอกว่าการจราจรนี่ชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงนี้ติดตามการทำงานจากทางด้านของรฟม.กันนะครับทางรฟม.มีแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภครับบริเวณซอยราชปรารภ11ถึงบริเวณแยกมักกะสันเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินนะครับสถานีราชปรารภโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่3เมษายน2569เวลา 22:00 นถึงวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภ3ช่องจราจรครับบริเวณซอยราชปรารภ11ถึงบริเวณแยกมักกะสันเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปรารภครับตั้งแต่วันที่3เมษายน2569เวลา 22:00 นถึงวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 24:00 นครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนราชปรารภบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกมักกะสันสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.นะครับเจ้าของคลิปอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าที่เกิดขึ้นนะครับทางลงบางว่าตัดถนนเพชรเกษมมาจากสวนเลียบเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณพิพัฒน์กันคุณพิพัฒน์สวัสดีครับคุณพิพัฒน์สวัสดีครับเมื่อเช้านี้ประมาณสักกี่โมงอะฮะที่บันทึกภาพเอาไว้ได้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยฮะ
1: ช่วงเกือบ8โมงประมาณสัก 7:50 หรือประมาณ
0: ปกติคุณพี่พัชใช้เส้นนี้ประจำอยู่แล้วป่ะ
1: ประจำครับเพราะว่ามาทำงานครับจะต้องลงตรงนี้ทุกวันอยู่แล้วคร
0: ับ แล้วเมื่อเช้าเนี่ยมันมีความผิดปกติยังไงบ้างมั้ยฮะก่อนที่จะเกิดเหตุ
1: เมื่อช่วงเช้าก็คือจังหวะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยคือได้ยินเสียงเป็นสัญญาณแฟร์จากรถบรรทุกเขาเกิดที่เขาเบรกเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับ
0: เหมือ
1: นกับมีเสียงดังเบรกมันย้ำอยู่หลายทีครับตอนนี้ก็ตกใจก็เลยมองกระจกข้างครับพอเห็นปุ๊บก็เลยไม่ทันไรจังหวะนั้นคือเฉียว
0: รถเราโดน
1: รถไปนิดนึง
0: โดนไหมโดนรถเราไหม
1: ตอนแรกเข้าใจว่าโดนพอลงไปดูแล้วจะสะกิดตัวกระจกข้างไปพับไปนิดนึงแต่ว่าพอเช็คแล้วมันแค่พับไปแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติก็เลยไม่ได้อยู่จนถึงเจ้าหน้าที่อะไรกันตรงนั้นครับ
0: ฮะโอ้เป็นยังไงบ้างอ่ะความรู้สึกตอนนั้นข้างหน้าเราก็เป็นโมไซด้วยอ่ะ
1: จังหวะแรกที่เสียงแตรก็ตกใจแล้วเพราะว่าคือจริงๆก็มีลูกชายกับภรรยานั่งอยู่ข้างหลังจะไปทำงานด้วยกันนะครับตรงนี้
0: ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: 9ขวบครับ
0: โอ้ฮะ
1: พอดีจังหวะลูกชายเขาต้องไปโรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆที่ทำงาน
0: เขากดแต่ยังไงครับแบบปีนยาวอย่างนี้มาเลยเหรอ
1: ใช่ก็ย้ำหลายๆทีครับปีนมันอยู่ประมาณนี้ก็เลยว่ามันมีสัญญาณมันมีเหตุอะไรก็เลยมองกระจกข้างว่าข้างหลังก็มีรถมองกระจกหลังก็ไม่เห็นอะไรอยู่แล้วครับ
0: โอ้โห
1: เห็นกระจกข้างเขามาทางซ้าย
0: อ
1: ันนี้ก็เลยว่าไม่รู้จะยังไงปลายที่ถึงตัวแล้วก็เฉียดหน้ารถไปครับ
0: โอ้โหมัน
1: แต่วันนั้นก็ตกใจแล้วมันรู้ทีก็ตรงมอเตอร์ไซค์ข้างหน้านี่แหละครับ
0: นั่นน่ะสิมันนิดเดียว
1: ในใจว่าโอ้ยอย่าเกิดเหตุอะไรที่แบบน่าสลดอะไรตรงนั้นแต่ว่าโชคดีว่าเขาก็ไม่โดนอะไร
0: ลูกชายเป็นยังไงบ้างครับตกใจไหมตอนนั้นน้องตกใจไหม
1: ก็ตกใจกันหมดครับทีแรกแต่ว่ารถไม่ได้เป็นไม่ได้รับความเสียหาย
0: ให้ปกติใช้เส้นทางนี้มานานแค่ไหนแล้วครับคุณพิพัฒน์ที่เราต้องผ่านจุดเนี้ยเป็นประจำอย่างเงี้ย
1: ตรงนี้เหรอครับ
0: อ่า
1: โอ้ยประมาณ 3-4 ปีได้แล้ว
0: 3-4 ปีเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมตรงจุดนี้เลยอ่ะ
1: เอาจริงๆในชีวิตไม่เคยนี่ครั้งแรกครับ
0: เราก็ตกใจเนาะว่าแบบโอ้มันมาได้ยังไงเนี่ยแต่เห็นเขาบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแค่รายเดียวเหรอฮะ
1: เห็นข่าวว่าอย่างนั้นแต่ตอนที่ผมก็มีลงไปดูแต่ว่ามันตอนจังหวะนั้นน่ะคือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หรืออะไรจะมีแค่มอเตอร์ไซค์ข้างหน้าที่ว่าล้มแต่ว่าดูแล้วเขาก็ไม่น่าจะบาดเจ็บอะไรเยอะแต่ว่าข่าวว่าบาดเจ็บอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านไหน
0: เพราะว่ามันโค้งลงไปแล้วมันก็เลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมไปด้านของเพชรเกษม
1: ใช่แต่จังหวะนั้นยังไม่ถึงกันเลี้ยว
0: ยังไม่ถึงทางโค้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ยังไม่ถึงทางโค้งครับยังเกือบได้มีนิดนึงครับประมาณสัก10-20เมตร
0: แล้วเราผ่านจุดเกิดเหตุมาได้ยังไงครับเพราะว่ารถเขาไม่ได้กีดขวางหรือว่ายังไงตอนนั้น
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเคลียร์ครับสักพักหนึ่งครับไม่ถึง5นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เขามาเคลียร์รถบรรทุกให้เปิดทางเหยียบแล้วก็ยอให้รถระบายออกได้ประมาณเลนหนึ่งครับ
0: ก็คือเขาสามารถขับต่อได้ใช่ไหมรถโม้ปูนแค่นั้นนะ
1: ขับต่อได้น่าจะขับต่อได
0: ้ขับต่อได้อ๋อฮะที่แบบเห็นว่าชนแรงๆหนักๆเลยก็จะมีรถตู้เนาะด้านหน้าเราฝั่งซ้าย
1: ใช่ถ้าที่ผมดูกระจกก็คือชนรถเป็นกระบะตู้ทึบอะครับแล้วก็ไปแทกตัวเอาผาที่จอดอยู่ข้างๆครับ
0: ตู้สีขาว
1: แทกแล้วก็เหมือนน่าจะแบบมีเท่านั้นการจะเบี่ยงหลบคงไม่ทันนะครับ
0: โอ้โหหลายท่านก็เห็นแล้วแบบโอ้มันน่ากลัวเนอะมันตกใจอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตรงที่มีเหตุอันนั้นเป็นตรงส่วนเรียบอันนั้นเป็นอีกจุดนึงแต่มันก็ใกล้ๆกันนะเน
1: า
0: ะ
1: นั้นไม่ใช่ครับก็จะแถวใกล้ๆก
0: ัน ใช่มันใกล้ๆก็คือมันละแวกเดียวกันนะเนาะแต่มันแค่คนละ
1: ใช
0: ่คนละจุดเนาะโอ้โหแล้วเดี๋ยวแล้วพอหลังจากนี้ต้องใช้เส้นทางนี้อีกแล้วจะยังไงดีครับกังวลไหม
1: สีเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะยังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วครับ
0: กังวลไหมเรามีความกังวลใจมากน้อยแค่ไหนกับไอ้ตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยเพราะเราเพิ่งเห็นเหตุซึ่งหน้ามาเนี่ย
1: ก็จริงๆในช่วงเวลาที่แบบเขาเรียกว่าช่วงการจราจรมันครับข้างก็ห่วงพวกรถใหญ่ๆเหมือนกันครับว่ามีมาวิ่งอย่างเงี้ยแล้วจะเกิดเหตุการณ์พวกเบรกไม่อยู่หรืออะไรพวกนี้ครับก็น่ากลัวครับเสียอะไรเงี้ย
0: ปกติเคยใช้ตอนที่ฝนตกไหมครับเขาบอกว่ามันลื่นไหม
1: เคยใช้อยู่บ้าง
0: มันลื่น
1: ก็อย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยเจอประจำอยู่แล้วลื่นไหมอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเอาจริงๆส่วนตัวไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วด้วยครับก็ไปปกติ
0: ครับ
1: ถ้าแบบว่าเกิดเหตุลื่นฉลับอะไรยังไม่เคยเจอ
0: ครับก็ใช้เส้นทางนี้มา 3-4 ปีเนาะเพิ่งเจอแบบซึ่งหน้าอย่างนี้เลยเนาะ
1: ใช่ครับก็คือเอาจริงๆโดยปกติเนี่ยผมจะมาจากทางกระบะพึกแล้วก็จะมาขึ้นตรงจุดนี้ครับเพื่อลงไปเกษม
0: ครับ
1: ผม
0: แล้วก็ต้องมาช่วงเวลาเดียวกันเลยไหมประมาณแบบเวลาสายๆอย่างนี้ทุกวันเลยครับที่ต้องใช้
1: อาจจะเช้ากว่านี้บ้างแล้วก็ประมาณนี้บ้างครับแล้วแต่จังหวะเพราะว่าต้องจังหวะกระบะพึกเขาถ้าเขาไม่ติดอะไรเงี้ยครับก็จะอาจจะถึงเร็วกว่านี้วันนี้เลทไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะ
0: นี่ถือว่าโชคดีนะ
1: เราเวลาประมาณนี้ครับ
0: เพราะว่าเขามาข้างๆคุณพิพัฒน์เลยอ่ะแต่ว่าของเราแค่กระจกมันพับเข้ามาแค่นั้นเองใช่ไหม
1: เขาคือเขาสะกิดกระจกพับไปข้างหน้า เดียวแค่นั้นเองคร
0: ับ แต่ตัวรถไม่ได้โดนอะไรกันชงกันชนขอบเคิร์บสเกิร์ตไม่มี
1: ไม่มีคร
0: ับ
1: แรกเข้าใจว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วโดนขูดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าลงไปดูแล้วก็ไม่มี
0: โอ้มีโชคดีมากฮะยังไงต้องขอบคุณมากครับที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องผ่านจุดนี้กันเนาะมันเลี่ยงไม่ได้ด้วย
1: ใช่หนีเลี่ยงไม่ได้
0: ยังไงเอาใจช่วยขอบคุณมากคุณพิพัฒน์
1: คร
0: ับ ที่มาเล่าให้ฟังเหต
1: ุ
0: การณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดี
0: สวัสดีครับเจ้าของคลิปนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณคุณพิพัฒน์ด้วยนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแค่1รายนะก็ตามคลิปที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้ชมกันไปแล้วแหละนะฮะเพราะว่าใครที่ติดตามทาง YouTube อยู่ก็จะได้เห็นนะใครที่ไม่ได้ติดตามก็ไปดูใน Facebookแฟนเพจของทาง JS100 Radio ของเรานะเรามีโพสต์สำหรับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็คลิปจากคุณพิพัฒน์เมื่อสักครู่นี่แหละที่เราได้เพิ่มเติมกันก็เป็นรถโม้ปูนนะเขาบอกว่าเขาเบรกไม่อยู่นะฮะเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบริเวณช่วงเบี่ยงลงเพชรเกษมข้างหน้าก็คือเป็นเพชรเกษมละตรง BTS บางว่านี่แหละนะฮะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงสายๆที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของรถรับส่งนักเรียนนะกับเรื่องราวของรถรับส่งนักเรียนเห็นบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยสถิติปี69นี่จะมากขึ้นหรือว่าจะน้อยลงนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาผู้บริโภคนะฮะกับทางคุณคงศักดิ์ชื่นไก่ลาสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับจากสถานการณ์อุบัติเหตุของรถรับส่งนักเรียนในปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะท่านผู้ช่วยเชิญเลยฮะ
2: ครับก็ต้องอาจจะบอกว่ามีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ค
2: ือถ้าจากดูข้อมูลจากสถิติประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับ67 68ก็อยู่ประมาณ40ครั้งแล้วก็ประมาณ30ครั้งนะครับแล้วก็ในปี69นี่นะครับตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็กระโดดมาเดือนพฤษภาคมเนี่ยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลก็คือ12ครั้งแล้วนะครับก็เรียกว่ามีตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะใน12ครั้งเนี่ยก็มีน้องนักเรียนเสียชีวิตไป1คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ160กว่าคนนะครับซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าอยากจะสะท้อนเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของเด็กนักเรียนครับ
0: ส่วนมากนี่อยู่ระดับชั้นไหนครับตรงนี้เรามีเรคคอร์ดไว้มั้ยฮะ
2: ต้องบอกว่าข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยเป็นข้อมูลเก็บสถิติอุบัติเหตุจากข่าวออนไลน์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเรื่องรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างเด็กชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยมต้นนะครับเพราะว่าคิดว่ามัธยมปลายก็อาจจะมีครับแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยครับ
0: ประถมก็ประมาณสัก 7-8 ขวบนะฮะจนถึงประมาณสัก
2: 13-14 ใช่เพราะว่าจริงๆรูปแบบการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าในระบบส่วนภูมิภาคเนี่ยการเดินทางของเด็กนักเรียนก็ต้องเริ่มเดินทางตั้งแต่เด็กชั้นประถมเพราะว่าถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยก็อยู่ในศูนย์เด็กเล็กครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูประมาณการตั้งแต่ประมาณป.3 ป.4 ขึ้นไปอะไรเงี้ยจนถึงชั้นมัธยมครับ
0: ครับครับแล้วทางสภามีการเสนอแนวทางแก้ไขยังไงบ้างไหมครับตรงนี
2: ้ก็ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการเดินทางของเด็กนักเรียนใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ประเด็นนึงที่เรามองว่าจริงๆเราพบว่าปัญหาใหญ่ก็คือรัฐเองเนี่ยไม่มีจำนวนรถที่แท้จริงครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามีรถที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยต
0: ้
2: องบอกแบบนี้ก่อนครับว่ารถรับส่งนักเรียนเนี่ยมีเยอะมากนะเป็นรถรับจ้างแต่ที่ขึ้นทะเบียนกับขนส่งทางบกเนี่ยมีประมาณปีหนึ่งประมาณ 5,000 คันนะครับแต่เราเชื่อว่ามีรถมากกว่า 40,000 คันหรือมากกว่านั้นที่วิ่งรับส่งเด็กโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนครับเพราะอันนี้คือเป็นโจทย์ใหญ่ของทางกรมการขนส่งทางบกที่เราพยายามพูดอยู่เสมอว่ากรมการขนส่งทางบกต้องมีจำนวนรถที่แท้จริงก็คือรถที่ขึ้นทะเบียนมีอยู่ประมาณเท่านี้รถที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนมีเท่าไหร
0: ่
2: นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างครบถ้วนผมคิดว่านี้เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่ามันก็จะนำไปสู่ว่ารถส่วนใหญ่ไม่ขึ้นทะเบียนครับหมายถึงอะไรครับคนรถส่วนใหญ่ไม่ขึ้นทะเบียนแสดงว่าเราไม่รู้เลยว่าเขามีประกันภัยหรือเปล่ารถเขาถูกระเบียบหรือเปล่ารถเขาต่อเติมตกแต่งดัดแปลงหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับ
0: อะไรเป็นอุปสรรคทำให้รถเหล่านั้นถึงหลุดรอดไปได้อะ
2: ก็ต้องยอมรับครับว่ากฎหมายกฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยเป็นเชิงการบังคับซะส่วนใหญ่นะครับ แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกฎหมายระเบียบเหล่านี้ไม่อาจจะไม่สอดคล้องกับวิถีการใช้งานจริงๆเช่น เราต้องการรถตู้ที่เป็นเบาะแบบที่เรานั่งรถตู้โดยแบบโดยทั่วไปเป็นเบาะขวางไม่เกินที่นั่งเท่านี้แต่ในสภาพความเป็นจริงก็คือเขาต้องรับเด็กจำนวนมากกว่าจำนวนที่นั่งเขาก็ไปดัดแปลงถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งหรือแม้แต่เรื่องของการต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ฟิล์มติดเนี่ยรถตู้เนี่ยเขาก็ต้องการติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนภายแบบในตัวรถแล้วก็เปิดแอร์ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าปิดมืดเกินไปเนี่ยมันก็เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเด็กถูกไหมครับเสียงต่างเหล่านี้ก็เป็นระเบียบหรือแม้แต่ในบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่สามารถใช้รถตู้หรือรถสองแถวได้เขาต้องใช้เป็นรถหกล้ออันนี้ก็กฎระเบียบก็อาจจะไปไม่ถึงครับเพราะงั้นอันนี้ผมว่าก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในเรื่องของกฎระเบียบในแนวทางปฏิบัติครับ
0: เหมือนกับว่าเป็นพวกหารายได้เสริมไหมคือมันไม่ใช่แบบออกแบบมาไม่ได้ถูกออกแบบมาเรื่องของความปลอดภัยระบบเซฟตี้ของตัวรถบนรถต่างๆอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอก
2: ครับก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องรถรับส่งนักเรียนไม่ใช่อาชีพที่ต้องวิ่งทั้งวันครับเป็นอาชีพที่วิ่งเช้าเย็นเพราะฉะนั้นกลางวันเขาอาจจะอยากเอารถไปขนสินค้าไปโน่นไปนี่บ้างแต่พอกฎหมายออกแบบมาว่ารถสองแถวต้องมีที่กั้นปิดท้ายโน่นนั่นนี่เขาไม่สามารถไปใช้งานอื่นได้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ไม่มีใครส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่เข้าระบบรวมถึงรถส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถูกเกณฑ์ของตังของไม่ถูกกฎระเบียบของทางกรมการขนส่งทางบกด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีการวิ่งรับส่งแบบรถนอกระบบแทนก็เลยเป็นปัญหาว่ารถที่ขึ้นทะเบียนมีน้อยครับ
0: มีเรื่องของระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันไหมฮะเขาสามารถทำได้ยังไงบ้างให้มันถูกต
2: ้
0: อง
2: เช่นอะไรครับ
0: ให้มันถูกต้องว่าถ้าสมมุติว่าเราจะอยากจะมาลงทะเบียนแต่ว่าเราติดตรงที่ว่าฟิล์มเราดำไปเราอยากจะถอดเบาะออกแต่มันก็ติดเรื่องที่ว่าเราจะต้องไปรับส่งผู้โดยสารเดินทางต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเนี้ยไม่ควรมารับส่งนักเรียนเลยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงท่านผู้ช่วย
2: คือจริงๆก็ต้องก็คือเราคิดว่าเรื่องไหนที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยรัฐไม่ควรละเลยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกก่อนนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องความสำคัญเรื่องระบบเบรกระบบการที่เรื่องที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยรัฐไม่ควรละเลยตรงนั้นแต่ผมคิดว่าแนวทางมันอาจจะต้องเริ่มจากการที่รัฐเนี่ยต้องลดช่องว่างระหว่างรัฐกับผู้ให้บริการก่อนครับเช่นเลิกทำให้ผู้ให้บริการเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าฉันเปิดเผยตัวฉันจะถูกจับฉันจะถูกเรียกไปปรับซึ่งตอนนี้ก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องถอยห่างจากระบบหนีออกไปเรื่อยๆนะก็เลยทำให้เคยเห็นเหตุการณ์ไหมครับว่าถ้ามีการตั้งด่านตรวจเนี่ยคนขับรถรับส่งนักเรียนก็จะปล่อยเด็กนักเรียนตรงในจุดที่ก่อนตรวจให้เด็กเดินมาโรงเรียนเองกรณีแบบนี้ก็เคยมีนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดว่าที่รถหน่วยงานเราก็ไปตั้งเลือกตั้งด่านเป็นการเฉพาะกิจแทนที่จะทำความเข้าใจกับเขานี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตนะครับรวมถึงกรณีที่ถ้าเคยมีเหตุการณ์ว่าบางพื้นที่เอาจริงอ่ะจับปรับก็อาจจะมีการเคยมีเหตุการณ์ที่ไปรวมกลุ่มกันกดดันหน้าสำนักงานขนส่งก็เคยมีซึ่งเรารู้สึกว่าแบบนี้ต่างฝ่ายก็ต่างถ้าพูดเป็นแบบภาษาแบบโดยทั่วไปคือจับเด็กเป็นตัวประกันใช่ไหมครับทั้งที่เรื่องความปลอดภัยคุณจะต้องมาเป็นอันดับแรกเพราะงั้นผมคิดว่ารัฐเองต้องทลายข้อจำกัดตรงนี้ก่อนด้วยการค่อยๆดึงผู้ประกอบการผู้ให้บริการเข้ามาสู่ระบบนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับแก้ไปทีละเช่นจุดนี้เขายังไม่สามารถปรับปรุงได้เราให้เวลาเขาในการเปลี่ยนผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้ไม้แข็งอย่างเดียวผมคิดว่ากรณีแบบนี้น่าจะใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้ารัฐเข้มงวดเกินไปผู้ประกอบการประท้วงหยุดเนี่ยผลจะตกอยู่ที่ใครครับตกอยู่ที่เด็กไม่สามารถเดินทางได้เพราะรัฐก็ไม่มีรถรับส่งเด็กให้เขาถูกไหมครับ
0: นอกจากตัวรถแล้วเนี่ยที่สามารถต้องผ่านการตรวจสอบนะตัวคนขับเองตรงนี้ท่านผู้ช่วยมองยังไง
2: ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับคือเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้อาชีพรถรับคนขับรถรับส่งนักเรียนเขามีมาตรฐานเนาะจากที่เราคุยส่วนใหญ่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่อาจจะแบบเกษียณแล้วด้วยหรือว่าอาจจะไม่มีอาชีพเนาะแล้วก็มาขับรถรับส่งเรียนเพราะว่าเป็นอาชีพที่ขับแค่เช้าเย็นอะไรต่างๆแต่ว่าเงื่อนไขระเบียบก็มีนะครับเช่นต้องมีใบขับขี่สาธารณะกี่ปีหรือมีใครหรือมีไปหรือมีใบขับขี่ส่วนบุคคลมาแล้วกี่ปีอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นบทบาทก็เชื่อมโยงไปกับแรกแหละครับเรื่องการขึ้นทะเบียนรถเนาะมันก็ต้องทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนขับเหล่านี้มีคุณภาพมีมาตรฐานที่เพียงพอในการที่จะต้องมารับส่งเด็กนักเรียนซึ่งอันนี้ไม่ต่างกับการที่ขับรถสาธารณะนะครับ หมายถึงอะไรครับเขาไม่ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวซึ่งมีเขานั่งอยู่บนรถคนเดียวเนาะเขามีชีวิตน้อยๆอีกประมาณ 10-20 ชีวิตที่อยู่บนรถเขาเพราะงั้นผมคิดว่าเงื่อนไขสำคัญก็คือเขาไม่ควรแตกต่างจากเรื่องการขับขี่รถสาธารณะคือต้องมีใบขับขี่สาธารณะมีการผ่านการอบร
0: ม
2: ถูกไหมครับมีการตรวจสุขภาพอะไรต่างๆประจำปีซึ่งนี้เป็นเงื่อนไขที่สภาผู้บริโภคเห็นสมควรที่จะต้องทำเรื่องนี้ครับ
0: ครับมานอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่รับฟังอยู่เชิญได้เลยนะครับท่านผู้ช่วยครับ
2: ครับผมก็อยากฝากแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วการให้ความสำคัญกับการเดินทางของเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าที่ของขนส่งไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจเท่านั้นนะครับแต่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยครับนะครับผมคิดว่านี่เรื่องสำคัญเลยเพราะว่าบุตรหลานเนี่ยจะปลอดภัยก็ต้องมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นคนชี้นำชักนำพาใช่ไหมครับเพราะงั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ตรวจสอบนิดหน่อยนะครับว่ารถรับส่งนักเรียนที่ลูกหลานตัวเองขึ้นเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าเชื่อมกับคุณครูกับโรงเรียนนะครับนี่เรื่องที่สำคัญแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดเทอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เน้นเรื่องความปลอดภัยในเรื่องนี้แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่อยากถามเรื่องนี้ก็สามารถติดต่อมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร1502ได้ครับ
0: 1502นะครับ
2: ใช่ครับโทรมาได้เลยครับเป็นสายด่วนสอบถามเรื่องนี้ได้เลยครับ
0: อันนี้ตลอด24ชั่วโมงไหมครับ
2: ขอเป็นเวลาทำงานแล้วกันนะครับ
0: 9โมงถึ
2: ง5โมงเย็นครับ
0: 9โมงถึง5โมงเย็นทุกวันไหมครับ
2: ครับเสาร์อาทิตย์ครับไม่ใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์ขอหยุดครับ
0: โอเคจันทร์ถึงศุกร์เราช่วยประชาสัมพันธ์
2: ให้ด้วยติดตามผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์สภาองค์กรของผู้บริโภคครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเผื่อว่าท่านใดฟังอยู่แล้วเกิดมีข้อสงสัยอยากจะซักถามเพิ่มเติมนะฮะ1502จันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. ถึง 5:00 น. 5:00
2: น. ครับแล้วก็เว็บไซต์สภาองค์กรของวิโภคได้เลยคร
0: ับได้ครับขอบคุณมากๆท่านผู้ช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ช่วยเลขาอนุการคณะอนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาผู้บริโภคนะครับคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาศนะฮะ1502นะครับจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นนะฮะก็เป็นเบอร์สายด่วนของเขาเดี๋ยวพักตรงนี้กันสักครู่หนึ่งกลับมาอีกทีนึงเนี่ยเรามีเรื่องราวต่อเนื่องกันที่น่าติดตามและน่าสนใจนะฮะทางคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองทั้งหลายตอนนี้เนี่ยลูกๆหลานๆนะบุตรหลานเนี่ยเปิดเทอมกันแล้วนะแล้วก็เรื่องของเวลารับส่งบุตรหลานเนี่ยบางท่านให้ขึ้นรถโรงเรียนคราวนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เรื่องของความปลอดภัยนะฮะล่าสุดนี่ทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขามีการสร้างความอุ่นใจให้กับท่านผู้ปกครองนะฮะโดยมีการจับมือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเนี่ยแหละเดี๋ยวกลับมาติดตามครับว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นยังไงช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เมื่อสักครู่ที่ทิ้งท้ายกันนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองหลายท่านนะฮะเวลาไปส่งลูกหลานขึ้นรถโรงเรียนก็คงจะอดห่วงไม่ได้นะครับเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นนะครับทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกจะสร้างความอุ่นใจให้กับท่านผู้ปกครองโดยการจับมือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นเตรียมผลักดันให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติกันเลยทีเดียวครับซึ่งได้มีการสั่งการให้คุมเข้มมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะฮะในหลายด้านทั้งการตรวจสภาพรถโดยเฉพาะระบบเบรกต้องสมบูรณ์ 100% นะการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการควบคุมเช่นระบบ GPS และ DLT GPS Notice นะฮะการพัฒนาคนขับและผู้ประจำรถรวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง schoolbussafety.dlt.go.th ส่วนรายละเอียดและมาตรการความปลอดภัยในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามฟังเสียงสัมภาษณ์กับทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกันเลยครับ
1: กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้นะครับก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถนะครับของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษานะครับก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพก็จะเร่งรัดให้มามีการตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับจากนี้ไปก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับให้กับโรงเรียนต่างๆในกรณีที่ท่านเนี่ยจะไปทัศนศึกษาเนี่ยท่านสามารถส่งข้อมูลแล้วก็สามารถร้องขอกับขนส่งจังหวัดได้ว่าต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปช่วยท่านในการตรวจดูสภาพรถเบื้องต้นคำว่าตรวจดูสภาพรถเบื้องต้นเนื่องจากว่าอย่างนี้นะครับรถทุกคันเนี่ยจะต้องมีการตรวจสภาพตามรอบอยู่แล้วถึงจะสามารถใช้เป็นรถทัศนศึกษาได้ดังนั้นการไปตรวจสภาพที่หน้างานหมายความว่าที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการตรวจสภาพเบื้องต้นอย่างเช่นว่าดูว่าลมยางเป็นยังไงประตูหนีไฟโอเคไหมอุปกรณ์นะครับในการทุบกระจกครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะสามารถดำเนินการได้โดยทางขบนะครับก็จะมีการจัดสรรเบี้ยเลี้ยงเนาะก็จะต้องมีการจัดสรรเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ที่ออกไปให้ความรู้นะครับเป็นตัวสภาพนอกสถานที่ให้นอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีการดำเนินการนะครับให้ความรู้ในระดับสถานศึกษาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำใบขับขี่ในเรื่องของการอบรมการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในท้องถนนนะครับอันนี้ระยะสั้นนะครับส่วนระยะกลางต่อจากนี้เนี่ยก็จะพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับกระทรวงศึกษาในเรื่องของวินัยและก็ความปลอดภัยในการใช้ถนนนะครับแนวคิดอีกอย่างนึงนะครับก็คือเราก็ยังมีแนวคิดว่าเราอยากจะใช้งบประมาณบางส่วนจากป้ายวงกลมที่มีการสนับสนุนให้กับท้องถิ่นเนี่ยเอามาพัฒนารถรับส่งนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับแล้วก็มีความมุ่งหวังนะครับอยากจะให้เรื่องรถนักเรียนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปทำแนวทางนะครับไปทำแนวทางมาว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมเรายังพบอีกว่าในความพยายามที่ผ่านมาเนี่ยการที่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆให้นำรถที่ใช้รับส่งนักเรียนเนี่ยทั้งในส่วนของโรงเรียนทั้งในส่วนของเอกชนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อใช้ในการที่ไปตรวจตราดูเรื่องความปลอดภัยเนี่ยยังมีการดำเนินการที่ยังไม่มากเท่าใดนักนะครับน่าจะประมาณสัก 30% ใช่ไหมครับน่าจะประมาณ 30% ได้นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จึงให้แนวทางไปว่าขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปเร่งรัดจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาติดตามผลวันที่18เดือนหน้า นะครับ19วันที่19เดือนมิถุนาก็จะมีการติดตามก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในการให้แนวทางไปก็จะไม่ใช่เฉพาะให้แนวทางแล้วก็ไปทำแต่ว่าจะมีกำหนดระยะเวลาเพื่อจะติดตามผลความคืบหน้าของงานด้วยครับ
0: เรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยก็ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกก็ได้เห็นถึงความสำคัญมีการสร้างความอุ่นใจให้กับท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มีการยกระดับเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติด้วยนะครับขอบคุณกรมการขนส่งทางบกครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของข้อมูลทางหลังไมค์เมื่อครู่นะครับรับแจ้งจากคุณวิชาญเป็นเรื่องของการจราจรนะครับบอกว่าบรมราชชนนีครับรถยังเคลื่อนตัวได้นะเป็นช่วงแถวสาย1เป็นช่วงแถวชิมพลีไม่มีปัญหานะเรื่องของการจราจรทั้ง2ฝั่งแต่มีปัญหากับแดดนะพี่วิชาญ93บอกว่าแดดร้อนมากนะครับคุณไก่บางบอนรถจอดเสียกลางสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงเป็นรถบรรทุก4ล้อใหญ่นะก็บอกว่าจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีกระบะอีกคันนึงนี่ก็จอดอยู่ด้วยนะฮะเราประสานงานสน.ทุ่งมหาเมฆรับทราบการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับต้องเบี่ยงหลบกันนะกลางสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงนะเป็นฝั่งที่มาจาก5แยกนาละนองที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเชื้อเพลิงนะครับกลางสะพานเลยก็บอกว่ามีบรรทุก4ล้อใหญ่จอดเสียอยู่นะครับอยู่เลนซ้ายแล้วก็มีกระบะอีกคันนึงน่าจะจอดช่วยเหลือกันนะสำหรับจุดเนี้ยคุณชัยรัตน์นะบอกว่าลาดพร้าวเป็นฝั่งขาออกนะครับลาดพร้าว71ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางกะปิการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะคุณตู่ระยองมีรถจอดเสียทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่12บวก200เป็นรถมินิบัสสายกรุงเทพสัตหีบจอดเสียยางแตกอยู่เลนซ้ายนะครับก็บอกว่าไม่เห็นผู้โดยสารน่ะก็คาดว่าน่าจะขนถ่ายผู้โดยสารไปกันหมดแล้วนะฮะเราประสานงานไปทางศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีรับทราบการจราจรคุณตู่ระยองบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณพนิตาทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2งามวงวานที่จะมุ่งหน้าประชาชื่นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับคุณธีรศักดิ์ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับ
2: ครับ
0: ครับเห็นบอกว่าแจ้งคนหายนะครับ
2: ครับ
0: ครับคนหายชื่ออะไรอ่ะครับพี่ธีรศักดิ
2: ์คุณสาวนีเจริญขาวครับ
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 68ครับ
0: หายออกจากที่ไหนไปครับเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงครับ
2: สถานีขนส่งสายใต้ใหม
0: ่ขนส่งสายใต้ใหม่กี่โมงครับวันไหน
2: วันนี้ครับประมาณ 11:54 น.
0: 11:54 น.วันนี้นะครับตรงบรมเหรอฮะ
2: ครับตรงหน้าห้างสายใต้ใหม่เลย
0: เส้นบรมใช่ไหมครับบรมราชชนนี
2: ใช่ครับเส้นบรม
0: อ๋อครับแต่งกายยังไงครับวันนี้
2: อันนี้ใส่เสื้อเขาใส่เสื้อซ้อนกัน3ตัวแต่เป็นข้างนอกเป็นเสื้อกันหนาวสีชมพูแขนยาว
0: เสื้อ
2: กางเกงขายาวสีเขียวเข้มๆ
0: กางเกงขายาวนะครับสีเขียวเข้มสูงประมาณเท่าไหร่ครับคนหาย
2: 150
0: ประมาณ150รูปร่างเป็นยังไงครับอ้วนท้วมผอมสองส่วน
2: ผอมครับน้ำหนักแค่44
0: อ๋อผิว
2: 150
0: ผิวอะครับ
2: ขาวเหล
0: ื
2: อง
0: ขาวเหลืองนะฮะแล้วใส่รองเท้ายังไงครับเมื่อสักครู่ได้เสื้อกับกางเกง
2: เป็นรองเท้าแตะนะคร
0: ับ รองเท้าแตะ
2: ธรรมดา
0: สีอะไรครับรองเท้าแตะทราบไหม
2: จำไม่ได้
0: ไม่เป็นไรครับ
2: หลายคู่เปลี่ยนใส่เรื่อยๆ
0: แต่ไม่เป็นไรแล้วผมสั้นผมยาวยังไงครับคนหาย
2: ผมยาวผูกผมด้านหลัง
0: มัดผมด้านหลังนะผมสีอะไรครับ
2: ขาวดำ
0: ผมยาวสีขาวดำเนาะ
2: ขาว
0: ต้อง
2: เรื่อง
0: อะไรล่ะปกตินี่มีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักมีญาติอะไรที่คาดว่าจะไปหาไหมคร
2: ับอ๋อไม่มีครับไม่มีเขาจะอัลไซเมอร์เขาจะเลื่อนลอยไปเรื่อย
0: ๆหลงลืมใช่ไหมครับ
2: หลงลืมครับเป็นอัลไซเมอร
0: ์รุนแรงไหมครับพูดคุยสอบถามรู้เรื่องไหมครับรู้จักชื่อตัวเองอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ชื่อตัวเองก็พอรู้ครับแต่ว่าพูดอะไรนี่จะเฉย
0: ๆมีชื่อ
2: ตอบตามจะไม่ทูดจะไม่ทำตาม
0: มีชื่อเล่นไหมครับ
2: ชื่อเล่นชื่ออ้อมครับ
0: คุณอ้อมนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าถามว่าใช่คุณอ้อมไหมนี่เขาตอบได้ไหมครับเขาจะคุยเขาจะคุยด้วยไหม มีชื่อเล่นไหมครับ
2: ชื่อเล่นชื่ออ้อมครับ
0: คุณอ้อมนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าถามว่าใช่คุณอ้อมไหมนี่เขาตอบได้ไหมครับ

0: แล้วก็มีตำรวจสนบางกอกใหญ่พามาส่งให้ที่สำนัก
1: เรานี่แจ้งความลงบันทึกประจำวันหรือยังครับตอนนี
0: ้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ที่ไหนครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่สนอยู่สนตลิ่งชัน
1: สนตลิ่งชันนะครับ
0: ครับ
1: บ้านอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: ตอนนี้พักอยู่ซอยจรัญ57ครับ
1: จรัญ57เดี๋ยวตอนนี้มีข้อมูลตรงไหนที่จะเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อว่าใครอยู่แถวจรัญ57หรือว่าอยู่แถวบนลมเห็นบอกว่าไปดูกล้องเขาขึ้นแท็กซี่ไปด้วยเหรอครับ
0: ก็ดูกล้องที่อาคารที่ใส่ใต้ใหม่แล้วครับดูกล้องไปแค่นั้นไม่มีจะมองเขาจะมาจอดที่ด้านนอกอาคารด้านนอกครับเราต้องตามอาคารนี่จะมองไม่เห็นเล่นทะเล
1: เห็นสีไหมครับ
0: เขียวเหลืองครับเขียวเหลือง
1: เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองที่เขาขึ้นไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แท็กซี่เขียวเหลืองแต่ไม่ทราบทะเบียนเนาะ
0: ไม่ทราบทะเบียนครับ
1: โอ้มีสตางค์ติดตัวไหมครับ
0: อาจจะมีเศษสตางค์อยู่ที่นิดหน่อย
1: มีโทรศัพท์มือถือพกไปไหมครับ
0: มือถือก็อยู่ที่ผมมาตอนนี้ตอนนั้นครับไม่ได้ถือไปด้วย
1: มีเอกสารติดตัวไหมครับบัตรประชาชนพวกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่บัตรประชาชนอาจจะไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: แล้วอย่างนี้ตังจะพอจ่ายค่าแท็กซี่ไหมครับถ้าเขาขึ้นแท็กซี่ไป
0: คงจะไม่พอแล้วครับ
1: ไม่น่าจะพอเนาะตอนที่ขึ้นแท็กซี่ไปตอนนั้นกี่โมงได้ครับ
0: 11:54 ครับดูจากกล้องวงจรปิด
1: โอเค11:54 เรียกจากตรงบนลมเลยใช่ไหมฮะด้านหน้าเลย
0: ด้านหน้าห้างเลยคร
1: ับ ด้านหน้าเนาะด้านหน้าขนส่งสายใต้ใหม่ตรงบนลมอะนะ
0: ใช่ครับ
1: ตร
0: งป้ายรถเมล์เลย
1: เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำให้นะครับคุณธีรศักดิ์มีข้อมูลตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกเหนือจากนี้ครับ
0: ผมจะไม่มีข้อมูลอยู่แค่นี้ครับ
1: ปกติอยู่ที่บ้านกับคุณธีรศักดิ์แล้วมีลูกๆหลานๆด้วยไหมครับที่อยู
0: ่ไม่มีครับไม่มี
1: อยู่กันสองท่านเหรอครับ
0: ครับ
1: ครับครับยังไงเอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
0: ครับครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์นะครับแจ้งภรรยาหายเนื่องจากว่าภรรยาท่านเนี่ยมีอาการหลงลืมนะครับเป็นอัลไซเมอร์นะท่านชื่อสวนีเจริญขาวชื่อเล่นชื่อคุณอ้อมอายุ68ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมยาวนะครับเป็นผมขาวสลับสีดำละแล้วก็มัดผมนะฮะลวกไปด้านหลังนะฮะมีอาการหลงลืมนะครับที่สำคัญคือท่านมีอาการหลงลืมลักษณะการแต่งกายเนี่ยสวมเสื้อกันหนาวสีชมพูแขนยาวกางเกงขายาวสีเขียวเข้มรองเท้าแตะแต่ไม่ทราบสีนะครับหายไปที่หน้าขนส่งสายใต้ใหม่ที่บรมตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตอน 11:54 วันนี้นะฮะเห็นว่าขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองไปแต่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนพอจะมีสตางค์ติดตัวอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโทรศัพท์บัตรเอกสารต่างๆที่ระบุชื่อตัวเองเนี่ยไม่มีนะฮะแจ้งความไปที่สน.ตลิ่งชันบ้านเขาเนี่ยจริงๆอยู่ที่จรัญซอย57นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็หายไปอีกนะครั้งที่แล้วเนี่ยบังเอิญนะครับไปเจอพลเมืองดีไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็เลยกลับมาบ้านถูกอันนี้เป็นภาพเมื่อคราวก่อนที่บอกว่าพัดหลงไปแล้วก็ไปอยู่ที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งอันนี้เป็นภาพครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วที่พัดหลงไปแล้วก็ไปเจอเนี่ยเจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ยเขาเป็นพลเมืองดีนะครับก็เลยได้พูดคุยกับทางเจ้าของร้านในตอนนั้นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพาตัวไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนเนื่องจากว่าคนหายท่านมีอาการหลงลืมแล้วนะครับเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะแต่ว่ายังพอทราบอยู่ว่าตัวเองเนี่ยชื่ออ้อมนะถ้าใครเจอหญิงลักษณะดังกล่าวนะครับใส่เสื้อทับกันหลายชั้นนะประมาณ3ชั้นนะเมื่อสักครู่ที่ฟังจากสามีเล่าให้ฟังเนี่ยเขาใส่เสื้อทับกันประมาณ 3-4 ชั้นนะแล้วด้านนอกสุดเนี่ยจะเป็นเสื้อกันหนาวสีชมพูแขนยาวกางเกงขายาวสีเขียวเข้มแล้วก็รองเท้าแตะนะฮะถ้าพบเห็นหญิงลักษณะดังกล่าวอยู่ที่ไหนเนี่ยช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับครอบครัวไหนบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องของความจำอัลไซเมอร์ติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความจำหลงลืมมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหาย

กับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใช้ดอกจัน1808โทรฟรีนะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทั้งเครือข่าย AIS ทั้ง True Detect กดดอกจันตามด้วยหมายเลข1808แล้วกดโทรออกไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบอกเจ้าหน้าที่หลังใหม่เลยลงทะเบียนหลงลืมนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามข้อมูลก็ลงทะเบียนฟรีสติกเกอร์เข็มกลัดติดเสื้อไม่ต้องเดินทางมารับเดี๋ยวเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่เลยนะครับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยครับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสุริยะยืนยันร่างกายกลับมาเกือบ 100% พร้อมทำงานต่อคาดอาการป่วยมาจากหลายสาเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สุริยะเผยอาการวูบหลังทำงานหนักตอนนี้ร่างกายกลับมา 80% แล้วคาดเกิดจากหลายสาเหตุเตรียมกลับไปเช็คร่างกายเพิ่มยันสุขภาพแข็งแรงพร้อมทำงานต่อคุณยุวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงอาการป่วยของตนเองหลังเมื่อวันนี้หมดสติเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีว่าหลังจากได้พักผ่อนก็รู้สึกดีประมาณ 80% ส่วนแพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นั้นนายสุริยะระบุว่าขณะนี้แพทย์ที่ทำการตรวจที่จังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้แต่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาตนก็จะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งส่วนสาเหตุของอาการป่วยนั้นน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นหลักและอากาศร้อนด้วยสำหรับที่หลายคนค่อนข้างกังวลเพราะในข่าวระบุว่าต้องทำ CPR ในขณะที่เข้าโรงพยาบาลด้วยนายสุริยะระบุว่าตนไม่อยากย้อนกลับไปพูดพอพูดไปแล้วก็เสียวแต่ก็ผ่านไปด้วยดีพร้อมยืนยันว่าสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรงดีสามารถทำงานได้ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความมาให้กำลังใจอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเตือนประชาชนในพื้นที่2อำเภอพบช้างป่า6ตัวเข้ามาหากินในพื้นที่หลังเหตุป่าเริ่มออกรับฤดูฝนจำนวนมากคุณรงค์ป้องเศร้ารายงานค่ะ
6: นายนเรศชมบุญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้เห็ดที่อยู่ตามป่าธรรมชาติได้เริ่มออกและประชาชนที่อยู่ใกล้ป่าได้เข้าไปหาเห็ดเพื่อจำหน่ายและนำกลับมารับประทานซึ่งขณะนี้ในพื้นที่มีช้างป่าเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตอำเภอสีชมพูจำนวน5ตัวและอำเภอภูผาม่านจำนวน1ตัวซึ่งช้างป่าจะหากินจะนอนตามป่าชุมชนหรือตามเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในการเข้าหาของป่าในพื้นที่ที่มีช้างป่าเข้าไปพักอาศัยอยู่ซึ่งขนาดนี้มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติภูเวียงและอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าโดยเฝ้าระวังในพื้นที่ดังกล่าวโดยมีการประสานไปยังผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเพื่อแจ้งให้ทราบพิกัดช้างป่าได้เข้าพักอาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ดรป้องเศร้ารายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
7: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: อำพลฟู้ดครับขอเชิญชวนทุกท่านสำหรับท่านใดที่สนใจร่วมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานมหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภายใต้แนวคิดไทยเทสครับฟิวเจอร์เรดี้รสชาติไทยพร้อมสู่อนาคตครับปีนี้อำพลฟู้ดยกทัพผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารไทยมาเปิดตัวอย่างครบครันครับโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่รอยไทยแบรนด์แกงไทยที่บริษัทตั้งเป้าผลักดันสู่แบรนด์แกงไทยอันดับ1พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ของแบรนด์ชาวเกาะแบรนด์กะทิระดับโลกของคนไทยที่มาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่สดใสทันสมัยผ่านคาแรคเตอร์ลุงพร้าวรวมถึงการเปิดตัวชาวเกาะเฟรชน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มที่เตรียมรุกตลาดประเทศไทยและสินค้าใหม่อีกมากมายครับพบกันได้ที่บูธอัมพลฟู้ดฮอลล์10 Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569โดยรอบเจรจาธุรกิจจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมและรอบจำหน่ายปลีกวันที่30พฤษภาคม2569ครับแล้วพบกันครับอัมพลฟู้ดฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงได้พูดคุยนะฮะกับทางด้านของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเรื่องของรถโม้ปูนที่บอกว่าเบรกไม่อยู่แล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายของวันนี้ที่บริเวณทางลงตรงบางว่าราชพฤกษ์ที่มาจากสวนเรียบนะฮะมาทางด้านของตัดเพชรเกษมจะเป็นทางลงพอดีแล้วก็จะเป็นโค้งซ้ายก่อนถึงโค้งซ้ายเข้าเพชรเกษมประมาณ 10-20 เมตรนะเห็นเจ้าของคลิปเมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมกันละแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะที่บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์พอดีเลยในช่วงจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงสายเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมพูดคุยกันนะครับว่าเรื่องราวระหว่างช่วงเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นมายังไงนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางนี้มากน้อยบ่อยขนาดไหนเมื่อสักครู่คุยกับเจ้าของคลิปที่เกิดเหตุคุณพิพัฒน์นี่เขาบอกเขาใช้ทุกวันน่ะใช้มาประมาณ 3-4 ปีละนะต้องส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็เป็นทางผ่านสำหรับที่ทำงานด้วยก็บอกว่าเหตุการณ์นี้น่าตกใจมากนะครับสำหรับเมื่อช่วงสายที่เกิดขึ้นของวันนี้แต่ว่าตัวคุณพิพัฒน์แล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนไม่ได้เป็นอะไรนะฮะมีสายจากทางคุณหลุยนะฮะสวัสดีครับคุณหลุยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณหลุยหายตกใจหรือยังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3: ยังไม่หายตกใจเลยครับพี่เพราะว่าเห็นกับตาเลยเราไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะ
2: เราอยู่ใกล้ประมาณไหน
3: อยู่ใกล้เลยค่ะพี่หนูจะอยู่ทางซ้ายมือตรงสกายวอล์กอะค่ะ
2: ตอนนั้นเราทำอะไร
3: ก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าค่ะพี
2: ่อยู่ด้านของเพชรเกษมหรอ
3: ใช่ใช่ค่ะ คือทางด้านหน้าค่ะพี
2: ่แล้วตอนนั้นประมาณสักกี่โมง
3: ช่วงจะใกล้ประมาณ8โมงแล้วค่ะ
2: 8โมงเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเราได้ยินเสียงอะไรเราเห็นอะไรภาพ
3: ก็คือเบื้องต้นหลุยก็เดินมาปกติอะค่ะพี่ทุกวันก็คือได้ยินเสียงเขาบีบแตรมาแล้วหนูก็เลยหันไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมเขาถึง
2: เขาบีบยังไงเขาบีบแบบบีบหยุดบีบหยุดหรือว่าบีบทีเดียวยาวๆ
3: ไม่ได้บีบหยุดค่ะพี่เขาบีบรัวเลยค่ะเหมือนประมาณว่าเหมือนจะบอกให้คนข้างหน้าให้หลบแต่มันไม่สามารถหลบได้ไงค่ะพี่เพราะว่ารถข้างหน้าเขาจอดรอไฟแดงอยู่อะค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อคร
3: ับ ใช่แล้วทีนี้หนูก็คิดในใจวิชนแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็ชนจริงๆเขาก็ชนกับรถกระบะตู้อะค่ะพี่แล้วเขาก็หลบไปทางด้านขวาหนูคิดในใจทางด้านขวามีมอเตอร์ไซค์ยังไงเหยียบมอเตอร์ไซค์แน่ๆแต่มอเตอร์ไซค์เขาไม่โดนไงก็เลยแบบโชคดีมากเลยค่ะ
2: โอ้โหเสียงมันดังแบบสนั่นเลยไหมตอนนั้น
3: ใช่ใช่ค่ะพี่หนูไปยืนสองอยู่ไม่รู้จะทำยังไงเลยอย่างเงี้ย
2: ตอนนั้นเราอยู่กับใครอะคุณหลุย
3: เดินเดินอยู่คนเดียวค่ะแต่ก็มีคนที่เขาเดินจะไปขึ้นรถไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะคะพี
2: ่แล้วทำยังไงตกใจกันหมดเลยช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหมดเลย
3: ใช่เขาก็มายืนคุยกันแต่หนูก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไปอยู่ตอนที่เขาชนแล้วค่ะพี
2: ่อ๋ออ๋อ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: โอ้แล้วนานไหมกว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเคลื่อนย้าย
3: อันนี้ก็น่าจะสักพักนึงนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่รอตรงนั้นนะคะเพราะว่าต้องรีบไปทำงานนะคะพี
2: ่
3: ก็ยืนอึ้งอยู่สักพักนึง
2: นานประมาณ10 นาที 15 นาทีได้ไหม
3: ประมาณของหนูประมาณ10 นาทีแล้วหนูก็ค่อยเดินไปต่อเพราะว่ารู้สึกว่าหมดแรงเดินไม่ไหวเพราะว่ามันช็อกไปครับพี
2: ่
3: ใช่แล้วคิดในใจหุ่นรถมอเตอร์ไซค์แบบว่าเขาต้องโดนเหยียบแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหนูเดินมาดูเขาไม่โดนเหยียบก็คือแบบว่าโล่งใจอะค่ะที่เขาไม่เป็นอะไร
2: แสดงว่าเราอยู่บนสกายวอล์คือขนานกับเส้นนี้มาเลยสิ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: มันอยู่ข้างๆกันเลย
3: ใช่ใช่ค่ะในคลิปอะค่ะหนูจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
2: มันไม่ได้ห่างกันเลยนะคือ
3: ไม่ได้ห่าง
2: ใกล้ๆกันนะ
3: ใช่ใช่
2: ปกตินี่ใช้เส้นทางนี้บ่อยไหม
3: ทุกวันค่ะพี่
2: ทุกวัน
3: บ้านอยู่ตรงนั้นใช่
2: กี่ปีแล้วฮะที่ใช้เส้นทางนี้ทุกวัน
3: ก็หลายปีแล้วค่ะ
2: เคยเจออย่างนี้ไหมเหตุการณ์ตรงนี้เคยเจออย่างนี้เลยไหม
3: ไม่เคยค่ะอันนี้ครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้เคยมีชนอีกช่วงหนึ่งตรงช่วงลงตลาดประพฤกษ์นะคะพี
2: ่
3: แต่อ
2: ัน
3: น
2: ั้
3: นไม่เห็นเหตุการณ์ใช่ใช่
2: เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นทางเหมือนกับว่ามันชันลงมาแล้วมันก็เป
3: ็
2: นเหมือนกับว่าพอสุดทางไปพอสุดทางไปเกษมมันจะแบบเป็นโค้งซ้ายไปเข้าไปเกษม
3: เป็นโค้งใช่ค่ะเข้าไปเกษมแล้วช่วงที่เขาจะขับรถที่เขาขับมาจากทางด้านทางสาทรนะคะพ
2: ี่
3: เขาจะขับลงมากันเร็วค่ะใช่
2: โอ
3: ้
2: โห
3: ก็รถเสียหายหลายคันเห็นมีเอาผาด
2: ใช่มีกระบะใช่ไหมกระบะ
3: ใช่เป็นกระบะตู้ค่ะ
2: เป็นกระบะตู
3: ้แล้วก็เหมือนมีโบข้างหน้าค่ะพี่แท็กซี่ข้างหน้า
2: แล้วก็เป็นแท็กซี่สีขาวแล้วก็มีเนี่ยเอาผาดรถตู้สีขาวอีกคันหนึ่งสามคันแน่นอน
3: แล้วก็มีรถติ๋งคันหน้าที่เขามากันไม่ให้แบบไม่โดนมอเตอร์ไซค์อะค่ะ
2: เพราะว่าใครเห็น
3: คือมอเตอร์ไซค์โชคดีมากอะค่ะพี่
2: ใช่คือแบบหวาดเสียวมากเลยนะภาพที่เห็นอะ
3: หนูคิดในใจแบบว่ามอเตอร์ไซค์โดนแน่ๆนะตอนนั้นนะคะ
2: โอ้ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยนะใช้เป็นเส้นทางกลับบ้านตอนนั้นเรากำลังจะไปทำงานเหรอหรือ
3: ใช่ค่ะกำลังไปทำงานครับพี
2: ่โอ้โหฮะโอ้ตอนนี้ก็ยังตกใจอยู
3: ่ยังตกใจอยู
2: ่โอ้แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยพรุ่งนี้เช้าต้องผ่านจุดนี้อีกจะกล้ามอง
3: ต้องผ่านค่ะพี่ขากลับก็ต้องผ่านค่ะ
2: แต่เราก็ เดี๋ยววันนี้ขากลับก็ต้องมาเดินผ่านตรงนี้อีกเหรอ
3: ใช่ใช่ค่ะพี
2: ่
3: หนูว่าเห็นทุกวันเพราะว่ารถเขาจะขับกันมาเร็วมากช่วงที่ก่อนที่เขาจะเลี้ยวเข้าเส้นเพชรเกษม
2: ทำไมเขาถึงมาเร็วอ่ะมันเป็นทางลง
3: มันจะต้องใช่มันจะต้องมีสักวัน
2: เห็นเขาบอกว่าถ้าฝนตกนี่ตรงนี้ลื่นด้วยเหรอเคยเห็นรถแบบเสียหลักลื่นอะไรอย่างงี้ไหมตรงนี้
3: ไม่เคยครับ
2: ยังไม่เคยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นก็ต้องใช้เส้นทางนี้อีกเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะพี่ค่ะกลับหนูก็ต้องเดินผ่านตรงสกายวอล์คตรงที่เดิมอะค่ะ
2: แต่นี่ยังดีนะเขาบอกว่าไม่มีใครบาดเจ็บหนักแค่เพียงแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยกัน
3: ใช่ค่ะใช่ช่วงดีมากเลยค่ะพี
2: ่นั่นน่ะสินะฮะแต่เราก็ไม่ได้ดูจนถึงตอนที่เขาเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะใช่
2: แล้ววันนี้ไปทำงาน
3: แต่หนูคิดว่าอะไรนะคะ
2: ว่ายังไงคุณหลุยว่าไง
3: หนูไม่แน่ใจแต่หนูคิดว่าน่าจะสักพักนึงอะค่ะเพราะว่าตรงนั้นน่าจะมีตำรวจด้วยแต่ไม่แน่ใจว่ามีตำรวจอยู่หรือเปล่า
2: อ๋อพอลงมา
3: ตรงแยกตรงนั้นนะคะ
2: มีป้อมตำรวจใช่ไหมพอลงมา
3: ใช่ค่ะมีป้อมอยู่ตรงขวามือค่ะพี่
2: ค่ะแล้วเช้าๆนี่รถมันเยอะไหมอะตรงเนี้ยปกติ
3: รถเยอะค่ะพี
2: ่ส่วนใหญ่ไปทางไหนไปลงเพชรเกษมกันเนี่ยหรอ
3: ส่วนใหญ่เขาก็จะมุ่งตรงไปทางเส้นสาทรค่ะพี่
2: อ๋อเป็น
3: ใช่แล้วก็ถ้าลงมาทางนี้ก็ใช่ค่ะแล้วก็จะมาเข้าออกทางพิกษิณ
2: โอ้เอ้ยแต่ปกติรถเยอะก็ไม่ได้ขับกันเร็วเนาะ
3: เขาขับเร็วค่ะพี่ช่วงที่เขาจะลงไปทางเดียวเข้าทางพิกษิณอะค่ะขับเร็วขนาดรถติดยังขับเร็ว
2: นั่นน่ะดิเพราะว่าลงไปมันก็เป็นเหมือนเป็นทางโค้งไปพิกษิณไม่ใช่หรอ
3: ใช่ใช่
2: เป็นทางแบบทิ้งลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็โค้งต่อเลยอะ
3: ใช่ค่ะ
2: ฮะนี่น่าหวาดเสียวเหมือนกันนะ
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ฮะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณมากคุณหลุยมีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมหรือไหม
3: ไม่มีแล้วค่ะก็คือแบบว่าต่อให้มอเตอร์ไซค์ก็คือแบบว่าไม่เป็นอะไรอะค่ะก็คือโชคดีมาก
2: เห็นตำรวจเขาบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
3: ใช่ใช่ค่ะน่าจะเป
2: ็
3: น
2: ห่วงผู้หญิงใช่ผู้หญิงคนซ้อนแต่เขาสวมหมวกเนาะใช่ไหม
3: ใช่
2: สวมหมวกอยู่นะ
3: พี่ถ้าสมมติว่าถ้ามันโดนจริงๆอะถ้าเขาสวมหมวกหนูว่ายังไงก็ มาในหลอดอ่ะพี่จากที่เห็นเหตุการณ์นะคะพอเขากลับมาเร็ว
4: มันเป็นทางลาดชันลงมาด้วยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วสุดท้ายคือเขาเบรกได้เหรอหรือว่าเขาไปชนข้างหน้าไอ้ที่สิ้นสุดที่เขาไปจอด
3: เขาไปชนข้างหน้าแล้วเขาก็ไปจอดอีกข้างหน้าหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปเขาเบรกแตกหรือเขาไม่เบรกกันแน่หรือว่าเขาหลับในหรือว่ายังไง
2: แล้วสุดท้ายตอนที่เขาไปจอดตอนที่จะถึงโค้งเข้าเพชรเกษมอันนั้นคือชนไหมคือชนแล้วคาอยู่ไหมหรือว่าเขาเบรกทันหรือยังไง
3: เขาเบรกแล้วเขาก็หยุดตรงนั้นนะคะพี่เขาก็ไม่ได้ไปไหนหนูก็เลยงงว่าสรุปเขาเบรกแตกจริงไหมเพราะว่าถ้ามันเบรกแตกมันก็ต้องไปต่อถูกไหม
2: ใช่
3: เขาหยุด
2: ก็เขาบอกเขาเบรกไม่อยู่นะ
3: ตรงนั้นนะคะ
2: ที่เขาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกเขาเบรกไม่อยู่ก็เลยงงว่าแล้วสุดท้ายคือเขาก็ไปพอชนเสร็จไม่รู้เหมือนกันนะสิแล้วสุดท้ายพอชนเสร็จเขาก็ไปเบรกอยู่ตรงนั้นอ่ะก่อนที่จะออกเพชรเกษมอ่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จอดอยู่ตรงคาอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะเลี้ยว
2: ใช่เพราะถ้าเกิดเขาเบรกไม่อยู่จริงๆนะนี่ถ้าพุ่งไปนี่คือตรงนั้นคือแยกใช่ไหมมันเป็นแยกเพชรเกษม
3: แล้วรถเยอะมาก
2: โอ้โห
3: ค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้กลับเส้นทางนี้อีกเนาะจะถึงประมาณกี่โมงเนี่ยตรงนี้
3: ก็ถึงประมาณทุ่มครึ่งอะค่ะ
2: ทุ่มครึ่งเนาะตอนค่ำๆกับตอนสายๆเนี่ยอันไหนรถเยอะกว่ากันเส้นเนี้ย
3: ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะพี่ถ้าช่วงเย็นจะเยอะกว่าใช
2: ่แล้วความอันตรายของมันเห็นเขาบอกว่ามันเป็น2เลนลงมาแต่ว่าพอสุดท้ายมันจะบีบเหลือเลนเดียว
3: ใช่ค่ะมันเป็นแคบมากค่ะพี่ถนนมันเป็น2เลนก็จริงแต่มันจะแคบค่ะใช่
2: ยังไงวันนี้ขอบคุณมากคุณหลุยนะฮะ
3: ค่ะยินดีค
2: ่
3: ะ
2: ก็เดี๋ยวถ้าขากลับเจอเหตุการณ์อะไรก็แจ้งมากับทางจสร้อยได้นะคุณหลุยนะ
3: ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่มาให้ฟัง สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณหลุยนะฮะพอดีเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาโพสต์ในคอมเมนต์ในโพสต์ของ Facebook Fanpage ของจสร้อยของเราเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เมื่อเช้านะเขายืนช็อกตกใจอ่ะแล้วเขาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยดวงดีมากก็ถ้าเราดูตามคลิปนะก็ต้องบอกว่าดวงดีจริงๆนะที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านี้นะฮะโอ้นะก็เสียหายหนักๆเนี่ยเห็นว่า3คันนะตามที่คุณหลุยเขาบอกเลยเพราะเขาอยู่บนสกายวอล์กไงเขาอยู่ข้างๆเลยเขาจะเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนเลยเพราะเขาอยู่ข้างๆเลยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่คุยกับเจ้าของคลิปอันนี้ก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลยคุณพิพัฒน์อันนี้ก็เคราะห์ดีเหมือนกันที่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนรถนี่ก็เสียหายไม่เยอะแค่กระจกมันพับไปด้านหน้าแค่นั้นเองส่วนตัวรถก็ไม่ได้มีอะไรพังเสียหายยังไงนะฮะ เมื่อสักครู่เรามีประชาสัมพันธ์ตามหาคุณเสาวนีนะหรือว่าคุณอ้อมที่ทางสามีคุณธีรศักดิ์นะฝากประชาสัมพันธ์ตามหาครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละที่เขาหายก่อนหน้านี้โชคดีไปเจอพลเมืองดีร้านเสริมสวยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมารับตัวแล้วก็พาส่งบ้านแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่เขาหายไปเขาหายไปจากที่หน้าขนส่งเสร็จได้ใหม่ถนนบรมตรวจสอบจากในกล้องวงจรปิดเนี่ยปรากฏว่ามีรถแท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ยรับไปนะเขาได้ขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าไม่เห็นทะเบียนนะตามที่ดูจากในกล้องเนี่ยเห็นทางสามีคุณธีรศักดิ์บอกว่าไม่เห็นทะเบียนแต่ว่าเห็นแค่ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะขึ้นไปคุณอ้อมเนี่ยขึ้นไปคุณอ้อมนี่อายุ68ปีนะครับที่สำคัญคือเขามีอาการหลงลืมอ่ะเขามีอาการอัลไซเมอร์นะสูงประมาณ150ซมรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมยาวแล้วก็ผมเนี่ยเป็นสีขาวผสมปนๆกับสีดำนะฮะแล้วก็มัดผมนะฮะที่สำคัญคือเขามีอาการหลงลืมนะเขามีอาการหลงลืมชอบเล่นกับเด็กนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนเดินเข้ามาถามเขาอาจจะไม่พูดคุยด้วยอ่ะนะฮะใส่เสื้อหลายชั้นเลยด้านนอกสุดเนี่ยจะเป็นเสื้อกันหนาวสีชมพูแขนยาวกางเกงขายาวสีเขียวเข้มแล้วก็รองเท้าแตะไม่ทราบสีแจ้งความไปที่สน.ตลิ่งชันนะครับบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่จรัญสนิทวง57แต่ว่าวันนี้ตอนประมาณเกือบเที่ยงอ่ะ 11:54 นาทีเห็นบอกว่าขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองที่หน้าขนส่งแต่ใต้ใหม่ที่บรมถ้าพี่ที่ขับรถแท็กซี่นะครับโดยเฉพาะเขียวเหลืองเนี่ยถ้าจำได้ว่าตอนประมาณ11โมงกว่าๆเกือบเที่ยงเนี่ยรับผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอายุประมาณ68ปีสูง150รูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมดำนะสลับขาวแล้วก็มัดผม ใส่เสื้อกันหนาวสีชมพูแขนยาวกางเกงขายาวสีเขียวเข้มแล้วก็รองเท้าแตะเนี่ยถ้ารับจากขนส่งสายใต้ใหม่เนี่ยตอนเกือบเที่ยงเนี่ยรบกวนช่วยโทรกลับมาหน่อยว่าเขาไปลงที่ไหนเพราะว่าทางสามีคุณธีรศักดิ์เนี่ยบอกว่าเขาไม่น่าจะมีเงินติดตัวเยอะนะนะฮะช่วงนี้มีสายจากทางด้านของเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.บางพลัด10ตำรวจโทวัชรวิทย์นะฮะสวัสดีครับผู้หมู่ฮะผู้หมู่สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ได้ยินครับผู้หมู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับ
5: ตอนนี้ผมเพิ่งออกมาครับมาอีกเหตุนึง
2: แล้วก่อนหน้านี้เป็นใครแจ้งมายังไงอะฮะผู้หมู่ฮะ
5: คือคนแถวนั้นแจ้งมาครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ประธานชุมชนเขาก็เข้ามาดูเขาก็เห็นแล้วจำได้ว่าใครครับ
2: อ๋อเขาแจ้งมาว่าไปเจอที่ไหนอะครับ
5: เจอในวัดบ้านคนหมู่บ้านบ้านคงครับ
2: หมู่บ้านบ้านคง
5: ใกล้ก
2: ับ
5: บ้านมาทานเลย
2: รอแล้วตอนนี้ใครดูแลเขาอยู่ฮะคุณอ้อมเนี่ยใช่ไหม
6: ใช่ครับประธานชุมชนครับดูแลอยู่ครับผม
2: อ๋ออันนี้ผมเรียกสายคุณอะไรครับ
6: แล้วตำรวจรัฐพลครับผม
2: แล้วก่อนหน้านี้เขาแจ้งมาว่ายังไงบ้างครับตอนที่เราเข้าไปดูครับดาบ
6: เขาแจ้งว่ามีคนพะหลงครับคือจะเข้าบ้านเขาอ่ะเขาก็ไปแจ้งมาว่ามีคนพะหลงถามอันนี้แกจำไม่ได้ครับ
2: เหมือนกับว่าให้การไม่รู้เรื่องมีอาการหลงลืมแล้วจะเข้าบ้านคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอฮะ
6: ใช่คร
2: ับอ๋อแล้วหลังจากที่เราเดินทางไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงต่อครับดาบ
6: แล้วผมก็ไอ้เช็คประวัติครับแกก็จำชื่อจำอะไรนี่ผมก็เช็คประวัติแล้วก็ส่งให้ประธานชุมชนดูว่ามีใครแถวนี้ไหมฮะเป็นคนแถวนี้ไหมหรือยังไง
2: แล้วสรุปมีใครรู้จักไหมฮะ
6: ประธานชุมชนรู้จักครับ
2: รู้จักบ้านเลย
6: แฟนใช่ครับแฟนเขาทำขายพระอยู่สายใต้แล้วแกน่าจะขึ้นรถจากสายใต้มาครับแต่แกจำที่พักตัวเองไม่ได
2: ้
6: ซอย57เหมือนกันแต่ว่าคนละที่ครับ
2: มันไกลกันไหมฮะดาบฮะกับที่เขาหลงเนี่ยกับบ้านเขาเนี่ยไกลกันไหมฮะ
6: ก็ประมาณ500เมตรครับ
2: โอ้ก็ไม่ไกลนี่ใช่ไหม
6: ใช่ครับแต่แกจำไม่ได้
2: โอ้เอาแล้วอย่างนี้ใครไปส่งที่บ้านน่ะแล้วสามีเขาทราบหรือยังคะเนี่ย
5: สามีทราบเรื่องแล้วครับเมื่อกี
2: ้
5: โทรติดต่อแล้ว
2: อ๋อผู้หมู่ติดต่อไปทางสามี
6: ประธานชุมชนรับดูแลครับแต่สามียังไม่กลับยังไม่กลับจากสายใต้กำลังกลับ
2: อ๋อเห็นเขาบอกเขาอยู่บ้านกัน2คนด้วยสูงอายุทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะหลักครอบคร
6: ัวใช่ครับ
2: โอ้นี่เป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมที่เขาหายเนี่ย
6: น่าจะประมาณ3ครั้งแล้วคร
2: ับ อ่ะ3ครั้งแล้วเหรอฮะ
6: แกก็หลงลืมเหรอครับ
2: โอ้แล้วเขาจำทางกลับบ้านได้ไหมฮะเวลาเขาหลงออกไปอย่างเงี้ยเขาบอกได้ไหมว่าเขาอยู่จรัญ57อย่างเงี้ยเขาพูดได้ไหมฮะ
6: เขาพูดครับว่าอยู่จรัญ57แต่เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของ57
2: คือพูดได้แค่ว่าอยู่จรัญ57ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับพูดว่าอยู่จรัญ57กับพูดชื่อตัวเองได้
2: เขาบอกว่าตัวเองชื่ออะไรครับเวลาถามเขาอย่างเงี้ยฮะ
6: เขาก็บอกชื่อเสาวนีเจริญขาวอะไรอย่างเงี้ย
2: ฮะอ๋อเขาจะบอกชื่อจริง
6: ลูกชื่อเอกชัยอะไรประมาณนี้เหรอฮะ
2: แต่ลูกไม่ได้อยู่กับเขาใช่ไหมครับ
6: ใช่คร
2: ับอ๋อโอ้โหขอบคุณมากๆเลยฮะทางสน.บางพลัดนะฮะที่คือเราคิดเราทราบได้ยังไงว่าทางจส.ร้อยเราตามหาอยู่ครับ
6: โอ้ผมเช็คแล้วมันขึ้นครับมันขึ้นว่ามีคนตามหาอยู่ตลิ่งชันอะไรอย
2: ่างนี้ใช่ๆเพราะว่า
6: สายใต้มา
2: ใช่สามีเขาไปแจ้งความที่สน.ตลิ่งชันนะครับ
6: คร
2: ับตอนนี้ก็ประธานชุมชนมั่นคงดูแลอยู่ใช่ไหมครับตรงนั้น
6: ใช่ครับผม
2: เอ๊ะปกติซอย57นี่มันทะลุได้ไหมมันเป็นซอยใหญ่ไหมครับ
6: โอ้ซอยยาวครับแต่ว่ามันทะลุไม่ได้นะครับแต่มันซอยลึกคร
2: ับ อ๋อมันลึกเนาะโ
6: อ
2: ้ฮะฮะยังไงขอบคุณมากอันนี้ทราบว่าออกมาจากที่เกิดเหตุไปอีกเคสนึงแล้วใช่ไหมฮะ
6: คร
2: ับ
6: ผม
2: ขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะฮะผู้หมู่กระดาบนะฮะขอบคุณมากเลย
6: ครับดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านเลยฮะพอดีอยู่ด้วยกันนะเป็นเจ้าหน้าที่จากสน.บางพลัดนะฮะก็ไปให้ความช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีทางคนในชุมชนเขาแจ้งแต่ว่าเนื่องจากว่าซอยจรัญสนิทวงศ์57เนี่ยเขาบอกว่ามันยาวมันลึกนะฮะซอยเนี้ยก็ปรากฏว่า ปเจอว่ากลับมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวบ้านตัวเองอะได้แต่ว่าเหมือนกับว่าไปเข้าบ้านผิดไปเข้าบ้านคนอื่นนะฮะคุณธีรศักดิ์สวัสดีครับ
7: ครับ
2: พี่ธีรศักดิ์ดีใจด้วยอันนี้ทราบเรื่องหรือยัง
7: ก็ตะกี้ประธานชุมชนโทรมาแล้วครับกำลังพามาส่งให้
2: ยังไม่ถึงใช่ไหมกำลังกลับมาใช่ไหมฮะ
7: อยู่นี่มาแล้วนี่ไงเจอแล้วครับเจอแล้ว
2: เป็นยังไงบ้าง
7: ยังไงครับ
2: ไปไหนมาได้ถามภรรยาไหม
7: ไปถามไปไหนมาเรานั่นแหละไปไหนมาเราถามอยู
2: ่แล้วมาได้ยังไงอ่ะนั่งแท็กซี่กลับมาหรอพี่ธีรศักดิ
7: ์มาได้ยังไงมีใครประสงค์เหร
8: อคือแกมารถแท็กซี่
7: แท็กซี
8: ่มารถแท็กซี่แล้วไปลงข้างในซอยนู้นให้ปิ่นกอง
2: แล้วเอาตังค์ไปไหนจ่าย
7: เห็นมีผู้ชายขึ้นมาอยู่แล้วก็ขึ้นตามเข้ามา
2: อ้าวแล้วเขามีสตังค์
7: ตอนที่ออกจากสายใต้ใหม่อ่ะ
2: แล้วมีสตังค์จ่ายค่าแท็กซี่เหรอฮะหรือยังไง
7: มีตังค์เปล่ามีสตังค์จ่ายค่าเปล่าไม่รู้นั่งเมออยู่นะครับตอนนี้
2: อ๋อไม่เป็นไรไม่แต่ปลอดภัยดีไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหม
8: เ
2: ที่
8: ยวหนึ่งแล้วแล้วก
7: ็ไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้มีอะไรปลอดภัยดี
2: ตอนนี้อยู่กับท่านประธานชุมชนไหม
7: ตอนนี้อยู่กับหัวหน้าชุมประธานชุมชนวัดลวกแล้วครับตอนนี้อยู่ในการเจอแล้วครับ
2: ให้ผมคุยกับเขาหน่อยได้ไหมจะขอบคุณเขาด้วย
7: เดี๋ยวก่อนครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านประธานท่านประธานชุมชนวัดลวกใช่ไหมฮะ
7: ครับวัดลวกจรัญสนิทวงศ์57ครับประธานชุมชนวัดลวก
2: ชื่ออะไรครับท่านประธาน
7: สันชัยเกิดกันการหรือปุ้ยครับ
2: พี่สันชัยเนาะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่ป้าอ้อมเขากลับมาได้ไงอ่ะ
7: ป้าอ้อมแกนั่งรถแท็กซี่มาชาวบ้านเขาเห็นนะครับผมว่าแกนั่งรถแท็กซี่มาหรือนั่งรถแท็กซี่มาลงท้ายซอยแล้วแกก็เดินกลับมาห้องแกเที่ยวเลยแล้วมาเอาหมวกคุยติคุงเดี๋ยวนี้
2: อ้าวแล้วกลับมาบ้านถูกอะสิ
7: ครับแกกลับมาถูกจริงๆแล้วแต่ว่าแกแค่หลงนิดนึง
2: อ๋อ
7: แกออกมาทีแล้วแกมาทีแล้วแล้วแกมาเลยแล้วแกกลับแล้วแกก็กลับไปที่เดิมอีกครับ
2: อ๋อเดี๋ยวไปคุยกับคุณณฤพลพร้อมกันตอนนี้อยู่ในสายด้วยคุณณฤพลสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
2: ครับก็ตอนนั้นมันเป็นยังไงอะพี่ณฤพล
9: คือผมแรงใส่รถเข้าบ้านครับพี
2: ่
9: แล้วผมเห็นป้าเขาเดินมาบ้านตรงข้ามก่อนทีนึง
2: ครับ
9: ผมก็คิดว่าเขามาหาบ้านตรงข้ามครับ
2: อ๋อ
9: ผมก็ถามป้ามาหาใครบอกมาหาเพื่อนตอนนี้เขาก็เดินมาวนรถผมว่าป้ามาทำอะไรมาหาใคร
2: ครับ
9: เขาบอกมาหาเพื่อนแล้วเขาก็นั่งหน้าบ้านผมนะครับหน้าบ้านป้าเลยบอกบ้านป้าอยู่นี่เขาชี้บ้านผม
2: เราไม่คุ้นหน้ากันเหรอเขาบอกว่าไม่ไกลกันนะบ้านคุณณฤพลกับบ้านคุณป้าห่างกันประมาณ500เมตร
9: ไม่คุ้นหน้าเลย
2: อ๋อไม่คุ้นหน้าเลยแล้วหลังจากนั้นพี่ทำไงต่อพี่ณฤพล
9: ผมก็ไปถามคนในหมู่บ้าน
2: ว่
9: าญาติใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยได้อยู่บ้านผมทำงานส่วนมากครับ
2: อ๋อ
9: ผมก็ไปถามคนในหมู่บ้านเขาก็เดินมาเขาบอกว่าถามป้ามาจากไหนเขาบอกมาจากสมุทรสาครมาแท็กซี่มาลงกรัม57เสียค่ารถ20บาทผมก็ถามว่าทำไมเขาใจดีจังลดราคาให้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยป้าแกได้
2: ค่ารถ20บาทเออ
9: ใช่เขาละ20บาทผมว่าครับ20บาทไม่น่าจะใช่แล้วป้าก็จะหลงไว้เขาเลยโทรแจ้งตำรวจให้เขามาช่วยดูคร
2: ับ อ๋อซึ่งทางสน.บางพลัดก็ไป
9: ใช่ครับสน.บางพลัดครับ
2: พอหลังจากนั้นก็เลยติดต่อประธานชุมชนใช่ไหมฮะคุณสัญชัย
9: ใช่ครับใช่ครับที่ประธานชุมชนไปครับ
2: อ๋อตอนนี้ก็ส่งถึงบ้านแล้วเหรอฮะใช่ไหม
7: ถึงบ้านเรียบร้อยครับถึงสามีเขาแล้วครับสามีเขายืนคอยอยู่พอดีครับ
2: ปลอดภัยเนาะไม่ได้เป็นอะไร
7: คร
2: ับ โอ้ท่านประธานขอบคุณมากขอบคุณพี่ณฤพลด้วย
9: ครับ
2: นะฮะทั้งคู่เลยนี่หลงเห็นบอกว่าหลงบ่อยด้วยคุณป้าเนี่ย
7: หลายครั้งครับ
2: ท่านประธาน
7: หลายครั้ง
9: อันตรายนะครับไม่เคยเจอคนแบบว่าที่อื่นอะไรเงี้ยอันตรายแล้วเจอไม่หลง
2: เดี๋ยวสงสัยต้องมีเหมือนกับว่ามีป้ายมีอะไรแบบติดต่อแบบโทรกลับอะไรอย่าง
9: น
2: ี้แล้ว
9: ม
2: ั้
9: งเพราะว่าแบบเราจะไม่ทันได้พกเลยอะไรไม่พกเลย
7: จริงๆแล้วเสื้อแกจะมีสัญลักษณ์อยู่4213อยู่สีชมพูที่แกใส่อยู่สามีแกทราบดี
9: ว่าผมเห็นมีเลขอยู่ด้วยผมไม่รู้คือเลขอะไร
2: มันคือเลขอะไรครับ
7: คือเป็นเลขที่เสื้อที่แกใส่อยู่ประจำที่สามีแกจำได้ครับเพราะแกบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าใส่เสื้อสีชมพู421
9: มีเลข4213
7: ครับผม
9: อยู่ที่เสื้
2: อ
9: แล้วแกฉี่แกถ่ายเลยนะนั่งอยู่หน้าบ้านผมไม่รู้เรื่องเลย
2: ก็น่าจะหลงแล้วแหละยังไงขอบคุณมากมากครับทุกท่านนะฮะขอบคุณมากเลยไม่รบกวนเวลาแล้วทั้งสองท่านนะฮะ
10: ครับผม
2: ขอบคุณครับทั้งคู่สวัสดีครับ
10: คร
2: ับ
10: ผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่จากสน.บางพลัดด้วยนะฮะแล้วก็คุณนฤพลนะเป็นคนแจ้งไปกับทางท้องที่สน.บางพลัดเข้าตรวจสอบแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านประธานชุมชนวัดลวกจรัญคุณสัญชัยนะแล้วก็ดีใจด้วยนะกับทางคุณธีรศักดิ์เมื่อสักครู่ก็รออยู่ที่บ้านนะครับพอรับแจ้งว่าเจอภรรยาก็รีบกลับมาคอยอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็ได้พบกันละป้าอ้อมเนี่ยท่านหลงลืมแล้วนะฮะชื่อสวนีเจริญขาวแล้วก็เห็นบอกว่าหายเป็นครั้งที่3แล้วนะหายเป็นครั้งที่3แล้วนะนะฮะอายุท่านก็68ปีแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือท่านมีอาการหลงลืมนะครับก็เลยไปเข้าบ้านคนนู้นเข้าบ้านคนนี้ไปนั่งรอนะตามที่คุณนฤพลเขาเล่าให้ฟังนะแต่ว่ายังโชคดีนะตรงที่ว่ามาจากสายใต้ใหม่เนี่ยมาได้ยังไงยังไม่รู้เลยนะเขาบอกว่านั่งแท็กซี่มาแล้วค่าแท็กซี่20บาทนะฮะแล้วก็สามีบอกว่าไม่น่าจะมีสตังค์จ่ายอ่ะน่าจะเป็นแค่เศษสตังค์อ่ะนะฮะที่พกอยู่อ่ะแต่ก็ไม่รู้มาได้ยังไงนะก็กลับมาที่บ้านนะถูกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าซอยมันเป็นซอยใหญ่นะฮะซอยเนี้ยเขาบอกว่ามันลึกก็เลยไปนั่งอยู่ผิดหลังนะสุดท้ายก็ได้ทางสน.บางพลัดแล้วก็ทางคุณนฤพลนี่แหละแจ้งไปแล้วท่านประธานก็มารับตัวพาไปส่งสามีเรียบร้อยละนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายท่านก็ตามลุ้นเอาใจช่วยกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะทางใน YouTube นี่ก็ดีใจด้วยนะครับหลายๆท่านเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลนะที่เพิ่มเติมกันนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากคุณธานินบอกว่ามีการทำงานราชพฤกษ์ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีสวรรค์มีเจ้าหน้าที่ทำงานที่เกาะกลางถนนความยาวเนี่ยประมาณ500เมตรจุดที่เขาทำงานนะครับกีดขวางอยู่เลนขวาการจราจรชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพนิตาทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์งามวงวานไปประชาชื่นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณแม่น้องปลายฝนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีก่อนถึงทางลงพุทธมณฑลสาย3เล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียเปิดฝากระโปรงด้านหน้าอยู่กีดขวางอยู่1ช่องทางฝั่งซ้ายเราประสานงานคู่ขนานลอยฟ้าให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับคุณเกษมทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2ช่วงทางลงสีลมรถติดมากนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรมการทหารสื่อสารกำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครบรอบ102ปีครับประจำปี2569ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับโดยได้รับเกียรติจากพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธีครับ102ปีที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น102ปีแล้วที่เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
11: 3 2 1
12: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
13: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
15: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือ
10: สีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
15: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
16: อัมพลฟู้ด
17: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
18: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

ติดตามจะสลับกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีทางด้านของคุณอุทัยบอกว่าสะพานภูมิพลฝั่งที่ขึ้นมาจากพระราม3 200เมตรพบเห็นรถเก๋งครับจอดเสียอยู่ซ้ายมือนะแล้วก็คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงออกมายืนนอกตัวรถเพื่อนๆระวังกันด้วยครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับมีรับแจ้งทางหลังใหม่เรื่องของสภาพการจราจรบอกว่าทางด่วนที่จะลงสีลมเขาบอกว่ารถติดมากสำหรับจุดนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้รับแจ้งอุบัติเหตุของคุณไก่บางบอนจุดกับรถหน้าวัดช่องลมก่อนถึงนางลิ้นจี่เล็กน้อย SUV ชนกับรถจักรยานยนต์นะฮะก็บอกว่ากีดขวางอยู่นะครับบริเวณช่องทางขวาคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีรับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์จากคุณจักริดนะฮะก็บอกว่าแจ้งคุณพ่อหายคนหายเนี่ยชื่อคุณสมควรชัยพัฒน์นะครับคุณสมควรชัยพัฒน์ท่านอายุ70ปีนะเดินหายออกจากบ้านอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ21นะฮะก็บอกว่าบ้านหลังนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ได้2เดือนนะครับแต่ว่าหายไปเนี่ยตั้งแต่วันที่24แล้วนะวันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันอาทิตย์นะตอนประมาณสักบ่าย3วันอาทิตย์ตอนบ่าย3นะครับที่หายไปลักษณะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อคอปกสีขาวกางเกงฟุตบอลขาสั้นสีดำรองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลสูง138เหรอฮะโอ้ตัวเล็กมากเลยนะครับ138เซนติเมตรผิวขาวเหลืองแล้วก็มีอาการหลงลืมแต่ว่าจำชื่อตัวเองได้นะครับชื่อคุณสมควรชัยพัฒน์นะฮะ168ใช่ไหมโอเค168เซนติเมตรนะครับสูง168เซนติเมตรนะครับแต่ว่าจำชื่อตัวเองได้นะครับชื่อคุณสมควรชัยพัฒน์นะฮะ168ใช่ไหมโอเค168

0: นะเพิ่งมาอยู่ได้2เดือนนะฮะเดี๋ยวใครที่เจอชายลักษณะดังกล่าวอยู่แถวไหนเนี่ยรบกวนช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับนะฮะติดต่อกับจสร้อยได้ตลอดเลยนะนะครับสำหรับกรณีพบคนพัดหลงนะฮะเดี๋ยวเราช่วยประสานงานตามหาครอบครัวเขาให้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขาบอกใส่เสื้อคอปกสีขาววันอาทิตย์ที่หายไปตอนบ่าย3นะแล้วก็ใส่กางเกงฟุตบอลขาสั้นสีดำรองเท้าเป็นรองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลนะฮะมีอาการหลงลืมนะมีอาการหลงลืมนะครับฝากด้วยถ้าใครเจอติดต่อกลับได้เลยนะดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณธานินสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ธานิน
1: วันนี้อยู่เส้นตีวันนนท์นะตรงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับ
0: เป็นไงบ้างครับการจราจร
1: ก็รถเยอะฮะรถเยอะแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆฮะไปตามสัญญาณไฟจราจรครับ
0: ครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสีย
1: ครับไม่มีอุบัติเหตุฮะ
0: ครับผมแดดร้อนไหมครับหรือว่ามีฝนไหม
1: ไม่มีคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะแดดดีครับแดดดีมากเลย
0: ครับผมแล้ววันนี้เดินทางไปไหนครับเนี่ยพี่ธานิน
1: เอาไปรับลูกฮะผมว่าผมใช้ราชพฤกษ์ผมก็จะมารับลูกทุกวันที่สวนกุหลาบนนท์นะก็จะใช้เส้นราชพฤกษ์แล้วก็มาเข้าชัยพฤกษ์แล้วก็ลงพระราม4
0: อ๋ออยู่ชั้นไหน
1: ฮะแยกปากเกร็ดฮะ
0: น้องอยู่ชั้นไหนแล้วครับเนี่ย
1: น้องอยู่ม.5ครับ
0: ม.5โตแล้วเน
1: า
0: ะ
1: โตแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะเออที่ผมเคยฝากคุณเสมาไว้อ่ะไปใต้สะพานคลองพระอุดมฮะ
0: เป็นไงบ้างครับได้รับแก้ไขไหม
1: ไม่ยังไม่ติดเลย
0: ยังไม่ติดสะพานข้ามคลองพระอุดมใช่ไหม
1: ใช่ครับที่ใต้สะพานที่รองผอ.เขาบอกว่า
0: ขอรองงบ
1: ตัดสายไฟฮะ
0: ที่เขาบอกรองงบใช่ไหมที่รองงบมาดำเนินการ
1: ใช่ครับ
0: รอง
1: ถามเขาจะติดชาติไหนเนี่ยผมเซ็งเอื้อน
0: เดี๋ยวย้ำให้เดี๋ยวย้ำให้
1: ไม่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้รับการแก้ไขอ่ะ
0: คือแจ้งไปแล้วก็ยังเหมือนเดิม
1: ก็เงียบเหมือนเดิมฮะก็ไม่รู้จะจ้างกันไปทำไม1686อะไรนะที่เป็นของกรมทางหลวงฮะแจ้งไปก็ไม่ค่อยได้รับการแก้ไขจนผมต้องแจ้งเกือบ 3-4 รอบเนี่ย
0: ครับครับ
1: ไอ้นี่เหมือนกันตรงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะไอ้ตรงเส้นราชพฤกษ์ที่จะเข้า3-4-5
0: ที่บอกตัดต้นไม้ใช่ไหม
1: มันจะมีสะพานโค้งโป้งอ่ะ
0: ม
1: ันจะมีไอ้ต้นกล้วยมันมีใบยื่นออกมาก็ไม่เห็นไม่ตัดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแค่ตัดต้นกล้วยต้นเดียวไม่มีปัญญากันเลยกรมทางหลวง
0: ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยหรอ
1: เออเหมือนเดิมครับผมเป็นมาครึ่งปีแล้วผมแจ้งไปครึ่งปีที่แล้วเขาไม่เห็นทำอะไรอ่ะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้หน่วยงานพวกนี้มันมีไว้ทำไม
0: เดี๋ยวย้ำให้เดี๋ยวย้ำให้นะฮะขอบคุณมากพี่ธานิน
1: ได้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับคุณบัญชาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ยพี่บัญชาม
2: ันจะเป็นจากทางสำเร็จเนาะตรงโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะลงอุโมงค์มหาสวรรค์นะครับคุณเสมา
0: ครับ
2: ครับทีนี้ตรงจุดเนี่ยครับมันจะมีก่อนลงอุโมงค์มันจะมีเป็นป้าย LED นะฮะไว้เหมือนกับแสดงลูกศรเหมือนกับสีลงสีเขียวหรือจะเป็นกากบาทสีแดงผมคิดว่านะป้ายเนี้ยมันจะประกอบด้วยแผ่น LED หลายๆแผ่นมารวมกันไอแผ่นเนี้ยมันหลุดล่อนออกมาครับทีเนี้ยมันก็เลยห้อยต่องแต่งอยู
0: ่
2: ครับทีเนี้ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะลมแรงมากแล้วเดี๋ยวมันจะหล่นลงมาโดนกระจกรถสักคันหนึ่งครับเลยโทรมาแจ้งครับคุณเสมา
0: ได้ได้เดี๋ยวยังไงเราประสานงานให้เป็นเชิงทางลงตรงนั้นอุโมงค์มหาสวรรค์ปะ
2: มหาสวรรค์ใช่ครับใช
0: ่เป็นฝั่งด้านไหนอะครับ
2: ฝั่งด้านจากทางสำเร็จไปทางดาวคะนองครับ
0: สำเร็จมาดาวคะนองโอเคเดี๋ยวแจ้งให้นะครับ
2: ครับ
0: ครับมันลักษณะมันเหมือนว่ามันห้อยเหมือนกำลังจะหล่นอย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่ผมเห็นตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วคุณเสมาทีเนี้ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีคนมาดูแลนะแต่คือถึงวันเนี้ยยังห้อยแล้วมันห้อยเยอะขึ้นคือมันห้อยเพราะว่ามันห้อยโดนสายไฟลังมันอยู่ครับ
0: คือที่มันไม่ตกลงมาเพราะมันมีสายไฟลังอยู
2: ่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: แล้วถ้ามันตกลงมามันจะอยู่เลนไหนฮะ
2: อยู่เลนขาลงอุโมงค์เลยฮะเรารอดป้ายมันเนี่ยแหละครับ
0: ก็คือจะโดนรถที่วิ่ง

0: อยู่ข้างใต้พอดีเลยใช่ไหม
1: ถูก
0: โอเคโอเคได้ได้ได้ได้เดี๋ยวย้ำให้เลยเดี๋ยวรีบแจ้งให้
1: ครับฝากคนแสมาครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่บัญชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณบัญชานะครับใครที่ใช้เชิงทางลงอุโมงค์ลอดแยกมหาสวรรค์นะครับมาทางด้านของขาออกนะก็บอกว่าตรงจุดทางลงเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นป้าย LED เนี่ยที่มันแสดงสัญญาณช่องทางจราจรเนี่ยมันชำรุดนะแล้วก็เหมือนเป็นเศษชิ้นส่วนเนี่ยมันห้อยลงมาแล้วมันก็แบบถ้าลมแรงหน่อยนี่มันอาจจะหลุดแล้วก็ล่วงลงมาได้นะมันจะโดนรถที่ขับอยู่เนี่ยกำลังจะลงอุโมงค์เนี่ยฝากเตือนให้ระวังนะครับเดี๋ยวยังไงเรารีบประสานงานให้นะครับเดี๋ยวรีบประสานงานให้เลยนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันได้การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับกลับมาก็หลัง16นาฬิกาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นก็จะมาเน้นเรื่องของการจราจรนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าคนร้ายลอบยิงดาบตำรวจในจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต๊ะบล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จากกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลฮยีสุลงอายุ38ปีผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสพยะริ่งจังหวัดปัตตานีบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ขณะเดินทางมารับลูกชาย2คนที่เรียนอยู่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมนางฟาติมอยางโงะอายุ35ปีภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาฮาอีสุลงวัยเพียง2เดือนบาดเจ็บจากกระสุนเฉี่ยวถลอกบริเวณหน้าท้องโดยดาบตำรวจอดุลฮายีสุลงซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้งสองข้างเนื่องจากกระสุนได้ทะลุขาแพทย์ได้ทำการรักษาขณะนี้อาการปลอดภัยอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลปัตตานีและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงขณะที่ทารกเพศหญิงอายุ2เดือนซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของนางสาวฟาติมะมันดานั่งอยู่ภายในรถขณะเกิดเหตุเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณหน้าท้องแพทย์ระบุว่าสามารถให้นมได้ตามปกติและได้นำตัวเข้าพักรักษาอาการโดยรวมปลอดภัยโดยมีญาติและแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดพาราดอนยืนยันไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินที่เติบโตจากพรรคสีส้มที่เคยโหวตหนุนให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีขอหยุดสร้างวัฒกรรมหันมาทำการเมืองสร้างสรรค์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่เท็งณัฐพงษ์ระบุว่าภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินโดยระบุเรื่องนี้ว่าการเมืองที่ผ่านมาล้วนเป็นเอเจนต์ทั้งนั้นคือเอเจนต์ที่พี่น้องประชาชนตัดสินใจเลือกเข้ามาภูมิใจไทยพรรคประชาชนหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็เป็นเอเจนต์ที่ประชาชนกากบาทเข้ามาเพื่อทำภารกิจทำตามสัญญาของประชาชนส่วนระบอบสีน้ำเงินนั้นตนไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรแต่ภูมิใจไทยมีสัญลักษณ์เป็นสีน้ำเงินและพวกเราก็ถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินซึ่งพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์และก่อนหน้านี้พรรคสีน้ำเงินเองก็เติบโตมาจากพรรคสีส้มเพราะเดิมทีมีเพียง70เสียงไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ได้รับการสนับสนุนจากพรรคสีส้มจนทำให้เติบโตและมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้บริหารประเทศช่วงเวลาสั้นๆตาม MOA 4เดือนจึงได้ใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนรวมไปถึงขับเคลื่อนนโยบายสำหรับพรรคประชาชนและพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยทั้งนี้กระทั่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทำให้พรรคได้192เสียงส่วนที่พรรคประชาชนเคลื่อนไหวนั้นตนมองว่าเป็นการสร้างวาทกรรมและดิสเครดิตรัฐบาลตนอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองสร้างสรรค์เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจดังนั้นขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดสร้างวาทกรรมและในเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็ควรทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุผลใช้กลไกของสภาท้วงติงไม่ใช่จู่ๆมาสร้างวาทกรรมใหม่ว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าระบอบสีน้ำเงินคืออะไรจึงอยากย้ำอีกครั้งว่าขณะนี้มีแต่พรรคสีน้ำเงินเท่านั้นอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า า 340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: สุดดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวครับถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมาเพิ่มเติมข้อมูลการจราจรกันนะครับคุณเบรลคิดบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายกันอยู่ที่กาญจนาภิเษกนะครับเป็นฝั่งวงแหวนตะวันตกที่จะมุ่งหน้าไปด่านบางขุนเทียนบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่16บวก300อยู่ในช่องทางหลักขวาสุดนะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวโปรดเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยครับขอบคุณคุณบริวคิดด้วยนะฮะคุณลำปางบอกว่าป้ายไฟตรงแยกไฟฉายเหมือนกันมันหลุดห้อยออกมาอ๋อตรงนี้เราเคยประสานงานไปแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวยังไงย้ำให้ขอบคุณคุณลำปางด้วยนะครับแล้วก็คุณอนุกูลบอกว่าสุโขทัยเลี้ยวซ้ายราชสีมาเลี้ยวขวาสามเสนขึ้นสังฮีรถน่าจะเยอะนะครับแล้วก็คุณอุทัยก่อนหน้านี้บอกว่าสะพานภูมิพลที่ขึ้นมาจากฝั่งพระราม3 200เมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวยังไงเราดำเนินการประสานงานต่อให้นะครับมีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาสาทรเหนือใต้เขาบอกว่าติดเต็มพื้นที่เลยสะพานตักสินขาเข้ารถแน่นเพลินจิตพระราม1รถเยอะเพชรบุรีอุรุพงษ์เพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำติดขัดนะครับไปกลับศรีอยุธยา2ด้านมุ่งหน้าใต้ทางพิเศษศรีรัตน์รถเยอะทั้ง2ฝั่งพญาไทไม่ว่าจะเป็นซอยโยธีเข้าอนุสาวรีย์ชัยไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกพญาไทต่อเนื่องไปแยกราชเทวีก็หนาแน่นแล้วเช่นเดียวกันอโศกมนตรีมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีเคลื่อนตัวได้ช้านะครับฝั่งกลับการปริมาณรถมากครับด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกติดขัดแล้วนะครับสุขุมวิทช่วงอโศกสุขุมวิทช่วงทองหล่อเอกมัยพระโขนงยังเคลื่อนตัวได้ช้าตามรอบไฟพัฒนาการฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปวิภารามเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันท้ายแถวจะสั้นกว่าถาวรธวัฒน์มุ่งหน้าคลองตันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: กิจกรรมจากทางจสร้อยของเรานะครับเป็นกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคมนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ได้นะครับซึ่งกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยเริ่มแล้วนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลย31พฤษภาคม2569กับคำถามที่ว่าคุณเข้าโค้งแบบไหนปลอดภัยที่สุดมี2ช้อยนะครับ A และ B A เนี่ยเขาบอกว่าเข้าโค้งเร็วออกโค้งช้าส่วน B เนี่ยเข้าโค้งให้ช้าออกโค้งให้เร็วนะครับร่วมสนุกตอบคำถามได้นะครับลุ้นรับของรางวัลกิฟต์วอเชอร์มูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวแต่กติกาการร่วมตอบคำถามเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับผ่านช่องทาง Facebook JS100 Radio นะครับหรือว่าจะลงทะเบียนตาม QR Code ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัล นะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับทางทีมงานจะทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลกิฟต์วอเชอร์โลตัสมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวกิจกรรมนี้จะไปสิ้นสุดสิ้นเดือน31พฤษภาคม2569และเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่9มิถุนายน2569ผ่านช่องทาง Facebook JS100 นะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและต้องเน้นย้ำเรื่องของการลงทะเบียนด้วยก่อนที่จะเข้ามาตอบคำถามนะครับอีกอย่างนึงครับสำหรับท่านใดที่เป็นผู้โชคดีจะต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่ตึกไทยคลองเตยนะครับหรือจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยนะครับเวลาเจ้าหน้าที่โทรไปบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีจากจส100คุณสามารถซักถามได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคม2569ด้วยครับช่วงนี้มีผู้สื่อข่าวนะครับคุณลัคนาสุริยงนะครับเรื่องของอัมพลฟู้ดยกระดับอาหารไทยสู่เวทีโลกครับในงานไทเฟกอดูก้าเอเชีย2026คุณลัคนาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเฉยมาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ภายนอกรถติดหลายพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที่ Impact เมืองทองธานีรถหนาแน่นมากคุณเฉยมา
1: เขาไปงานไทเฟกกันใช่ไหมล่ะ
2: ใช่แล้วเมื่อเช้าดิฉันนับช่วงเวลาจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมาจนถึง Impact ใช้เวลา1ชั่วโมงคุณเฉยมา
1: โอ้โหรถเยอะมาก
2: ระยะสั้นๆใช่
1: ครับ
2: แล้วทีนี้ก็เป็นเจอเพื่อนนักข่าวนะคะเพื่อนนักข่าวบอกว่าเนี่ยเรานะรถเข้ามาไม่ได้เลยเราต้องเดินต๊อกๆๆๆจากข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามาจนถึงฮอลไม่งั้นมาไม่ทันงาน
1: อ๋อฮะ
2: รถติดมากคือแบบไม่คิดว่าโอ้โหรถติดขนาดนี้เพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยใครที่จะมางานไทเฟกแอนโนไกเอเชีย2026ที่อินทันทองธานีเป็นไปได้ให้นั่งรถไฟฟ้ามาร ถสาธารณะอย่างแท็กซี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเป็นรถส่วนตัวยิ่งไปเพิ่มปริมาณการจราจรนะคุณเสมาโอ้โหเมื่อเช้าแบบคือกระหอบตัวจะมาไม่ทันเหมือนกันแล้วก็ช่วงที่มาถึงงานก็จะต้องมาลงทะเบียนนู่นนี่นั่นกันอีกหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำว่าใช้รถไฟฟ้ามาแล้วช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมเป็นวันเจรจาธุรกิจ Business Matching แล้วก็วันจำหน่ายปลีกถ้าวันเดียวนะคะวันเสาร์30พฤษภาคมใครอยากได้สินค้าดีสินค้าโปรโมชั่นและสินค้าส่งออกที่บางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยมาได้วันเดียวคือวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นวันจำหน่ายปลีกนะคะทีนี้เข้าสู่บรรยากาศงานกันหน่อยยังคงคึกคักมากๆแน่นขนาดในงานเต็มไปด้วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาแสดงนวัตกรรมรวมถึงมาช็อปนวัตกรรมสินค้าไทยๆผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแบบไทยๆกันนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บูธ 10NN01 บูธ 10NN01 นะคะที่ฮอลล์ 10ของอัมพลฟู้ดนั่นเองนะคะการที่คุณเสมาบอกว่าเขาจะยกระดับอาหารไทยสู่เวทีโลกในงานนี
1: ้
2: แล้วก็มีการตั้งเป้าหมายด้วยการตั้งเป้าแบรนด์รอยไทยสู่แบรนด์แกงไทยอันดับหนึ่งค่ะ
1: ครับ
2: ด้วยจุดแข็งด้านความหลากหลายของรสชาติอาหารไทยผสานกับนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ผ่าน2คอนเซ็ปต์นะคะนั่นก็คือ Ready to Cook น้ำแกงพร้อมปรุง9รสชาติเลยซึ่งเป็น9รสชาติของอาหารไทยยอดนิยมระดับโลกและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ Ready to Eatเป็นแกงไทยพร้อมเปิดฝามาแล้วรับประทานด้วยได้ทันทีนะคะพร้อมด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แม่ต้าอุยกาดที่ครบครันทั้งชิ้นเนื้อสัตว์และผักตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะ นอกจากนี้แล้วอัมพลฟู้ดยังรีแบรนด์ชาวเกาะค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกของคนไทยมากว่า50ปีอาจจะมากกว่าอายุพวกเราด้วยเนี่ยนะคะ
1: ครับ
2: สู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่สะท้อนความสนุกสดใสผ่านลุงเท้าค่ะลุงเท้าเนี่ยจะเป็นแอนิเมชันคาแรคเตอร์ใหม่นะคะจับมือกับ Eco Sport แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาสัญชาติไทยพัฒนาความร่วมมือไลฟ์สไตล์ผ่านการเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลคชันพิเศษนะคะชาวเกาะเอ็กโก้ค่ะส่งลุงเท้ามาที่ไลฟ์สไตล์แบบคาแรคเตอร์เพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และก็สร้างภาพจำให้แบรนด์ชาวเกาะในมิติที่ทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆชาวเกาะเขาก็จะมีอีกหลายอย่างนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะในงานนี้นะคะที่มีขึ้นระหว่างงานไทยเซ็กอโนก้าเอเชีย2026นะคะดร.เกรียงศักดิ์เทพดุงพรกรรมการผู้จัดการกลุ่มอัมพลฟู้ดนะคะวันนี้นำทีมมาเลยนะคะในวันเปิดงานบอกว่างานนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่ตลาดโลกประเทศไทยเรามีความได้เปรียบด้านวัฒนธรรมอาหารอัตลักษณ์รสชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติปีนี้อัมพลฟู้ดเดินหน้าต่อยอดจุดแข็งผ่านการพัฒนานวัตกรรมอาหารไทยควบคู่กับการผลักดันแบรนด์รอยไทยสู่แบรนด์แกงไทยอันดับหนึ่งนะคะอัมพลฟู้ดตั้งเป้าแบรนด์รอยไทยอย่างที่บอกไว้นะคะด้วยจุดแข็งมากมายในขณะเดียวกันเองนะคะอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่ทางอัมพลฟู้ดและคุณเกรียงศักดิ์ภาคภูมิใจนั่นก็คือเรื่องของการอยู่เคียงข้าง SME ไทยค่ะให้เติบโตไปด้วยกันกับบทบาทในการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมจะส่งมอบสินค้าสู่ร้านค้าทั่วประเทศกว่า 300,000 ร้านค้าควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ที่ดีและรวดเร็วผ่านพนักงานขายมืออาชีพพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลแบบเรียลไทม์เข้าถึงพื้นที่ด้วยรถแคชแบนมากกว่า500คันประจำศูนย์กระจายสินค้ากว่า100ศูนย์นะคะของอัมพลฟู้ดล่าสุดนะคะ
1: ครับ
2: ทางดร.กฤษดาโสภาผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศกลุ่มอัมพลฟู้ดนะคะก็เสริมบอกว่าอัมพลฟู้ดยังคงเดินหน้าเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจและก็คู่ค้ารายใหม่ๆอย่างต่อเนื่องให้ติดแข็งด้านเครือข่ายการจัดจำหน่ายและก็ศูนย์กระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศสนับสนุนสินค้าของคู่ค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างโอกาสการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนอัมพลฟู้ดให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ SME ไทยผ่านหลักสูตร Food Works ค่ะเพื่อเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยความเชื่อมั่นว่า SME ไทยเนี่ยคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่อนาคตและอัมพลฟู้ดพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตดังกล่าวซึ่งเคยมาฉันมีโอกาสได้คุยกับท่านผู้นำองค์กรของอัมพลฟู้ดนะคะกรรมการผู้จัดการก็คือดร.เกรียงศักดิ์เทพพดุงพรคุยเดี่ยวเลยนะคะเพราะว่าท่านภาคภูมิใจเรื่องของการช่วยเหลือ SME นะคุณเสมาท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะว่าอัมพลฟู้ดเนี่ยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดหลักสูตร Food Works รุ่นที่4หลักสูตรยกระดับ SME ในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งจะเป็นทางลัดไปสู่ความสำเร็จของ SME ไทยตั้งเป้าไปสู่เครือข่าย SME อุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศนะคะผู้สนใจเข้าไปดูเลยนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Food Works Course Food Works Course นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0901974821 0901974821นะคะซึ่งงานนี้นะคะต้อนรับ SME มาร่วมกลุ่มกันนะคะขณะเดียวกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวไอศกรีมทางอัมพลฟู้ดนะคะส่งข้าวกับเฟรชรถตลาดน้ำมะพร้าวเมืองไทยวางจำหน่ายและทั่วประเทศย้ำจุดแข็งเรื่องมะพร้าวต้องชาวเกาะอันนี้เรารู้จักกันดีนะ
1: เร
2: ื่องมะพร้าวต้องชาวเกาะแล้วก็เดินหน้าธุรกิจแฟรนไชส์ไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะขยายสาขาต่อเนื่องเตรียมเปิดตัวโมเดลใหม่ชาวเกาะคาเฟ่ด้วยพร้อมกับแฟลชชิปต่อเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคต่อยอดแบรนด์สู่ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ยุคใหม่ด้วยนะคะวันนี้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆและก็เห็นรูปแบบใหม่ของอัมพลฟู้ดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลากหลายเลยล่ะค่ะพี่เสียง
1: ค่ะผมก็วันนี้คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเนาะเห็นบอกว่ารถหนาแน่นการจราจรก็คับข้างตั้งแต่ช่วงเช้าภายในงานนี่ก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความยังไงฮะ คึกคืนไหมฮะคนเยอะคึกคักมาก
2: คึกคักมากคึกคักทั้งส่วนของผู้ขายและก็ผู้ที่จะเข้ามาเจรจาธุรกิจมาชิมอาหารมาชิมผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารเครื่องดื่มที่รสชาติแบบไทยๆและเป็นการผสมผสานนวัตกรรมรูปแบบใหม่ดิฉันไม่เคยเห็นในสินค้าบางอย่างก็ได้เห็นในงานนี้ค่ะที่เ
1: จอคนเยอะทุกปีอ่ะกับไทเฟกเนี่ยทุกปีเลยทุกปีจริง
2: ใช่ใช่ใช่แล้วย้ำนะคะว่าวันที่เขาเปิดขายประชาชนทั่วไปเข้าได้แค่วันเดียวคือวันเสาร์30พฤษภาคมนี้ใครอยากได้สินค้าโปรโมชั่นอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งออกไม่มีขายในเมืองไทยมาได้เลยนะคะถ้าจะมาที่อัมพรฟู้ดเรียนเชิญได้ที่บูธนี้เลยนะคะบูธ 10NN0110NN01 อยู่ด้านหน้าเลยเด่นชัดมากค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวผมย้ำให้ขอบคุณมากคุณลัคนาย
2: ินดีค่ะ
1: สวัสดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ีสวัสดีครับขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับคุณลัคนาสุริยงนะฮะก็อยู่กับทางอัมพลฟู้ดนะฮะย้ำว่าวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะตั้งแต่ช่วง 10:00 น.ถึง 18:00 น.เป็นการจำหน่ายปลีกแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปส่วน26ถึง29พฤษภาคม2569ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 18:00 น.จะเป็นวันเจรจาธุรกิจนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญได้อัมพลฟู้ดบูธ 10NN01 ที่ฮอลล์10นะฮะแล้วพบกับอัมพลฟู้ดไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ครับขอบคุณผู้สื่อข่าวด้วยนะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะฮะอ่ะมาติดตามดูเรื่องของการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เขาบอกว่าทางด้านของเพชรบุรีเข้าออกแยกเพชรอุทัยอโศกเพชรเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ทางฝั่งของดินแดงนะครับจากแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบทแม่พระประชาสงเคราะห์ก็ติดแล้วเหมือนกันแยกตึกชัยรถเยอะนะครับพหลโยธินหนาแน่นนะครับอาลีสนามเป้าขาออกมาทางด้านของห้าแยกลาดพร้าวต่อเนื่องไปทางด้านของแยกรัชโยธินทางฝั่งงามวงศ์วานขาออกรถเริ่มมากแล้วก่อนถึงใต้ทางด่วนเล็กน้อยนะครับชะลอตัวแล้วก็ฝั่งขาเข้าที่มาจากรัตนาธิเบศรแครายก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันในขณะที่ประชาชื่นไทยแถวยังสั้นที่แยกพงเพชรผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับติวานนท์สามัคคียังเคลื่อนตัวได้ไปกลับชะลอตัวบริเวณช่วงสนามบินน้ำด้านบนสะพานพนังเก้าตัวเก่าตัวใหม่ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2สะพานนะครับคุณวิชาน93สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเจนมาครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ผมวิ่งนอกครับวิ่งแถวสาย4สาย5นะ
1: เป็นไงคร
0: ับ ขอย้ายหลังจากสาย5เข้าถนนพุทธมนตรสาย4นะครับ
1: ครับ
0: จากไปกระเจนวิ่งมาก็จะติดไฟแดง
1: คร
0: ับ สักอีกใจนึงก็จะออกมันก็จะไปมาติดอันที่2จะขาเข้านะไอ้ขาออกนะครับ
1: ครับ
0: เอาเวลาพ้นไฟแดงไปก็จะปื๊ดเลยครับ
1: ครับ
0: จะตั้งขาขาเข้านะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่จะยาวหน่อยครับเพราะมันเต็มพื้นที่เลยครับไฟทั้งสองช่วงเลยครับ
1: ครับ
0: จะพ้นไฟแดงทั้งสองช่วงไปก็ไม่มีปัญหาครับ
1: ครับ
0: ตอนกว่าเริ่มจะมืดก็เปิดครับ
1: ฮะ
0: ไม่รู้ฝนจะตกตอนกี่โมงครับ
1: มามืดแล้วล่ะครับ
0: มืดเลยครับ
1: โอ้ครับ
0: ผมมันลุ้นจะไม่รู้จะลุ้นมันจะตกตอนกี่โมงครับ
1: โอ
0: ้ถ้าตกตอนนี้เหลือผู้โดยสารหายหมดผมก็แย่เลยตอนน
1: ี้เอาใจช่วย
0: นะคร
1: ับ ได้ได้เอาใจช่วยครับพี่วิชาขอบคุณมากเลยครับ
0: เนี่ยครับตอนนี้ก็รอก็คนรู้สึกตอนนี้ก็วิ่งจับนี่ก็รู้สึกจะรีบนะครับกลัวฝนตก
1: ครับผม
0: นั่นแหละคร
1: ับ ได้ครับขอบคุณ
0: จบรายงานจงหน้าองค์พระนะครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เป็นมากลับบ้านไม่ต้องเจอฝนนะครับผม
1: ขอบคุณครับ ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณวิชาญ93ด้วยนะครับมาติดตามข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.กันครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.นะครับ Elex by Egat Network ครับเชื่อมทุกเส้นทาง EV ทั่วไทยครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.นะครับเดินหน้า Elexa Network เพื่อเชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้ EV ทั่วประเทศครับให้เดินทางได้มั่นใจในทุกเส้นทางโดยเดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by Egat และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วจำนวนกว่า500สถานีทั่วประเทศและเดินหน้าขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับสถานี Elex by Egat มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ครับช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีก็พร้อมออกเดินทางต่อได้ทันทีครับพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa ครับแอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวครับพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมีทริปพาร์ทเนอร์ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางด้วยนะครับทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นพร้อมบริการ customer service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE OA ครับ @elexa_ev หรือทางโทรศัพท์ครับ02-114-3350ขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับติดตามข้อมูลทางหลังไมค์ครับที่หลายท่านฝากเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้นะเป็นเรื่องของการจราจรซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะในช่วงเวลานี้ก็บอกว่าเกษตรนวมินทร์นะครับบริเวณช่วงลาดประเขาที่จะมุ่งหน้ามาตัดเลียบทางด่วนเนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วส่วนฝั่งกลับกันนี่รถเยอะเลยคุณจิ๊บบอกว่ามีรถจอดเสียที่จักรวรรดินะฮะสะพานพระปกเกล้าเป็นรถกระบะจอดเสียแล้วก็มีคนลงมาช่วยกันเข็นอยู่นะฮะจากสะพานเนี่ยลงไปพื้นที่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นฝั่งตรงแยกวัดตึกที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระปกเกล้าถนนจักรวรรดินะฮะคุณปิยชาติสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมใช้ทางด่วนนะครับจากสะพานพระราม9มุ่งหน้าพระราม2นะครับ
1: ครับ
2: ก่อนถึงด่านก็คือข้างล่างเป็นด่านเนาะประมาณกม30อ่ะครับมีรถเก๋งเป็น MG สีขาวอ่ะครับ
1: ครับ
2: จอดน่าจะเสียหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดไปขอทางอยู่เลนด้านขวาครับ
1: อืมฮะ
2: แต่ว่าไม่เห็นคนออกมาน่าจะกลัวไม่กล้าออกมา
1: เดี๋ยวยังไงแจ้งได
2: ้กำลังประสานงานอยู่แต่ว่ารถเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ประมาณกม28นะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: พอสมควรเหมือนกันเนาะท้ายแถว
2: พอวิ่งได้อะครับพอวิ่งได้ก็รถ
1: ยังไม่
2: เยอะมาก
1: ยังไม่หยุดนิ่งนะ
2: ไม่หยุดนิ่งก็คือไหลตามกันมาก็คือรถด้านเลนซ้ายสุดก็เบี่ยงออกซ้ายนิดนึงเลนขวาก็เบี่ยงหลบกันมานิดนึงอย่างนั้นพอได้อยู่ครับ
1: แล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับเข้าหน้าด่าน
2: มองไม่เห็นเลย
1: หรอแต่ว่าฝั่งนี้ยังได้เรื่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เพราะด่านเป็นด่านอยู่ด้านล่างติดพื้นดิน
1: ได้ยังไงเดี๋ยวประสานงาน
2: สุดอยู่พระราม2ตอนนี้ก็โล่งครับตอนนี้ถึงเป็นท่านพระราม2ก็ทั้ง2ฝั่งใช้การได้ครับน่าจะชะลอตัวก่อนออกซ้ายมือตรงเนี้ยที่จะออกไปตรงไปบางขุนเทียนชายทะเลอะไรเนี่ย
1: อ๋อครับผม
2: ครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณปิยชาติ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเถิดมา
1: เชิญเลยครับพี่น้อย
3: ผมอยู่รุ่นอมรินทร์นะ
1: ครับ
3: แยกรุ่นอมรินทร์มุ่งหน้ามาแยกศรีราชเนี่ยเต็มพื้นที่เลยคุณเถิดมา
1: โอ้รถเยอะเลย
3: มาแน่นๆเลยทีนี้ผมจะมุ่งหน้ามาแยกศรีราชก็เลยเปลี่ยนใจขึ้นสะพานตัวบนเลย
1: ครับ
3: สะพานข้ามแยกศรีราชอะโล่งนะข้างบนนะได้เลนขวาเลนนึง
1: ครับ
3: ส่วนรถที่จะลงแยกศรีราชเนี่ยแน่นๆเลยเพราะว่าผมขึ้นไปแล้วผมก็ต้องไปกลับลำมาเพื่อจะไปวังหลังซอย7นะครับไปกลับลำมาแล้วเพื่อจะเลี้ยวซ้ายตรงแยกศรีราชเนี่ย
1: ครับ
3: ยังดียังดูดีผมเลี้ยวกลับมาตอนนี้มาจอดอยู่ติดอยู่หน้าวัดระฆังโคชิตาราม
1: ครับ
3: ก็ยังแน่นๆเหมือนเดิม
1: แน่นเหมือนเดิมวันนี้รถเยอะนะฮะ
3: รถเยอะครับวันนี้รถแน
1: ่
3: น
1: ยังไม่มีฝนใช่ไหมพี่น้อย
3: ครึ้มๆนะคุณเฉยมา
1: แต่ยังไม่ตกเน
3: า
1: ะ
3: ยังมันน่าจะตกสักห้าหกโมงกว่านะ
1: เลิกงานพอดีครับผม
3: วันนี้มีเสื้อกันฝนมานะ
1: วันนี้มีครับมีเสื้อกันฝน
3: ได้ข่าวว่าเปียกมาหลายวันแล้ววันนี้มดตะวันไปไหนมั้ง
1: เปียกทุกวันเลยฮะช่วงเนี้ย
3: ครับเย็นดี
1: ครับผมขอบคุณครับพี่น้อย
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุตรวจสอบกลุ่มควันที่ซอยหมอนเหล่งนะฮะถนนราชปรารภที่มักกะสันเขตราชเทวีนะก็มีฐานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเห็นบอกว่าไปที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบสักครู่หนึ่งนะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้อะไรนะแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นตรวจสอบกลุ่มควันที่ราชปรารภนะฮะที่ซอยหมอนเหล่งนะฮะกรณีคุณปิยชาติเมื่อสักครู่นะฮะที่บอกว่ามีรถจอดเสียบริเวณช่วงก่อนถึงด่านดาวคะนองเล็กน้อยเป็น MG สีขาวนะที่บอกว่าจอดเสียอยู่เลนขวาก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวการบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยยังไม่ติดนะรับแจ้งจากเพื่อนร่วมทางก็บอกยังไม่ติดนะครับเข้ามาหน้าด่านก็ยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็พระราม2วันนี้ใช้กันได้นะครับไปกลับนี่ก็ดูยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับก็มีชะลอตัวเล็กน้อยคู่ขนานนะครับช่วงแยกตัดกับตรงต่างระดับพระราม2ก่อนถึงตรงหน้าด่านบางขุนเทียนนะที่บอกว่าชะลอตัวกันนิดหน่อยแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าใช้การได้นะคุณแดงแจ้งแทนพระมหามนตรีนะฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าลืมโน้ตบุ๊กโซนี่สีเทาแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงมีพาสปอร์ตชื่อพระมหามนตรีธรรมวโรวางลืมไว้ตรงที่วางเท้าเบาะนั่งด้านข้างคนขับนะฮะขึ้นมาจากที่มจรที่วังน้อยแล้วก็มาลงที่เจริญนครเป็นรถแท็กซี่สีชมพูคาดเขียวททหารสเสือ3792กทมนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคนขับรถคันดังกล่าวกันสวัสดีครับคุณกอล์ฟ
2: สวัสดีครับ
1: อันนี้ใช่คุณกอล์ฟยมราชไหมฮะเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเป็นรถแท็กซี่ของพี่เองแหละครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วไปพบเจอที่ไหนยังไงฮะเนี่ย
2: พอดีไปเจอแบบหลวงพี่เขาที่มจรวังน้อยแล้วก็รับหลวงพี่กับโยมอุปถัมภ์
1: ครับ
2: มาครับ
1: อ๋อ
2: ก็คือผมเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เช็ครถอะครับพี่เสียมาก
1: ็
2: คือว่าโน้ตบุ๊กเขากับบอกผมเนี่ยมันเป็นสีกลมกลืนกันนะครับ
1: อ๋อมันเป็นโทนสีเดียวกัน
2: ใช่
1: แล้วเราไปเจอตอนไหนอะเราไปเห็นตอนไหนอะ
2: ผมเอารถไปเข้าคาแคร
1: ์ครับ
2: เอารถไปเข้าคาแคร์แล้วนั่งกินข้าวเด็กในร้านว่าเด็กในคาแคร์ว่าพี่อันนี้โน้ตบุ๊กใครโน้ตไอกระเป๋าโน้ตบุ๊กใครครับผมก็บอกอ้าวสงสัยจะต้องเป็นของลูกค้าที่มาจากมจรแน
1: ่ครับ
2: ก็เลยพอไอ้นั่นคาแคร์เสร็จก
1: ็
2: รีบบึงจากพอดีผมได้ลูกค้าจากเจริญนครไปแถวพันท้ายนอสิงห์พอดี
1: ครับ
2: ก็บึงจากนครบึงจากซอยพันท้ายนอสิงห์ไปหาหลวงพี่ท่าน
1: ก็คือทราบเลยใช่ไหมว่าเป็นของหลวงพี่ท่านเนี้ย
2: ทราบครับพอดีผมฟังจอสอบไว้อยู่เหมือนก
1: ัน แล้วตอนนั้นมันกี่โมงอ่ะพี่กอล์ฟ
2: ก็ตอนที่ท่านขึ้นรถมาท่านเรียกผมมาช่วงประมาณเที่ยง45
1: อ๋อ
2: ผมมาถึงเจริญนครประมาณเกือบประมาณบ่ายโมงแปดโมงครึ่ง
1: อ๋อฮะ
2: แล้วบ่ายสอง
1: แล้วตอนที่ไปเจอที่คาแคร์นั่นกี่โมงอ่ะ
2: บ่ายสองพอดี
1: บ่ายสองพอดีแล้วยังไงแล้ววนกลับไปให้เอาหรือไง
2: ก็ล้างรถเสร็จก็วนกลับไปให้เลยก็ตีเต่ากลับไปให้ท่านเลย
1: โอ้โหเออแล้วส่งคืนกันเรียบร้อยแล้วพี
2: ่ส่งเรียบร้อยแล้วครับ
1: ฮะ
2: ส่งคืนให้เรียบร้อยท่านบอกว่าท่านจะให้ค่าน้ำมันมาผมบอกผมไม่เอาครับเดี๋ยว
1: ผมเอาค่าแก๊ส
2: พอดีผมไม่เอา
1: อ๋อไม่เอาขออภัยเออคือไม่คือเราไม่เอาเนาะเออ
2: ใช่แบบผมไม่เอาก็คือว่าท่านได้บอกผมไว้ว่าถ้าไอ้โน้ตบุ๊กอ่ะมันไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญอ่ะมันคือพาสปอร์ตเพราะท่านจะบินไปเมืองจีนไง
1: อ๋อครับอ๋อสรุปก็คือส่งคืนให้เรียบร้อยทั้งพาสปอร์ตทั้งโน้ตบุ๊กเลยที่ท่านลืมไว้
2: ใช่ครับส่งให้เรียบร้อยส่งให้ถึงมือเรียบร้อยครับ
1: ทำไมไม่เอาค่าน้ำมันนะไม่เอาค่าเสียเวลา
2: โอ้พี่เสียมาผม ทำความดีไม่หวังสิ่งตอบแทนครับ
3: โอ้โ
1: หอ่ะนี่ลูกผู้ชายตัวจริงเออขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนครับ
2: ตอนนี้รับลูกค้าจากอนุสาวรีย์ชัยจากถนนพญาไทกำลังมารัชดาซอย18แถวห้วยขวางเนี่ยครับ
1: ถึงที่หมายยังครับ
2: อะไรนะครับ
1: ถึงที่หมายหรือยังครับ
2: ตอนนี้อยู่พระราม9ครับ
1: อ๋อยังไม่ถึงเนาะอยู่ระหว่างทางเนาะ
2: ยังครับก็พระราม9ก็ไม่ติดนะครับแต่มาจากถนนพญาไทมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยก็จะไปติดช่วงวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยประมาณน
1: ั้
2: น
1: ได้ขอบคุณมากพี่ก๊อฟมีคนชมมาด้วยนะเขาบอกว่าสุดยอดทำดีไม่หวังผลตอบแทนเขายกนิ้วโป้งให้พี่ก๊อฟด้วยนะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: ประตูรั้วกำลังจะปิด
2: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุมEMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

การจราจรพิเศษด้านฝั่งภูเขาตะวันตกนะครับเห็นบอกว่าช่วงตลาดเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้ามาทางเอกชัยต่อเนื่องมาทางด้านของขั้นทางรถไฟพระราม2เขาบอกฝั่งนี้รถเยอะแล้วนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับคุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญฝนยังไม่ตกร้อนจริงๆนะฮะในช่วงเวลานี้สะพานการจราจรพิเศษด้านบนบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะเชื่อมต่อไปวงแหวนอุตสาหกรรมด้านนี้เคลื่อนตัวช้านะครับท้ายแถวเชิงทางขึ้นสะพานส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สะท้อนใต้ยังติดนะครับสะพานพระราม3ฝั่งขาออกรถแน่นๆเลยฮะสีลมชะลอตัวนะครับแยกนราลมถนนบ้านประมวลแล้วก็ด้านของแยกสารแดงครับพญาไทที่จะมุ่งหน้า3ย่านยังมีท้ายสะสมอยู่ส่วนฝั่งกลับกันรถเยอะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่รอ M6 อยู่ต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับมอเตอร์เวย์ M6 พร้อมเปิดวิ่งฟรีเพิ่มนะครับบางปะอินมวกเหล็กครับเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะฮะ180กิโลเมตรสู่ภาคอีสานครับทางกรมทางหลวงครับกำลังเร่งก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับบางปะอินนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรซึ่งได้ผลงานแล้วเนี่ย 99.98% ปัจจุบันเปิดบริการชั่วคราวฟรีนะครับเป็นช่วงปากช่องถึงเลี่ยงเมืองนครราชสีมาระยะทางประมาณ80กิโลเมตรตลอด24ชั่วโมงเฉพาะรถยนต์4ล้องานโยธา40นะครับเขาบอกว่ายังเหลือก่อสร้างอีก2ตอนก็คือตอน4ที่วังน้อยพระนครศรีอยุธยาให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม2569และตอน21ที่อำเภอมกเหล็กจังหวัดสระบุรีและที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ครับส่วนงานระบบและงานก่อสร้างด่าน9ด่านเนี่ยผลงานรวม 92% เฉพาะงานด่าน9ด่านนะครับด่านบางปะอินด่านวังน้อยด่านหินกองด่านสระบุรีด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กด่านปากช่องด่านสีคิ้วและด่านขามทะเลสอผลงาน 99.90%พร้อมกำหนดเป้าหมายเปิดให้ประชาชนทดลองได้ใช้ตลอดสายบางปะอินนครราชสีมาทั้ง2ทิศทางครบ196กิโลเมตร24ชั่วโมงโดยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2570และเปิดเต็มรูปแบบเก็บค่าผ่านทางภายในปี2570ครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ช่วงนี้คุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัย

0: แต่มาร บกวนนี่ไม่ต้องบอกทั้งหมดก็ได้
1: ให้
0: คนจำได้
1: นี่ผมบอกเฉพาะเท่าที่ผมรู้นะนี่ยังมีอีกหลายชื่อที่ผมยังไม่รู้นะเป็นไงครับเจ๊
0: แหมพูดถึง M6 เนี่ยช่วยเปิดพวกนี้เลยได้มั้ยฮะกำลังจะไปพอดีเลยพวกนี้คุณเสมา
1: อ๋อครับผม
0: ครับแต่ตอนนี้เนี่ยใช้ M7 มาก่อนนะครับผมก็จริงๆก็ยาวๆมาจากนู่นเลยอ่ะคุณเสมามาหาลูกค้าที่แถวบ้านบึงมานะ
1: ครับผม
0: ก็มีปัญหามานะมาได้ยาวๆเลยแต่ว่าด่านลาดกระบังเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะยาวคุณเสมา
1: ครับ
0: ช้าเลยครับช้า
1: ขาเข้าหรอพี่ต้อม
0: ใช่ใช่
1: โอเค
0: เนื่องจากว่าก็ใกล้ช่วงเย็นแล้วครับคนก็คงกลับกรุงเทพกันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: ผมใช้เวลาเต็มพื้นที่หมดเลยนะครับใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีเลย
1: ใช้มากน้อยแค่ไหนครับหลักร้อยเมตรหรือเป็นกิโล
0: ตอนผมมาน่าจะประมาณ400-400เมตรได้คุณเสมา
1: ครับผม
0: ครับเต็มทุกช่องทางหมดเลยนะครับ
1: อืมครับ
0: ค่อยๆมาแบบคุณแม่พุ่มพวงเลยครับคุณเสมาย
1: ังไงฮะ
0: ขยับเข้ามาสินะฮะเข้าไปที่หน้าด่านนะคุณเสมาครับ
1: ครับผม
0: กว่าจะพ้นมาได้นะครับข้างๆเนี่ยเขาก็มาแบบว่ากระแซะกระแซะกระแซะเข้ามาสิด้วยนะฮะ
1: ครับผม
0: เบียดกันไปเบียดกันมาครับ
1: เอาเลยพี่อย่าหยุดพี่เอาเลย
0: จะพ้นหน้าด่านมาด้วยนะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: ก็ใช้การได้แบบคล่องตัวนะครับตามกันไปได้เรื่อยๆนะครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
0: ก็จะมาชะลอตัวอีกทีนึงก็ช่วงประมาณที่ตัดลมเก้าน
1: ะ
0: ครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยก็ค่อนข้างที่มารวมตัวกันตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
0: มาจากทางลาดกระบังทางลมเก้าทางมินบุรีอะไรมาทางนั้นด้วยครับเสมาครับ
1: ครับผม
0: แต่ก็ไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะ
1: ได้เรื่อยๆ
0: ตามกัน
1: ได
0: ้เรื่อยๆใช่ใช่มีชะลอบ้างนิดหน่อยพอผ่านพ้นตัดวงแหวนตะวันออกมาได้นะครับ
1: ครับ
0: มุ่งหน้าเข้าพระรามเก้าก็คล่องตัวแล้วคุณเสมา
1: ครับผม
0: คล่องตัวเลยยาวๆฟังกับกันผมดูแล้วนี่ก็ถือว่ายังดีอยู่นะ
1: ครับผม
0: ครับตรงที่จะตัดกับวงแหวนตะวันออกอ่ะ
1: ทับช้างตามระดับ
0: ก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้แน่นนะ
1: ครับ
0: ถือว่ายังดีอยู่เนื่องจากสงสัยคนเดี๋ยวไปรวมตัวอยู่แถวเมืองทองกันหมดนะคุณเสมาครับ
1: โอ้คนเยอะนะไทยเฟกเนี่ยคนเยอะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมมาทางเนี้ยรายงานคุณวินาไปก็แปลกใจเลยปกติตรงเนี้ยมันจะติดไงคุณเสมาของวัตเวย์ตรงเนี้ย
1: เมื่อเช้ารายงานด้วยเหรอช่วงคุณวินาเหรอ
0: คร
1: ับ แล้วคุณมี
0: ไม่
1: แล้วคุณมีกระแซะมีกระเจ็บเข้ามานี่คุณรายงานคุณวินาอย่างงี้ป่ะ
0: บอกไม่มีครับ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: เออ
0: เดี๋ยวว
1: ันหลังก็ลองมั้งสิ
0: จะดีแหละครับผม
1: นี่เริ่มพรุ่งนี้เลยกับคุณปุญญนุชก่อนเลยพรุ่งนี้
0: เราก็ต้องรายงานหน่อยว่าตามคาแรคเตอร์นะครับของผู้ดำเนินรายการนะครับอย่างคุณเสมาเนี่ยผู้ดำเนินรายการอันดับ1ของอาเซียนนะครับและเอเชียแปซิฟิกอาคาเนนะฮะ
1: ครับอ่ะถึงไหนแล้วฮะล่าสุดถ
0: ึ
1: งออฟฟ
0: ิศเวลานี้นะฮะ
1: ถึงออฟฟิศเรียงฮะตอนเนี้ย
0: ผมเนี่ยมาเข้ารามคุณเสมาเข้ามาด้านหลัง
1: ติดไหม
0: ยังดีอยู่นะ
1: ยัง
0: ถือว่ายังดีอยู่เลยเข้าแบบเข้ามารามแล้วก็มาเข้าซอยวัดเทพวิลารามสามเก้า
1: ครับผม
0: ครับมาเข้าด้านหลังนะฮะดูฝั่งกลับกันก็ยังตามกันมาเรื่อยๆนะคุณเสมา
1: ครับผม
0: กลับกันทั้งรามทั้งแถวหน้ารามนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็ยังดีอยู่ครับฝนยังไม่มีนะครับตรงนี้แดดสดใสครับคุณเสมาครับ
1: มีคนก็ถามพี่ต้อมว่ากี่นาทีถึงออฟฟิศครับ
0: อุ๊ยกันนี้ตอนนี้ขณะรายงานเนี่ยกำลังเลี้ยวเข้าออฟฟิศแล้วนะ
1: อ๋อกำลังเลี้ยวแล้วนะอยู่หน้าออฟฟิศแล้วครับผม
0: ใช่ว่าต้องรีบกลับมาเบิกเงินนะฮะ
1: ฮะ
0: เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปใช้กับกรมทางหลวงซะหน่อยนะครับ M6 เนี่ยแหละครับผม
1: อ๋อพรุ่งนี้ไปไหนอ่ะ
0: จะไปอำเภอบัวใหญ่ครับคุณเสมาพอราชสีมานะฮะ
1: เดินทางปลอดภัยครับผม
0: ครับผมแต่ว่าช่วยเปิดพวกนี้ได้ไหมครับบางไปยินครับผม
1: ยังครับ
0: ครับผมขอบคุณสวัสดีครับคุณเสมา
1: ขอบคุณครับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับ

้ชีวิตหยุดขับเร็วข้อมูลจากคุณประสงค์นะฮะก็บอกว่าต่างระดับเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าพระราม2รถเยอะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งก็น่าจะเป็นถนนกาญจนพิเศษนะฮะด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกมาจากต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าไปพระราม2ตามที่คุณประสงค์แจ้งนะก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคุณอนุกูลสอบถามทางด่วนมาเดี๋ยวหลัง 17:00 น.นะเดี๋ยวติดต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนเขาช่วยรายงานให้ละกันสวัสดีคุณชยานิดด้วยนะก็หลายท่านนะรอฟังกรอนจากพี่ทูบอยู่นะผมว่าเขาน่าจะเปิดชแนลเป็นของตัวเองนะหลายท่านนี่ติดตามเขาอยู่นะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคุณครูน้อยพี่ประพบพรนะเพิ่มเติมมา

างไลน์จสร้อยแล้วก็มีคุณบัญโชตด้วยขอบคุณนะฮะแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมนะฮะมีทางคุณสยูมิวสิกด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความคิดเห็นคุณสมทรงด้วยนะครับก่อนหน้านี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2อย่างคึกคักเหลือสิทธิ์กว่า5,200,000สิทธิ์จาก30,000,000สิทธิ์ประชาชนยังลงทะเบียนได้ถึง29พฤษภาคม69มีร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 990,000 รายส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 550,000 รายขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากเดินทางมาธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดใช้งานแอปเป๋าตังหวังกดรับสิทธิ์ทันเวลาส่วนใหญ่เจอปัญหาขั้นตอนสแกนใบหน้าไม่ผ่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมยื่นเอกสารชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังครบกำหนด7วันด้านเดนุชาเลขาธิการสภาพัฒน์เผยร่างเอกสารเรียบร้อยแล้วก่อนให้รองนายกรัฐมนตรีประกอบเป็นผู้พิจารณาต่อไปภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียันไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินที่เติบโตจากพรรคสีส้มที่เคยโหวตหนุนให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งขอหยุดสร้างวาทกรรมหันมาทำการเมืองสร้างสรรค์ด้านกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคประชาชนซัดกลับภารดรถ้าสำนึกบุญคุณพรรคส้มจริงขอค่าตอบแทนเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอำนาจและที่มาองค์กรอิสระและสว.อาจถ้าง่ายๆแค่นี้ยังทำให้ไม่ได้ก็เลิกเถอะสุริยะเผยอาการวูบหลังทำงานหนักตอนนี้ร่างกายกลับมา 80% แล้วคาดเกิดจากหลายสาเหตุเตรียมกลับไปเช็คร่างกายเพิ่มยันสุขภาพยังแข็งแรงพร้อมทำงานต่อนายกรัฐมนตรีหารือเอ็มมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปส่วนชายแดนไทยกัมพูชายันไทยเลือกใช้อันครอสแทน MOU 44หลัง25ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาล่าตัวต้นต่อคลิปอนาจารว่อนโซเชียลแฉพฤติการมิจฉาชีพแฝงลิงก์พนันดูดเงินพร้อมเตือนประชาชนอยากกดแชร์เสียงคุกพ.ร.บ.คอมโทษหนักเท่าต้นโพสต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใด AI ของเมตาถึงไม่ตรวจสอบหรือลบบัญชีดังกล่าวออกไปคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถประจำทางจุดตัดอโศกเพชรบุรีตำรวจนัดสอบปากคำพยานเพิ่มอีก7ปากพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากวงจรปิดเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุขณะญาติผู้เสียชีวิตคนที่8นำร่างกลับบำเพ็ญกุศลที่วัดในจังหวัดนนทบุรีแล้วดาบตำรวจที่ถูกคนร้ายลอบยิงในจังหวัดปัตตานีล่าสุดอาการปลอดภัยส่วนเด็กหญิงวัย2เดือนที่อยู่ในอ้อมกอดแม่ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตมีแผลถลอกบริเวณหน้าท้องแต่ยังให้นมได้ตามปกติขณะชาวยะรังรวมพลังต่อต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังคนร้ายก่อเหตุสะเทือนขวัญฆ่าชีวิตครูสาวขณะอุ้มลูกแรกเกิดตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายมิกาซาโลอดีตนักแข่งรถ F1 ยืนยันไม่ได้ถูกทำร้ายบริเวณแยกนานาหลังพบบาดแผลที่หน้าขาด้านซ้ายคาดเกิดจากป้ายทะเบียนจักรยานยนต์เฉียวตำรวจสน.ลุมพินีเร่งสอบปากคำพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงคืบหน้าภารกิจช่วยเหลือ7คนงานติดเหมืองทองคำถล่มที่สปป.ลาวทีมกู้ภัยไทยเผยยังช่วยเหลือไม่ได้เนื่องจากทางเข้าแคบมากและอากาศไม่พอต้องออกมาวางแผนกันใหม
4: ่ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: บางครั้งพลัง
0: ็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรทพกระทรวงคมนาคมนะครับได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า DW เพื่อดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่19+520ถึงหลักกิโลเมตรที่19+820ทิศทางบางพลีไปสุขสวัสดิ์นะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่19+580ถึงหลักกิโลเมตรที่19+280ทิศทางสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าบางพลีโดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่19+820Bถึงหลักกิโลเมตรที่19+520Bทิศทางสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าบางพลีบริเวณไหลทางซ้าย1ช่องทางตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569ถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็รับแจ้งทางพิเศษกาญจนาภิเษกจากบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าบางแก้วก่อนถึงทางลงปากน้ำช้างสามเสียนบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่16+200Bมีรถกระบะเขาบอกว่าเบรกแตกแล้วก็ไปชนท้ายรถกระบะอีกคันหนึ่งแล้วก็ไปชนกับรถตู้อีกคันหนึ่งทั้งหมดก็เป็น3คันนะฮะคู่กรณี3คันกระบะ2รถตู้1กีดขวางอยู่ช่องทางขวาท้ายแถวสะสมไปจนถึงด่านบางครุเลยล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับด้านพื้นล่างนะครับหลายท่านบอกว่าสาทรเหนือใต้ติดแล้วตากสินติดอยู่แยกใหม่สวรรค์แยกบุคคลโลชะลอตัวด้านบนสะพานพระราม3ขาออกรถเยอะขาเข้าเคลื่อนตัวได้สะพานตากสินใช้ได้2ฝั่งสะพานพระปกเกล้าขาออกแน่นสุขุมวิทอโศกนะครับอโศกสุขุมวิทอโศกเพชรบุรีก็บอกรถเยอะดินแดงต่อเนื่องพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดกลับกันจะแน่นกว่าราชวิถีแยกตึกชัยแยกสังฮีรถมากสะพานปิ่นเกล้าเชิงทางลงขาออกปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นพหลโยธินอารีสนามเป้าสะพานควายเคลื่อนตัวได้ช้า2ด้านเลยครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สำหรับงาน Thaifec Aduca Asia 2026นะฮะท่านใดที่จะเดินทางไปนะครับในวันเสาร์ที่30นี่เป็นรอบประชาชนทั่วไปนะก็มีจำหน่ายปลีกนะฮะแนะนำเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะเพราะว่าสะดวกนะไม่ต้องไปเสียเวลาวนหาที่จอดรถด้วยบางท่านไปบอกว่าไม่มีที่จอดรถเสียเวลาไปวนหากันอีกเพราะฉะนั้นนะฮะรถไฟฟ้าสายสีชมพูสะดวกสุดๆเลยลงสถานีเมืองทองธานีหรือว่าลงสถานีทะเลสาบแล้วก็สามารถเดินเข้างานได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่นะครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทฐาประพงษ์พึ่งมีท่านสารวัตรจราจรสภ.ปักเกร็ดฮะสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
1: ตามคาดเลยไหมฮะรถเยอะไหมสำหรับไทเฟกเป็นไงบ้างครับ
2: ไทเฟกเป็นไปตามคาดครับในวันนี้ในช่วงวันแรกนะครับช่วงเช้าก็หนาแน่นนะครับตลอดทั้งมาทั้งครึ่งวันนะครับจนถึงช่วงประมาณเที่ยงนะครับ
1: ครับ
2: ก็ถึงจะขี้คลายนะครับในส่วนของสภาพการจราจรณเวลานี้นะตอนเย็นนะครับในถนนในเมืองธานีนะครับตอนนี้ผู้ร่วมงานก็เริ่มทยอยกลับนะครับเนื่องจากงานวันนี้เปิดปิดที่18:00 นะครับ 18:00 นก็ตอนนี้เริ่มทยอยจับกันนะครับทำให้ถนนภายในเมืองทองธานีรถหนาแน่นนะครับแล้วก็เน้นโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นด่วนเมืองทองนะคร
1: ับ
2: นะครับในภายในเมืองทองธานีส่วนถนนโดยรอบนะครับถนนโดยรอบแยกวัฒนะขาออกนะครับช่วงนี้ก็รถมากนะครับรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับได้เคลื่อนได้ช้านะครับเนื่องจากก็ส่วนในการเลิกงานนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาปกติถนนแยกวัฒนะก็หนาแน่นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ท้ายแถวก็ชะลอเริ่มต้นเนี่ยชะลอตัวบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็จุดทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับก็ยังท้ายแถวยังชะลอตัวอยู่ในเขตของสน.ทุ่ง2ห้องนะครับจราจรก็อยู่ระหว่างเร่งระบายนะครับในของแจ้งวัฒนะและภายในเมืองทองธานีก็อยู่ระหว่างเร่งระบายเช่นกันนะครับ ในส่วนของถนนศรีสมานก็รถกลางยังเคลื่อนตัวได้นะครับในส่วนของถนนศรีวานนท์นะครับศรีวานนท์จะมีชะลอตัวบริเวณที่แยกสวนสมเด็จนะครับแล้วก็แยกเมืองทองศรีวานนท์นะครับแยกสหกรณ์3นะครับ
1: ตอ
2: นชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟครับผม
3: ต
2: ร
3: งหน้า
2: ใน
3: ค
1: ณะ
2: คร
1: ับ ครับมีคำแนะนำไหมครับสำหรับใครที่จะจำเป็นต้องผ่านอ่ะท่านสาวัดทำไงดีชะลอเวลาหรือยังไง
2: ตอนนี้ถนนเจ้าวนะก็ยังหนาแน่นนะครับก็ชะลอถ้ายังไม่รีบนะครับก็ชะลอไว้นิดนึงนะครับนะครับในส่วนของส่วนสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็ฝากไปสัมพันธ์ว่าถ้าในวันพรุ่งนี้ถ้าจะใครจะเดินทางมาผ่านแถวเมืองทองธานีหรือถนนเจ้าวัฒนะก็ให้เผื่อเวลาเล็กเผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคาดว่าจะหนาแน่นเช่นเดียวกันเหมือนวันนี้นะคร
1: ับ ครับคร
2: ับ แล้วก็รถไฟฟ้าสาธารณะนะครับถ้าใครจะจำเป็นจริงๆเจ้ามาเมืองทองธานีก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจะสะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องหาที่จอดนะครับมาถึงลงที่ M3 นี่ M1 ก็สามารถเข้าที่เดินเข้าที่อาคารเมเจอร์ได้เลยครับผม
1: ในพื้นที่คาดว่าปริมาณรถจะเบาบางลงสักกี่โมงจะหมดสักกี่โมงครับวันนี้ฮะท่านสาวัตรฮะ
2: โดยในตัวเมืองทองธานีก็น่าจะคาดว่าประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับ
1: ท
2: ุ่มครึ่งก็น่าจะคลี่คลายแต่ส่วนในถนนแจ้งวัฒนะก็น่าจะประมาณ2 ทุ่มนะครับโดยปกติถนนแจ้งวัฒนะก็ประมาณช่วงประมาณ2 ทุ่มจะคลี่คลายนะครับโดยรวมปกติของทุกวัน
1: ครับ
2: ครับ
1: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะฮะช่วงเย็น
2: รถยังไม่มีรถจอดเสียครับ
1: ได้ครับฝนก็ยังไม่ลงใช่ไหมไม่มีในพื้นที
2: ่ตอนนี้เหมือนมีเมฆคลึ้มๆมานะครับแต่ก็เป็นก้อนเล็กๆนะครับแต่ลมมีลมกันโชคอยู่แต่ว่าก็ยังส่วนนึงก็ยังเปิดอยู่นะครับก็เพราะว่าอาจจะมีตกมาในช่วงมืดๆนะคร
1: ับ ครับผมได้ขอบคุณมากท่านสารวัตรครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เป็นสภาพการจราจรในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดขอบคุณท่านพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีด้วยนะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะแนะนำว่าใครที่จะรอให้รถเบาบางลงเนี่ยอาจจะต้องรอสักประมาณ 6:30 ทุ่มครึ่งนะฮะเห็นบอกว่าในพื้นที่ก็จะเริ่มเบาบางลงแต่ว่าตอนนี้ด้านของจังหวัดระเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะในที่ท่านสารวัตรรายงานเพิ่มเติมไปแล้วก็สำหรับใครที่จะเดินทางไปเจรจาภาคธุรกิจนะฮะ 26-29 พฤษภาคมนะที่ไทเฟกนะฮะก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูสะดวกนะหรือว่าสำหรับเรื่องของประชาชนทั่วไปเนี่ยที่จะมีการจำหน่ายปลีกเนี่ยก็เป็นวันเสาร์ที่30นะฮะตั้งแต่ช่วง 10:00 นถึง 18:00 นนะก็ไปลงที่สถานีเมืองทองธานีหรือว่าด้านของสถานีทะเลสาบแล้วก็สามารถเดินเข้างานได้เลยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาไปวนหาที่จอดรถด้วยนะฮะพบกันได้นะครับกับงานไทเฟกอดุก้าเอเชีย2026นะถือว่าเป็นมหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยระดับโลกเลยนะฮะระดับโลกเลยนะฮะที่ Impact Challenger 1-3 แล้วก็ Impact Hall 5-12 เมืองทองธานีนะครับเผื่อเวลาการเดินทางอ่ะในช่วงเวลาเนี้ยใครที่จำเป็นต้องผ่านแจ้งวัฒนะนะต้องเผื่อเวลานะหรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่แนะนำก็ได้นะโทรมาสอบถามหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราช่วยแนะนำให้นะครับทั้งด่วนยังเคลื่อนตัวได้นะลงเมืองทองก็ยังใช้การได้อยู่ด้านบนของทางพิเศษศรีรัตน์นะฮะก็ยังเคลื่อนตัวได้ทางด่วนขั้นที่1ขาออกก่อนถึงพระราม2ประมาณ1กิโลนะก็บอกว่ามีรถนั่งส่วนบุคคลจอดเสียกีดขวางช่องทางขวาก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะตอนนี้การจราจรติดขัดนะก็บอกว่าติดขัดอยู่นะฮะพอขนโยธินฝั่งตรงข้ามบางศรีปทุมที่จะมุ่งหน้าไปสะพานใหม่เนี่ยรถเยอะเลยนะฝั่งกลับกันชะลอตัวเกษตรต่อเนื่องเสนาและโจทินติดแล้วนะฮะวันนี้ท้ายรัชดาเนี่ยค่อนข้างยาวนะมาจากลาดพร้าวเนี่ยก็ชะลอตัวก่อนถึงศาลอาญาด้วยอ่ะไปรัชโยธินรัชวิภาค่อนข้างแน่นนะต้องผ่านพ้นวงสว่างไปก่อนครับถึงจะเริ่มดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันแน่นตั้งแต่ลงมาจากพระราม7เลยก่อนถึงวงสว่างเลยนะก็เจอท้ายแถวแล้ววิภาวดีรังสิตนะถ้าเป็นช่วงใต้ด่วนดินแดงช่วงสุทธิสารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาจะไปเริ่มมีปัญหาช่วง5แยก5แยกลาดพร้าวไปรัชวิภานะฮะคราวนี้ก็ไปบางเขนนี่ก็ชะลอตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของหลัก4ก็ลดมากขึ้นเหมือนกันสำหรับฝั่งขาออกนะครับรามินทาชะลอตัวลาดประเขาชะลอตัววัชรพลหลังจากนั้นก็ใช้ได้นะครับฝั่งกลับกันชะลอตัวรัชดารามินทาชะลอตัวสินแพชะลอตัวมายาลาบพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อสักครู่นะครับคุณไก่บอกว่าราชพฤกษ์ฝนตกแล้วนะตกหนักด้วยราชพฤกษ์แถวบางรักน้อยมุ่งหน้าไปชัยพฤกษ์คุณไก่บอกว่าฝนตกหนักมากใช้ที่ปั่นน้ำฝนเบอร์2นะส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวเนื่องจากว่าฝนตกหนักเลยนะฮะราชพฤกษ์แถวบางรักน้อยแถวชัยพฤกษ์นะขอบคุณคุณไก่ด้วยนะฮะคุณมด X บอกว่าราชพฤกษ์ขาออกสวนผักไปอุโมงค์มาขุนกองเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณต่อมีโครงเหล็กหล่นนะสะพานพระราม3กลางสะพานเลยเป็นฝั่งขาเข้านะครับเขาบอกว่ามีโครงเหล็กคล้ายๆกับโครงเหล็กเป็นโต๊ะกินข้าวอ่ะนะฮะความยาวประมาณ1เมตรกีดขวางอยู่เลนซ้ายนะครับเราประสานงานสนปากคลองสานรับทราบนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝากระวังด้วยนะครับกลางสะพานพระราม3ฝั่งขาเข้ามีโครงเหล็กตกหล่นอยู่นะครับความยาวประมาณ1เมตรนะอยู่เลนซ้ายนะการจราจรนี่ก็ชะลอตัวเนื่องจากว่าต้องเบี่ยงหลบกันนะฮะผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชัยพระราม2มีรถจอดเสียทางด่วนขั้นที่1นะครับกม30ก่อนถึงพระราม2 1กิโลมีรถเก๋งสีขาวจอดเสียกีดขวางช่องทางขวาเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะขอบคุณพี่ชัยพระราม2ด้วยการจราจรชะลอตัวเบี่ยงหลบกันฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณกอล์ฟพญาไทยขาเข้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถมากนะไปกลับเลยทั้งสองด้านเลยคุณไก่สวัสดีครับคุณไก่ครับคุณไก่ครับ
2: ผมเอกครับ
1: พี่เอก
2: ครับผม
1: พี่เอกใช่ไหม
2: ครับผมครับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอก
2: เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วผมข้ามมาจากบางบัวทองข้ามมาไซน้อยก็จะมีสะพานข้ามแยกกัญจนาถูกไหมแล้วคราวนี้ไอ้สะพานข้ามแยกกัญจนาตัวนี้เนี่ยทางฝั่งขาออกก็คือมันมีเลนเดียวฝั่งขาเข้ามีสองเลนฝ
1: ั่
2: งเข้ามีเลนเดียวแล้วมันมีแบรีเออร์ขึ้นมาจากไอ้ตรงเชิงสะพานมันมีแบรีเออร์สีส้มอันนึงมันอยู่ทางด้านซ้ายมืออ
1: ๋อแล้วมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เน
2: า
1: ะ
2: เขาน่าจะกั้นตรงกลางที่มันมีเป็นกลวยไอ้ที่มันมีเป็นแท่งๆอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วมันโบ๋ใช่ไหมล่ะเขาน่าจะเอาไปคั่นเอาไว้แล้วคราวนี้มันเคลื่อนยังไงก็ไม่ทราบมาอยู่ทางด้านซ้ายแล้วอ่ะ
1: แล้วมันดูมีน้ำหนักไหมพี่หรือมันเบาๆ
2: ไม่มีไม่ได้ใส่น้ำ
1: เบาๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: เบาๆไม่ได้ใส่น้ำแต่ว่ามันคือตรงนี้มันเลนเดียวไงเวลาขึ้นมาก็ต้องเบี่ยงกันนิดนึงอ่ะ
1: ครับ
2: ก็ไม่รู้ว่ามีใครเอาออกไปหรือยังก็น่าจะไปดูนิดนึง
1: ได้ครับแล้วการจราจรเป็นไงพี
2: ่ก็ในเขตบางกรวยไซน้อยยังคล่องตัวตอนนี
1: ้ไม่ติดเนาะใช้ได้2
2: เดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงเนี่ยรู้เลย
1: มีฝนไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีแต่ผมมองไปทางด้านเดี๋ยวนะมองไปทางด้านนครปฐมนะมันมีเมฆกลุ่มใหญ่อ่ะ
1: ครับ
2: ทางด้านทางแถวบางอะไรนะไอ้ตรงที่มาจากตรงคำแพงแสนน่ะมันกลุ่มใหญ่เลยนะ
1: ครับ
2: แต่ทางด้านนี้ตอนนี้ผมอยู่ตรงลาดประดุกล่งเลยท้องฟ้าใสคุณเสมารอดไม่รอด
1: ผมว่าผมรอด
2: รอดไหม
1: รอดผมว่ารอดเดี๋ยวผมฉีกเสื้อกันฝนทิ้ง
2: เพราะว่าเมฆมันไม่วิ่งมันนิ่งๆเออเนี่ยมันนิ่งๆนะมันไม่เคลื่อนตัว
1: ครับผมมันจะเริ่มเคลื่อนตอนหกโมงเนี่ยพี่
2: ถ้าลมแรงๆน่าจะมา
1: ได้
2: เพราะว่ากลุ่มใหญ่มากเลยนะ
1: โอ้หรอครับผม
2: เมฆก้อนดำถ้าคุณเสมาอยู่ตรงตึกอะมองไปน่าจะเห็นอยู
1: ่หรอผมเห็นผมมองไปทางฝั่งอโศกอะสิถ้าด้านที่ผมจัดรายการเนี่ยถ้าผมมองไปมันจะเป็นฝั่งอโศกไปทางฝั่ง
2: อโศกนี่ยังโล่งนะฮะ
1: ใช่
2: มองเนี่ยยังใสอยู่
1: ม
2: ัน
1: มีแดดอะใช่ใช่
2: มันยังใสอยู่แต่ตรงนี้ก็มีแดดคร
1: ับ
2: แต่ถ้ามองไปทางด้านกำแพงแสนเนี่ยน่ากล
1: ั
2: ว
1: ไอ้ผมมองไม่เห็นนะตึกมันบังขอบคุณมากพี่เอ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณไก่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับในที่สุดเราก็ได้คุยกัน
0: ใช่อ
1: ยู่ไหนครับ
0: อยู่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะแต่ว่าตอนแรกก็คืออยู่ราชพฤกษ์ขาออกอะค่ะ
1: ครับ
0: จากตรงช่วงร้านอาหารมาเลียที่ยังไม่ได้ตรงยังไม่ได้ข้ามรัตนาธิเบศรอะค่ะตรงบางรักน้อยปกติรถจะไม่ติดตรงช่วงนั้นนะคะมันจะต้องข้ามมาก่อนแล้วค่อยติดแต่วันนี้ติดตั้งแต่ตรงนู้นเลยก็เลยโทรสอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มียังไม่มีแจ้งอะไรแต่ว่าข้ามไปแล้วเนี่ยตรงช่องคู่ขนานเนี่ยจะติดมาก
1: แล้ว
0: พอข้ามมาก็คือตอนข้ามฝนยังไม่ตกค่ะแต่มองไปตรงที่ช่องคู่ขนานที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือมีรอยฝนตกหนักไปแล้วอะค่ะก็คือถนนเปียกลื่
1: น
0: รถก
1: ็
0: เลยใช่รถก็เลยก็เคลื่อนตัวได้อย่างช้าช้าแล้วพอขับมาผ่านปั๊มบางจากไปคราวนี้ฝนก็เริ่มตกหนักใช่เริ่มตกตอนก็ประมาณที่ฝนเบอร์สองอะค่ะก็พวกมอเตอร์ไซค์ก็คือมีจอดอยู่ตามทางเริ่มหาเสื้อกันฝนใส่กันแล้วก็พอข้ามตรงนนทบุรีวิทยาลัยมาตอนช่วงที่ข้ามนี่ก็คือตกค่อนข้างหนักนะคะก็ยังเป็นเบอร์สองอยู่แต่ว่าตกเยอะแล้วก็รอยที่ตกเก่าอะค่ะตรงช่องทางด่วนของทางคู่ขนานกับทางช่องทางด่วนที่ซ้ายสุดอะมันจะมีน้ำท่วมขังค่อนข้างเยอะ
1: หรอระยะทางยาวไหม
0: ใช่ก็เป็นช่วงๆค่ะตรงช่วงลงสะพานมาก็ยาว
1: ส่วนใหญ่จะอยู่เลนไหนคะ
0: สายสุดค
1: ่ะสายสุด
0: ของช่องทางด่วนนะคะมันจะมีน้ำท่วมขังอยู
1: ่เป็นระ
0: ยะก็คือรถที่จะแล่นผ่านเขาก็จะแบบค่อยๆเพราะว่าไม่งั้นน้ำมันก็จะกระเด็น
1: แต่ไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีรถจอดเสีย
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: ค่ะ
0: ก็คือฝนตกอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ถนนเปียกลื่น
1: แล้วที่บ้านยังตกอยู่ไหมครับหยุดหรือยังคะตอนนี้
0: เบอร์หนึ่งค่ะ
1: ยังตกอยู่หรอ
0: ยังตกอยู่
1: มันพัดไปทางไหน
0: คือเป็นปล่อยคือแดดออกนะคะ
1: ตรงแดดออก
0: แล้วจะพื้นก็แดดออกนะคะตอนที่ฝนตกนะคะ
1: เหรอ
0: ฮะใช่แดดก็ยังแดดเปรี้ยงเลยค่ะแต่ก็คือฝนก็ตก
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะผมอยู่คลองเตยนะผมไม่ได้อยู่นนท์นะ
0: ก็เข้าเพลงนะคะฝนตกแดดออก
1: เข้าเพลงขอบคุณมากคุณไก่ถึงบ้านเรียบร้อยปลอดภัย
0: ถึงบ้านแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ไว้ได้คุยกันใหม่นะคะ
1: ได้ครับยินดีครับสวัสดี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณไก่ด้วยครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเตมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ก็มาเข้ามาถึงสโมสรบกก็ยังไม่ได้อยู
1: ่ครับ
2: ตัวตรงทางรถไฟจะมีเจ้าหน้าที่ก็ดีหน่อยครับเข้าออกยังไม่ได้อยู่หน้าพระเยอะหน่อยนะครับหน้าพระนี
1: ่
2: แล้วก็จะมาต่อเนื่องมาทางหน้าโรงเรียนราชินีบูรณะก็ตรงนี้รถเต็มเยอะหน่อยนักเรียนเยอะ
1: ครับ
2: ยังกลับกันไม่หมดรถต้องคอยรอรับบังอะไรบ้างนะแต่ตรงนี้เสียนทางเนี่ยตรงนี้เสียนทางครับรอบๆผมก็ประทมเจดีย์ไม่เป็นปัญหาแล้วนะ
1: ครับ
2: สวยใช้ได้แล้ว
1: ครับ
2: เสียบาดของฝนเหรอ
1: เป็นไงไปทางไหนทิศทาง
2: วันนี้ไม่พูดเมื่อวานไม่ได้แล้วกัน
1: เมื่อวานผมไม่โดนนะ
2: รู้แล้วครั้งนี้ว่ามันเข้ากรุงเทพมันเข้าไปทางลนวันนี้มันเข้าแบบเด็กๆอ่ะคือฝนวันนี้ไม่มีฝนหนักอย่างมากเบอร์สองต
1: ั
2: ดน้ำฝนเท่านั้นเพราะว่าคือไม่แรงคือเขาตกปุ๊บเดียวเปียกแป๊บเดียวก็หายไปแล้วคือเท่าที่ดูขนาดนี้มันเหมือนกับว่าโอ้เศรษฐกิจไม่ดีเขาไม่เยอะ
1: โอ้วันนี้อยากเปียก
2: เลยอ
1: ยาก
2: โดนฝนนะตอนนี้ด้านกำแพงแสนทางด้านที่มาจากด้านนู้นเขาเคลื่อนเข้ามาแต่ว่ามืดหมดแต่ผมก็ว่ามันไม่แรงมากก็ไม่น่าจะดันเข้าไปถึงบางบัวทองน่าจะตกอยู่ด้านไหนเพราะว่ามันกำลังมันไม่แรงอ่ะเท่าที่ดูขนาดนี้นะแล้วก็ทางเวลานี้บ้านตรงก็สักครู่มืดไปตอนนี้ยางแล้วก
1: ็
2: แสดงว่าเขาไม่เคลื่อนตัวผ่านนครเชียงศรีละนครเชียงศรีไม่มีฝนเท่าที่ดูขนาดนี้นะทางทิศตะวันตกค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าเสียงไปทางสุพรรณทางนั้นมืดหน่อย
1: อ
2: าจจะเป็นแสนนะมืดหน่อยก็ไม่หนักอ่ะมีก็เขาเรียกว่าตกจิตอ่ะในลักษณะอย่างนั้นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ามอเตอร์ไซค์น่ากลัวเพราะฝนถ้าฝนตกแดดออกเขาบอกว่านกกระจอกจะเข้าหลังนะคุณเสือมา
1: ครับผม
2: ก็จะต่ออีกนิดนึงแม่ไม้ไม่ใส่เสื้อเขาเรียกไปดูหนังก็แค่นั้นแหละเมื่อก่อนก็พูดกันนะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสมศักดิ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอุบัติเหตุที่ไหนครับ
2: ถนนราชพฤกษ์ครับผม
1: ช่วงไหนครับ
2: ช่วงก่อนถึงฟู้ดวิลล่าครับ
1: ขาออกเหรอครับ
2: ขาออกครับผมขาออกเป็นเลนทางด่วนช่องขวาเลย
1: เป็นรถอะไรครับพี่สมศักดิ
2: ์รถกระบะชนตูดรถฮุนไดสีดำอะครับฮุนไดรถตู้ครับ
1: อ๋อลักษณะเป็นชนท้ายกันเนาะ
2: ชนท้ายครับ
1: มีคนเจ็บไหมฮะเนี่ยชนแรงไหม
2: ไม่น่าจะมีคนเจ็บนะฮะเพราะพี่ตามเข้ามาเป็นคันที่3ต่อจากรถกระบะพอดีพี่เห็นเขาชนพี่ก็เลยออกซ้ายมาแต่มองกระจกหลังอะเห็นมีรถคนในรถตู้ลงมาเดินมาดูอยู
1: ่อ๋อดูแล้วน่าจะขับต่อได้ไหมครับพี่ต้อง
2: ใช้รถน่าจะขับได้ครับ
1: น่าจะขับต่อได้เนาะเราประสานงานสน.ตลิ่งชันรับทราบแล้วฮะตอนนี้
2: ครับผมครับ
1: เดี๋ยวไปดูให้แล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงครับติดไหม
2: ฝั่งกลับกันวิ่งได้ดีครับ
1: ท้ายมันยาวไหมอ่ะพี่สมศักดิ์ตรงเนี้ย
2: ตอนพี่วิ่งมายังไม่ท้ายยังไม่ยาวนะแต่ตอนนี้พี่อยู่เส้นสะพานข้ามแยกบรมรถเริ่มติดละ
1: อ๋อนี่จะไปทางข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปทางอุโมง
2: ค์ไปบางบัวทอง
1: อ๋อครับผมเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับพี่สมศักด
2: ิ์ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณคุณสมศักดิ์ก่อนหน้านี้คุณหัวโต99แล้วก็พี่เอกแล้วก็คุณไก่ด้วยนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้ติดๆกันเลยนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนถึงฟู้ดวิลล่าเล็กน้อยนะครับกระบะชนท้ายรถตู้กีดขวางช่องทางหลักอยู่เลนขวานะก็ดูแล้วไม่น่าจะมีใครเป็นอะไรนะแต่ว่ามันส่งผลการจราจรชะลอตัวกันอยู่นะฮะฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ชะลอตัวกันอยู่นะไปทางด้านของข้ามบรมต่อเนื่องไปข้ามคลองมหาสวัสดิ์คุณยุทธนาบอกว่าผลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะฮะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ก็บอกว่าเห็นมีรถดับเพลิงไม่รู้ว่าจะไปไหนจอดติดอยู่เหมือนกันนะฮะอยู่แถวๆสนามเป้าขอบคุณคุณยุทธนาด้วยนะฮะคุณต้อมนะครับเมื่อสักครู่มันต้องไปใส่7นะรถหนาแน่นบริเวณช่วงด่านลาดกระบังรถเยอะเลยไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอาร์ตบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงหน้าหมู่บ้านนันทวันปิ่นเกล้ามีสุนัขสีดำวิ่งอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายฝากระวังด้วยนะครับเขาบอกว่าวิ่งแบบย้อนสอนอ่ะวิ่งแบบสวนทางกับรถด้วยอ่ะที่คุณอาร์ตแจ้งเข้ามาแต่ว่ารถเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะสองฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรครับคุณยมพญายังพี่ยมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: แหมวันนี้อยู่ใกล้เลย
3: อ๋อไม่มีแล้วที่อุบัติเหตุวันนี้ไม่เจอฮะเจอแต่รถจอดเสียครับทั้งวัน
1: แล้วตอนนี้หยุดถึงไหนแล้วพี่ยมถึงไหนแล้วเนี่ย
3: เนี่ยผมเพิ่งผ่านมาจากแยกสะพานเหลืองนะฮะเลยมาประมาณ50เมตรเป็นรถเมล์สีครีมแดง
1: ครับ
3: สาย73ครับ
1: ครับ
3: จอดเสียอยู่เลนซ้ายฮะ
1: เลนซ้าย
3: การจราจรบริเวณจุดไม่หนาแน่น
1: ฮะ
3: พอเลยมามุ่งหน้า3ย่านการจราจรชะลอตัวส่วนฝั่งตรงข้ามการจราจรคล่องตัวครับ
1: ครับผม
3: ก็ไม่มีอะไรคุณเสมา
1: ครับ
3: สงสัยสุนัขเมื่อกี้มันติดมาจากรถมอเตอร์ไซค์แน่เลย
1: มันกระโดดลงมาเหรอหรือยังไง
3: ไม่ที่เขาชอบย้อนสอนนะ เขาเรียน
1: ไว้เรียนแบบเรียนแบบใช่ไหม
3: ใช่ใช่เรียนแบบมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ทำได้เขาก็ทำ
1: แล้วอยู่ในช่องทางด่วนด้วยนะช่องทางหลักด้วยนะ
3: โอ้โหนั่นแหละเพราะมันออกไม่ได้อะ
1: โอ
3: ้จะออกยังไง
1: เดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ไปช่วยให้อันตรายเน
3: า
1: ะไม่เจอฝนนะพี่ยมวันนี้เจอฝนเปล่า
3: โอ้เดี๋ยวก่อนสักหกโมงก่อนเนี้ย
1: ตกก่อนได้ไหมหกโมงหยุดได้ไหม
3: ไม่ได้
1: เหรอ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากพี่ยมสวัสดีครับถนนพระราม4นะฮะคุณยมพญายางเมื่อสักครู่นะเป็นฝั่งขาออกเลยสะพานเหลืองมา50เมตรมีรถประจำทางสาย73สีครีมแดงจอดเสียอยู่เลนซ้ายก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็กรณีของคุณเอกเนี่ยเดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้นะฝากระวังด้วยนะครับบางกรวยไซน้อยเชิงทางขึ้นข้ามการจราพิเศษมีแบเรียร์สีส้มไม่รู้ว่ามันขยับมาได้ยังไงนะครับมันกีดขวางอยู่เลนซ้ายนะฮะก็ฝากเตือนให้ระวังการจราจรรถไม่ติดด้วยนะยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับเลยแต่ว่าฝากระวังจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็การจราพิเศษด้านฝั่งภูแบนตะวันตกขาออกนะครับก็บอกว่าการจราจรรับแจ้งหลังใหม่เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อันนี้เป็นช่วงฉิมพลีนะที่รับแจ้งบอกว่าฉิมพลีออกมาเนี่ยรถเยอะนะฮะหนาแน่นสะสมเต็มพื้นที่ส่วนฝั่งกลับกันข้อมูลหลังใหม่รับแจ้งบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ก่อนถึงทางลงปากน้ำช้างสามเสียนนะครับกม 16+200 บทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ รับแจ้งว่ามีรถกระบะชนกันอยู่3คันกระบะ2แล้วก็รถตู้1อยู่เลนขวาเขาบอกว่าท้ายแถวเนี่ยติดขัดสะสมก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยรับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการเคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับสำหรับจุดเนี้ยแต่ว่ายังมีท้ายแถวสะสมอยู่พอสมควรบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันรับแจ้งบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
11: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
12: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
11: แล้วฤดูฝนเล่า
12: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
11: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
12: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
11: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
12: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
11: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
13: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ท่านร้อยตำรวจเอกสุดบุญคำมูลนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางรักสวัสดีครับ
1: ครับผมร้อยตำรวจโทสุดบุญคำมูลครับรองสารวัตรจราจรเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ปัญหาการจราจรในเขตตรงนี้ยังเที่ยวอยู่เลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่สน.บางรักรถเยอะอยู่เลยฮะ
1: ทีนี้ถ้าใช่ออกสระแดงครับออกสระแดงปัญหาออกสระแดงไปแยกคลองเตยแล้วก็ปัญหาหน้าอารมณ์หน้าอารมณ์หน้าพิวาทเนี่ยออกหน้าดินทอนไม่ดีสาทรใต้เหนือตอนนี้รถเยอะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
0: ครับ
1: มาสักครู่ให้ศูนย์อะไรประสานช่องเมคาเรียบร้อยมีข้อมูลตอนนี้หยุดนิ่งหมดเลย
0: โอ้มีรถจอดเสียมีอุบัติเพิ่มเติมไหมฮะถ้าลองช่วงเย็นเนี่ย
1: อุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุไม่มีครับช่วงนี้โรงเรียนเลิกแล้วก็เป็นไปทำงานก็อย่างนี้ทุกวัน
0: หล่อช่วงเย็น
1: สภาพคงที่คลาย
0: รถในพื้นที่นี่จะดีขึ้นประมาณสักเท่าไหร่ได้หกโมงครึ่งนี่จะดีเลยไหมท่านรอง
1: ไม่ต้องสองทุ่มไปแล้วครับผม
0: อ๋อเหรอถึงสองทุ่มเลยเหรอในพื้นที่เลยเหรอ
1: ใช่ประมาณสองทุ่มถ้าเป็นวันธรรมดาครับแต่ถ้าวันปกติก็หกโมงครึ่ง
0: อ๋อฮะและช่วงกลางสัปดาห์อังคารพุธพฤหัสนี่รถจะเบาบางกว่าพ่วงวันจันทร์วันศุกร์อย่างนี้ไหมหรือว่ามันก็พอๆกันนะท่านรองในพื้นที่เรา
1: เพราะว่ามันเป็นพื้นที่แอบโรงเรียนแล้วก็เป็นจุดดินแดงจุดจุดในใจกลางพอดี
0: อืมครับครับรถเยอะเนาะเอาใจช่วยในพื้นที
1: ่ครับปัญหาเป็นแบบนั้นครับในพื้นที่รถมากครับผม
0: ครับครับยังไงขอบคุณมากท่านรองสารวัตรครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับขอบคุณเช่นกันครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทสุดบุญคำมูลนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางรักด้วยนะฮะคุณโนบิคุงสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับพี่โนบิคุง
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับนี่หายไปนานเลยนะไปไหนมาเนี่ย
2: ไม่อยากมาแข่งความหล่อกับใครบางคน
0: วันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: ผมมาจากแยกโพสัมต้นนะคร
0: ับ
2: ผมมุ่งหน้าไปสีบ้านแขกแต่ว่าผมแวะเข้าบิ๊กซีอิสรภาพก่อนนะครับแล้วก็ผมตอนนี้ผมอยู่ชั้น2บนลานจอดรถแล้วก็มองไปกระจกข้างนอกนะครับรถถนนอิสรภาพค่อนข้างเยอะทั้งสองฝั่งนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟตรงสี่แยกบ้านแขกแล้วก็เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟตรงแยกโพสามต้น
0: ครับ
2: ครับแต่รถเยอะครับรถเยอะครับต้องใจเย็นๆกันหน่อยครับค่อยๆขับกันไป
0: ไม่มีอุบัติเนาะไม่มีรถจอดเสีย
2: ไม่มีอุบัติแต่ทำไมถนนไม่ตกก็ไม่รู้อ่ะ
0: ก็ดีแล้วครับที่ไม่ตกตอนนี้เอาไปตกดึกๆสิจะได้หลับสบายๆเย็น
2: ๆไม่เอาเราไม่ชอบเราชอบตอนหกโมงเย็น
0: ยังไม่ตกที่อื่นได้ไหมอย่ามาตกคลองเตยได้ไหม
2: นั่นแหละตรงนั้นน่ะจุดยุทธศาสตร์เลยอ
0: ่
2: ะตกทุกวันเลยอ่ะให้ตกทุกวันเลยตอนมันจะเฉพาะเวลา6โมงเย็นเท่านั้น
0: โอ้โหเดี๋ยวผมสลับเวรแล้วผมไปเข้ากะอื่นก็ได้ขอบคุณมากพี่โนบิคุง
2: แล้วอย่างนี้ปีหน้าจะซื้อตั๋วไปติวทีมอีกเปล่า
0: ไม่ไปแล้วผมรอไล่ผู้จัดการทีมออกแล้วผมค่อยกลับมาดูใหม่
2: น้าย่อเล่นสักจากการทุกวันนี่สะดุ้งเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณครับพี่โนบิคุงสวัสดีครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็วเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน
1: ์สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังตลอดสายครับ
0: วันนี้หนักไหมฮะบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับวันนี้การจราจร
1: ครับผมก็เดี๋ยวเอาเคสที่หลักๆก่อนละกันนะครับพอดีในส่วนสายการจราจรพิเศษนะครับผมจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางบางแก้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีอุบัติเหตุ1จุดนะครับแล้วก็รถเสีย1จุดนะครับจุดแรกก็คืออยู่ช่วงบริเวณเลยทางร่วมปู่เจ้ามาแล้วครับผมเป็นรถกระบะนะครับผมเสียแต่ตอนนี้ทางเจ้าที่ครับผมก็เพิ่งดำเนินการขึ้นย้ายไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแล้วก็อีกจุดนึงอยู่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนานะครับตรงนั้นก็เป็นรถน่าจะเป็นเหมือนรถเทรลเลอร์ครับผมชนท้ายรถรถเก๋งนะครับช่องทางขวาแล้วก็ช่วงนี้ท้ายก็สะสมยาวก็จะไปถึงช่วงบริเวณเหนือวัดทุ่งคุแล้วอะครับตรงจุดนี้ครับแต่ตอนนี้ทางแต่ตอนนี้กรณีดังกล่าวที่ชนท้ายกันนะครับก็เพิ่งเคลื่อนย้ายไปเมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามสภาพการจราจรต่อแล้วกันนะครับ
0: คร
1: ับ เริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับผมตรงจุดนี้นะครับดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็รถยังคงมากครับผมก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเนินเพลินจิตมาเลยครับผมปัญหามาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือที่มีปริมาณรถมากนะครับตรงจุดนี้ส่วนทางออกดุวิทักษ์ก็ชะลอตัวประมาณสัก200เมตรแล้วก็ทางลงพระรามสี่ชะลอตัวตามรอบไฟแดงส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองนะครับเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีสะสมตั้งแต่ช่วงขึ้นเนินเพลินจิตไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงดินแดงเลยครับผมแล้วก็เชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็ปริมาณรถมากนะครับในส่วนจากบางนานะครับต่างจากท่าเรือมุ่งหน้าไปทางบางนาเวลานี้ก็รถมากเช่นกันครับผมผ่านทางขึ้นท่าเรือไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับเชื่อมเข้าด่วนฉลองวัดแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางบางนายังถือว่าคล่องตัวส่วนในฝั่งกลับกันเวลานี้รถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นอ่าวลงแล้วก็จะยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับส่วนดาวคะนองนะครับผมอันนี้ก็รถค่อนข้างมากแล้วครับผมท้ายเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านเลียบแม่น้ำมาจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9เลยครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับผมมีรถจอดเสียนะครับผมเป็นรถน้ำบุคคล MG อยู่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางออกดาวคะนองอะครับประมาณสัก300เมตรนะครับทำให้มีท้ายสะสมนะครับผมก็ตรงนั้นก็ค่อนข้างยังคงหนาแน่นแต่ตอนนี้ทางเจ้าที่ได้ดำเนินการนำรถสไลด์ช่วยเหลือออกคนเขตทางเรียบร้อยแล้วครับแต่วันนี้รถค่อนข้างสะสมเยอะท้ายก็เลยยาวมาตั้งแต่ช่วงบริเวณทางออกดาวคะนองมาจนถึงช่วงบริเวณเหนือด่านเรียบแม่น้ำเลยครับแล้วก็ในฝั่งขาเข้าเมืองก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับในส่วนสายสี่ลัดครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้นะครับผมท้ายชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนงามวงวานแล้วครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณทางออกเส้นรัชดาครับผมชะลอตัวตามพื้นที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทรถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อมาเลยครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนที่ฝั่งกลับการขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มสะสมเร็วแล้วครับผมก็เริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงยะพะหนครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านประชาชื่นก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชะลอตัวหน้าด่านนะครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ชะลอตัวช่วงบริเวณเนินทางขึ้นหน้าปั๊มเลสแอเรียนะครับส่วนทางลงงามวงวานเวลานี้ชะลอตัวจนถึงช่วงบริเวณก้างปลาด้านบนแล้วครับแล้วก็ในส่วนทางลงแจ้งวัฒนะยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับผมเวลานี้ยังคงลงได้ต่อเนื่องครับผมทางลงพระราม9ก็ยังถือว่าชะลอตัวตามพื้นที่ด้านล่างนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผมในส่วนทางตรงนะครับผ่านด่านอโศก4ไปแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะหนาแน่นยาวมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับผู้ฟังกลับกันตอนนี้ก็ลดค่อนข้างมากแล้วครับผมวันนี้ชะลอตัวเร็วตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านด่านอโศก3ไปแล้วก็มีชะลอตัวคอคอดก่อนถึงช่วงบริเวณทางลงละคำแหงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผ่านต่างระดับละคำแหงไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงเดินไนล์แล้วก็สีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าคล่องตัวนะครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้รถจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงมาเลยครับผมแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนในการฟังกลับกันนะครับเวลานี้ก็จะเริ่มมีท้ายสะสมตั้งแต่ต่างระดับบางโคมาเลยครับท้ายยาวประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับเนื่องจากตรงนั้นก็มีปัญหามาจากช่วงบริเวณเชื่อมเข้ามุ่งหน้าไปทางดาวคะนองนะครับก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปนะครับทำให้มีท้ายสะสมเชื่อมเข้ามาในด่วนขั้นที่2ด้วยครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9ครับ ตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองรถจะเริ่มชะลอตัวค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นยาวมาจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางเซนทรัลแล้วก็ทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามินทรายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชติเวลานี้ท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรแล้วครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายบางพีในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมก็ตั้งแต่บางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับผมเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมในส่วนฝั่งกลับกันตอนนี้ก็ปัญหาสะสมก่อนหน้านี้ก็คือท้ายจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือวัดทุ่งคุมาเลยครับแล้วก็ยาวต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปทางบางแก้วบางเมืองยังถือว่าคล่องตัวครับ
0: ครับ
1: ในส่วนสายปัจจิมรัตยาแล้วก็อุดรรัตยาช่วงนี้ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวครับการทางพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณเซมาได้เบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงค่ำอีกครั้งนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน
1: ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะครับเจ้าหน้าที่สูงบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลด้านบนสายทางพิเศษต่างๆให้ได้รับทราบกันตอนนี้พื้นล่างติดขัดหลายเส้นทางนะครับรับแจ้งหลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นงามวงวานแจ้งวัฒนะนะครับรัชดาภิเษกด้านของรัชโยธินไปจนถึงวงสว่างรวมไปถึงฝั่งที่ลงมาจากสะพานพระราม7นะเขาบอกว่าติดแน่นๆเลยแยกพระราม9ดินแดงสุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีอโศกเพชรแยกพระราม9อโศกทางด้านของอโศกดินแดงนะครับทางฝั่งของเพชรบุรีช่วงอุรุพงศ์ช่วงแยกราชเทวีแล้วก็ด้านของแยกประตูน้ำพญาไทโดยเฉพาะฝั่งที่มาจาก3ย่านจะไปทางด้านของปทุมวันก็ติดขัดเช่นเดียวกันอุบัติเหตุครับถนนเทพรัตน์นะคุณสุธิราชสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี
0: ่ครับอยู่ช่วงไหนของเทพรัตน์ครับ
2: ก็มา48ทับ19พี่ตรงไอ้ปั๊มบีดีพอดีอ่ะ
0: โอ
2: ้เป็นเส้นอะไรอ่ะ
0: รถอะไรอ่ะพี่
2: รถ6ล้อพี่ของเต็มรถเลยอ่ะ
0: เขาบรรทุกอะไรมาครับ
2: ไม้อัดพี
0: ่ล้อแล้วมันหล่นกระจายเลยไหมครับเนี่ย
2: ไม่รถทิ้งคว่ำแต่ของยังอยู่ในรถพี
0: ่อ๋อเอาอยู่เลนไหนครับพี
2: ่รถ6ล้อพี่ของเต็มรถเลยอ่ะ
0: เขาบรรทุกอะไรมาครับ
2: ไม้อัดพี
0: ่ล้อแล้วมันหล่นกระจายเลยไหมครับเนี่ย
2: ไม่

0: คนขับยังไม่มีรายบาดเจ็บพี
1: ่คนขับมากับใครมีคนนั่งมาด้วยไหมหรือมาคนเดียว
0: มาคนเดียวพี
1: ่หรอผู้หญิงผู้ชายครับอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ผู้ชายครับประมาณ20
1: อ๋อก็ยัง
0: กลางๆพี
1: ่อ๋อโอเคดูแล้วไม่น่าจะบาดเจ็บใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ม48นี่มันถึงก่อนถึงบางปะกงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ได้พี
1: ่แล้วตอนนี้รถติดไหมครับสัญญาณคุณสุธิราชครับสัญญาณน่าจะหลุดไปแล้วขอบคุณนะครับคุณสุธิราชพอดีสัญญาณมันไม่ได้นะฮะต้องขออภัยด้วยนะกม48นะก่อนถึงสะพานตรงบางปะกงอ่ะนะฮะเขาบอกว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อบรรทุกเป็นไม้อัดมาแล้วก็ไปเสียหลักพลิกตะแคงอยู่หน้าปั๊มเลยนะฮะอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายคนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ20กว่าๆไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะฮะแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้นะก็บอกว่าการจราจรที่ฝากไว้หลังไมค์ก่อนหน้านี้บอกว่าชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จุดเมื่อสักครู่คุณสุทธิราชเนี่ยเราประสานงานสภ.บางปะกงรับทราบแล้วนะสำหรับจุดนี้ก็ฝากท่านใดที่ตามหลังมาระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยนะครับมูลนิธิป่อเต็กตึงแจ้งบอกว่าปากซอยกิ่งแก้ว21/2มีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันเลยนะโอ้เขาบอกว่ารถติดขัดมากนะบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่ถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยโอ้โหมีชิ้นส่วนพวกอะไหล่รถเนี่ยมันกระจัดกระจายในพื้นที่ด้วยนะครับยังไงใครที่ใช้กิ่งแก้วอยู่บริเวณช่วงซอยกิ่งแก้ว21/2เนี่ยต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไหนจะเศษกระจกไหนจะกันชนรถเมื่อสักครู่นะครับอีกมุมอีกด้านนึงเนี่ยจะเห็นว่ามันกระจัดกระจายเกลื่อนถนนไปหมดเลยบริเวณช่วงปากซอยกิ่งแก้ว21/2นะฮะชนกันหลายคันเลยเขาบอกว่าติดขัดมากนะอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่ขอบคุณข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะครับคุณนงรักนะฮะบอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้าประชานุกูลไปรัชวิภาเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยทั้ง2ฝั่งเลยคุณฟูบอกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกรถติดแยกมหาสวรรค์นานกว่า10นาทีไม่ได้สัญญาณไฟเขียวสักกะทีเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้คุณเบนสิยาในซอยเพชรเกษม69นะฮะมาจากเลียบคลองประสิทธิ์เจริญที่จะมุ่งหน้าไปตัดเพชรเกษมเคลื่อนตัวได้ช้านะสลับกับการหยุดนิ่งทั้งไปและกลับเลยคุณก๊อฟรัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกช่วงรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลก่อนถึงซอยรัชดาภิเษก31เล็กน้อยมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายแต่มีคนลงมายืนโบกรถอยู่นะฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความใน YouTube ของทางจสร้อยของเรานะฮะรวมไปถึงผู้ติดตามทางวิทยุ FM 100ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติ18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ประตูรถกำลังจะ
4: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: 3 2 1
12: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
13: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทคร
2: ับ
1: สำหรับจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะฮะท่านใดที่ลงทะเบียนไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพาส6040นะฮะตอนนี้สิทธิ์คงเหลือเนี่ยล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่5ล้านกว่ากว่านะฮะ5,117,164 สิทธิ์นะฮะตอนนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะก็ยังลงได้นะครับสิทธิ์ยังเหลือค่อนข้างเยอะนะตั้งแต่10-20ล้านแรกไปเนี่ยหลังจากนั้นเริ่มช้าลงเรื่อยๆเริ่มช้าลงเรื่อยๆนะฮะวันนี้หลายพื้นที่ช่วงเย็นบอกว่าฝนตกแดดออกแถวนนทบุรีนะฮะแล้วก็ฟ้าครึ้มๆนครปฐมอะไรช่วงนู้นก็บอกว่ามีกลุ่มฝนเหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่ตกหนักๆจะอยู่ทางด้านของบางกรวยไซน้อยทางด้านของบางบัวทองทางด้านของนนทบุรีอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีฝนตกหนักลงมาแบบสู้หนึ่งแล้วเขาก็บอกมันก็เบาลงก็ซาลงนะฮะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้เรื่องของฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย40%นะของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละระวังบ่ายถึงค่ำนะฮะแล้วก็28-31 พฤษภาคม 69เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาเช้าตรู่รู้เลยนะฮะค่ำคืนที่ผ่านมาที่วารินชำราบนะมีเรื่องของพายุนะแล้วก็ทำให้ป้ายโฆษณาบริเวณช่วงแยกเจริญศรีเนี่ยมันล้มพาดสายไฟฟ้านะฮะเสาไฟมันก็เลยลังกันลงมานะครับในพื้นที่ก็มีการเร่งดำเนินการแก้ไขกันมาโดยตลอดนะฮะบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือแยกเจริญศรีเป็นช่วงทางหลวง24ตัดกับ231นะฮะเขาก็บอกว่าแนะนำให้ไปใช้ทางด้านของแยกบันท่าใช้ทางด้านของออกวงแหวนรอบนอกเส้นอุบลราชธานีทดแทนไปก่อนนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนนะฮะแต่ว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าทาง PEA ก็มีการเร่งดำเนินการแก้ไขนะฮะจริงๆเขาแก้ไขตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุเลยนะตั้งแต่ค่ำคืนตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งตีสองที่เขาก็แก้ไขกันมาโดยตลอดนะฮะก็บอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นที่อำเภอวารินชำราบแล้วก็อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับตอนนั้นเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยประมาณ 152,758 รายแต่พอหลังจากนั้นมีการเข้าพื้นที่ดำเนินการเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะฮะเขาบอกว่าตอนช่วงประมาณสายๆประมาณเที่ยงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเหลือประมาณ 4,500 นะฮะจาก 1,500 นะเขาก็เร่งกันเต็มที่นะมีการฟื้นฟูจ่ายไฟกลับมาให้ใช้งานได้ตามเดิมก็เร่งโดยเร็วที่สุดอ่ะนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเหลือกระทบเท่าไหร่นะฮะหรือว่าอาจจะเสร็จไปแล้วก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,500 นะฮะที่ยังได้รับผลกระทบอยู
2: ่
1: งานไทเฟกตามคาดเลยวันนี้วันแรกนะรถค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นเรื่องของเจรจาภาคธุรกิจนะฮะ26-29นะฮะส่วนวันที่จำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะเป็นวันเสาร์ที่30นะฮะก็ฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางใครที่จะเดินทางไปก็แนะนำเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะเขาบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปลุ้นด้วยเรื่องที่จอดรถว่าจะมีไม่มีแล้วต้องเสียเวลาไปวนหาที่จอดรถอีกนะถ้าคุณนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปก็ไปลงที่สถานีเมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบแล้วก็เดินเข้างานได้เลยนะฮะคุณจักริดแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณพ่อนะฮะคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์ท่านอายุ70 ปีก็เดินหายออกจากบ้านไปนะฮะจริงๆท่านเดินหายไปเนี่ยตั้งแต่วันที่24วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตอนประมาณสักบ่าย3ลักษณะการแต่งกายของคุณพ่อวันนั้นเนี่ยใส่เสื้อคอปกสีขาวกางเกงฟุตบอลขาสั้นสีดำแล้วก็รองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลนะฮะคุณพ่อสูงประมาณ168 ซม.ผิวขาวเหลืองนะเขาบอกว่ามีอาการหลงลืมแต่ว่ายังจำชื่อตัวเองได้นะครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับทางคุณจักริดนะฮะที่ซอยประชาอุทิศ21อันนี้เป็นประชาอุทิศฝั่งทนนะใครที่พบเห็นชายลักษณะดังกล่าวนะฮะอายุประมาณ70 ปีก็สามารถติดต่อกลับได้ที่จสร้อยของเรา1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแจ้งว่ามีเหตุอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันเลยนะในช่วงเย็นที่ผ่านมาซอยกิ่งแก้ว21/2เขาบอกรถติดมากการจราจรติดขัดมากนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายที่เกิดเหตุก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มันตกหล่นกีดขวางไม่ว่าจะเป็นพวกเศษกระจกเศษอะไหล่รถเนี่ยมันตกหล่นเกลื่อนเลยบริเวณช่วงกิ่งแก้ว 21/2ก็เร่งดำเนินการเต็มที่นะก็บอกว่าท้ายแถวยังสะสมอยู่พอสมควรนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18นาฬิกากับ18นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับเจอกันในวันวันอังคารนะครับวันนี้เย็นวันอังคาร26พฤษภาคม2569ครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังจอสร้อยวิทยุจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรทุกท่านนะครับที่รับฟังกันอยู่ทางหน้าปัดวิทยุ FM 100และทาง YouTube ทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปตรวจสอบการจราจรในพื้นที่ของสน.ยานนาวากับทางร้อยตำรวจโทวงการเนาสูงเนินนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับรองสารวัตร
1: ครับผมช่วงนี้เจริญกรุงขาออกรถมากเคลื่อนตัวได้ดีเจริญกรุงขาเข้ารถต่อยคล่องตัวแล้วขาเข้าลีแล้วเหลือขาออกรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตอนนี้ผมกับทีมงานกำลังเร่งระบายหน้าจะทันบางรัก
0: แน่อยู่ครับครับ
1: ส่วนสาตอนเหนือก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ส่วนสาตอนใต้รถมากยังเคลื่อนตัวได้ท้ายอยู่เลยซอย5ไปเล็กน้อยครับสาธรณ์ใต้ขึ้นสะพานยังไปได้ดีไม่มีปัญหา
0: ครับผม
1: ส่วนรอบในเช่นกันสีลมเข้าออกเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาส่วนขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดท้ายอยู่สีลม13
0: ครับ
1: ส่วนตัวระยะรอบในก็เช่นกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
0: ครับ
1: สรุปแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนี้รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ขึ้นสะพานยังไปได้ดีไม่มีปัญหาไม่มีรถเดี๋ยวรถชนครับวันนี้
0: ครับแนวโน้มค่อยๆดี
1: คร
0: ับ
1: ด
0: ี
1: ถือว่าดีครับวันน
0: ี้ครับผมแนวโน้มเดี๋ยวสักทุ่มนึง
1: ยังไม่ตกฝนไม่มีฝนตกครับ
0: สักทุ่มนึงเดี๋ยวจุดที่อาจจะรถเยอะก็น่าจะใกล้หมดนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ครับครับประมาณทุ่มเสร็จทุ่มครึ่งไม่เกิน2ทุ่มก็เต็มที่ก็ปกติทุ่มได้แล้วคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตรขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจโทวงการนาวสูงเนินครับรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันในช่วงนี้ด้วยคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนนะครับช่วยกันแบ่งปันข้อมูลกันนะครับใครที่เดินทางกันอยู่ตรงจุดไหนมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับสิ่งของตกหล่นอุบัติเหตุก็เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสองหมายเลขโทรศัพท์ของจสร้อยดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808และ1137นะครับหรือเพิ่มเติมมาทาง LINE @jsroy นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนในช่อง ID นะครับพิมพ์ค้นหาตัว @jsroy ได้เลยนะครับทาง Twitter นะครับหรือว่า X นะครับ @jsroy radio นะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุถนนกิ่งแก้วนะครับกิ่งแก้วที่มีชนกันหลายคันนะครับช่วงซอยกิ่งแก้ว 21/2 นะฮะล่าสุดเนี่ยยังมีผลกระทบกับการจราจรนะครับทั้งฝั่งที่มาจากทางด้านของลาดกระบังนะครับแล้วก็รถที่มาจากทางเทพรัตน์จะหนักกว่านะฮะทางด้านของรถที่มาจากทางเทพรัตน์เนี่ยมีท้ายเข้ามาทางด้านของกิ่งแก้วที่มาจากทางคลองขุดนะครับท้ายเนี่ยสะสมอยู่ช่วงประมาณโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ตรงเนี้ยนะครับแถวๆคลองชวดลาดข้าวก็คือใกล้ๆเคียงกับมูลนิธิอ่ะนะทางด้านของร่วมกตัญญูตรงเนี้ยนะฮะคือเป็นกรณีที่รถเนี่ยชนกันหลายคันเนี่ยที่เราเห็นในภาพเนี่ยมีทั้งรถใหญ่นะครับคือรถบรรทุกตู้ทึบขนาดใหญ่แล้วก็มีรถ2แถวด้วยนะครับรถใหญ่เนี่ยผมเห็นอยู่น่าจะมีคัน2คันได้มั้งเนี่ยนะครับมีผลกระทบเลยนะครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีรถนั่งส่วนบุคคลด้วยนะคือตอนเนี้ยรถที่มาจากทางเทพรัตน์ในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางกิ่งแก้วต่อเนื่องสะพานกลับรถกม13เนี่ยก็มีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกกิ่งแก้วประมาณเกือบ2กิโลนะครับคือที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแต่ผลกระทบจะติดหนักเลยนะครับโดยเฉพาะรถที่มาจากทางด้านของบางนาบางเทพรัตน์เนี่ยมีท้ายนี่แบบว่าสะสมอยู่ด้านบนของสะพานข้ามถนนเทพรัตน์นะครับแล้วก็กระทบเทพรัตน์ในฝั่งขาออกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกิ่งแก้วมุ่งหน้าบางพลีหรือว่าจะคู่ขนานเนี่ยติดนะแต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้เพราะว่าช่องทางหลักเนี่ยเดี๋ยวเขาคือใครที่จะไปกลับรถที่กม13เนี่ยก็จะมีจุดที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานได้นะครับบริเวณช่วงหน้าตลาดกิ่งแก้วนะเพราะฉะนั้นช่องทางหลักเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับสำหรับเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะแต่รถที่มาจากทางด้านของลาดกระบังนี่ก็มีท้ายนะครับท้ายสะสมอยู่ช่วงกิ่งแก้ว 56/3 นะฮะแถวๆตรงข้ามกับโชว์รูมโตโยต้าสุวรรณภูมิตรงเนี้ยนะครับก็ยังมีผลกระทบทั้ง2ด้านนะครับสำหรับกรณีของอุบัติเหตุถนนกิ่งแก้วชนกันหลายคันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันนะฮะส่วนอีกจุดนึงที่คุณสุทธิราชแจ้งมานะครับเป็นเทพรัตน์ในฝั่งขาออกบริเวณช่วงระหว่างด่านเก็บเงินบางบัวมุ่งหน้า สะพานเทพหัสดินหรือว่าสะพานบางประกงนะฮะมีอุบัติเหตุกม48นะครับเทพรัตน์นะครับฝั่งขาออกรถบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางด้านซ้ายขาออกเดี๋ยวพยายามดูอยู่ว่ารถติดหรือเปล่านะครับช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ไม่ติดนะเท่าที่ดูเพราะว่าข้ามสะพานบางประกงเนี่ยรถเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าจุดที่อาจจะมีชะลอตัวก็คือฝั่งขาเข้านะครับแถวๆทางด้านของบางเสาธงเนี่ยดูรถจะเยอะนะประมาณกม20ตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุหรือเปล่าแถวๆกม20 21ตรงเนี้ยนะฮะด้านขาเข้านะครับดูเหมือนจะเป็นด้านบนด้วยนะบูรพาวิถีนะครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยมีท้ายสะสมนะฮะประมาณช่วงหัวแถวนี่อยู่กิโลเมตรที่20 21ตรงเนี้ยนะครับท้ายนี่สะสมอยู่ประมาณเป็นกิโลเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขอวัดดูล่าสุดนะมีท้ายสะสมประมาณเกือบ4กิโลนะครับเกือบ4กิโลเลยนะครับด้านบนของทางพิเศษบูรพาวิถีเข้าใจว่าน่าจะมีเหตุนะครับเพราะว่าถ้าเลยกิโลเมตรที่21เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับพื้นราบมีปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับแถวๆประมาณกิโลเมตรที่18ตรงนี้นะครับต่อเนื่องมาทางด้านของทางออกสุวรรณภูมิต่างระดับสุวรรณภูมิเนี่ยตรงนี้จะเริ่มไม่ติดนะครับแล้วก็ทางกิ่งแก้วในฝั่งขาเข้าก็ยังดีนะครับเทพรัตน์ที่จะผ่านทางด้านของมาร์เก็ตวิลเลจมาทางแยกกิ่งแก้วเดี๋ยวยังเคลื่อนตัวได้ก็จะมีปัญหาผลกระทบเนี่ยแหละด้านขาออกของเทพรัตน์นะครับ แล้วก็ถนนกิ่งแก้วทั้งสองด้านนะครับที่จะผ่านจุดที่เกิดเหตุก็คือกรณีที่รถชนกันหลายคันปากซอยกิ่งแก้ว21/2นะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แจ้งวัฒนะยังมีปริมาณรถมากนะครับวันนี้เป็นงานไทเฟกใช่ไหมวันแรกนะครับ26พฤษภาคมแจ้งวัฒนะนี่รถเยอะนะครับนะด้านขาออกนะครับจะมีปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงทางศูนย์ราชการนะครับต่อเนื่องมาทางประชาชื่นใต้ทางด่วนทางเข้าเมืองทองนะครับคือต้องเลยเลี่ยงเมืองไปก่อนนะครับเพราะว่าผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลในรถก็ยังเยอะนะครับต้องเลยเลี่ยงเมืองไปก่อนเข้าห้าแยกปากเกร็ดเคลื่อนตัวได้ฟังกลับการขาเข้านะครับจะมีชะลอตั้งแต่นี่แหละช่วงทางเข้าเมืองทองใต้ทางด่วนเมืองทองใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับด้านในรถเยอะนะครับรถหนาแน่นมากในเมืองทองธานีทั้งวงเวียนป๊อปปูล่านะครับทั้งรถที่มาจากทางด้านของติวานนท์นะฮะรถที่มาจากทางปากเกร็ด33เนี่ยก็หนาแน่นเลยนะครับประชาชื่นนะครับเข้าเมืองทองรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่โอ้โหคือตอนนี้ประชาชื่นนะครับในฝั่งขาออกนะฮะท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูนะเกือบถึงทางด้านของพงเพชรหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงนะท้ายนี่อยู่ประมาณถนนสามัคคีนะครับแน่นๆเลยนะครับสามัคคีต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแจ้งวัฒนะเนี่ยแน่นๆเลยแล้วก็ยาวไปจนถึงทางเข้าเมืองทองถ้าเลยทางเข้าเมืองทองไปเนี่ยก็พอจะเคลื่อนตัวได้โอ้ยังมีไปชะลอนิดนึงตรงที่จะออกทางด้านของสีสมานตรงนี้รถก็เยอะเหมือนกันนะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางสีสมานนะครับก็จะมาชะลอช่วงทางเข้าเมืองทองธานีนะครับรถในฝั่งขาออกของแจ้งวัฒนะเนี่ยก็จะมีชะลอตั้งแต่นี่แหละทางเข้าเมืองทองต่อเนื่องใต้ทางด่วนไปบางเขนนะไปวงเวียนบางเขนเนี่ยรถเต็มหมดเลยนะครับแต่พอจะเคลื่อนตัวตามได้ช้าๆนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณพัชรีครับมีอุบัติเหตุทางรัตนาธิเบศรนะคุณพัชรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณ
1: ครับ
2: อุบัติเหตุก่อนถึงแยกบางพูนะคะคู่ขนานนะพอ3คันค่ะเป็นรถเก๋ง2คันปิกอัพคัน
1: ฝั่งมุ่งหน้าทางไหนอะครับคุณพัชรี
2: มุ่งหน้าไปทางแยกบางพูค่ะขาออก
1: ขาออกนะ
2: ค่ะคู่ขนานช่องขวาสุดค่ะ
1: ครับขวาสุดคู่ขนาน
2: พอเวลาก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแยกบางพูมันจะมีถนนจะมีทางออกนะคะทางออกแล้วก็ออกมาได้แป๊บนึงประมาณสัก50เมตรก็ชนกัน3คัน
1: ครับมีรถอะไรบ้างครับพอมองทัน
2: มีรถเก๋งค่ะรถเก๋ง2คันนะคะแล้วก็ปิกอัพคันหนึ่งค
1: ่
2: ะ
1: เก๋ง2ปิกอัพ1นะครับ
2: ค่ะ
1: ท้ายยาวเหมือนกัน
2: ก็เริ่มสะสมแล้วค่ะ
1: เออนะฮะช่องทางหลักนี่ยังพอวิ่งได้ไหมครับข้ามแยก
2: ทางหลักทางหลักเริ่มวิ่งได้ค่ะวิ่งได้ขึ้นสะพาน
1: ข้ามแยกบางพู
2: ใช่ค่ะ
1: เออนะครับก็มีคู่ขนานนี่แหละ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ผ่านจุดดังกล่าวไปหรือยังครับ
2: ก็เลยมาประมาณสัก100เมตร
1: อ๋อมุ่งหน้าทางบางใหญ่ไหมครับ
2: จะไปบางบัวทองค่ะจะเลี้ยวขวาบางบัวทองนะคะ
1: รถเยอะไหมครับช่วงเลี้ยวขวาเนี่ยครับช่วงที่จะออกไปทางต่าง
2: เยอะค่ะอันนี้ติดไฟแดงอยู่สอบ3ครั้งแล้วค่ะ
1: อ๋อครับแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุนี้ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
2: ยังค่ะเพิ่งยังไม่มีค่ะยังไม่มี
1: ได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ดูแล้วชนหนักไหมครับคุณพัชรี
2: ก็หนักค่ะคันกลางน่าจะคันแรกก็ยุบเยอะค่ะท้ายยุบเข้าไปเยอะเลยนะคะ
1: ครับ
2: คันกลางก็ทั้งข้างหน้าข้างหลัง
1: เดี๋ยวจะต้องประเมินหน้างานว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณพัชรี
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพัช
1: สวัสดีครับ
2: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้รัตนาธิเบศฝั่งขาออกมีท้ายนะครับเลยต่างระดับบางลักน้อยมานิดหนึ่งนะครับในช่องทางคู่ขนานก็สะสมประมาณสัก2กิโลเมตรได้นะครับคือจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางลักน้อยแล้วก็รถที่มาจากทางราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกที่จะวนซ้ายมาทางรัตนาธิเบศก็มีผลกระทบและช่วงโค้งที่จะวนซ้ายออกมานะครับแต่ว่าข้ามต่างระดับบางลักน้อยนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับสำหรับราชพฤกษ์นะฮะก็ผลกระทบนะครับของอุบัติเหตุบริเวณก่อนถึงแยกบางปูประมาณ300เมตรรัตนาธิเบศด้านขาออกชนกัน3คันนะครับในช่องทางขวาของคู่ขนานนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับตอนนี้เริ่มชะลอแล้วท้ายแถวก็เริ่มยาวขึ้นด้วยนะครับคุณเมสทินีแจ้งรถจอดเสียนะครับบนทางด่วนขั้นที่1ดินแดงบางนานะช่วงระหว่างทางขึ้นกรมศุลมุ่งหน้าโค้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้วยน้ำไทยจุดเกิดเหตุกิโลเมตรที่11บวก700เลยอาคารกรมศุลมาเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ขวางช่องทางกลางนะครับรถเก๋งจอดเสียขวางช่องทางกลางนะครับรถเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับเนื่องจากมีรถจอดเสียคือปริมาณรถทางด้านเนี้ยปกติก็เยอะอยู่แล้วด้วยนะครับด้านที่จะต่อเนื่องมาทางบางนานี่แหละขาออกนะฮะปริมาณรถเนี่ยจริงๆก็เริ่มแน่นๆมาอยู่แล้วแล้วพอมีรถจอดเสียก็ทำให้เพิ่มปัญหาผลกระทบไปด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับส่วนทางด้านของคุณกอล์ฟเยาวราชนี่ก่อนหน้านี้แจ้งมานะครับว่ารัชดาฝั่งขาออกเนี่ยมีรถเสียเหมือนกันนะครับก่อนถึงรัชดา31เล็กน้อยนะครับมีรถตู้นะเป็นรถกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่แล้วขวางช่องทางซ้ายเห็นบอกว่ามีคนลงมาโบกรถด้วยนะครับมีคนลงมาบืนยืนโบกรถเพิ่มเติมมาด้วยนะก็เตือนให้ระมัดระวังด้วยนะครับเป็นฝั่งขาออกนะครับรัชดานะช่วงบริเวณก่อนถึงรัชดา31นะครับเป็นรถกระบะตู้ทึบจอดเสียขวางช่องทางด้านซ้ายล่าสุดไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายได้หรือยังคุณกอล์ฟแจ้งมาก่อน6โมงนะฮะท่านใดใช้เส้นทางอยู่อาจจะช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับช่วงซอยรัชดา31รัชดาพิเศษ31นะครับเกินใหญ่แล้วหรือยังนะครับก็เพิ่มเติมกันได้ถนนรัตนาธิเบศด้านขาออกรถแน่นเลยนะครับท้ายเนี่ยสะสมมาถึงแยกเกษตรแล้วก็มีผลกระทบมาทางด้านของประเสริฐมนุกิจนะช่วงที่จะลงอุโมงค์เกษตรนี่รถแน่นเลยนะครับมีสะสมมาทางด้านของพหลโยธินขาออกนะครับจากรัชโยธินไปเสนานี่ก็แน่นนะครับขาเข้านะฮะมาทางด้านของแยกเกษตรมีท้ายสะสมอยู่ใต้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขาเข้านี่ยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ถ้าเลยแยกเกษตรคือช่วงสะพานข้ามแยกเนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นนะครับมาทางเสนาลงมาทางด้านของรัชโยธินนะครับแล้วก็ขาออกของงามวงวานเนี่ยแน่นๆต่อเนื่องมาถึงทางพงเพชรนะครับจะไปดีขึ้นก็คือต้องผ่านเดลมอไปก่อนแล้วก็จะมีมาชะลอตัวช่วงใต้ทางด่วนเข้าแยกแครายรัตนาธิเบศเข้ามาทางแครายไม่ติดนะครับงามวงวานด้านขาเข้าจะมีชะลอข้ามแยกพงเพชรนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้านี่ดีนะฮะมาทางบางเขนเนี่ยตามกันได้สบายๆเลยแต่ว่าจะมาเริ่มติดช่วงสะพานข้ามแยกบางเขนเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรรถมากเคลื่อนตัวช้าฝั่งขาออกรถแน่นกว่าหนาแน่นเลยนะครับสลับหยุดนิ่งด้วยตั้งแต่แยกเกษตรไปบางเขนไปพงเพชรนะครับแล้วก็ชะลอช่วงที่เกิดอุบัติเหตุก่อนถึงแยกบางปูที่ทางคุณพัชนีแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับก็ยังต้องรอการเคลื่อนย้ายนะฮะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนจุดอื่นๆเดี๋ยวดูจุดที่รถเยอะๆแน่นๆรอบในเองเนี่ยยังไม่ค่อยคลายเท่าไหร่นะฮะพระราม1เจริญผลเข้าปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถแน่นๆมีท้ายสะสมอยู่ช่วงแยกเจริญผลนะครับกระทบบรรทัดทองนะฮะที่ออกมานะบรรทัดทองที่มาจากทางแยกเพชรพระรามในถนนบรรทัดทองนี่มีท้ายอยู่ซอยพญานาคที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเจริญผลนะครับส่วนทางฝั่งกลับกันนะครับจากเพลินจิตต่อเนื่องราชประสงค์เนี่ยเคลื่อนตัวได้จะมาติดช่วงแยกไฟแดงราชประสงค์ราชประสงค์เข้าเฉลิมเผ่ามาพระราม1รถมากนะครับพญาไทครับจากทางพระราม4สัมย่านต่อเนื่องเข้าแยกพญาไทแยกปทุมวันนะฮะเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงปทุมวันเข้าราชเทวีรถแน่นนะครับเต็มๆแยกชนแยกเหมือนกันก็เลยมีผลกระทบพระราม1ในฝั่งขาออกด้วย ที่มาจากแยกเจริญผลเพราะว่าซ้ายที่จะไปพญาไทเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับแต่ว่าช่วงราชเทวีไปแยกพญาไทเข้าอนุสาวรีย์เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวด้านหลังก็น่าจะยืดตัวได้ดีขึ้นเพชรบุรีจากยมราชนะครับมาทางเพชรพระรามต่อเนื่องราชเทวียังแน่นอยู่นะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ลงจากข้ามแยกยมราชนะส่วนต่อเนื่องไปทางแยกประตูน้ำรถเยอะเหมือนกันนะก็จะมีชะลอตัวนะครับผ่านหน้าห้างแพลตินัมทั้งสองด้านเลยนะครับรถยังมากราชปรบราชดำรินะครับเข้าไปทางแยกประตูน้ำมีท้ายสะสมช่วงเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องราชปรบไปมักกะสันรถยังเยอะทั้งสองด้านฝั่งที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงมีท้ายอยู่ซอยราชปรบ22นะครับรถที่ลงมาจากจตุรทิศในฝั่งขาเข้าท้ายไม่ยาวนะครับลงมาทางด้านของพญาไทเคลื่อนตัวได้แต่ว่าซ้ายที่จะลงมาทางมักกะสันเนี่ยมีท้ายแถวชะลอตัวช่วงทางเบี่ยงที่จะลงทางด้านของมักกะสันส่วนฝั่งกลับการจตุรทิศในฝั่งขาออกถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับปริมาณรถมากหน่อยนะก็จะมาเริ่มติดช่วงแถวๆบริเวณบึงมักกะสันเหนือบึงมักกะสันตรงนี้จะเริ่มชะลอตัวช้าลงทางด้านของจตุรทิศนะครับมาทางเพชรอุทัยเนี่ยรถก็ยังเคลื่อนตัวช้าจะมีเบียดแย่งกันหน่อยช่วง RCA พระราม9ด้านขาออกนะครับรถเยอะนะครับณเวลานี้ก็ทั้ง2ด้านเลยตั้งแต่บริเวณยกระดับพระราม9นะครับทั้ง2ด้านเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมในพื้นที่ภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
2: ภาพรวมในพื้นที่ของปทุมวันถนนพระราม4พระราม4ขาออกจะมีปัญหาไปแยกสระแดงไปช้าสลับหยุด
1: ครับ
2: ท้ายแถวตอนนี้สะสมที่แยก3ย่านรอการเคลื่อนตัวของแยกสระแดง
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็พระราม1ขาออกมุ่งหน้าจากแยกเจริญผลมาแยกปทุมวันเนี่ย
1: ครับ
2: ปริมาณรถมากตอนเนี้ยท้ายแถวสะสมอยู่ใกล้แยกเจริญผลเนื่องจากมุ่งหน้าแยกราชประสงค์รถมีปริมาณมากการเคลื่อนตัวได้ช้าตัวนี้เราอยู่ระหว่างเร่งระบายอยู
1: ่
2: ส่วนพญาไทขาออกมุ่งหน้าแยกราชเทวีช่วงนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ตลอดแล้วไม่มีสายแถวสะสมแล้วตอนนี้เคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ครับ
2: ครับผม
1: ขาเข้านี้ยังพอได้ไหมครับพญาไทไปอนุสาวรีย์ไปราชเทวี
2: ครับตอนนี้เริ่มได้ยาวๆแล้ว
1: อ๋อครับ
2: ก่อนนั้นนี้มีชะลอตัวครับผม
1: ครับก็ยังเหลือทางด้านของพระรามหนึ่งที่จะไปราชประสงค์ที่ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอ
2: ยังเยอะอยู่คร
1: ับต้องรอทางด้านของราชประสงค์ระบายรถด้วยนะ
2: ครับผมคร
1: ับมีอุบัติเหตุมีรถเสียเพิ่มเติมมาบ้างไหมครับ
2: ตอนนี้ยังไม่มีอุบัติเหตุยังไม่มีรถเสียนะ
1: ได้ครับขอบคุณมากนะครับรองสารวัตร
2: คร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับก็จะเหลือด้านของพระรามหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นการจราจรเนี่ยจากเจริญผลนะครับเข้าแยกปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์ในรถอย่างแน่นแต่ว่าพญาไทเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้อย่างที่รองสารวัตรเพิ่มเติมพญาไทจากปทุมวันไปราชเทวีเพราะว่าราชเทวีไปพญาไทเนี่ยเห็นรถเคลื่อนตัวพอได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะตามกันไปได้นะครับพญาไทเนี่ยนะฮะก็มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าพระรามหนึ่งในฝั่งขาออกยังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าช่วงเพลินจิตเนี่ยดูรถยังแน่นแล้วก็วิทยุที่จะออกมาทางเพลินจิตก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับปริมาณรถนะฮะฝั่งที่จะออกไปทางพระราม4ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีท้ายเนี่ยเลยแยกสารสินนะครับวิทยุราชดำริดีกว่านะครับแต่ท้ายก็สะสมเยอะเหมือนกันนะท้ายก็ยังอยู่ที่แยกสารสินนะครับอังรีดูนังออกมาเนี่ยดีนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้ดีกว่าราชดำริแล้วก็วิทยุที่จะออกทางพระราม4เพราะว่าตอนนี้พระราม4ขาออกนะครับกำลังเร่งระบายรถช่วงแยกสารแดงที่จะออกไปทางด้านของแยกวิทยุรถอย่างค่อนข้างเยอะนะครับพระราม4ขาออกเนี่ยถ้าเลยทางเกษมราชนะครับมาทางด้านของกล้วยน้ำไทยเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปติดสามแยกพระโขนงท้ายก็ยังอยู่เกือบจะถึงซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวน่าจะค่อยดีขึ้นนะเพราะว่าดูแนวโน้มของพระราม4ขาออกเนี่ยช่วงคลองเตยไปเกษมราชเนี่ยเขาเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับแล้วก็ใต้ทางด่วนเข้ามาทางแยกรัชดาพระราม4เนี่ยก็ยังถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยจากทางสามย่านนะครับมาทางสารแดงวิทยุก็น่าจะตามกันได้ดีขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถม แบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: การจราจรนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับในฝั่งขาออกยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานนะครับหัวแถวนี่อยู่ช่วงเหนือโลตัสปิ่นเกล้านะครับสะพานพระราม8ด้านขาออกก็ยังมีสะสมเยอะนะครับคุณผู้ฟังช่วงตั้งแต่แยกวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นสะพานพระราม8นะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับจะไปหนาแน่นช่วงโค้งอรุณอมรินทร์เหนือแยกอรุณอมรินทร์ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังขาออกสาทรใต้ยังมีปริมาณรถมากนะครับมีสะสมก่อนเข้าแยกตัดกับนราธิวาสนะครับท้ายยังอยู่สาทรซอย3นะครับก็ช่วงผ่านแยกสุรศักดิ์สาทรเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับนะเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นสาทรเหนือก็ยังมีสะสมก่อนเข้าแยกนราธิวาสนะครับท้ายอยู่ถนนปั้นนะเข้าแยกวิทยุท้ายยังอยู่ช่วงซอยคอนแวนต์นะครับก็ยังยาวนะสำหรับสาทรเหนือนะครับในด้านขาเข้านะฮะส่วนทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะครับช่วงเหนือแยกตักสินก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับชะลอตัวช้านะเข้ามาทางด้านของโค้งวุฒากาศตรงนี้นะครับก็ยังเคลื่อนตัวช้าอยู่ถ้าเลย BTS วุฒากาศไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับต่างระดับศูนย์เรียบต่อเนื่องมาทางบางว่านะครับเคลื่อนตัวได้นะครับนะขาออกเนี่ยก็จะไปชะลออีกทีช่วงบริเวณข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะครับแต่ไม่ติดนะฮะเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆนะครับไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะส่วนฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัววงแหวนต้นตกการจราจรพิเศษนะครับด้านขาออกตั้งแต่ต่างระดับฉิมพลีนะเป็นต้นไปเนี่ยรถจะเยอะนะครับนะต่อเนื่องไปตัดกับทางด้านของบริเวณทางรถไฟตลิ่งชันตรงนี้นะครับปริมาณรถมากนะฮะแล้วก็มีชะลอตัวนะครับช่วงข้ามคลองบางใหญ่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไปทางด้านของต่างระดับบางใหญ่รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนฝั่งกลับการด้านขาเข้าคล่องตัวดีนะครับนะพระราม2ดูการเคลื่อนตัวนะเวลานี้เนี่ยไม่ติดนะครับคุณผู้ฟังลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนทั้ง2ด้านยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับช่วงแสมดำก็ไม่ติดนะปริมาณรถนะครับเข้ามาทางด้านของใต้ต่างระดับพระราม2เคลื่อนตัวได้ดาวคะนองเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีขาออกนะครับช่วงเลยจากต่างระดับดาวคะนองนะครับจะมีปริมาณรถมากหน่อยนะแถวๆท่าข้ามนะครับซอยอนามัยงานเจริญตรงนี้นะฮะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุถนนกิ่งแก้วกับทางร้อยตำรวจโทพิชเยศเดชแพ่งนะครับทางรองสารวัตรจราจรสภ.บางแก้วนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมชนกันทั้งหมดกี่คันนะครับรองสารวัตร
1: ชนทั้งหมด7คันครับ
0: เป็นรถ
1: บรรทุกกับเทรลเลอร์รวม3คันรถเล็ก4คัน
0: โอ้เห็นมีรถ2แถวด้วยใช่ไหมครับสารวัตรรองสารวัตร
1: ไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมเห็นภาพมันไม่เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุผมมาอย
0: ู่
1: ท้ายมาดูการจราจรท้ายแถวครับ
0: โอ้ครับท้ายแถวตอนนี้ทั้งสองด้านนี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วครับเอารถออกได้หมดแล้วครับเอาเปิดการจราจรได้หมดแล้วครับ
0: โอ้เอซ่ามูว่ามีคนเจ็บคนเดียวเหรอครับรองสวัสดิ
1: ์มีเจ็บเล็กน้อยครับเจ็บเล็กน้อยเป็นผู้ชายเจ็บเล็กน้อย
0: มากับรถคันไหนครับคนเจ็บ
1: ไอ้นี่ไม่มั่นใจครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่ที่เกิดเหตุได้ข้อมูลมาจากน้องๆ อีกทีนึงครับ
0: มีเพิ่มเติมไหมครับว่าสาเหตุเขาชนกันนี้เพราะอะไรครับมีเพิ่มเติมเรื่องของสาเหตุไหมครับว่าชนกันได้ยังไงครับเยอะเลย
1: เพราะว่าเบรกรถใหญ่เบรกไม่อยู่ครับ
0: อ๋อครับตอนนี้เคลื่อนย้ายได้กี่คันแล้วครับ
1: เอาออกหมดแล้วครับ
0: อ๋อหมดแล้วนะฮะ
1: ครับเปิดการจราจรได้หมดแล้วครับ
0: เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นตามลำดับอย่างนั้นนะครับ
1: ครับเพราะว่าท้ายแถวเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
0: อ๋อ
1: ไม่ได้หยุดนิ่งแล้วครับ
0: ครับนอกเหนือจากจุดนี้แล้วมันมีผลกระทบเส้นทางอื่นยังไงบ้างครับให้รองสาวัตรนำเรียนให้หน่อย
1: ไม่มีผลกระทบแล้วครับเพราะว่ามันเป็นถนนทางตรงไปจากบางนาตราดไปเข้าลาดกระบังครับไม่มีผลกระทบ
0: อ๋อครับเส้นทางอื่นในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่รถมีปริมาณปานกลางครับทุกเส้นทางครับ
0: ครับผมเดี๋ยวรอเร่งระบายรถนะครับทางด้านของกิ่งแก้วที่มีอุบัติเหตุ
1: กำลังเร่งระบายรถกันอยู่ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้ฝั่งขาออกนะครับที่มาจากทางเทพรัตน์เนี่ยท้ายก็ไม่ถึงตัดกับเทพรัตน์แล้วแล้วก็เทพรัตน์ฝั่งขาออกที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกกิ่งแก้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันได้คู่ขนานนะครับรถอาจจะยังเยอะอยู่ก็ตกค้างอยู่กำลังเร่งระบายให้อยู่ส่วนฝั่งขาเข้านะครับที่มาจากทางลาดกระบังท้ายก็ยังอยู่บริเวณช่วงโรงแรมสยามแมนดารินนะฮะแถวซอยกิ่งแก้ว52แต่เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะขอบคุณทางร้อยตำรวจโทพิชเยศเด็ดแพ่งนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางแก้วเด็ดแฟงนะฮะพิชเยศเด็ดแฟงนะครับขอบคุณมากๆนะฮะที่เพิ่มเติมกันนะครับส่วนด้านบนของบุรพาวิถีเนี่ยช่วงประมาณกิโลเมตรที่20-21เนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เห็นหนาแน่นเลยนะครับน่าจะมีเหตุนะเนี่ยด้านบนนะครับท้ายแถวดูสั้นลงนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็ดูทางฝั่งของไหนๆมาในพื้นที่ตรงนี้แล้วนะดูทางด้านของเทพรักษ์เทพรักษ์วันนี้ดีนะครับนะจะมีเข้าออกช่วงผ่านซอยขจรวิทย์จุดกับรถตรงเนี้ยที่รถจะเยอะหน่อยทั้งขาเข้าและขาออกนะครับอันนี้เป็นไปตามปกตินะครับส่วนสุขุมวิทนะครับด้านฝั่งขาเข้าขาออกนะฮะจากพื้นที่สำโรงเหนือไปบางนาเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีตามแยกช่วงแบริ่งลาซานนะครับกลับกันขาออกคล่องตัวนะณตอนนี้นะผมเข้าใจว่าดีขึ้นนะครับจะมีรถแค่ช่วงบริเวณอุดมสุขเข้าบางนานี่อาจจะเยอะหน่อยบางนาต่อเนื่องข้ามมาถึงด้านของกรมอุตุตรงนี้นะครับที่รถจะเยอะแต่ถ้าเลยกรมอุตุเลย BTS บางนามาได้แล้วเนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับในด้านขาออกต่อเนื่องไปสำโรงไปปากน้ำเนี่ยดีนะศรีนครินยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงข้ามแยกสีเอี่ยมลงมาทางศรีลาซานนะครับส่วนฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้แต่จะมีไปชะลอตัวช่วงบริเวณข้ามทางรถไฟหัวหมากนะครับแต่ก็ดีขึ้นนะครับท้ายไม่ยาวท้ายก่อนถึงเข้าแยกพัฒนาการลงอุโมงค์เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไปลำสาลีเคลื่อนตัวได้นะครับรามคำแหงไม่มีปัญหาแล้วนะครับด้านบนยกระดับทั้งเข้าและออกเคลื่อนตัวได้ลาดพร้าวนะครับดูการจราจรในแต่ละจุดจะมีตามแยกต่างๆเท่านั้นเองแยกรัชดาลาดพร้าวจากห้าแยกเข้ามาเคลื่อนตัวได้นะครับมีมาชะลอตัวช่วงแยก64นะครับมาทางใต้เลียบทางด่วนนะครับเลยจากใต้เลียบทางด่วนมาทางซอย87เคลื่อนตัวได้นะครับซอย101ไปทางด้านของแยกบางกะปิเคลื่อนตัวตามกันได้ณเวลานี้เลยนะครับจุดที่อาจจะยังมีผลกระทบการจราจรนะครับทางด้านของพระราม1ตอนนี้พญาไทเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับแยกปทุมวันไปราชเทวีทำให้ถนนพระราม1นะครับจากแยกเจริญผลเข้าแยกปทุมวันท้ายสั้นลงนะครับก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้แต่ต้องรอทางด้านของแยกราชประสงค์เนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยคลายเท่าไหร่ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับโดยรอบแยกราชประสงค์อังรีดูนางที่จะออกมาทางด้านของเฉลิมเผ่ารถเต็มเหมือนกันนะครับยังมีท้ายสะสมอยู่จุฬาลงกรณ์ซอย62นะครับส่วนทางด้านของราชดำริต่อเนื่องมาทางด้านของปทุมวันเนี่ยนะฮะเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีสะสมช่วงที่จะเข้าแยกประตูน้ำนะครับยังมีท้ายนะครับตอนนี้ท้ายยาวขึ้นนะสะสมถึงบริเวณเกือบจะถึงแยกราชประสงค์ด้วยนะครับไปราชปรารภก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับทั้งสองด้านนะฮะส่วนรถที่มาทางด้านของแยกอโศกนานาต่อเนื่องเข้าแยกอโศกเนี่ยมีท้ายแถวนะครับอยู่ช่วงใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานาเข้าซอยอโศกจากสุขุมวิทไปแยกอโศกเพชรยังนะฮะส่วนรถที่มาทางด้านของแยกอโศกนานาต่อเนื่องเข้าแยกอโศกเนี่ยมีท้ายแถวนะครับอยู่ช่วงใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS นานาเข้าซอยอโศ

คลื่อนตัวได้นะครับไปคลองตันออกพัฒนาการถาวรทวัฒน์นะฮะจะไปชะลอตัวอีกทีช่วงเหนืออุโมงค์นะครับแต่ก็ภาพรวมดีขึ้นนะครับทางด้านของเพชรบุรีด้านขาออกจะมีช่วงนี่แหละทางด้านของมิตรสัมพันธ์เข้ามาทางข้ามแยกอโศกเพชรนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้เช่นเดียวกันครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ดินแดงขาเข้ายังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ายังมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่พระราม9ต่อเนื่องขึ้นยกระดับพระราม9ในด้านขาเข้านะครับถ้าเลยแยกโบสถ์แม่พระนะครับเข้ามาทางใต้ทางด่วนดินแดงก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันด้านขาออกก็จะมีชะลอช่วงข้ามยกระดับพระราม9นะครับลงมาทางด้านของคลองชุดใหญ่รถยังเยอะนะนะครับผ่านหน้าอาคาร KPN ตรงเนี้ยนะครับถ้าเลยทางด้านของแยกรามไปนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเทพรัตน์รถบรรทุกที่พลิกตะแคงนะครับล่าสุดทางพันตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์กัญจินะนะครับทางด้านของสารวัตรจราจรสภ.บางประกงเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถเคลนมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายก็แนะนำให้วิ่งช่องทางคู่ขนานจะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับนะอุบัติเหตุเทพรัตน์นะครับบริเวณช่วงกิโลเมตรที่48ด้านขาออกที่มีรถบรรทุก6ล้อเสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางหลักเลนซ้ายนะครับก็เพิ่มเติมมานะครับว่ารถยกตอนนี้นะรถเคลนเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวรอดำเนินการนะครับแนะนำวิ่งช่องทางคู่ขนานนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยขวางอยู่ช่องทางหลักนะครับช่องทางหลักเลนซ้ายนะฮะการจราจรยังมีปริมาณรถชะลอตัวผ่านจุดดังกล่าวนะครับส่วนทางคุณสุรินทร์ครับแจ้งอุบัติเหตุถนนพุทธมณฑลสาย2ช่วงบริเวณสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีทิศทางจากทวีวัฒนานะครับมุ่งหน้าถนนบรมมีรถปิกอัพไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายขวาอยู่นะครับปิกอัพไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางขวานะครับการจราจรชะลอตัวถ้าผ่านจุดดังกล่าวไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับนะก็อีกจุดหนึ่งคุณชัยรัตน์นะฮะแจ้งมาบอกว่าเพชรอุทัยนะครับการจราจรตรงบริเวณช่วงถนนพระราม9มุ่งหน้าถนนเพชรบุรีรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าครับส่วนทางด้านของถนนประชาธิปกนะครับมีผู้ใช้เส้นทางแจ้งข้อมูลเข้ามานะบอกว่าช่วงลงจากสะพานประชาธิปกนะครับลงมาเล็กน้อยเนี่ยมีรถแท็กซี่จอดเสียขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับด้านขาเข้านะครับลงจากสะพานประชาธิปกสะพานพระปกเกล้านั่นแหละนะครับมีรถแท็กซี่จอดเสียขวางช่องทางด้านซ้ายเดี๋ยวดูล่าสุดนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เหลือบๆไปดูเนี่ยการจราจรรถเยอะนะฮะจากฝั่งพระนครเข้ามาเนี่ยท้ายยังยาวอยู่ท้ายนี่ยังอยู่บนถนนจักรวรรดินะครับแถวๆบริเวณช่วงตัดกับเยาวราชเลยนะเนี่ยนะท้ายยังยาวนะครับลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกนะเพราะว่ามีรถจอดเสียอยู่ด้วยนะครับเป็นรถแท็กซี่แต่เขาบอกว่าฝั่งขาเข้านะรถที่จอดเสียเนี่ยขาเข้าใช่ไหมแต่ขาเข้าไม่ติดนะครับขาเข้าถนนประชาธิปกที่ขึ้นสะพานพระปกเกล้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานพุทธก็เคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันจะมีฝั่งขาออกนี่แหละที่รถมีปริมาณมากนะครับยังมีท้ายสะสมยาวอยู่ไปทางฝั่งพระนครนะครับเดี๋ยวก็ติดตามเพิ่มเติมกันอัปเดตกันพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามเพิ่มเติมกันนะครับ

0: มีทาง YouTube นะครับสอบถามเข้ามาทางคุณปริยาพรนะบอกว่าเพชรเกษมตั้งแต่เดอะมอลล์บางแคไปเพชรเกษม80ติดอะไรคะเห็นบอกติดมากเลยผมเข้าไปดูถ้าเป็นช่วงเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับตั้งแต่เดอะมอลล์บางแคไปช่วงซอย80เนี่ยตอนนี้ไม่ติดนะครับแต่ว่าจะมีฝั่งขาออกเนี่ยจะมีติดช่วงชะลอตัวหน้าตลาดบางแคต่อเนื่องมาทางรถไฟฟ้าบางแคตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางต่างระดับบางแคเนี่ยรถจะมากนะรถจะมากก็ยังไม่ได้มีแจ้งเหตุอะไรนะครับรถเยอะนะครับรถเยอะแต่ฝั่งผ่านหน้าเดอะมอลล์บางแคเนี่ยคล่องตัวนะครับตรงเนี้ยไม่ติดนะครับไปทางสาย1นะครับก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับจะมีไปชะลอตัวเล็กน้อยช่วงแถวๆหน้ามอสยามนะครับนะช่วงฝั่งขาออกเนี่ยรถจะเยอะกว่านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งทางด้านของกิ่งแก้วนะครับที่มีอุบัติเหตุชนกัน7คันนำเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางตอนนี้การจราจรดีขึ้นเลยนะครับนะฝั่งที่มาจากทางลาดกระบังเกาะท้ายเริ่มที่จะไม่มีละนะครับจะมีชะลอช้านิดนึงนะครับช่วงผ่านซอยกิ่งแก้ว36ตรงนี้ที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุนะครับกรณีรถชนกัน7คันนะครับบริเวณช่วงซอยกิ่งแก้ว 21/2 นะฮะส่วนรถที่มาจากทางเทพรัตน์ตอนนี้นะครับท้ายก็เรียกได้ว่าไม่น่าจะยาวแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่ปริมาณรถมากช่วงแถวๆซอยกิ่งแก้วซอย7นะครับก็สั้นลงเยอะนะครับแล้วก็รถที่มาจากทางเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะครับต่อเนื่องมาจากใต้ต่างระดับบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยหรือว่าต่างระดับพัสดุเข้ามาทางกิ่งแก้วเนี่ยตอนนี้ก็โอ้สบายเลยนะครับบริเวณจุดกลับรถกิโลเมตรที่13ไม่มีปัญหาแล้วนะครับการเคลื่อนตัวก็เรียกได้ว่ายังเหลือทางกิ่งแก้วฝั่งจากทางเทพรัตน์มุ่งหน้าไปนะทางด้านของลาดกระบังที่อาจจะยังมีสะสมอยู่ช่วงที่จะผ่านวัดกิ่งแก้วนะครับนะส่วนทางด้านของคุณวันลบนะครับแจ้งเหตุไฟไหม้นะครับที่ชุมชนบ้านพักรถไฟซอย3ถนนกำแพงเพชร6นะครับคุณวันลบแจ้งมาเมื่อครู่นะฮะมีเหตุไฟไหม้ชุมชนบ้านพักรถไฟซอย3ถนนกำแพงเพชร6ด้วยนะครับเดี๋ยวไงถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมกันนะฮะเดี๋ยวเรารายงานติดตามกันนะครับการจราจรบริเวณประชาธิปกนะครับที่มีรถจอดเสียเนี่ยก็คือเป็นฝั่งลงมาจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกนะครับคุณผู้ฟังรถจอดเสียเป็นรถแท็กซี่ขวางช่องทางด้านซ้ายตอนนี้ยังมีผลกระทบนะครับนะถนนประชาธิปกต่อเนื่องข้ามสะพานพระปกเกล้าคือถนนจักรวรรดินั่นแหละที่จะต่อเนื่องข้ามสะพานพระปกเกล้าเนี่ยมีสะสมนะครับยังมีปริมาณรถมากอยู่เห็นละจุดที่เกิดเหตุนี่คือช่วงบริเวณที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้านะครับมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ก่อนถึงบริเวณวงเวียนเล็กก่อนเข้าแยกบ้านแขกตรงเนี้ยนะครับรถที่จะเข้าแยกบ้านแขกก็ยังมีปริมาณมากนะครับเบี่ยงแนวก่อสร้างส่วนฝั่งกลับกันรถที่มาจากทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องแยกบ้านแขกปริมาณรถน้อยกว่านะครับขึ้นสะพานทั้ง2สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะฮะการจราจรบริเวณทางด้านของถนนพระราม3นะครับในฝั่งขาออกนะฮะก่อนหน้านี้มีปริมาณรถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงแยกนางลิ้นจี่เข้ามาทางตัดกับวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีสะสมอยู่นะครับเนี่ยเท่าที่เข้าไปดูนะบริเวณตั้งแต่เรียกได้ว่าถนนเชื้อเพลิงเลยนะครับต่อเนื่องมานะฮะสะพานต่อเนื่องมาทางด้านของถนนพระราม3ในฝั่งขาออกเนี่ยรถยังมากนะครับถ้าเลยตัดกับปากทางวงแหวนอุตสาหกรรมก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับไปชะลออีกทีนึงนะช่วงเลยใต้สะพานพระราม9นะครับใต้สะพานแขวนจะมีชะลอตัวนะครับช่วงซอยพระราม3 22/1 นะแถวๆวัดบางโคร่นอกตรงเนี้ยนะครับขึ้นสะพานพระราม3ด้านขาออกนะลงมาทางด้านของมหาสวรรค์เนี่ยยังมีปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับฝั่งกลับกันขาเข้าไม่ติดนะครับตั้งแต่บางแยกท่าพระนะครับต่อเนื่องข้ามสะพานพระราม3นะลงมาในฝั่งขาเข้าเนี่ยคล่องตัวนะส่วนการจราจร ในซอยอโศกมนตรีตอนนี้เริ่มหนาแน่นทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับขวาออกไปทางเพชรบุรีด้านขาออกไปทางเพชรอุทัยนะฮะยังมีรถมากนะครับส่วนกลับกันจากทางด้านของอโศกเพชรไปอโศกสุขุมวิทตอนนี้รถก็ปริมาณหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับขาออกของถนนสุขุมวิทจากแยกอโศกพร้อมพงษ์ใต้ BTS พร้อมพงษ์รถยังเยอะนะครับเลยจากสุขุมวิท39นะครับต่อเนื่องเข้าทองหล่อก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงจากสุขุมวิท39มุ่งหน้ามาทางด้านของสุขุมวิท49เลยแยกทองหล่อเข้าเอกมัยไปพระโขนงเริ่มตามกันได้ดีนะครับนะแต่ว่าจะมาหนาแน่นเนี่ยช่วงหน้าวัดธาตุทองต่อเนื่องใต้ BTS พระโขนงนะครับมีทางด้านของคุณโอลิเวอร์นะครับโคบายาชิแจ้งมาทาง X นะครับบอกว่าถนนสุนทรโกษาช่วงแยกกรมศุลบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งตามจังหวะสัญญาณไฟก่อนหน้านี้นะครับที่แจ้งมาทาง X นะฮะท้ายแถวนี้สะสมอยู่สะพานข้าม5แยกนระนองต่อเนื่องถนนพระราม3นะครับส่วนทางด้านของแยกนางลิ้นจี่เนี่ยแหละที่จะต่อเนื่องไปทางนราธิวาสรถยังมีปริมาณมากเคลื่อนตัวช้านะครับทางคุณซีนี่นะครับคุณซีนี่ฟอร์เต้นี่บอกว่าทางด่วนเมืองทองนะลงแจ้งวัฒนะติดหนักนะครับลงด่านเมืองทองติดหนักไม่แพ้กันวันนี้ก็มีงานไทเฟกวันแรกนะครับก็เลยทำให้ปริมาณรถทางแจ้งวัฒนะนะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับณเวลานี้ก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับด้านขาเข้าเนี่ยก็จะมีชะลอช่วงใต้ทางด่วนเข้ามาทางประชาชื่นประชาชื่นยังติดนะครับนะตั้งแต่ตัดกับทางสามัคคีเรื่อยมาจนถึงทางด้านของเลียบคลองประปาแจ้งวัฒนะเนี่ยทางเข้าเมืองทองทางฝั่งประชาชื่นรถยังเยอะนะครับในเมืองทองก็ยังหนาแน่นนะก็เรียกได้ว่าถนนป๊อปปูล่าวงเวียนป๊อปปูล่าตรงนะที่จะเข้าไปทางอิมแพคเนี่ยรถหนาแน่นมากนะครับหลายคนเลิกงานก็เดินทางไปที่เมืองทองธานีกันด้วยนะครับเพราะวันนี้วันแรกสำหรับการเจรจาทางธุรกิจนะครับสำหรับงานไทเฟล็กก็จัดไปจนถึงวันที่30นะครับพฤษภาคมนี้ด้วยฝั่งขาออกผ่านหน้าศูนย์ราชการนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับแต่ว่าถ้าเลยนะแถวๆทางด้านของซอย11ไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าไปทางด้านของเลียบคลองประปานะครับเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้แล้วนะตอนนี้ฝั่งขาออกนะครับส่วนทางด้านของพหลโยธินนะครับด้านขาออกนะฮะผ่านตรงข้ามกับราบ11เนี่ยต่อเนื่องไปทางบางเขนรถเยอะนะครับลงอุโมงค์ยังหนาแน่นนะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้าถ้าเลยทางด้านของโลตัสหลัก4นะครับก็จะพอยืดตัวได้นะครับไปทางด้านของตัดกับเทพรักษ์เนี่ยไม่ติดแล้วนะฮะแยกคอปอปริมาณรถไม่มากนะครับทั้งสองด้านเข้าแยกเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางวิภาวดีผ่านหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองด้านขาออกจากหลัก4ไปดอนเมืองปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะนะครับนะยังค่อนข้างเยอะเลยจากสนามบินดอนเมืองไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันขาเข้าดีกว่าเคลื่อนตัวได้นะครับ19นาฬิกากับ17นาทีในช่วงนี้มีคุณอั๋นนะฮะคุณอั๋นแจ้งอุบัติเหตุนะครับถนนเลียบคลอง13นะฮะช่วงจากหนองจอกมุ่งหน้าลาดกระบังมุ่งหน้าลำลูกกาขออภัยจากหนองจอกมุ่งหน้าลำลูกกาเลยลำนาหมอนนะครับเลยคลองลำนาหมอนประมาณสัก500เมตรมีจักรยานยนต์ล้มเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้มีคนเจ็บ1รายนะเจ็บ1รายว่าอย่างนั้นการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันก็ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกรณีที่คุณวรลบแจ้งด้วยนะที่มีเหตุเพลิงไหม้เขาบอกว่าเป็นชุมชนบ้านพักรถไฟซอย3ถนนกำแพงเพชร7นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟฟ้าภายในบ้านนะครับนะเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟฟ้าภายในบ้านนะเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับบอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อตัวบ้านนะนะล่าสุดเนี่ยอย่างที่เราได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับก็คือเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟภายในบ้านนะครับนะแก้ไขจากเหตุเพลิงไหม้นะเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรชุมชนบ้านพักรถไฟนะครับก็มีทั้งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง และกู้ภัยบางโพดุสิตถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับเพลิงสงบแล้วนะครับนะย้ำนะครับว่าเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟภายในบ้านไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพที่มาจากที่เกิดเหตุนะครับก็ไม่ได้มีเพลิงลุกไหม้นะครับแต่ว่าเป็นแค่ไฟฟ้าลัดวงจรเท่านั้นเนี่ยดูจากสภาพบ้านเนี่ยก็สายไฟอาจจะเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณผู้ฟังผมย้ำเรื่องนี้บ่อยครั้งเรื่องของสายไฟบางบ้านนี่คือไม่เคยตรวจสอบเลยนะครับสายที่เก่าแล้วยิ่งเราผ่านหน้าร้อนมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเสื่อมของตัวสายไฟด้วยอันนี้ต้องตรวจสอบกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางบางมัดนะครับอุบัติเหตุเทพรัตน์คุณบางมัดสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: บางมัดจนจุดไหนครับเทพรัตน์อุบัติเหต
1: ุอยู่ช่วงปม13ระหว่าง
0: บ
1: ้านศรีวลีกับมันธนาอยู่ระหว่างกลาง
0: กม13ฝั่งไหนครับขาเข้าขาออก
1: ขาเข้าบางนาครับ
0: ขาเข้านะครับ
1: ครับผม
0: ประมาณสักกมเท่าไหร่ครับตรงนั้นน่ะพอทราบมั้ย
1: น่าจะ13อ่ะครับ
0: อ๋อ
1: 13 14เนี่ยครับ
0: เออครับเป็นเหตุยังไงครับ
1: มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกัน
0: ครับอ๋ออยู่ช่องทาง
1: มอเตอร์ไซค์2ครับ
0: ครับ
1: ช่องทางซ้ายของคู่ขนานน่ะ
0: คู่ขนาน
1: ซ้ายสุดอ่ะ
0: เออครับมีคนเจ็บมั้ยครับบางมัด
1: มีครับเห็นนั่งร้องไห้แต่ไม่รู้มันโดนเยอะหรือเปล่าพอดีผมขับผ่านมาพอดี
0: โอ้ผู้ชายผู้หญิงครับ
1: น่าจะเป็นผู้ชายอ่ะ
0: คนเดียวใช่ไหมฮะคนเจ็บดูแล้ว
1: คนเจ็บอ่ะคนน่าจะมันรถมอเตอร์ไซค์มันสองคันนะผมว่ามันเจ็บเยอะเจ็บน้อยแต่มีผู้หญิงอีกคันหนึ่งอ่ะเขานั่งร้องไห้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเจ็บเยอะหรือเปล่าหรืออาจจะรุนแรงกว่านั้น
0: ตกลงคนที่นั่งร้องไห้นี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมบางมัด
1: ใช่ครับผม
0: ครับชะลอตัวไหมครับผ่านจุดเกิดเหตุ
1: ต้องเกิดครับ
0: เหตุเพิ่งเกิดด้วย
1: ตอนนี้รถยังไม่ติดหรอก
0: ครับครับก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เนาะ
1: วันนี้รถมันโล่งหมดเลยทั้งเข้าทั้งออก
0: ครับ
1: ปิดปกติ
0: ซึ่งปกติตรงนี้จะรถเยอะเหรอครับช่วงเวลานี
1: ้ใช่จากหน้าวัดหลวงพ่อโตมาโฮโปะจะชะลอตัวติด
0: ครับ
1: เมื่อวานน่ะหนึบเลย
0: เมื่อวานช่วงเช้าหรือเปล่า
1: ช้า
0: ช่วงเที่ยงอ่ะ
1: ประมาณใช่ช่วงเช้าแล้วก็ก่อนเที่ยง
0: เพราะว่าที่มีรถไปจอดเสียนะบนสะพานกับรถอ่ะเมื่อวานนี้หนักจริง
1: รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้หน่อยมาด้วยเยอะ
0: ได้เลยครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณบางมาร์ทขอบคุณนะครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นฝั่งขาเข้าครับกม13นะครับเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราดคู่ขนานครับจักรยานยนต์ยังไม่ทราบคู่กรณีนะครับมีคนเจ็บอยู่ช่องคู่ขนานเลนซ้ายการจราจรไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้นะฮะคือดีขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะติดหน่อยเพราะว่ารถประสบอุบัติเหตุกิ่งแก้วที่ชนกัน7คันนะครับแล้วก็มีผลกระทบเทพรัตน์ในฝั่งขาออกด้วยขาเข้าตอนนี้ก็คลายตัวนะครับคล่องตัวเลยยังไงลดความเร็วกันหน่อยครับเพิ่มความระมัดระวังเนาะการจราจรเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับกิ่งแก้วยังมีตกค้างบ้างนะครับช่วงผ่านวัดกิ่งแก้วตรงเนี้ยกรณีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะครับที่มีชนกัน7คันปากซอยกิ่งแก้ว21นะครับ21ทับเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนทับ1ทับ2ผมจำไม่ได้แล้วก่อนถึงวัดกิ่งแก้วตรงนั้นน่ะนะฮะกิ่งแก้ว21ทับ2นะครับก็เคลื่อนย้ายพ้นแล้วนะครับแต่ว่าด้านขาออกเนี่ยยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับชะลอช่วงกิ่งแก้วซอย9นะครับก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ด้านหน้าก็น่าจะเร่งระบายรถกันอยู่เคลื่อนย้ายพ้นแล้วด้านที่มาจากทางลาดกระบังไม่มีตกค้างแล้วนะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายยาวเหมือนกันนะจากทางลาดกระบังเข้ามาเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่มีผลกระทบรถเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับส่วนเส้นทางรอบในนี้ก็ยังมีตกค้างกันอยู่ตอนนี้พญาไทออกจากปทุมวันไปร้านของราชเทวีเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับทำให้รถทางด้านของพระรามหนึ่งแยกเจริญผลเข้ามาก็เริ่มยืดได้แต่ก็ยังหนาแน่นอยู่เพราะอะไรเพราะว่าช่วงราชประสงค์เนี่ยยังมีรถมากนะครับโดยรอบแยกราชประสงค์ทั้งฝั่งของราชดำรินะครับ ที่จะผ่านบิ๊กซีนี่ก็รถเยอะนะแล้วก็ราชดำริที่จะไปแยกประตูน้ำก็ยังมีท้ายอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับส่วนทางด้านของสามย่านต่อเนื่องมาทางปทุมวันเนี่ยยังมีท้ายนะครับสะสมอยู่นะครับหน้าจุฬาลงกรณ์พระราม4ขาออกนะครับตอนนี้ก็ยังรถเยอะนะสาทรเหนือที่จะออกทางด้านของแยกวิทยุยังมีท้ายอยู่ถนนสารแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของสีลมดูจะสั้นกว่าท้ายอยู่ BTS สารแดงนะครับพระราม4จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงสามย่านนะครับเข้ามาทางสารแดงไปวิทยุนะฮะถ้าเลยจากทางด้านของบ่อนไก่ไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ไปคลองเตยไปเกษมราษฎร์ไปกล้วยน้ำไทยเริ่มดีสามแยกพระโขนงท้ายสั้นลงนะครับนะรอสัญญาณไฟพระรามสี่ด้านขาออกนะฮะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเท่าที่ดูนี่เคลื่อนตัวตามกันได้นะฮะก็จะเหลือทางด้านของพระรามหนึ่งทั้งเข้าและออกปทุมวันราชประสงค์นะพระรามสี่สามย่านไปวิทยุนะครับในฝั่งขาออกนะแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกเพชรพระรามราชเทวีไปประตูน้ำรถยังมากนะครับฝั่งขาเข้าประตูน้ำเพชรบุรีนะครับรถแน่นเหมือนกันมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกประตูน้ำราชปรบทั้งสองด้านจากประตูน้ำไปมักกะสันแน่นๆเต็มๆท้ายแยกชนแยกเหมือนกันนะครับท้ายของฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางมักกะสันมีสะสมมาบนถนนราชดำริบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักการจราจรเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันบ้างไปอัปเดตกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: คร
3: ับ ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้สัมภาษณ์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยพูดถึงเรื่องของกรณีที่คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพรก.เงินกู้ 400 ล้านบาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบทางออนไลน์ก่อนที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะคะในวันนี้วันนี้วันสุดท้าย7ครบ7วันนะคะ
0: ครับ
3: ก็โดยบอกว่าเห็นร่างคำชี้แจงแล้ว 2-3 ครั้งนะคะเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเอกสารก่อนที่จะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามชี้แจงให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่เรามั่นใจที่สุดก็คือเราไม่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะตามที่คนกล่าวอ้างนะคะที่บอกว่าทำเพื่อจะมาหาเสียงนะคะเมื่อเราเข้ามาทำหน้าที่ต้องทำงานนะคะและสิ่งที่ดำเนินการก็ใช้นโยบายกู้เงินก็ต้องดูด้วยว่าเงินกู้ตรงนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆเลยนะคะเป็นการกู้เงินสกุลเงินบาทเป็นการกู้เงินภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ใช่หน่วยงานไหนกระทรวงไหนจะสร้างหรือลงทุนอะไรใช้เวลาในการลงทุน8ปี5ปี3ปีถึงจะเห็นผลไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าครั้งนี้ลงไปเพื่อกระตุ้นแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและก็ประเทศนะคะ
0: ครับ
3: ยืนยันว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจกู้เงินครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือทุกฝ่ายทางด้านระบบการเงินของเราสามารถปล่อยเงินกู้ที่อยู่ในระบบนะคะระบบเงินฝากนะคะมหาศาลการที่เขาเอาเงินมาให้กู้รัฐบาลกู้นี่นะคะเขาก็ต้องมั่นใจนะคะเขาต้องมั่นใจแล้วก็รัฐบาลก็มั่นใจว่าเงินกู้นี้จะไม่เป็น NPL แน่นอนแต่เทอมที่รัฐบาลให้มาเป็นเงินกู้เนี่ยเป็นเงินกู้ระยะยาว9ปี10ปีแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำมากเป็นดอกเบี้ยที่กระตุ้นให้คนรับผิดชอบนะคะรัฐบาลอยู่ในความสนใจว่าถ้ามีคนเอาเงินมาให้กู้เท่านี้แล้วใส่เงินเข้าไปในระบบผลตอบแทนที่กลับมาในรูปแบบของภาษีรูปแบบของเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงินของประชาชนเราก็ต้องคิดถึง ประโยชน์ของประชาชนและก็ประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะคะดอกเบี้ยที่ได้กลับมาในรูปแบบของภาษีเราจ่ายได้สบายๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องลงไปถึงมือของประชาชนไม่มีตกข้างทางเบี้ยบ้ายรายทางนะคะเป็นดีลไดเรกระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่เป็นเจ้าของรัฐบาลนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่ามั่นใจใช่ไหมว่าพรก.กู้เงินเนี่ยนะคะจะไม่มีปัญหานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญก็จะไม่ไปก้าวล่วงนะคะแต่ก็มั่นใจว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดก็ต้องผ่านการกรองในเรื่องของกฎหมายซึ่งก็ต้องมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งและไม่มีความกังวลใดๆว่าได้ทำการใดๆขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้าขัดก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่นี่ไม่ขัดเป็นสิ่งที่สมควรทำแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะคะล้วนเป็นปัจจัยบวกที่รัฐบาลต้องทำผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการครั้งนี้ก็คือประชาชนค่ะ
0: ครับ
3: อีกเรื่องนึงวันนี้นะคะทางรองปลัดกระทรวงคมนาคมเขาได้มีการแถลงข่าวค่ะถึงผลการสอบกรณีเครนก่อสร้างนะคะที่ตกทับรถไฟที่อำเภอศรีคิ้วจำได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
3: ับ รวมถึงคานปูนถล่มที่ถนนพระราม2ค่ะ
0: คร
3: ับ ก็บอกว่าเกิดจากความจะเกิดจากระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวนะคะผู้รับจ้างไม่ทำตามขั้นตอนค่ะแล้วก็วิศวกรคุมงานไม่เข้มงวดทางคุณจิรพงษ์เทพพิทักษ์นะคะรองปลัดกระทรวงคมนาคมก็วันนี้แถลงข่าวนะคะกรณีที่เครนที่ใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟขบวนด่วนพิเศษขบวนที่21นะคะกรุงเทพอุบลราชธานีที่บริเวณบ้านถนนคดนะคะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคม2569จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง31คนได้รับบาดเจ็บนะคะ71คนแล้วก็รวมถึงเหตุคานปูนถล่มค่ะโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่ามอเตอร์เวย์พระราม2นะคะซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่15มกราคมนะคะ2569โดยระบุว่ากรณีเครนถล่มในโครงการรถไฟนะคะทางคู่อำเภอสีคิ้วผลสอบพบว่าผู้รับจ้างนะคะไม่มีการขออนุญาตทำงานหรือว่า work permit ไม่มีการปิดเส้นทางเดินรถระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบเครื่องจักรให้ครบถ้วนและก็ไม่มีวิศวกรคุมความปลอดภัยอยู่หน้างานจริงนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยหลายคนถามถึงเรื่องนี้คุณพัชจำได้ใช่ไหมคะทำให้มีการเคลื่อนย้ายเครนผิดขั้นตอนจนโครงสร้างรับน้ำหนักนะคะไม่ไหวพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟส่วนกรณีคานปูนแล้วก็เครนถล่มที่บริเวณถนนพระราม2ผลตรวจสอบนะคะผลสอบระบุว่าเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเครนผิดแบบวิศวกรรมค่ะทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กขยายตัวและเกิดแรงดันสะสมจนโครงสร้างเสียสมดุลจึงพังถล่มลงมานะคะด้านของนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่ารฟท.นะคะอยู่ระหว่างรวบรวมความเสียหายและรอความเห็นจากอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาด้านกฎหมายโดยยืนยันว่าผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบดิฉันว่าต้องเลยนะคะไม่ต้องยังต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดรวมถึงเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะส่วนทางด้านของคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงก็กล่าวว่าหลังจากนี้นะคะทางกรมก็จะดำเนินการเอาผิดทางคดีอาญาและความผิดทางวินัยรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรโดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบเชิงนิติวิศวกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอย่างไรก็ตามกรมทางหลวงและการรถไฟจะยังไม่ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเดิมนะคะคุณพัช
0: ครับ
3: เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อโครงการและประชาชนเพราะว่างานก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว 88% ค่ะซึ่งหากมีการยกเลิกสัญญาตอนนี้อาจจะทำให้โครงการล่าช้าและเกิดข้อพิพาททางกฎหมายได้ส่วนเรื่องของสมุดพกผู้รับเหมาเราได้ยินตลอดนะคะเมื่อเกิดเหตุเนี่ยสมุดพกผู้รับเหมาจะเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าระบบแบ็คลิสต์นะคะทางกระทรวงคมนาคมระบุว่ายังต้องรอหลักเกณฑ์จากกรมบัญชีกลางก่อนค่ะ จึงตอนนี้จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ในทันทีค่ะ อันนี้ได้ยินมานานแล้วนะไอ้สมุดพกผู้รับเหมาเนี่ยค่ะนะคะมาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะคะ plus 60-40 บ้างนะคะพัดเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเช้าเลยเมื่อวาน
3: โอ้ถ้าเช้าเมื่อวานวันแรกนี
0: ่แน่นเลย
3: จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าหน่วงหน่วงหน่วงหน่อยนะคะหน่วงหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นดิฉัน 8:30 นี
0: ่สบายๆเลย
3: โอ้ลื่นปื๊ดค่ะลื่นปื๊ดไม่ถึงแบบไม่ถึงนาทีอ่ะเสร็จแล้วอะค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มีตัวเลขมาฝากกันค่ะเขาบอกว่าในวันแรกนะคะ25พฤษภาคมพบว่ากระแสตอบรับนะคะอย่างที่เรารู้กันคึกคักมากโดยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดระบบนะคะประชาชนเนี่ยก็มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 24,439,670 รายนะคะจากเป้าหมายทั้งหมดก็คือ30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: โดยจำนวนนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จนะคะ18,322,038 รายอันนี้เป็นข้อมูลของวันที่25นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสมาก่อนค่ะขนาดที่อีก 5,705,982 รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติที่บอกว่ารอ3วันนะคะแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์คือ 411,650 รายซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะก็ไม่เข้าในเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะมาดูเรื่องของการพิจารณาโครงสร้างประชากรนะคะบอกว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยพบข้อมูลวันที่25นะคะพบว่าอายุของกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะคะคุณพัดคิดว่าในวัยไหนลงทะเบียนมากสุด
0: น่าจะสัก20-30ไหม
3: ก็เป็นวัยทำงานค่ะกลุ่มวัยทำงานถือเป็นสัดส่วนหลักของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่1คือกลุ่มอายุ31-45ปีพลาดไปหน่อยนะคะมีจำนวนมากที่สุดที่เป็น 35% นะคะจำนวน 6.4 ล้านรายค่ะส่วนที่2นะคะคือกลุ่มอายุ 46-60 ปีคิดเป็น 29% จำนวน 5.3 ล้านรายนะคะแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มอายุ21เนี่ยที่คุณพัดบอกนะคะเป็นกลุ่มที่3ค่ะ21-30ปีคิดเป็น 18% มีจำนวน 3.3 ล้านรายแล้วก็กลุ่มที่4คือกลุ่มที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปคิดเป็น 14% มีจำนวน 2.6 ล้านรายนะคะและกลุ่มที่5นะคะคือกลุ่มอายุ18นะคะอันนี้เป็นขั้นต่ำสุดใช่ไหมคะ18-20ปีคิดเป็น 4% เองนะคะจำนวน 800,000 รายค่ะสำหรับสัดส่วนเพศนะคะพบว่าเพศหญิงเนี่ยลงทะเบียนมากกว่าเพศชายนะคะโดยมีผู้หญิงนะคะมีจำนวน 10.8 ล้านรายคิดเป็น 59% ขณะที่ผู้ชายเนี่ยมี 7.5 ล้านรายนะคะคิดเป็น 41% ของผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดอันนี้คือวันแรกนะคะแล้วก็ส่วนร้านค้าค่ะก็มีร้านค้าตอบรับโครงการนะคะพบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 983,141 รายแบ่งออกเป็นประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มมากที่สุดค่ะคุณพัดนะคะถึง 550,847 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปนะคะ 262,656 รายแล้วก็มีร้านทงฟ้าด้วยนะคะ 157,235 รายนะคะแล้วก็ร้านโอท็อปก็เข้าร่วมด้วยนะคะมีอีก 1,498 รายนอกจากนี้ก็ยังมีกิจการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,838 รายกิจการขนส่งมวลชนสาธารณะอีก67รายนะคะโดยกลุ่มขนส่งสาธารณะก็ประกอบด้วยแท็กซี่ 1,498 คันจักรยานยนต์สาธารณะ287คัน3ล้อเครื่องเนี่ยนะคะ27คันแล้วก็2แถวรับจ้าง26คันส่วนระบบขนส่งมวลชนที่ประกอบด้วยรถโดยสารประจำทางนะคะ58เส้นทางรถไฟฟ้าในเขตเมือง5ระบบรวมถึงรถไฟแล้วก็เรือโดยสารอย่างละ2รายการค่ะเขาบอกว่าส่วนเรื่องของร้านค้าการลงทะเบียนนะคะ ภาพรวมเนี่ยพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสูงสุดถึงคิดเป็น 19% นะคะรองลงมาก็คือร้านค้าที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนคิดเป็นอันดับ2คือ 15% ตามมาด้วยปริมณฑลค่ะ 15% เช่นกันภาคใต้ 14% ภาคกลาง 13% ภาคตะวันออก 10% ภาคเหนือ 9% แล้วก็ภาคตะวันตก 4% นะคะส่วนล่าสุดค่ะวันนี้นะคะทางรองโฆษกลดาเพิดวิวัฒนานะคะก็บอกว่าความคืบหน้าของการลงทะเบียนนะคะในช่วงเวลา 17:00 นของวันที่26นะคะพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วถึง25,000,000นะคะ118,135 คนนะคะแล้วก็วันที่2เนี่ยระบบสามารถตรวจสอบคัดกรองผู้ลงทะเบียนใหม่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยจากเดิมวันแรกที่มีผู้รอที่บอกว่ารอ3วันเนี่ยนะคะที่จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ 5.3 ล้านคนตอนนี้ลดเหลือ 400,000 เร็วมากนะคะตรวจสอบเร็วมากเหลือ 406,547 คนนะคะลดลงไปถึง 92.4% ค่ะนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้รับสิทธิ์สำเร็จแล้วนะคะถึง 5,704,015 คนในเวลาเพียง24ชั่วโมงคิดเป็น 87.1% ของผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะปัจจุบันก็เลยมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วทั้งสิ้น24ล้านนะคะ272,800คนคิดเป็น 96.6ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน18,568,785 คนแล้วก็เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ถึง 5,704,015 คนนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้จำนวนสิทธิ์ยังเหลืออยู่อีกคร่าวๆแล้วกันนะคะ5 ล้านประมาณ5,40,000กว่าสิทธิ์ค่ะนะคะก็สบายๆตอนนี้ใครลงก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครแล้วก็เร็วปุ๊บปาดเลยนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นล่าสุดที่ก็นำมาฝากกันค่ะมาดูถึงเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้างนะคะเรื่องเศรษฐกิจบ้างตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,553.36 จุดเพิ่มขึ้น 3.03 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 58,368.33 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,563.42 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,547.86 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยเด้งขึ้นแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาปรับฐานปริมาณการซื้อขายลดลงจากเมื่อวานนะคะการปรับฐานของดัชนีมาจากการลดช่วงบวกของหุ้นรายตัวอย่างเดลต้ารวมทั้งหุ้นกลุ่มแบงค์แม้จะช่วยดันตลาดขึ้นแรงในช่วงแรกแต่ก็บางตัวก็มาลดช่วงบวกนะคะในช่วงบ่ายเช่นเดียวกันนะคะอีกทั้งกลุ่มพลังงานเผชิญแรงขายสลับออกมานะคะการซื้อขายหุ้นไทยในช่วงเช้าก็ตอบรับกระแสข่าวที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งแต่ว่าราคาหุ้นกลุ่มพลังงานก็ไม่ได้มีการขึ้นนะคะไม่ได้มีการปรับขึ้นสะท้อนว่าตลาดเนี่ยให้น้ำหนักกับเรื่องของความหวังของการเจรจาสันติภาพมากกว่านะคะขณะเดียวกันเม็ดเงินลงทุนก็ยังคงไหลเข้าสู่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนค่ะวันนี้ปิดลบนะคะมีรายงานหลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านนะคะซึ่งข่าวนี้ก็บดบังความหวังเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพค่ะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,145.37 จุดนะคะลดลงไป 7.20 จุดค่ะส่วนหางเส็งฮ่องกงวันนี้ก็ปิดลบนะคะก็จากการที่เจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ยังคงหาความแน่นอนไม่ได้นะคะคุณพัชทำให้หางเสงเนี่ยปิดที่ระดับ 25,599.45 จุดค่ะลดลงไป 6.58 จุดนะคะส่วนนิกเกอิค่ะวันนี้ก็ปิดลบเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่นิกเกอิปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้นะคะอย่างไรก็ตามตลาดก็ยังคงทรงตัวเนื่องจากว่านักลงทุนก็เข้าซื้อหุ้นที่ยังคงปรับตัวขึ้นช้ากว่านะคะวันนี้ตลาดของนิกเกอินะคะ ปิดตลาดที่ 64,996.09 จุดนะคะลดลงไป 162.10 จุดค่ะมาดูราคาทองกันบ้างค่ะคุณพัชวันนี้ทองในประเทศนะคะปิดตลาดลบอยู่250บาทนะคะโดยวันนี้ทั้งวันปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด16ครั้งค่ะก็คือบวก8ลบ8เท่ากันนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,800 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละนะคะ 70,000 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,401 นะคะจุด92บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 70,800 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,530 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะที่ค่าเงินบาท 32 นะคะจุด64บาทค่ะส่วนเงินบาทนะคะปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.65 ถึง 32.66 บาทต่อดอลลาร์ค่ะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 32.59 ถึง 60 นะคะดอลลาร์บาทต่อดอลลาร์ค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.50 ถึง 32.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวตามราคาทองคำและราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงทำให้ดอลลาร์แข็งค่าส่งผลให้เงินบาทและก็สกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะคะอ่อนค่าค่ะในช่วงนี้ตลาดก็จับตาดูเรื่องของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะว่าจะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่นะคะคืนนี้ก็รอติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของสหรัฐค่ะมีการคาดการณ์พรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.55 ถึง 32.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะคะราคาน้ำมันคุณพัชตลาดโลกนี่นะคะเวสเท็กซัสเนี่ยลงไปอีก3เหรียญ90เซนต์ราคาอยู่ที่ 92.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ขึ้นนะคะเบรนท์ปรับขึ้นไปอีก2เหรียญ88เซนต์ค่ะราคานี่จะแตะ100ดอลลาร์แล้วนะคะอยู่ตอนนี้อยู่ที่ 99.02 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะข่าวต่างประเทศนะคะทางคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้หรือว่า JCS เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือค่ะยิงขีปนาวุธนะคะทิ้งตัวพิสัยใกล้หรือว่า CRBM และจรวดปืนใหญ่จำนวนหลายลูกไปยังทะเลเหลืองในวันนี้ค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในเร็วๆนี้นะคะ JSC ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบนะคะบอกว่าขีปนาวุธเหล่านี้ถูกยิงมาจากเขตจงจูนะคะในจังหวัดพยองอันเหนือของเกาหลีใต้ค่ะเมื่อเวลาประมาณ 13 นาฬิกาและดูเหมือนว่าจะเป็นการยิงอาวุธแบบผสมผสานซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะรายงานระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลากหลายประเภทรวมถึง CRBMS นะคะและกระสุนปืนใหญ่จากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องนอกจากนี้นะคะ JSC ยังเชื่อว่ายังมีการยิงโดนพีชีพในครั้งนี้ด้วยค่ะทาง CRBM คือขีปนาวุธทิ้งตัวที่มีพิสัยค่อนข้างสั้นนะคะโดยมีระยะทางน้อยกว่า300กิโลเมตรขณะที่ JCS ระบุว่าขีปนาวุธลูกนี้นะคะที่เกาหลีเหนือยิงวันนี้เนี่ยเคลื่อนที่ในอากาศเป็นระยะทางประมาณ80กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงสู่ทะเลค่ะโดยตอนนี้นะคะ JCS กำลังร่วมมือกับสหรัฐเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของขีปนาวุธนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวันนี้เนี่ยมีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าหลังจากที่ประธานาธิบดีสีเนี่ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีทรัมป์ในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนะคะ
0: ครับ
3: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณวัฒนพร
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
4: ้3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทย สำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ประตูรั้วกำลังจะ
10: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
11: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
12: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
11: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

คุณแฟนครับช่วงนี้นะครับมีข้อมูลทางด้านของ MEA นะครับแจ้งปิดการจราจรนะครับ2เลนครับบริเวณขาเข้าอาคารพาณิชย์เยื้องทางเข้ากฟผ.ไซน้อยนะครับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1กรกฎาคม2569นะครับเพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินคาดว่าสามารถเปิดการจราจรได้นะครับในวันที่1กรกฎาคม2569เวลา5นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นโปรดวางแผนการเดินทางแล้วต้องขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งทางด้านของ MEA นะครับแจ้งปิดการจราจร2ช่องทางถนนบางกรวยไซน้อยนะครับบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงนะครับตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง6กรกฎาคม2569เพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวการจราจรถาวร นะครับตามโครงการสายใต้ดินคาดว่าสามารถเปิดการจราจรได้ในวันที่6กรกฎาคม2569เวลา5นาฬิกานะครับโปรดวางแผนการเดินทางขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ด้วยในช่วงนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการจราจรในช่วงท้ายๆปลายชั่วโมงนะครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทางด้านของคุณตู่ระยองกด SOS ในแอปพลิเคชัน JS 100แจ้งอุบัติเหตุถนนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทิศทางพระราม2มุ่งหน้าบางนาบริเวณกิโลเมตรที่16บวก800นะครับมีรถกระบะชนกับรถเก๋งนะกระบะชนกับรถเก๋งขวางช่องทางด้านขวานะครับส่งผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับนะก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับกิโลเมตรที่16บวก800ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับช่องทางด้านขวานะครับรถกระบะชนกับรถเก๋งส่วนกรณีของทางบางมัดที่แจ้งอุบัติเหตุเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่13นะครับรถจักรทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับช่องทางด้านขวานะครับรถกระบะชนกับรถเก๋งส่วนกรณีของทางบางมัดที่แจ้งอุบัติเหตุเทพรัตน์

0: อ๋อคุณตู
1: ่ครับผมเป็นจากสะพานกาญจนาหน้าบางแก้วนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้จุดเกิดเหตุอยู่ที่กม16+800
0: ครับ
1: เป็นรถกระบะชนท้ายรถเก๋งในที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รถจยย.ให้สัญญาณไฟแล้ว2คัน
0: อืมครับ
1: ตอนนี้ก็ท้ายแถวลงจากสะพานกาญจนามาก็จะเจอท้ายแถวเลยครับ
0: แถวๆทางร่วมปู่เจ้าเนาะตรงนั้นที่มีชะลอตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับพอลงมาก็เจอท้ายแถวแล้ว
0: ครับ
1: เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะให้พยายามเบี่ยงเลนกลางและซ้ายอะไรไว
0: ้ดูแล้วชนกันหนักไหมครับเนี่ย
1: ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับบุกเยอะอยู่ครับ
0: แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
1: มีแล้วครับเจ้าหน้าที่มีมา2นายแล้วครับ
0: ครับไม่แน่ใจว่ามีคนเจ็บหรือเปล่านะ
1: หนาแน่นนะครับช่วงนี้หนาแน
0: ่
1: น
0: อ๋อได้ก็มีสะสมอยู่ช่วงจุดที่เกิดเหตุนะครับประมาณเดี๋ยวผมดูท้ายนิดนึงนะ
1: ฮัลโหลครับ
0: ท้ายก็ประมาณสักเกือบกิโลเหมือนกันนะคุณตู่ตรงเนี้ย
1: ครับผมก็จุดเกิดเหตุพอดีเลย16+800มีเจ้าหน้าที่ของการทางเนี่ยเขา
0: ครับ
1: ติดสกอร์บอร์ดไปแล้ว
0: อ๋อครับ
1: ผมว่าตรงนั้นมีอุบัติเหตุ
0: เลยมาแล้วเป็นยังไงบ้างคุณตู่ถ้าเลยมาแล้วครับ
1: ครับ
0: เลยมาแล้วคล่องตัวไหมครับ
1: ผมถึงนี่แล้วครับผมถึงบางแก้วแล้วจากบางแก้วนะ
0: ถ้าเลยมาก็คล่องตัวเนาะ
1: คล่องครับรถตรงนั้นมาก็คล่องเลยเพราะว่ารถไปสะสมอยู่ตรงนั้นเยอะครับ
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณตู
1: ครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับพอดีผมใช้โทรศัพท์เปิดไมค์นอกอยู่
0: อ๋อโอเคได้ครับพอได้อยู่ขอบคุณครับคุณตูเดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ครับขอบคุณท่านและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับก็จะมีชะลอตัวนะครับตรงช่วงทางร่วมปู่เจ้านะครับฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังลงจากสะพานกาญจนาภิเษกทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นี่นะครับมีรถกระบะชนกับรถเก๋งอยู่ช่องทางขวาคุณผู้ฟังใช้ช่องทางกลางแล้วก็ซ้ายนะครับก็จะผ่านจุดดังกล่าวไปถ้าผ่านไปได้แล้วก็คล่องตัวนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะครับฝากระมัดระวังด้วยนะฮะตรงช่วงด่านบางคลุขึ้นสะพานกาญจนาตรงนี้ไม่ติดแล้วนะครับแต่จะลงช่วงทางลงมาเนี่ยก็จะเจออุบัติเหตุก็จะมีชะลอตัวนะครับตั้งแต่ช่วงทางร่วมปู่เจ้าด้วยเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อนะครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจำนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายมิเคอิลคาเวลาชูลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทบิลิซีในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569วันนี้เวลา 15:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่างๆอาทิรายงานผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568และรายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B ไม่เว้นวันหยุดราชการและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรี
0: วันนี้เวลา 19 นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนชาย To Be No. 1โดยโรงเรียนนี้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชา To Be No. 1ในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งขายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมือง3รสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าการประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be No. 1อายุ6ถึง24ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่ง
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏตาสู่สากลลาโมดดองมาเจสเต้รอยัลชัยเดรส from tradition to modernity ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:12 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Most en Majesté Royal Prides From Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือแมตต์ปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: Madame la ministre Monsieur le président de la Haute-Autorité Madame la directrice.L'excellence, chers amis, mesdames, messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this exhibition was created to be honor the legacy of Her Majesty.Queen Sirikit, my beloved grandmother, who played a key role in preserving and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions.I'm proud to say that our traditional art and craft and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations, these exhibitions. Please enjoy.Memorial occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Most en Majesté Royal Prides From Tradition to Modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์จัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตโดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2503 ห้องชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปีแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าห้องชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายรวยเชิงบนผ้าและจับเดรปด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการจับจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักลูกปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำปาขาวดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกพุซ้อนกระโปรงสั้นจับเดรปทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อธีรพันธ์ผ พลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อาสวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒน์พลาดิแบรนด์เมสมิวเซียมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณณวรีแอทเทอริเย่แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาโลมินเนฟซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตตราสุสากลลาโมสออมาเจสเต้รอยัลไทเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตตราสุสากล La Most en Majesté Royal Ride from Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29วันนี้เวลา 13:52 นที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยศรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนสำหรับหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยศจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการวิเคราะห์เชิงระบบและการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น105คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงตนความสำคัญความว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงทั้งนี้เพราะคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถปลูกฝังสร้างเสริมความสุจริตเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเจริญงอกงามขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตนสืบไปองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมครบ5ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยในเวลา 8:40 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารทรงเป็นประธานสงฆ์โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพลเอกเปรมตินสุรานนท์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับราชการทหารเมื่อปี2484เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกตามลำดับด้านงานการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย3สมัยระหว่างปี2523ถึงสิงหาคม2531หลังจากยุติบทบาททางการเมืองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาวันที่4กันยายน2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีนอกจากนี้ในรัชกาลปัจจุบันยังเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลสำคัญของชาติผู้ได้อุทิศตนสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินนานนับประการทั้งในด้านการทหารการเมืองและการทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแห่งการวางตนอันสง่างามสมรรถะและเปี่ยมด้วยคุณธรรมจนได้รับความเคารพศรัทธาจากผู้คนทุกหมู่เหล่าองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 13:45 นาวัดโคเกมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโกวิทสุตการเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมโกวิทตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตยานีมหาธีรราชธิดาจำนวน 3,087 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2569โดยจัดอาหารคาวหวานรวม14เมนูจาก28ร้านค้าและน้ำดื่มจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อให้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งนี้ได้ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงเรียนศรีอยุธยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2494ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตยานีมหาธีรราชธิดาทรงพระกรุณารับโรงเรียนไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปี2542ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โดยเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและในปี2567ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่อีกทั้งได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ครบทั้ง4ด้านของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรมอาวานีรัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569 โดยในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ในวันพุธที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานรับมอบปูนซีเมนต์300ตันจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรและจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานรับมอบยาหม่อง 40,000 ขวดจากมูลนิธิบ้านพระพรสนับสนุนโดยบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดเพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพองคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง57ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง57ครั้งที่1ทับ2569ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินงานในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยในปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องรวมถึงเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นวันนี้กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพประสิทธิ์และวัดบ้านมอนจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.โรงเรียนราชวินิตมัธยมมูลนิธิราชวินิตมัธยมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตมัธยมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานครวัดโพสีและวัดใต้จังหวัดสกลนครวัดแสนฝางจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าตาลใต้และวัดพระเนตรจังหวัดเชียงรายวัดปากดงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีที่สวนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมบังคับคดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่จังหวัดราชบุรีวัดขวางเชียงภูมิวัดคลองละมุงจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไผ่3 ตำลึงจังหวัดนครปฐมและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.พรรคประชาธิปัตย์บริษัท KT Packaging จำกัดบริษัท Thomas Food Intelligence จำกัดบริษัท 3A Dimension จำกัดและบริษัท Polycube จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรม8 รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิชูทิศกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระจังหวัดสงขลาและราษฎรผู้สูงอายุตำบลคีรีวงศ์จังหวัดกระบี่ทั้งนี้ในวันที่30และ31พฤษภาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังมีการปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 11:00 น.การแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: 이만 째봐봐.
1: 해 어머니? 어머니가?
0: 뭐 주사
2: 부족하
3: ใหญ่ก้อยเตอร์มันจะได้วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหมเกลือมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมเราไม่ก่อนเป็นเนี่ยสิบปีแล้วกำลังจะอายุยังไม่เท่าไหร่เราส่งไปที่บ้านข้างกำลังเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่แม่เจ้าจะช่วยนะ
0: นามสกุลอะไรนะจ๊ะนามสกุลเมย์นามสกุลนามสกุลตังปอตังเปาตังผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหมถ่ายรูปไว้อย่างผู้ใหญ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติตรวจไว้ให้ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่มากก็ใส่ผู้ใหญ่ก็บอกให้ให้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใ
2: ท่านขอบคุณ

20:47 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับทางด้านของอุบัติเหตุทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับซึ่งคุณตู่ระยองแจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับบริเวณช่วงกิโลเมตรที่16+800ครับฝั่งขาเข้านะครับที่มีรถกระบะชนกับรถเก๋งอยู่ช่องทางด้านขวานะฮะล่าสุดทางศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมมานะครับว่าตอนนี้ย้ายพ้นการกีดขวางแล้วจุดดังกล่าวไม่มีคนเจ็บนะครับย้ายพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยส่วนช่วงนี้นะครับฝากกันไว้หน่อยนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของ BEM มีการแจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษศรีรัตน์นะครับบริเวณก่อนทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าเนื่องจากดำเนินงานรื้อโครงสร้างโทรพลาซ่านะครับและปรับระดับผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางนะซึ่งผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้บริการนะครับตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมจนถึง25 สิงหาคม 2569เวลา10 นาฬิกาถึง15:30 นและช่วงเวลา20 นาฬิกาถึง3 นาฬิกานะครับนะทั้งนี้ครับ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026646400นะครับ026646400ขอบคุณทาง BEM ด้วยนะครับมีคุณนัทแจ้งข้อมูลมานะครับบอกว่าถนนสีลมฝั่งขาออกช่วงระหว่างแยกนราธิวาสนะครับมุ่งหน้าแยกมเหศักดิ์ก่อนถึงซอยประมวลก่อนถึงแยกซอยประมวลเล็กน้อยนะครับมีรถแท็กซี่ค้างอยู่บนเกาะกลางถนนนะครับเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นจุดกลับรถหรือเปล่านะฮะก็เลยขึ้นไปเกยแล้วไปค้างอยู่บนเกาะกลางนะครับสีลมจากแยกนราธิวาสมุ่งหน้าแยกมเหศักดิ์นะครับก่อนถึงแยกซอยประมวลเล็กน้อยมีแท็กซี่คันนี้นะครับไปค้างอยู่บนเกาะกลางเราประสาน191ให้แล้วนะครับส่วนทางคุณเสาวลักษณ์แจ้งมาก่อนหน้านี้ครับเพชรเกษมด้านขาเข้านะครับเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมมาคือก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย3เล็กน้อยมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับนะเป็นรถกระบะจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวาก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย3เล็กน้อยขาเข้าของถนนเพชรเกษมนะครับช่วงนี้การจราจรในหลายๆจุดก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับผ่าน20:00ใกล้ๆ20:00ตอนนี้พหลโยธินจาก5 แยกไปรัชโยธินยังมีปริมาณรถมากนะครับยังมีตกค้างสะสมอยู่ถ้าเลยแยกรัชโยธินไปก็ปริมาณรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องเสนาไปแยกเกษตรเลยแยกเกษตรไปเนี่ยก็จะคล่องตัวงามวงวานเข้าออกเริ่มหมดปัญหานะครับตอนนี้จะเหลือฝั่งขาออกช่วงข้ามแยกพงเพชรนะครับลงไปทางใต้ทางด่วนต่อเนื่องไปทางแครายเคลื่อนตัวได้นะครับแจ้งวัฒนะหมดปัญหาแล้วส่วนบริเวณทางพิเศษโอ้ก่อนหน้านี้เห็นมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่ตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วนะเหมือนจะมีเหตุนะครับแต่น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางขาเข้าช่วงเหนือด่านบางเมืองนะเข้าไปดูล่าสุดที่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสุขุมวิทเข้าออกคล่องตัวนะครับในพื้นที่สำโรงไปบางนาต่อเนื่องไปทางด้านของพระโขนงนะครับขาเข้าเนี่ยตอนนี้จะเหลือช่วงพร้อมพงไปอโศกสุขุมวิทส่วนฝั่งกลับกันนานาเข้าอโศกก็ยังมีปริมาณรถนะครับท้ายแถวอยู่ใต้ BTS นานาปทุมวันนะครับพระราม1เจริญผลเข้าแยกปทุมวันยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ทางด้านของแยกปทุมวันเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวช้านะครับพญาไทจากแยกปทุมวันไปราชเทวีต่อเนื่องเข้าแยกพญาไทหมดปัญหาแล้วนะครับเพชรบุรีจะเหลือฝั่งขาออกนะฮะช่วงผ่านแยกราชเทวีนะครับต่อเนื่องมาทางแยกประตูน้ำก็ยังมีปริมาณรถมากราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไป
แยกประตูน้ำยังมีปริมาณรถมากนะครับส่วนราชปรบจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันมีชะลอตัวช่วงตลาดประตูน้ำหน้าอินทราสแควร์นะครับในซอยอโศกมนตรีตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับจากฝั่งอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรฝั่งกลับกันเข้ามาเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับอโศกดินแดงผ่านกำแพงเพชร7นะครับต่อเนื่องเข้าทางด้านของแยกอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายแถวยังอยู่ช่วงใต้ทางด่วนเพชรบุรีด้านขาเข้าจากพร้อมพงษ์เพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากนะครับนะแต่ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะจุดอื่นๆก็เริ่มคลายตัวขึ้นนะครับทางด้านของศรีนครินทร์นะด้านฝั่งขาออกนะครับสีเอี่ยมต่อเนื่องไปลาซานดีแล้วนะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงบริเวณช่วงซอยศรีนครินทร์38มีชะลอช้าอยู่นะครับเหมือนจะมีเหตุนะครับมีท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับก็น่าจะมีเหตุนะครับเนี่ยช่วงซอยศรีนครินทร์38นะครับก่อนจะเข้าแยกสีทางด้านของสีนุชนะครับและถ้าเลยจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าสีนุชไปสีพัดต่อเนื่องทางด้านของลำสาลีหมดปัญหาแล้วนะครับก็พระราม2นี่ยังมีปริมาณรถนะครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้ายังมีท้ายนะครับอยู่ช่วงหน้าบริษัทยันบ่อยุนฝั่งกลับกันขาออกช่วงก่อนขึ้นสะพานท่าจีนเนี่ยก็ยังแน่นๆอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ขาเข้าเนี่ยช่วงใต้ต่างระดับพระราม2นะครับก็ยังดูมีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีแน่นๆเนี่ยช่วงขึ้นแล้วก็ลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับณเวลานี้ทั้งเข้าและออกด้วยส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับฝากกันไว้กับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับก็เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นในการขับขี่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับก็เพื่อมุ่งหวัง

เพศที่1สมาชิกมีโอกาสได้เงินคืนนะครับถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยนะครับกรณีที่รถเราไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะประเภทที่1นะครับยืมรถสำรองใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันถ้ารถประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุนะครับรถที่จะเข้าร่วมโครงการในการทำประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกรับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนประกันประเภทที่3ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับถ้ารถเก๋งส่วนบุคคลอายุเกิน7ปีสามารถทำประกันประเภท3ได้นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับได้รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ประกันประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมใครสนใจเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครูฟังที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับ021500888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพรรคกล้าธรรมเตรียมลงมติจะส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาให้ DSI หรือไม่หลังพัวพันคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินสักครู่มาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อน

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: โฆษกพรรคกล้าธรรมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดเตรียมโหวตตามหลักการของสภากรณีส่งตัวนายชนภัทรนาคสัวสส.สงขลาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเว็บพนันและฟอกเงินพร้อมย้ำไม่ก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28พฤษภาคมนี้ซึ่งมีวาระเร่งด่วนให้สมาชิกลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคกล้าธรรมให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาหลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินโดยนายอรรถกรระบุว่าพรรคกล้าธรรมจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยยึดหลักเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่รัฐสภาเคยดำเนินการมาโดยยืนยันว่าพรรคไม่มีแนวทางปกป้องบุคคลใดเป็นพิเศษและหากไม่มีเหตุอื่นก็พร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการของสภาพร้อมย้ำว่านายชนภัทรเคยแสดงความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและเชื่อว่าหลังจากนี้เจ้าตัวจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตามขั้นตอนส่วนแนวทางการลงมติของพรรคนั้นนายอรรถกรระบุว่าไม่สามารถพิจารณาเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้แต่ต้องดูภาพรวมเจตนารมณ์ของกฎหมายและหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสำคัญทั้งนี้ยอมรับว่าในฐานะเพื่อนสมาชิกรู้สึกเป็นห่วงนายชนภัทรแต่หากมีความผิดก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้และพรรคจะไม่เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมปล่อยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ให้กำลังใจดาบตำรวจพร้อมลูกสาวที่บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่จังหวัดปัตตานีคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลหยีสุรงและเด็กหญิงอัศกรีนาหยีสุรง2พ่อลูกณโรงพยาบาลปัตตานีหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีส่งผลให้นางสาวปาติเมาะยางโงเสียชีวิตด้านพี่สาวของดาบตำรวจอดุลเปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าหลังทราบข่าวครอบครัวรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากกับการสูญเสียน้องสะพ้ายจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสิ่งที่สร้างความจุกอกให้กับคนในครอบครัวมากที่สุดคือน้ำนมหยดสุดท้ายที่ผู้เป็นแม่ได้ปั๊มไว้ให้กับลูกน้อยวัยเพียง36วันก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งหลังจากนี้ตนจะรับหน้าที่ดูแลเด็กๆแทนผู้เป็นแม่พร้อมส่งเสียงให้กับคู่ก่อเหตุอยากให้ยุติเหตุการณ์ลักษณะนี้เพราะความรุนแรงไม่เคยทำให้สิ่งใดดีขึ้นมีเพียงแต่ความสูญเสียด้านแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่องานด้านการศึกษาของลูกๆทั้ง4คนตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดขมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: เกิดเหตุสะพานลอยที่กำลังรื้อถอนในกรุงโซของเกาหลีใต้ถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้บาดเจ็บอีก3คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงโซระบุว่าคนงานตรวจพบสัญญาณความไม่มั่นคงของโครงสร้างในช่วงกลางคืนจึงระงับการรื้อถอนในช่วงเช้าวันนี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดล้วนเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกรมโยธาธิการเทศบาลและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนที่กำลังทำการตรวจสอบโดยสะพานลอยดังกล่าวสร้างขึ้นในปี1966และกำลังถูกรื้อถอนเนื่องจากความบกพร่องด้านความปลอดภัยในโครงสร้างที่เก่าแก่
7: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21:09 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณแหวนนะครับให้คุณแหวนเล่าให้ฟังหน่อยเพราะเห็นมีการทำงานนะครับที่วิภาวดีซอย58เรื่องของการขุดท่อระบายน้ำเลยเห็นบอกว่ามีเรื่องของปัญหาท่อประปาแตกด้วยนะครับคุณแหวนสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแหวนเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าน้ำไหลมาแบบไหลหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมฮะ
1: ค่ะคือพอดีในซอย58นะคะจะมีการมีโครงการขุดวางท่อระบายน้ำอ่ะนะคะแล้วก็ท่อระบายน้ำนี่คือใหญ่ๆเลยนะคะแล้วมันจะมีท่อประปาเนี่ยแตกซึ่งประเด็นน่ะมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราพยายามแจ้งไปอ่ะนะคะที่ของกทม.ก็จะโทรไปที่1555เวลาพบปัญหาอย่างงี้ใช่ไหมคะให้เขาเข้ามาแก้ไขหน้างานเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้เนื่องจากมีการขุดลึกน้ำมันก็จะไหลอยู่จนเหมือนกับขังเป็นเหมือนสะบ่อเล็กๆกับขยายาวทางยาวไปตลอดที่เขาขุดท่อระบายน้ำทางท่อระบายเนี่ยนะคะประเด็นคือโทรไปแจ้ง155ก็ไม่เข้ามานะคะก็โทรไปหลายครั้งมากจนโทรไปการประปาการประปาก็เลยเข้ามาพอการประปาเข้ามาดูเสร็จก็แจ้งว่าอันนี้ไม่ใช่งานของการประปานะคะไม่ใช่หน้าที่ที
0: ่จะทำได้เพรา
1: ะว่าใช่มันคนละส่วนกันตั้งแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะคะรวมแล้วน่าจะประมาณจะเริ่มเห็นว่าน้ำเนี่ยท่อแตกเนี่ยรวมไปแล้วเกือบ7ชั่วโมงได้เจ้าหน้าที่เพิ่งจะเข้าไปซ่อมเมื่อตอนบึดๆเนี่ยเองอะค่ะถ้าก่อนหน้านี้สักชั่วโมงนึงแล้วก็ไม่รู้ซ่อมยังไงแต่พอเราออกมาจากหน้างานตรงนั้นแล้วนะคะก็ประเด็นก็คือว่าในกรณีที่มันมีการทำโครงการเลยขุดท่อวางท่อของกทมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประปาที่ทำงานร่วมกันกับกทม.ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่การประปาที่เราโทร1125งานมันไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ถ้ากทม.ไม่ส่งคนมาหรือไม่อนุญาตก็ปล่อยให้มันน้ำไหลไปอย่างนั้น7ชั่วโมงอะค่ะลองคิดดูสมมติขุดท่อระบายน้ำไว้แต่น้ำมันสามารถเต็มทางนั้นได้อะมันก็ต้องเยอะประมาณนึงแล้วการขุดท่อเนี่ยขุดต่อจากรั้วกำแพงบ้านของประชาชนใช่ไหมคะแล้วถ้าน้ำมันขังอยู่นานๆเราก็ไม่ทราบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะมีเคสแบบยังไงต่อถ้าน้ำขังได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขให้แล้วแต
0: ่
1: เข้าไปดูนะคะ
0: หลังจากที่คุณหวานประสานเข้ามาที่จสร้อยก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีการประสานต่อนะครับเพราะว่าก็มีทางด้านของสำนักงานเขตหลักสี่เนี่ยเขาก็รับเรื่องไว้ให้เขามาที่เกิดเหตุเนี้ยช่วงกี่โมงได้ครับ
1: ประมาณ6โมงกว่าแล้วนะคะคือพยายามด้วยตัวเราแล้วก็คนในแถวๆนั้นก็พยายามติดต่อผ่านทุกช่องทางตั้งแต่ในเวลาทำการนะคะตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่บ่าย2อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีใครแก้ไขจนกระทั่งโทรหาจสร้อยเนี่ยแหละแล้วสักพักนึงก็มีคนโทรมาว่าเข้าไปที่หน้างานแล้วค่ะแล้วพอดีก็ยังไม่รู้ว่ายังไงแต่เห็นบอกว่าน้ำหยุดไหลแล้วนะคะ
0: ครับตอนนี้คุณแหวนไม่ได้อยู่ที่บริเวณจุดดังกล่าวใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะถนนเส้นนั้นเนี่ยมันขุดแล้วมันก็ปิดมันก็ไม่ได้ให้มีรถผ่านนะคะ
0: มีผลกระทบต่อบ้านประชาชนยังไงบ้างคุณแหวนน้ำเข้าบ้านอะไรอย่าง
1: นี้มันน้ำมันไม่ได้เข้าบ้านนะคะแต่ถ้ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วน้ำมันขังทีนี้นี่คือพยายามเต็มที่แล้วในวันทำการนะคะติดต่อประสานงานทุกทางแล้ว7ชั่วโมงนะคะถึงจะมีคนเข้าไปดูนะคะเพราะว่ามันมีข้อระหว่างเนี่ยแหละไม่เหมือนกับมันไม่ใช่ของหน่วยงานตัวเองทั้งก็เลยไม่มีใครทำให้อันนี้ไม่อยากให้เกิดปัญหานี้อีก
0: คุณแหวนเพิ่งประสานเข้ามาที่จสร้อยประมาณสักกี่โมงได้ครับตอนนั้น
1: ก็ช่วงหกโมงเย็นนะคะแล้วทุกอย่างก็ไล่เร่งด่วนทำได้มีคนมาเลยหลังจากนั้นได้ไม่นานนะคะเขาประสานงานเองทั้งเขตนะคะทั้ง155นะคะทั้ง1125ซึ่งคือการประปาไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแค่1125ที่เข้าไปดูตั้งแต่บ่าย2บ่าย3อะไรเงี้ยมั้งคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่งานที่เขา
0: ก็พูด
1: ด
0: ี
1: นะคะเขาก็แนะนำดี
0: ค่ะก็คือกปน.เขาไปดูหน้างานให้แล้วแล้วก็มันเป็นนอกเหนือจากความรับผิดชอบของเขานะ
1: ใช่
0: เป็นว่าล่าสุดนี้ก็น่าจะได้รับการดูแลแล้วเนาะอืม
1: ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะประมาณอย่างนี้นะคะ
0: ได้เลยครับเราก็รีบเร่งประสานให้เนาะนะครับ
1: ใช่จสร้อยทำปุ๊บจสร้อยสักประเดี๋ยวแล้วค่ะโทรศัพท์ จังเลยทั้งวันนี้ไม่มีใครโทรกลับมาหานะคะนอกจากช่างของของการประปาที่ไปดูหน้างานให้แล้วโทรมาแต่ที่หน่วยงานอื่นไม่มีโทรเลยค่ะท
0: ั้
1: งนั้นที่แจ้งไปหลายๆครั้งนะคะ
0: เดี๋ยวอาจจะฝากคืบหน้ากันถ้าสมมติว่าแก้ไขแล้วเสร็จยังไงอาจจะลองถามเพื่อนบ้านหรือว่ายังไงก็ได้นะอัปเดตกันเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ได้ค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้น้ำอ่ะได้มีการได้หยุดอะไรน้ำหยุดไหลแล้วนะคะแต่ไอ้น้ำที่ขังอยู่อะไรยังไงเนี่ยยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเพราะดึกมากแล้วตอนนั้นบ้านก็จะเป็นบ้านหลังห่างๆกันนะคะก็เลยไม่ได้มีใครออกมาดูได้มากมายนะคะ
0: ครับคุณแหวนถ้ามีโอกาสดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ไว้ก็ได้นะครับมีโอกาสถ้าแบบจะแจ้งเหตุฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยก็จะมีปุ่ม SOS นะครับก็กดเข้ามาได้แอป JS100 นะครับใน App Store Play Store แอปสีเขียวนะติดตั้งดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับ
1: ครับเพราะว่าพอเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเบอร์จอสร้อยก็เปลี่ยนไปนี่คือเซิร์ชไป 2-3 ทีถึงได้เบอร์ที่โทรได้นะคะ
0: ของเราเบอร์เดิมมานานแล้วนะ1137ดอกจัน1808
1: 1137ใช่ไหมคะ
0: เอาง่ายๆดาวน์โหลด
1: น้ำที่ว่ามันน้ำที่ว่ามันก็ไม่ได้ไปอะไรอ่ะเพราะว่านี่มันเป็นซอยในหมู่บ้านไงคะมันก็ไม่ได้ไปรบกวนการเดินทางหรืออะไรการจราจรอะไรมันเป็นซอยในหมู่บ้าน
0: ดีแล้วครับแจ้งมาเพราะว่าจะได้รีบเร่งไปแก้ไขนะครับเนาะจะได้ไม่ได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ด้วย
1: ประสานงานหน่วยงานที่เขาอยากเขาจะได้เร่งไปทำให้ไม่งั้นเราไปแล้วสงสัยไม่ตรงจุดมั้งคะก็เลยไม่มีใครเข้ามาซึ่งมันน้ำมันรั่วไปเยอะมากค่ะนะคะค่ะโอเค
0: ต้องขอบคุณคุณแหวนด้วยนะครับ
1: ต้องขอบคุณจอสร้อยค่ะบอกเลยขอบคุณมากนะคะ
0: ยินดีมากครับคุณแหวนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็ประสานงานให้นะครับนะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยกันดูแลเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามีการประสานไปกับทางด้านของผอ.เขตหลัก4นะครับซึ่งก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับไปดูแลหน้างานให้นะตรงนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คุณหวานก็พยายามประสานงานกันมาตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามีส่วนของผู้ที่รับผิดชอบนะครับก็เข้าไปดูแลกันให้นะครับคุณฟังมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาจากทางคุณพนิชานะครับถนนบรมราชชนนีทิศทางด้านขาออกบริเวณช่วงวัดไก่เตี้ยนะครับมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์จุดนี้มีคนเจ็บขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านจุดดังกล่าวช่วงวัดไก่เตี้ยถนนบรมราชชนนีมีรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์นะครับอยู่ช่องทางด่วนเลนขวาคุณหนุ่มแจ้งมานะครับบอกว่าถนนเทพรักษ์มีการทำงานนะครับบริเวณช่วงก่อนถึงทางเข้าวัดหลวงพ่อโตด้านขาออกนะครับถนนเทพรักษ์มีเจ้าหน้าที่ทำงานซ่อมผิวการจราจรในช่องทางด้านขวา2ช่องด้วยนะครับ2ช่องทางด้านขวาระยะทางยาวประมาณ300ถึง400เมตรแล้วก็ยังมีรถจอดข้างทางอีกด้วยทำให้การจราจรเนี่ยเหลือเพียงแค่1ช่องทางรถติดนะครับรถติดนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนตอนนี้การจราจรขาเข้าของสุขุมวิทนะครับช่วงแยก26เข้ามาทางพร้อมพงเนี่ยรถยังหนาแน่นอยู่นะคุณผู้ฟังต่อเนื่องเข้าแยกอโศกนะครับยังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายยังสะสมช่วงสัญญาณไฟแยกสุขุมวิท26นะหรือว่าซอยอารีตรงนี้อโศกมนตรียังมีปริมาณรถเยอะนะครับจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรนะส่วนนานาเข้าอโศกเริ่มเคลื่อนตัวได้แต่ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับพระราม1ยังมีสะสมอยู่นะครับแยกเจริญผลเข้าปทุมวันไปราชประสงค์ราชดำรินะครับต่อเนื่องไปแยกประตูน้ำเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางราชประรบยังเหลือท้ายสะสมนะครับจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันมีชะลอช้าช่วงหน้าอินทราสแควร์ฟังกลับการเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับแล้วก็รถที่มาจากทางดินแดงเข้าราชปรพก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้หมดปัญหาดินแดงเข้าออกยกระดับพระราม9ดีครับนะพระราม9เข้าออกก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับหลายจุดดีขึ้นนะครับการจราจรส่วนพระราม2นี่ยังมีปริมาณรถนะช่วงลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้าแล้วก็ช่วงตัดกับเศรษฐกิจก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับขาออก ใต้ต่างระดับพระราม2มีการทำงานนะครับตรงนี้รถก็จะชะลอตัวรถที่จะขึ้นไปทางด้านของมอเตอร์เวย์ M82 ก็เรียกได้ว่ายังมีตกค้างนะครับนะช่วงที่มาจากทางด้านของทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ในด้านขาออกส่วนช่วงที่จะเข้าต่างระดับดาวคะนองในฝั่งขาเข้าพระราม2ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าบางจุดก็ยังมีปริมาณรถกันอยู่นะครับณเวลานี้ใครเดินทางอยู่ช่วงไหนอย่างไรเห็นมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ไหมก็ช่วยเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะกำลังเดินทางกันอยู่ณช่วงเวลานี้นะครับดอกจัน1808หรือ1137เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับที่จส100นะอุบัติเหตุวันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ24รายแล้วนะเวลานี้มีเหตุเพลิงไหม้หญ้านะครับรับแจ้งมาที่ซอยพัฒนาการ58เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศนะครับถึงที่เกิดเหตุใช้น้ำในการควบคุมเพลิงนะครับก็ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้หญ้าซอยพัฒนาการ98รับแจ้งมาเมื่อช่วง20:51นะครับก็เป็นข้อมูลกันมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 18:00 นวันนี้นะครับถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนตอนล่างนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็มีการเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ด้วยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด38องศาเซลเซียสครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับ38ขออภัย38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองราชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับสูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด38 องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่28ถึง31พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอาจจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับนี่คือช่วงตั้งแต่28ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับส่วนทางด้านของนายอำเภอแม่เสรีย

0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคุณผู้ฟังมีการประกาศเตือนภัยหลังจากพบว่ามีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงนะครับส่งผลให้เส้นทางเนี่ยตัดขาดเป็นในพื้นที่ตำบลเสาหินแม่เสรียงนะครับแจ้งให้งดการเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านดังกล่าวเด็ดขาดนะครับเมื่อช่วง 18:00 น.ที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศเตือนประชาชนทั่วไปครับและส่วนราชการที่จะเดินทางเข้าไปยังบ้านเสาหินตำบลเสาหินให้ระงับการเดินทางนะไว้ก่อนนะครับเนื่องจากเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากนะครับและให้คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงเวลา 17:45 นาทีในอำเภอแม่เสรียงได้รับรายงานนะครับจากทางนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินครับรายงานว่าได้เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่นะครับตั้งแต่เวลา 15:45 นาทีถึง 17:20 นาทีทีนี้ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำห้วยแม่งะนะครับลำห้วยแม่งเงาะนะฮะอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงเลยนะครับขณะที่มวลน้ำดังกล่าวเนี่ยก็ได้เข้าท่วมเส้นทางสัญจรนะข้ามลำน้ำนะครับโดยมีกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมรวมถึงเส้นทางการค้าชายแดนเนี่ยรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับในขณะนี้ก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับและผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลเสาหินโปรดงดการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและขอให้ผู้ที่จะวางแผนที่จะเข้ามายังพื้นที่เนี่ยชะลอการเดินทางไปก่อนเลยนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและระดับน้ำจะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยซะก่อนโดยทางอำเภอแม่เสรียงครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินนี่นะครับก็ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ฟังฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงบ่าย 3:00 นถึงประมาณ 5:00 นกว่าๆเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับนี่นะมวลน้ำนี่เยอะเลยนะครับก็ตอนนี้ต้องติดตามการประกาศจากทางพื้นที่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางเข้าไปนะครับบริเวณทางด้านของอำเภอแม่เสรียงยังไงงดการเดินทางไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการเตือน5จังหวัดที่เสี่ยงปัญหาดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่26ถึง28พฤษภาคมนี้ด้วยนะครับโดยทางกรมทรัพยากรธรณีนะครับเตือน5จังหวัดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีความเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากมีประมาณ20อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังนะครับทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แจ้งเตือนระวังภัยนะครับเหตุดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วง 2-3 วันนี้นะครับโดยขอให้อาสาสมัครกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน5จังหวัดทั้งจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูล นะครับเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่าง 26 ถึง 28 พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพังงานะครับก็จะมีอำเภอคูรับบุรีอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองนะครับจังหวัดระนองมีอำเภอเมืองอำเภอกระบุรีอำเภอกระเปอร์อำเภอละอุ่นและอำเภอสุขสำราญจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดภูเก็ตอำเภอกระทู้อำเภอถลางนะครับจังหวัดสตูลอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว้าอำเภอมะนังส่วนเนื่องจากมีฝนตกหนักนะครับต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับสะสมหลายวันแล้วเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วนะครับอาจจะส่งผลทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ ทางนี้ก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังนะครับแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยนะครับของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมครับในการเฝ้าระวังและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องถ้าหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติการตามแผนที่เฝ้าระวังที่ได้อบรมกันมาแล้วนั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะหลายจังหวัดนะที่มีการเตือนอย่างที่เราเพิ่มเติมกันไปนะครับว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งนะครับว่าระหว่างวันที่28ถึง31เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งณเวลานี้เนี่ยถ้าเราดูแต่ละภูมิภาคเนี่ยฝนลดลงแต่ก็จะมีทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ฝนยังอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับ170แล้วก็เดี๋ยวตั้งแต่วันที่28ถึง31พฤษภาคมเนี่ยฝนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่มีการแจ้งเตือนนะทั้งพังงาทั้งระนองกระบี่ภูเก็ตแล้วก็จังหวัดสตูลด้วยก็เป็นข้อมูลกันนะครับส่วนทางด้านของกรมชลประทานมีการขานรับนโยบายเร่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับเดินหน้าในเรื่องของการปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวจังหวัดอุดรธานีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยนะครับก็มีการลงไปติดตามเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือฤดูฝนปีนี้นะครับบริเวณประตูระบายน้ำตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยทางด้านของอธิบดีกรมชลประทานนะครับนะก็ร่วมลงพื้นที่แล้วก็บรรยายสรุปในส่วนของประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวเนี่ยบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นฝายน้ำล้นที่ไม่มีระบบเปิดปิดน้ำอย่างยืดหยุ่นทำให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่เต็มศักยภาพอีกทั้งไม่สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับโครงการอ่างเก็บน้ำและสถานีสูบจ่ายน้ำที่มีการขยายพื้นที่ชลประทานได้อย่างเหมาะสมนะครับทีนี้บอกว่าถ้าหากฝนตกหนักก็มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรนะครับแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่จากปัญหาดังกล่าวทางกรมชลเองเนี่ยมีการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในระยะยาวนะครับด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งฝายซึ่งก็บอกว่าสามารถที่จะรองรับการระบายน้ำได้สูงสุด330ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมติดตั้งโรงสูบน้ำโรงสูบระบายน้ำจำนวน10เครื่องนะครับมีกำลังสูบรวมเนี่ย30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572ทีนี้ถ้าหากเสร็จก็จะช่วยระบายน้ำได้นะครับมีการเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งช่วงฤดูฝนฤดูแล้งสามารถเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ยังทำการกักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงก็เป็นการสนับสนุนภาคการเกษตรนะครับได้อย่างดีทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ได้สั่งการนะครับให้ทางกรมชลประทานเนี่ยเร่งดำเนินการตามมาตรการเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งเรื่องของการเร่งขุดลอกนะครับขยายลำน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำของอาคารชลประทานโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์พร้อมจัดทำแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงก่อนฤดูฝนก่อนฤดูแล้งเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำแผนการเปิดปิดประตูระบายน้ำรวมทั้งแนวทางป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้านั่นเองช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์นะครับฝนที่ตกหนักแล้วทำให้เก เกิดปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะดินโคลนถล่มด้วยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในแต่ละวันด้วยนั่นเองณเวลานี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพไม่มีฝนนะครับก่อนหน้านี้จะมีฝนตกกระจายอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตกค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เมื่อช่วง6โมงเย็นมาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเริ่มสลายไปแล้วนะครับอาจจะมีตกอยู่เล็กน้อยนะครับในพื้นที่อย่างอำเภอภาชีอำเภอนครหลวงตรงเนี้ยนะครับแต่ล่าสุดก็เดี๋ยวน่าจะสลายตัวนะครับกรุงเทพแล้วก็โดยรอบปริมณฑลไม่มีฝนนะครับณเวลานี้21นาฬิกากับ36นาทีนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะการจราจรก็รอบในเนี่ยยังมีบางเส้นทางที่รถยังหนาแน่นอยู่นะณเวลานี้นะครับอย่างเช่นโดยรอบแยกอโศกนะครับทั้งสุขุมวิทด้านขาเข้าและฝั่งขาออกขาเข้าดูจะเยอะกว่านะครับขาออกเนี่ยอาจจะยังมีตกค้างอยู่ช่วงพระราม1นะครับราชประสงค์มาทางเพลินจิตมาทางนานาเนี่ยรถยังหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะช่วงใต้ทางด่วนเพลินจิตเข้ามาทางด้านของ BTS นานาส่วนทางพระราม1ก็ยังมีปริมาณรถอยู่พญาไทหมดปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้เข้าออกนะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีช่วงแยกเพชรพระรามเข้ามาทางราชเทวีต่อเนื่องประตูน้ำยังมีปริมาณรถมากอยู่ฝั่งกลับกันด้านขาเข้าคล่องตัวแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรั้วกำลังจะปิด
1: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับทางด้านของกรมการทหารสื่อสารนะครับเขากำหนดจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสารนะครับครบรอบ102ปีประจำปี2569นะครับในวันพุธที่27พฤษภาคม2569นี้ครับณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งงานนี้ครับได้รับเกียรติจากทางพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธีนะครับ102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้นนะครับ102ปีที่เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยนะครับก็เป็นวันสถาปนาเหล่าฐานสื่อสารนะครับครบรอบ102ปีในวันที่27วันพุธนี้นะครับที่กรมการฐานสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับช่วงนี้นะครับมาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังกรณีของเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะที่มีรถไฟนะครับชนกับรถประจำทางซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผบ.ตร.นะครับสั่งคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยนะครับเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด้านการจราจรณห้องศรียานนท์อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.เจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ถึง9ผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค1ถึง9และผู้กำกับทุกสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เข้ามาร่วมประชุมกันเพื่อวางแนวทางนะครับในการป้องกันอุบัติเหตุณจุดตัดทางรถไฟซึ่งทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยว่าจากข้อมูลผลการสำรวจจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเนี่ยนะฮะของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค1ถึง9โดยพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งสิ้น 1,478 แห่งทั่วประเทศนะครับโดยทางผบ.ตร.ได้แสดงความห่วงใยเป็นพิเศษต่อปัญหาทางลักผ่านก็คือทางที่ประชาชนทำขึ้นเองนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เขาเรียกว่าทางลักผ่านเนี่ยซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีจำนวนสูงถึง249จุดซึ่งจุดเหล่านี้เนี่ยก็ไม่มีสัญญาณเตือนหรือว่าเครื่องกั้นที่เป็นมาตรฐานทำให้มีความเสี่ยงสูงนะครับต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะซึ่งทางท่านผบ.ตร.ได้สั่งการ4มาตรการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟเนี่ยเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับ4มาตรการดังกล่าว1ก็คือการบูรณาการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อกำหนดมาตรการวางระบบเครื่องกั้นทางรถไฟนะกล้องวงจรปิดและการปล่อยรถไฟในจุดตัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปจัดการจุดที่เป็นทางลักผ่านให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานหรือพิจารณาจุดปิดจุดเสี่ยงนะครับที่อันตรายเกินไปมาตรการที่2คือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมุ่งให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายนะครับและผลกระทบจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะทางเสี่ยงบริเวณทางลักผ่านเพื่อสร้างความตระหนักรู้และภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของประเทศนะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับมาตรการที่3คือการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่การเข้มงวดผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถนะครับและหยุดรถให้ทางจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามหยุดหรือว่าจอดคล่อมทางรถไฟนะหรือว่าบนเครื่องหมายเส้นทะแยงสีเหลืองโดยเด็ดขาดมาตรการที่4ครับ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจป้องกันตรวจสอบป้องกันติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรและแจ้งเตือนเมื่อมีรถไฟหรือยานพาหนะเข้ามาในเขตอันตรายแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งผบ.ตร.เน้นย้ำนะครับว่าความปลอดภัยบนจุดตัดทางรถไฟเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยเฉพาะทางลัดผ่านที่เรียกได้ว่ามีกระจายอยู่ทั่วประเทศจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งประสานหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้ทุกหน่วยเนี่ยเร่งประสานหน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในกรณีที่เกิดเหตุให้ผู้กำกับทุกสาขาทุกสถานีตำรวจให้ผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจเนี่ยบริหารเหตุการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็วนี่นะฮะก็เป็นการประชุมใหญ่เลยนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้ในเรื่องการปูพรมจัดระเบียบจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศนะโดยเฉพาะจุดทางลักผ่านซึ่งมีมากกว่า200จุดและเป็นจุดเสี่ยงที่มีอันตรายมากๆนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูนะฮะเรื่องของ4มาตรการที่เรียกได้ว่ามีการเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะฮะส่วนทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับถึงเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าขณะนี้เนี่ยการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาไปแล้วนะครับจำนวน6รายจากทั้งหมด8รายเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมเรื่องนี้กันนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอไปคุยกับทางคุณจักริตนะฮะคุณจักริตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณจักริตตามหาคุณพ่ออยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่โอ้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
1: หายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ครับตอน
0: วันอาทิตย
1: ์ออกจากบ้านประมาณเที่ยงครับ
0: ครับโอ้
1: ก็เดินหลงไปเรื่อยครับแล้วทีนี้ก็กลับไม่ถูก
0: ครับคือคุณพ่อเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมที
1: ่
0: ประช
1: า
0: อุทิศ21เนาะ
1: เข้าเดือนที่2เดือนนี้ครับ
0: ก็คืออาจจะยังไม่ได้คุ้นชินกับเส้นทางด้วยเนาะประมาณเนี้ย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วมี
1: กับอาการหลงลืมเมื่อนะครับเพราะว่าทานยาความดัน
0: ครับ
1: ลดความดันนะครับลดความดันลดเบาหวาน
0: ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่คุณพ่อหายไปนี่มีใครอยู่บ้านไหมครับ
1: ไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับ
0: อืม
1: ตอนเที่ยง
0: ครับมีไป
1: เจ้าของบ้านเขาก็มาเปิดวงจรให้ดูนะครับว่าเราก็ห้ามอย่าออกไปเดี๋ยวรถจะชนอะไรประมาณนี้ครับเขาก็พักช่วงไม่ให้ออกไป
0: ช่วงตอนเที่ยงใช่ไหมตอนที่จะออกไปนี่หรอ
1: ตอน11โมง
0: อ๋อ
1: นี่ตั้ง11โมง26นาทีครับ
0: แล้วเราได้สอบถามไหมครับว่าไอ้คุณพ่อเนี่ยจะไปไหนอ่ะได้สอบถามทางเจ้าของบ้านไหม
1: เขาก็บอกว่าเขาจะไปหาลูกชายก็คือตัวผมเองแต่เขาก็ไปที่ห้องไปที่ห้องใกล้ๆกันนะครับก็คือช่องห้องไว้ใกล้ๆกันแล้วก็น่าจะไม่เจอพอไม่เจอก็เดินไปเรื่อยทีนี้ครับ
0: ล่าสุด
1: ไปดูเขาชนไก่คือประชาอุทิศ19ก็ได้ความจากตรงนั้นเหมือนกันครับว่าเขามายืนดูจริงๆแล้วก็เลยจะไปขอดูกล้องวงจรปิดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีสายตรวจส่งแจ้งมาว่าตอน5โมงเย็นนะครับที่เจอสายตรวจก็คือกล้องเนี่ยเป็นของวันที่หายไป
0: ก็คือวันอาทิตย์ครับ
1: ก็คือวันอาทิตย์ตอน2ทุ่ม5:56ก็เดินออกจากหมู่บ้านนั้นนะครับเดินออกจากหมู่บ้านนั้นก็จับใจความไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไปทางซ้ายก็ไปทางผู้ใน
0: ม
1: าทางขวาก็พุทธบูชา
0: ครับ
1: ก ก็ไปเจออาสากลุ่มนึงก็จับใจความได้อีกแค่ว่าเห็นเดินไปทางเห็นชาวบ้านเห็นเดินไปทางเช่นวัดพุทธบูชา
0: ครับ
1: ก็เลยตอนนี้ก็ต้องมาทางนั้นแล้วครับก็คือจบจบแค่นี้ก่อนของวันนี้
0: เห็น
1: แต่น้องเขาก็ยังน้องสาวก็ยังตามหาอยู่ครับ
0: คนที่เขาเห็นอยู่แถวพุทธบูชานี่คือเขาเห็นตอนกี่โมงนะ
1: ก็คือเหมือนกับไม่คือเหมือนกับพอเห็นปุ๊บก็คือเหมือนกับว่าออกข้าผ่านไปเคยเห็นมาทางนี้มาทางนี้อะไรประมาณนี้ครับเพราะกางเกงขาวชุดดำ
0: วันนี้ไหมครับที่เขาเห็นอ่ะ
1: ไม่แน่ใจครับอาสาเขาก็ตามให้เป็นที่เหมือนกันช่วยตามครับช่วยแจกรูปแจกอะไรพวกนี้ครับ
0: เ
1: ขาก็บอกว่ามาทางนี้มาทางวัดพุทธบูชานี่นะครับ
0: แล้วเขาได้มีการสอบถามคุณพ่อไหมตอนนั้นเนี่ยที่เขาเจอแถว
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ครับแต่ก็ยังไม่ทราบนะว่าวันไหนอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเบาะแสล่าสุดเลยนะที่มีคนไปเจอทางพุทธบูชา
1: ก็คือมุ่งตรงไปทางพุทธบูชาแล้วก็ออกพระราม2
0: ครับอ่ะเดี๋ยวให้ทวนลักษณะของคุณพ่อให้หน่อยคุณจักริด
1: คุณพ่อจะใส่กางเกงสีดำผ้าล่มขาสั้นนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวปอปกแล้วก็ใส่รองเท้าแตะรองเท้าหนังหุ้มรองเท้าสวมครับรองเท้าแตะ
0: เป็นรองเท้าแตะหนังแบบสวม
1: สีน้ำตาลแบบสอง
0: ตา
1: สีน้ำตาล
0: กางเกงที่บอกว่าเป็นผ้าร่มนี่คือเป็นกางเกงฟุตบอลใช่ไหมครับประมาณนี้ไหม
1: ประมาณครับนั่น
0: เป็นกางเกงฟุตบอลขาสั้นสีดำผ้าร่ม
1: ใช่คร
0: ับ ครับสูงประมาณ168เซนใช่ไหมครับคุณพ่อ
1: ประมาณ160นี่แหละครับ
0: 160ใช่ไหมประมาณ160
1: ใช่ครับ
0: ผอมไหมครับคุณพ่อ
1: คุณพ่อก็61คือความจริงแล้วท่านจะไม่ผอมแต่ว่าด้วยความชราแล้วก็โรคต่างๆอาจจะแบบ
0: ตกลงสูงประมาณ
1: เหี่ยว
0: ตกลง
1: ย่นอะไรประมาณนี้ครับ
0: ตกลงสูง160หรือ168อ่ะคุณ
1: ประมาณ160ครับ
0: ประมาณ160น้ำหนัก61ก็รูปร่างสมส่วนเนาะไม่อ้วนไม่ผอมอ่ะนะผิวขาวเหลืองผมสั้นรองทรงนะครับเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มีแซมขาวดำด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ก็ตามภาพนี้เลยภาพที่ให้มานี่คือภาพปัจจุบันเลยไหมครับของคุณพ่อสมควร
1: กางเกงขาวดำใช่ไหมครับ
0: ที่เป็นภาพเฉพาะใบหน้าของคุณพ่ออ่ะ
1: ของใบหน้าเฉพาะของพ่อนี่ตามไปทำบุญมาก็
0: ปัจจุบันเลยไหมครับของคุณพ่อสมควร
1: กางเกงขาวดำใช่ไหมครับ
0: ที่เป็นภาพเฉพาะใบหน้าของคุณพ่ออ่ะ
1: ของไม่ได้ครับผมก็นี้ตามไปทำบุญมา

0: ื่อสมเนี่ยนะครับชื่อสม
1: งั้นเรียกคุณพ่อสมควรแล้วกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใครที่พบเห็นก็ช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันหน่อยอาจจะแบบอยู่แถวพุทธบูชาหรือเปล่านี่คือเบาะแสล่าสุดนะ
0: คร
1: ับได้ครับยังไงเดี๋ยวเรามีเบาะแสคืบหน้าซึ่งกันนะครับทางนั้นถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรคุณจักริดก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ยินดีครับเอาใจช่วยครับเดี๋ยวเราย้ำออกอากาศให้นะครับ โชคดีครับเอาใจช่วยก่อนครับคุณสมควรสวัสดีครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์ตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทางYouTube Live ตอนนี้นะฮะใครที่อาจจะพบเห็นนะครับคุณพ่อแถวๆพระราม2พุทธบูชานะครับตอนนี้นั่นคือเบาะแสล่าสุดนะครับที่มีคนไปเจอคุณพ่อเนี่ยหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับนะก็สวมเสื้อเป็นลักษณะการแต่งกายเนี่ยคือเสื้อคอปกสีขาวนะครับกางเกงขาสั้นผ้าร่มเป็นกางเกงบอลสีดำรองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลนะครับคุณพ่อมีอาการหลงลืมนะครับใครที่พบเห็นนะคุณพ่อเนี่ยลองเข้าไปทักหน่อยนะครับว่าคุณสมชายหรือเปล่าลูกตามหาอยู่นะลูกชื่อว่าคุณจักริดนะครับก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับใครที่มีผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับโรคความจำเสื่อมคุณฟังลงทะเบียนกับโครงการ Forget Me Not ของจสร้อยได้นะครับเราจัดทำสติกเกอร์แล้วก็เข็มกลัดที่มีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not มี QR Code มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อกันนะครับเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะสามารถลงทะเบียนกันได้เพื่อรับสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ในรูปแบบของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าสัญลักษณ์เนี้ยเวลาเราเอาไปติดที่หน้าอกเสื้อผู้ป่วยวันใดวันหนึ่งถ้าผู้ป่วยออกจากบ้านไปสัญลักษณ์เนี้ยที่ติดตัวเข้าไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่พบเห็นช่วยกันติดต่อด้วยการสแกน QR Code หรือว่ากดหมายเลขโทรศัพท์02เลข7ตัวนะก็จะเป็นการต่อตรงเข้ามาที่จสร้อยเราก็จะได้ทราบนะครับข้อมูลที่ญาติลงทะเบียนกันไว้พาผู้ป่วยกลับบ้านตามที่อยู่นั้นด้วยความปลอดภัยได้ต่อไปโทรมาลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137นะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เดียคองโกและยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหลังผู้ติดเชื้ออีโบลาในประเทศจำนวนมากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียน

0: กันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขขั้นสูงสุดประกาศให้เดียคองโกและยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายพร้อมสั่งกักกันแยกกักผู้เดินทางอย่างน้อย21วันย้ำประชาชนมั่นใจระบบคัดกรองของไทยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์สมฤทธิ์ ชินสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ว่าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการทางกฎหมายขั้นสูงสุดในการคัดกรองและควบคุมผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาหลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้2ประเทศนี้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพื่อสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเข้มงวดโดยมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งให้ผู้เดินทางทุกคนปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัดโดยผู้ที่เดินทางไม่มีอาการป่วยจะต้องถูกกักกันในสถานที่ที่รัฐกำหนดอย่างน้อย21วันขณะที่ผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายโรคอีโบลานั้นจะถูกส่งตัวแยกไปกักกันในสถานพยาบาลของรัฐทันทีอย่างน้อย21วันและอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นโดยกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกักกันและแยกกักกันภายในเวลา72ชั่วโมงแรกโดยสำหรับการยกระดับมาตรการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันดีอาร์คองโกมีผู้ป่วยต้องสงสัยสะสม867รายเสียชีวิตแล้ว214รายและได้แพร่ระบาดไปยังรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่เคยพบผู้ป่วยในประเทศแต่มีความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายประชากรทั่วโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสอบและติดตามถิ่นที่อยู่ของผู้เดินทางอย่างใกล้ชิดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: เกิดน้ำป่าไหลทะลักตัดเส้นทางเข้าพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายปกครองสั่งประชาชนงดเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
5: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศแจ้งเตือนภัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างฉับพลันในพื้นที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงได้ตัดขาดเส้นทางเข้าพื้นที่ตำบลเสาหินจึงได้ประกาศเตือนประชาชนทั่วไปและข้าราชการงดเดินทางไปยังหมู่บ้านเสาหินตำบลเสาหินอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและให้เฝ้าติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์จากทางฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมเส้นทางสัญจรมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนที่สุดชัชวาลวังทิยองรายงาน
3: ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เกิดการสู้รบอย่างหนักในพื้นที่บ้านผาลูฝั่งเมียนมาตรงข้ามชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ยังไม่กระทบฝั่งไทยคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
6: สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ที่ผ่านมาเกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมาปะทะเดือดกับกองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเป็นระยะโดยมีการใช้อาวุธหนักจำนวนมากระดมยิงต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยยังไม่มีรายงานความสูญเสียแต่ทั้งนี้จากสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะยังไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทยแต่วันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑูกองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดกำลังรักษาที่ประทายดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยแก่ราษฎรตามแนวชายแดนไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
7: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย่ไปคะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: จังหวัดบางที่มา
2: เป็นลูกคนที่เท่า
3: ไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูค่ะขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
3: นะจ๊ะ

0: 16:11 กับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับร่วมสนุกกับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวกันหรือยังจนถึง31 พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับนะโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคมนะครับนะกิจกรรมเรามีคำถามนะครับคุณผู้ฟังเวลาที่เราขับรถเข้าโค้งคุณเข้าโค้งแบบไหนถึงจะปลอดภัยที่สุดนะครับเข้าโค้งแบบไหนถึงจะปลอดภัยที่สุดมีช้อย2ช้อยให้เลือกนะครับข้อ A ครับเข้าโค้งเร็วออกช้านะครับข้อ B ครับเข้าโค้งให้ช้าแล้วออกให้เร็วเลือกข้อไหนดีคุณผู้ฟังเพียงแค่ร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นกิฟต์โวเชอร์นะครับมูลค่า300 บาท5 รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะครับร่วมสนุกกันได้นะครับเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio กดตามลิงก์นะครับในโพสต์ของโครงการ Toyota ถนนสีขาวนะคุณผู้ฟังเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับกดที่ลิงก์ก็จะพาคุณไปลงทะเบียนแล้วค่อยไปตอบคำถามนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลกับโครงการ Toyota ถนนสีขาวทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีนะครับจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับเพื่อให้ลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า300 บาทจาก Toyota ถนนสีขาวรวม5 รางวัลนะครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับจนถึง31 พฤษภาคมเดี๋ยวติดตามการประกาศผลผู้โชคดีนะครับในวันที่9 มิถุนายนประกาศทาง Facebook JS100 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวท่านเองนะครับที่สถานีวิทยุจสร้อยอาคารตึกไทยเขตคลองเตยนะครับหรือจะให้ผู้ที่มารับมอบแทนก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ดอกจัน1808หรือ1137การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวด้วยนะครับทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณมานพนะครับมาทักทายกันช่วงค่ำด้วยขอบคุณพี่จุกระเบียบนะครับคุณจำเนียนบอกว่าถนนวิทยุเข้าแยกเพลินจิตน่าจะชั่วโมงก่อนหน้านี้หรือเปล่าบอกว่าติดอะไรนะครับสัญญาณไฟเขียวเหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมพันธ์กับปริมาณรถหรือเปล่านะฮะล่าสุดเดี๋ยวดูนิดนึงนะช่วงแยกเพลินจิตใช่ไหมช่วงแยกเพลินจิตถนนวิทยุนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีปริมาณรถมากหน่อยนะเพราะว่าพระราม4ยังไม่คลายตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะน่าจะเป็นข้อความที่ส่งมาตั้งแต่เมื่อสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วนะทาง YouTube ขอบคุณทางด้านของคุณจำเนียนด้วยนะครับนะทักทายคุณ AA ด้วยคุณคนอุบลนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้แยกราชดำเนินพร้าวติดมากเหมือนกันนะครับณเวลานี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะแยกราชดำเนินพร้าวไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับนะเวลานี้นะเพราะว่าดูการจราจรในหลายจุดเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายกันไปแล้วนะครับแยกรัชดาลาดพร้าวไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะเวลานี้นะครับแต่ที่อาจจะยังมีปริมาณรถอยู่ก็คือเนี่ยทางพระราม1นะครับทางด้านของอโศกสุขุมวิทโดยรอบแยกอโศกนะครับแล้วก็ในซอยอโศกมนตรีนะฝั่งมุ่งหน้าอโศกเพชรนะครับพระราม2ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับขึ้นและลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนรถเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับจะมีทางด้านขาออกนะช่วงแถวแถวแสมดำนะครับบางกระดี่ตรงเนี้ยนะที่อาจจะมีปริมาณรถอยู่นะครับเนื่องจากต่อเนื่องมาจากจุดที่มีการทำงานด้วยนะครับส่วนภาพรวมก็ดีขึ้นนะครับในแต่ละจุดของพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้ก็อาจจะมีเพิ่มเติมเรื่องของการทำงานนะครับยังไงก็ส่งข้อมูลผ่านจอสร้อยได้นะครับดอกจัน1808และ1137เมื่อชั่วโมงที่แล้วค้างเรื่องของการเปิดเผยเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีเหตุรถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่17 พฤษภาคมนะครับซึ่งทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาแล้วนะครับจำนวน6รายจากทั้งหมด8รายโดยองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขนส่งมกรและการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ได้เยียวยา2,900,000 บาท และจะมีอีก 300,000 บาทนะครับจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกและรฟท.จะดำเนินการขออนุมัติต่อไปนะครับเช่นเดียวกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่ได้มีการไปเยี่ยมนะครับแล้วก็เยียวยาในเบื้องต้นแล้วส่วนผู้เคราะห์ร้ายรายอื่นๆก็จะมีการดำเนินการต่อไปนะครับทีนี้บอกว่าขั้นตอนของการดำเนินคดีนะบอกว่าทางกรมการขนส่งทางรางนะครับได้มีการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในฐานประมาทและได้มีการดำเนินคดีกับรถทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรซึ่งพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการต่อไปนะครับในเรื่องนี้ส่วนกระทรวงคมนาคมนะครับจำเป็นจะต้องมีการถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับทางด้านของคุณสิริพงษ์นะครับก็ชี้แจงนะบอกว่าการถอดบทเรียนนั้นเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมไม่เคยพูดถึงเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรดำเนินการมานานแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็บอกว่าถือว่าเป็นเหตุที่รอการเกิดและปัญหาเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการจัดการและหลายจุดที่เป็นทางลัดข้ามทางรถไฟและชุมชนนะครับซึ่งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบถ้วนก็จะต้องแก้ไขทันทีซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีการพูดคุยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนหรือสอทร.เรียบร้อยแล้วโดยบอกว่าจะนำงบประมาณจากกองทุนเลขทะเบียนสวยไปจัดการกับปัญหาจุดตัดทางรถไฟซึ่งจะนำร่องนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนจะขยายไปทั่วประเทศให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและสัญญาณแจ้งเตือนทั้งไฟเตือนเสียงหูดแจ้งเตือนให้ครบถ้วนนะซึ่งในอนาคตอาจจะมีไม้กั้นอัตโนมัติมีระบบตรวจจับเพื่อลดความผิดพลาดจากมนุษย์ส่วนที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหรือสหภาพการรถไฟได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคนบริหารจัดการไม่เพียงพอก็บอกว่าจะต้องมีการปรับเจ้าหน้าที่เพิ่มนะครับทางด้านของคุณสิริพงษ์ก็ระบุเรื่องนี้นะครับบอกว่าถือว่าเป็นข้อเสนอหนึ่งของสหภาพการรถไฟแต่เชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทดแทนได้ซึ่งที่ผ่านมามีการลดคนแต่ไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือหากจะต้องเพิ่มบุคลากรก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างโดยไม่ให้เป็นการผูกพันงบประมาณในระยะยาวนะครับนี่นะครับก็เป็นการเปิดเผยนะครับจากทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมรางเนี่ยเขามีการจับมือผู้ให้บริการในการยกระดับการแก้เหตุรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้เกิดเหตุบ่อยครั้งเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางบอกว่าทางกรมรางได้มีการร่วมมือนะครับกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องโดยมีการติดตามประเด็นต่างๆที่มีผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางรวมถึงการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาโดยมีประเด็นหารือนะครับที่สำคัญนั่นคือทั้งเรื่องของสถิติเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลของเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยรวม15ครั้งประกอบไปด้วยระบบขับเคลื่อน6ครั้งระบบเบรก2ครั้งระบบประตู2ครั้งประตูรถนะฮะ2ครั้งเครื่องนับเพลา1ครั้งระบบอนุสัญญาณ1ครั้งปัจจัยภายนอก1ครั้งและเหตุอื่นๆ2ครั้งนะครับโดยได้เน้นย้ำถึงเรื่องของการเก็บสถิติของชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่ชำรุดไว้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงและการให้บริการสูงสุดพร้อมทั้งที่ประชุมได้รับทราบนะครับเรื่องของการดำเนินการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางของพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ภายใต้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ให้บริการทุกภาคส่วนโดยล่าสุดบอกว่าสามารถอนุมัติใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ได้แล้ว 2,456 รายจากคำขอรวม 2,651 รายก็คิดเป็นร้อยละ 92.6 ครอบคลุมผู้ให้บริการทั้ง ของการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะแล้วก็ผู้ให้บริการภาคเอกชนขณะเดียวกันนะครับการจดทะเบียนออกสัญลักษณ์ทะเบียนรถก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยโดยบอกว่าตอนนี้มีรถเข้าสู่ระบบทะเบียนแล้วเนี่ยทั้งสิ้น 7,004 คันและอยู่ระหว่างทยอยตรวจสอบข้อมูลร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งทางรางนอกจากนี้นะครับผู้ประกอบการกิจการระบบรางทั้งรฟท.และรฟม.ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางรางครบทั้ง2รายแล้วพร้อมกันนี้ยังสามารถยังมีสถาบันนะครับฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่เตรียมเข้าสู่ระบบอีก6แห่งเพื่อร่วมพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านระบบรางให้มีมาตรฐานสากล นั่นเองนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมเนี่ยก็ยังมีการหารือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับในระบบการขนส่งมวลชนทางรางตามมติครม.นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานส่งผลต่อประชาชนในทุกสาขาอาชีพนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการช่วยเหลือผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้านะครับรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยมีหน่วยงานนะผู้ให้บริการด้านขนส่งมวลชนทางรางเนี่ยเข้าร่วมโครงการก็ประกอบไปด้วยรฟท.รฟม.รฟฟท.นะครับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ PEM นะครับแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันนะครับประชุมหารือมติของในส่วนของขอรอนะครับก็แจ้งความประสงค์ของผู้ประกอบการขนส่งมวลชนทางรางให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่จะช่วยนะครับให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในเรื่องของการเดินทางนั่นเองนะฮะในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับมีการอัปเดตความคืบหน้าการลงทะเบียนของผู้ประกอบการร้านค้านะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากที่เปิดให้ร้านค้าเนี่ยก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าพบว่ากระแสตอบรับจากผู้ประกอบการทั่วประเทศนี่ก็คึกคักอย่างมากนะครับมีผู้สนใจเนี่ยร่วมเฉียดล้านรายแล้วนะครับบอกว่าปัจจุบันมียอดของร้านค้าที่ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นเนี่ย 990,036 รายก็แบ่งเป็นร้านค้าเดิมนะครับจากคนละครึ่งพลัสเนี่ยจำนวนมากที่สุดนะครับอยู่ที่ 977,296 รายร้านค้าใหม่ 12,740 รายสถานะความพร้อมบอกว่ามีร้านที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยสูงถึง 983,141 รายซึ่งในจำนวนนี้มีร้านค้าที่กดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและพร้อมเปิดระบบรับสิทธิ์นะพร้อมใช้แล้ว 490,856 รายส่วนอีก 492,285 รายบอกว่าอยู่ระหว่างการรอกดตอบรับเงื่อนไขและมีร้านค้าที่รอตรวจสอบสิทธิ์นะเหลือเพียง 6,885 รายเท่านั้นทีนี้จากกลุ่มร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด 983,141 รายทีนี้เมื่อจำแนกตามประเภทธุรกิจก็พบว่ากลุ่มของกินและกลุ่มเดินทางสาธารณะเนี่ยมาแรงที่สุดนะครับนะ1ก็คือร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 550,847 รายเรียกได้ว่าครองแชมป์อันดับ1เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะครับรองลงมาอันดับ2ก็เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆอีก 262,656 รายร้านธงฟ้านะครับธงฟ้าเนี่ย 157,235 รายร้านโอท็อป 1,498 รายกิจการขนส่งสาธารณะอย่างเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ 1,838 รายมีกิจการขนส่ง มวลชนสาธารณะเช่นรถเมล์รถไฟเรือนะครับเป็นกลุ่มที่น้อยที่สุดอยู่ที่67รายทีนี้พอแบ่งตามรูปแบบธุรกิจพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาสูงถึง 979,814 รายตามมาด้วยกลุ่มอื่นๆ 2,503 รายกลุ่มไมโคร SME อีก824รายนะครับทีนี้เมื่อตรวจสอบการกระจายตัวของร้านค้าที่ลงทะเบียนทั่วประเทศก็พบว่ามีสถิติที่น่าสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดนะครับสัดส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแบ่งเป็นตามภูมิภาคอันดับ1นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนถึง 192,685 รายหรือว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ 19% นะครับอันดับ2นี่กรุงเทพนะครับ 146,841 ราย 15% อันดับ3เป็นปริมณฑล 140,820 รายนะครับก็ท็อป5จังหวัดที่มีร้านค้าลงทะเบียนสูงสุดนะถ้าเจาะจงดูรายจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมืองท่องเที่ยวยังคงครองแชมป์ความคึกคักนะครับนะอันดับ1ก็คือกรุงเทพ 146,841 ชลบุรีอันดับ2 46,708 รายสูตรประการอันดับ3 39,060 รายนนทบุรีอันดับ4 35,637 รายและปทุมธานีอันดับ5 34,799 รายอันดับ6ถึง10ก็ประกอบไปด้วยนครราชสีมาเชียงใหม่สงขลานครศรีธรรมราชและนครปฐมนะครับก็เดี๋ยวเตรียมใช้กันได้นะครับในวันที่1มิถุนายนหลายๆคนที่รอการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันตอนนี้ก็เริ่มทยอยนะครับได้รับสิทธิ์กันแล้วนะฮะก็วันนี้หลายๆคนก็ดีใจมากๆนะครับบอกว่านึกว่าจะต้องรออีก3วันก็ใจไม่ค่อยดีบางคนก็ได้รับการยืนยันกันไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนที่คุณสมบัติเนี่ยไม่ผ่านนะครับก็จะเอาสิทธิ์ของคนที่ไม่ผ่านเนี่ยไปเข้าในกลุ่มของ30ล้านที่ยังเหลืออยู่นะครับก็จะทำให้คนอื่นได้สิทธิ์ต่อไปซึ่งณเวลานี้นะครับถ้าเราอัปเดตณตอนนี้ตัวเลขของจำนวนสิทธิ์ที่คงเหลือไม่ถึง5ล้านแล้วนะครับ 4,926,162 สิทธิ์อันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะครับ 4,9 แล้วนะครับก็ตัวเลขเนี่ยลดลงทีละน้อยแล้วนะหลังจากที่วันแรกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเช้ามา6โมงเช้าเนี่ยหล่นหายไปเป็นหลักแสนนะครับคือเรียกได้ว่านาทีละเป็นแสนเหมือนกันนะครับช่วงเช้าๆช่วง6โมงนี่หลายคนตื่นมาโอ้โหเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยอาจจะยากหน่อยในช่วงเช้าแต่ว่าณตอนนี้คือสบายๆแล้วนะครับก็มีการจับตานะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าเอ๊ะจะคุ้มมากน้อยแค่ไหนตัวเลขของ GDP จะขยับขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนก็มีทางด้านของวิจัยกรุงศรีนะครับก็ออกมาคาดการณ์นะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะดัน GDP ได้โต 0.2 ถึง 0.5% นะครับแต่คาดว่าในระยะต่อไปเนี่ยตัวคูณทางเศรษฐกิจอาจจะน้อยกว่าคนละครึ่งพลัสโครงการก่อนหน้านี้เหตุเพราะว่าประชาชนอาจจะระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับวันนี้ครับทางด้านของวิจัยกรุงศรีมีการประเมินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มจ่ายใช้จ่ายได้นะครับในช่วงวันที่1มิถุนายนที่ผ่านที่กำลังจะถึงเนี่ยนะฮะซึ่งก็คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 0.2 ถึง 0.5 นะครับในกรณีฐานโดยจะช่วยกระตุ้นการบริโภคตั้งแต่ปลายไตรมาสที่2ถึง3นะครับโดยทางด้านของกรุงศรียังได้ประเมินผลกระทบของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีต่อ GDP ตามอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณหรืออัตราการใช้สิทธิ์ของประชาชนและผลกระทบทวีคูณทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสนั่นเองทีนี้บอกว่ากรณีประชาชนใช้สิทธิ์เต็มที่นะครับหากผลกระทบทวีคูณเท่ากับโครงการคนละครึ่งพลัสก็บอกว่าจะช่วยกระตุ้น GDP ให้เติบโตอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 0.6% หากผลกระทบทวีคูณน้อยกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสก็จะช่วยกระตุ้น GDP ให้เติบโตอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.4% กรณีประชาชนใช้สิทธิ์เป็นส่วนใหญ่หากผลกระทบเท่ากับโครงการคนละครึ่ง plus จะช่วยกระตุ้น GDP ให้เติบโต 0.4 ถึง 0.5% หากตัวผลกระทบทวีคูณน้อยกว่าโครงการคนละครึ่ง plus จะช่วยกระตุ้น GDP เติบโตขึ้นระหว่าง 0.2 ถึง 0.3%อย่างไรก็ตามวิจัยกรุงศรีเขาก็มองว่าภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยประชาชนมีแนวโน้มระมัดระวังนะครับเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้นรายได้โตต่ำนะภาระหนี้สูงตัวคูณทางเศรษฐกิจจึงอาจจะน้อยกว่ามาตรการรอบก่อนหน้านี้เพราะว่าประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนั่นเองพร้อมทั้งเตือนด้วยนะครับว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะช่วยกระตุ้นการบริโภคล่วงหน้าและลดทอนการใช้จ่ายหลังมาตรการสิ้นสุดลงนะจึงอาจส่งผลต่อ GDP ในระยะต่อไปได้ประมาณการดังกล่าวเนี่ยบอกว่าใกล้เคียงกับทางสภาพัฒน์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณดนุชาพิทยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์นะครับว่าภายใต้เม็ดเงินประมาณ 170,000 ถึง 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินซึ่งถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในปีนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP เนี่ยโตเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 0.4% แล้วก็ยังย้ำด้วยนะครับบอกว่าเม็ดเงินส่วนนี้น่าจะเข้าไปช่วยประชาชนยังมีกำลังซื้อสำหรับการใช้จ่ายในปัจจุบันต่อไปได้ในช่วงที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นพร้อมมองว่าแม้ว่ามาตรการนี้เนี่ยจะไม่ได้ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่จำเป็นนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของศาสตราจารย์ดร.อาทิพัฒน์มุทิตาเจริญอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ผ่าน Facebook นะครับโดยระบุว่าปัจจุบันเนี่ยกระสุนทางการคลังหรือพื้นที่ในการกู้เงินของประเทศลดน้อยลงเรื่อยๆการดำเนินนโยบายครั้งนี้จึงอาจจะเป็นการกู้เงินขนาดใหญ่ครั้งสุดท้ายที่รัฐบาลจะทำได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางการคลังเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ารัฐบาลจึงควรใช้เงินกู้ให้คุ้มค่าโดยจากการวิจัยนะที่ใช้ข้อมูล e-payment และข้อมูล food delivery platform ของโครงการคนละครึ่งในอดีตนะครับอาจารย์อภิพัฒน์มีบอกว่ามีข้อสังเกตสำคัญอยู่4เรื่องก็บอกว่าคนละครึ่งช่วยร้านค้าได้จริงโดยเฉพาะร้านเล็กนะครับร้านที่เข้าโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 50% และที่น่าสนใจคือยอดขายนอกโครงการก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยบอกว่ากลไกสำคัญไม่ใช่แค่คนซื้อเยอะนะไม่ใช่แค่คนซื้อเยอะต่อครั้งแต่คือร้านเนี่ยได้ลูกค้าใหม่บนแพลตฟอร์ม Deliveryร้านที่เข้าร่วมจำนวนลูกค้าไม่ซ้ำเพิ่มขึ้น 176% ทีเดียวสะท้อนว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยช่วยเปิดตลาดให้ร้านเล็กได้สร้างนะครับ impact ได้เพิ่มมากขึ้นได้จริงแล้วก็บอกว่าเงินช่วยเหลือกระจุกตัวสูงมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.อาทิพัฒน์ได้ออกมาชี้นะครับบอกว่าร้าน top 5% นะได้เงินสนับสนุนรวมกันเนี่ยถึง 41% ของงบทั้งหมดซึ่งร้านกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นร้านที่มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วคุ้นกับระบบ e-payment และเข้าร่วมโครงการแทบทุกเฟสดังนั้นแม้รัฐบาลนะนโยบายจะช่วย SME จริงแต่ก็บอกว่าเม็ดเงินของรัฐส่วนหนึ่งก็ไหลไปกระจุกในร้านขนาดใหญ่กว่าที่หลายคนคิดนะครับทีนี้โครงการคนละครึ่งนะครับร้านค้านะครับก็คือคนละครึ่งเนี่ยช่วยร้านค้ามากกว่าช่วยการบริโภคใหม่เพราะว่าเขาบอกมีงานวิจัยนะพบว่าปรากฏการณ์นะครับที่เรียกได้ว่าค่อนข้างชัดเจนก็คือการบริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการย้ายที่ซื้อจากร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมมายังร้านที่เข้าร่วมมากกว่าที่จะเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายใหม่ทั้งหมดโดยค่าประสิทธิผลต่อการใช้จ่ายอยู่ราวๆ 0.4หมายถึงว่ารัฐบาลอุดหนุน1นะเกิดการใช้จ่ายใหม่จริงเนี่ยประมาณ40สตางค์ยิ่งไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ก็บอกว่าเป็นสัดส่วนการอุดหนุนจากรัฐบาลเป็น 60% ก็ยิ่งมีแนวโน้ม ที่โครงการจะทำหน้าที่ประครองนะกำลังซื้อมากกว่าการสร้างการใช้จ่ายใหม่นะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจอ่อนแรงช่วยพยุงรายได้และสภาพคล่องของครัวเรือนก็มีความสำคัญแต่ภาครัฐจำเป็นต้องสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจนนะการออกแบบกลไกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะก็จะเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบที่แท้จริงตามมาอย่างชัดเจนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนนะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์ก็แนะนำนะครับบอกว่าโจทย์สำคัญของไทยช่วยไทยพลัสก็คือช่วยร้านเล็กได้จริงลดการกระจุกตัวของเงินช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจได้คุ้มค่ากว่าเดิมและช่วยพาธุรกิจเข้าสู่ระบบอย่างยั่งยืนนะครับก็เรียกได้ว่าทำให้ร้านที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับก็ได้รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแน่นอนผู้บริโภคก็จะเลือกนะครับอย่างคนที่มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะถ้าเรานึกย้อนไปในโครงการคนละครึ่งพลัสก็จะเห็นความชัดเจนนะครับว่าคนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะไปเลือกซื้อตามร้านที่เขาสิทธิ์เข้าร่วมได้รับสิทธิ์มากกว่าก็จะสังเกตป้ายแบรนเนอร์นะครับว่าร้านไหนมีป้ายคนละครึ่งพลัสไหมก็จะไปใช้จ่ายด้วยการใช้ในโครงการคนละครึ่งพลัสมากกว่าร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมอันนี้ชัดเจนมากๆก็น่าจะสะท้อนถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะฮะยังย้ำนะครับว่าครั้งนี้รัฐบาลช่วย60ประชาชนนะครับ40จะแตกต่างจากคนละครึ่งซึ่งตอนนั้นยังเป็น50ต่อ50ก็เดี๋ยวมาดูนะครับแล้วก็ในแต่ละเดือนใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาทนะครับอุดหนุน4เดือนเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาทก็คือแบ่งเป็นเดือนละ 1,000 แล้วก็รอบการใช้จ่ายต่อวันไม่เกิน200บาทก็จะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งพลัสระยะเวลาก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เวลาเดิมเลย 6:00 นถึง 5:00 นของแต่ละวันด้วยนั่นเองนะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้เหลือ4,926,162สิทธิ์นะครับก็ค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: งุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้
2: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: คุณฟังครับ
1: ทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับเปิดเผยว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับมีมติยกระดับมาตรการป้องกันโรคอีโบลากำหนดการกักตัวผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันนะครับเริ่มใช้มาตรการในวันที่27พฤษภาคมหรือวันพรุ่งนี้นะครับในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดพร้อมกับเข้มงวดนะครับในเรื่องของการคัดกรองด่านควบคุมโรคทั่วประเทศนะครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับก็กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกและประเทศยูกันดานะครับต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันมาตรการดังกล่าวเริ่มมีผลตั้งแต่27พฤษภาคม2569เนี่ยเป็นต้นไปนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคหลังจากหลายประเทศเนี่ยยังคงเฝ้าระวังนะครับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดนะครับกรมควบคุมโรคระบุนะครับบอกว่าการยกระดับครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับและสอดคล้องกับระยะฟักตัวของโรคอีโบลาโดยอาจใช้เวลาสูงสุดประมาณ21วันจึงจำเป็นต้องติดตามอาการของผู้ที่เดินทางเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับสำหรับมาตรการที่ดำเนินการเพิ่มเติมได้แก่การคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศการติดตามประวัติการเดินทางการเฝ้าระวังอาการผิดปกติเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้ออาเจียนหรือมีเลือดออกผิดปกติทางนี้ทางกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางการหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคอีโบลานะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยนะครับว่าองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้ประกาศโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาในสายพันธุ์บุนดีบูเกียวให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยปัจจุบันเนี่ยพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับมีผู้ป่วยต้องสงสัยสะสมเนี่ย867รายเสียชีวิต214รายนะครับและได้มีการแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้วนะครับ5รายเสียชีวิต1รายบอกว่าแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่เคยพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศแต่ยังมีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่หรือว่าผ่านพื้นที่ที่มีการระบาดเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้มีการปรับมาตรการป้องกันและสกัดกั้นโรคเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเข้มงวดและทันท่วงทีนะครับแล้วก็บอกว่าในที่ประชุมก็มีการเห็นชอบมาตรการทางกฎหมายในการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากทั้ง2ประเทศนะครับโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องออกหนังสือคำสั่งถึงผู้ที่เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันนะครับในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่เดินทางที่มีอาการป่วยนะเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาก็จะถูกแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดอย่างน้อย21วันเช่นเดียวกันโดยอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางเนี่ยลงสนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวซึ่งกรมควบคุมโรคได้จัดสถานที่กักกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกักกันแล้วก็แยกกักภายใน72ชั่วโมงแรกและกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางจากประเทศหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคและให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหน่วยงานระดับพื้นที่เช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงให้ตรวจสอบและติดตามถิ่นที่อยู่และการเดินทางนะครับรวมถึงสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและคัดกรองโรคทั้งด้านบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการควบคุมโรคและขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางทุกคนให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการล่าสุดนะครับที่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้27พฤษภาคมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดนะครับก็ยังคงต้องติดตามนะครับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งเดียร์คองโกแล้วก็ทางด้านของยูกันดาด้วยนะครับส่วนประเทศไทยของเราก็มีมาตรการที่เรียกได้ว่าเข้มงวดนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ดูเรื่องของข้อมูลการเดินทางกันอีกสักหน่อยนะครับก็เส้นทางหลายๆเส้นทางตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับพระราม1หมดปัญหาแล้วนะล่าสุดนะครับถึงด้านของพระราม1ปริมาณรถเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับพญาไทนะครับจากแยกปทุมวันไปแยกราชเทวีตอนนี้กลับมามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับนะปทุมวันไปแยกราชเทวีนะครับมีปริมาณรถมากนะแล้วก็ทางด้านของแยกประตูน้ำราชปรบนะครับไปทางด้านของมักกะสันเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะตรงช่วงอาคารใบหยกผ่านอินทราสแควร์นะครับส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีฝั่งที่มาจากทางรางน้ำนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกหมอเหล็งเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับแนวก่อสร้างนะตรงนี้นะครับก็จะมีการเบี่ยงการจราจรกันอยู่ด้วยอโศกมนตรีโดยรอบแยกอโศกตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับขาออกดีแล้วนะครับจากนานาเข้าแยกอโศกขาเข้านะครับก็จะมีรอสัญญาณไฟที่แยกอโศกมีท้ายสะสมอยู่ซอยสุขุมวิท22นะครับส่วนในซอยอโศกมนตรีทั้ง2ด้านตอนนี้เริ่มคล่องตัวเพชรบุรีหมดปัญหานะครับทางด้านของพระราม4เข้าออกดีครับสาทรใต้สาทรเหนือไม่มีปัญหาแล้วนะสำหรับการเคลื่อนตัวพระราม2นะครับจะมีฝั่งขาออกนะครับก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะฮะช่วงบริเวณแถวๆทางด้านของตัดกับเอกชัยตรงเนี้ยนะครับที่ยังดูมีปริมาณรถมากฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วนะฮะส่วนจุดอื่นๆเท่าที่ดูภาพรวมก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะอาจจะมีบางจุดที่ไม่แน่ใจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าบรมราชชนนีนะครับช่วงบริเวณต่างระดับฉิมพลีนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสาย2เนี่ยนะดูยังมีปริมาณรถอยู่นะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการทำงานนะผ่านตรงช่วงพุทธมณฑลสาย2นะครับตรงข้ามกับตลาดธนบุรีตรงนี้มีรถชะลอช้านะครับโดยเฉพาะในช่องทางหลักนะด้านบนเนี่ยของบรมราชชนนีนะครับส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับนะจุดอื่นที่อาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ฟังถ้าผ่านไปแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องของรถชะลอตัวก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ยังไม่มีแจ้งนะเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกับทางด้านของวงแหวนต้นออกสาย9นะครับดูการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวดูทาง YouTube กันหน่อยทักทายเพิ่มเติมคุณรพีด้วยนะครับบอกว่ามีเหตุไฟไหม้แถวไหนหรือเปล่าเห็นได้ยินเสียงรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับนะเท่าที่ได้รับแจ้งยังไม่มีนะคุณรพีนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ยังติดตามกันอยู่นะครับเพิ่มเติมคอมเมนต์กันได้ทาง YouTubeJS100 Radio นะครับ22 นาฬิกากับ55 นาทีครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 23:13 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้ครับคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเทพรักษ์สมุทรปราการตอนนี้อุณหภูมิ31องศาเซลเซียสนะครับดัชนีความร้อน37องศานะครับกรณีที่คุณรพีถามมานะครับว่าเห็นแถวๆบางขุนนนท์เนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้หรือเปล่าเพราะได้ยินเสียงรถดับเพลิงนะครับหรือว่ารถพยาบาลหรือเปล่าล่าสุดเราได้เพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าสอบถามเนี่ยทีมงานเนี่ยมีการสอบถามไปนะครับบอกว่าเป็นรถที่เขาเดินทางไปพ่นเหมือนเป็นยากันยุงเป็นยาฉีดยุงนะครับนะก็คือมีการใช้รถดับเพลิงนะครับนะมีการเปิดไซเรนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะก็อาจจะทำให้หลายท่านเอ๊ะมีเหตุเพลิงไหม้หรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้นะฮะก็คืบหน้าให้ได้ทราบนะครับล่าสุดเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการแจ้งของหายกันบ้างนะครับมีตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยหลายรายการเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวย้อนดูให้มีการแจ้งเข้ามาจากทางด้านของคุณรพีพรนะครับตามหาเป็นถุงสีเทานะครับลักษณะถุงกระดาษสีเทาภายในนี่บอกว่ามีเสื้อผ้า1ตัวมีกระเป๋าเครื่องสำอางสีน้ำตาล1ใบนะครับนั่งรถแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนโดยสารมาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมาลงที่ตลาดโรงสีบางวัวนะช่วงประมาณ 17:00 นที่ผ่านมานะครับแท็กซี่ชมพูครับคนขับชื่อว่านายปราโมทนาคะเสมนะส่วนทางคุณวิสุทธ์ตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษนะครับก็เป็นสีดำนะครับข้างในมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณวิสุทธ์มูลีพันธ์มีเงินสดจำนวนหนึ่งนะครับโดยสารรถแท็กซี่สีส้มไม่ทราบทะเบียนนั่งมาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับมาลงที่บัณฑิตอพาร์ตเมนต์ช่วง 16:20 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีทางคุณไปมิกานะครับตามหาโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีเขียวโดยสารรถแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนนะครับขึ้นมาจากเทศบาลรังสิตมาลงที่3โคก2ทุ่มเมื่อวานนะครับโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีเขียวส่วนคุณคำม่วนเป็นชาวสปป.ลาวนะครับแจ้งตามหากระเป๋าเป้สีดำโดยสารรถแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนนะครับนั่งมาจากตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองนะครับมาลงที่สนามมาลงที่ตลาดสี่มุมเมืองข้างในมีสายชาร์จนะครับโทรศัพท์มือถือมีเสื้อแจ็คเก็ตยีนส์หนึ่งตัวไม่มีเอกสารนะครับอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำนั่งรถแท็กซี่มาเมื่อช่วงก่อน6โมงเย็นนะครับประมาณ 17:47 คุณแหม่มตามหาตลับใส่บิ๊กไอขึ้นรถแท็กซี่สีไม่ทราบทะเบียนจำไม่ได้เหมือนกันนะครับคนขับชื่อว่านายภาคินนะฮะโดยสายมาจากคูซ้ายมาลงที่ซอยอยู่วิทยา5 18:00 นที่ผ่านมานะครับมีทางคุณมณีรัตน์แจ้งแทนพี่สาวนะครับตามหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Asus นะครับขึ้นรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารออ่าง6426ททหารออ่าง6426นั่งมาจาก Impact เมืองทองนะครับมาลงที่คอนโดปั๊ปปิล่าประมาณช่วงเที่ยงคืน20 นาทีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโน้ตบุ๊กนะครับ Asus นะฮะก็ฝากผู้ขับขี่ด้วยนะครับอันนี้เขาจำสีทะเบียนได้ด้วยนะสีเหลืองนะครับททหารออ่าง6426ส่วนทางคุณสายชนตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีดำครับภายในมีบัตรประชาชนมีเงินสดจำนวนหนึ่งนะครับโดยสารรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนคนขับชื่อว่านายบุญสนองปัญญาดีนั่งมาจากดอนเมืองมาลงที่งามวงวานซอย18ช่วง 18:15 นที่ผ่านมานะครับนะก็ฝากทางคุณบุญสนองปัญญาดีด้วยนะครับถ้าจำกันได้นะฮะยังไงแจ้งกลับนิดนึงว่าเจอหรือเปล่ากระเป๋าสตางค์สีดำผู้โดยสารเขาลืมไว้นะครับส่วนทางคุณกฤตตเมธตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่นะครับเอกสารเข้าใจน่าว่าน่าจะระบุชื่อเจ้าตัวนะคุณกฤตตเมธเถื่อนวงศ์ ตกหายระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์เส้นทางถนนนิมิตใหม่ถนนรามินทราถนนนวมินทร์นะครับช่วงประมาณ 19:50 นาทีเป็นกระเป๋าสตางค์สีฟ้านะครับท่านใดเจอก็ช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับส่วนทางคุณสมศักดิ์ตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีดำมีบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิตลืมวางไว้บนหลังคารถแล้วทีเนี้ยมันน่าจะตกหายนะครับออกจากปั๊มบางจากถนนศรีนครินทร์ขาเข้านะฮะต่อเนื่องมาถึงซอยลาซานเนี่ยนะครับก็แจ้งตามหาอยู่นะครับคือเจ้าตัวเนี่ยวางไว้บนหลังคารถแล้วก็ลืมพอออกรถมาเนี่ยก็น่าจะร่วงนะครับระหว่างทางก็ฝากด้วยนะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 18:30 นาทีนะครับข้างในก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิตของคุณสมศักดิ์ทัพหิรันทัพหิกรนะครับส่วนทางคุณยุพพรตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีน้ำตาลนะครับข้างในมีบัตร ATM มีเงินสดประมาณ600นั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนครับโดยสารมาจากเซ็นทรัลเวสเกตมาลงที่หมู่บ้านอุดมทรัพย์ช่วง3 ทุ่มที่ผ่านมาครับแล้วก็มีทางคุณเศรษฐพงศ์ตามหากระเป๋าตามหาโทรศัพท์มือถือออเนอร์สีทองขึ้นรถแท็กซี่ไม่ทราบสีกับทะเบียนนะครับคนขับชื่อว่านายทองสอนเหมศรีนั่งจากหอนาฬิกาห้วยขวางมาลงที่โรงแรมพร้อมพันนะครับดินแดงประมาณ 19:50 นาทีที่ผ่านมานะครับคุณทันชนกตามหานาฬิกาข้อมือครับยี่ห้อวิเวียนเวสต์วูดตัวเรือนสีเงินหน้าปัดสีชมพูคือเจ้าตัวเนี่ยถือออกจากข้อมือแล้วลืมวางไว้บนรถแท็กซี่นะครับไม่ทราบสีกับทะเบียนนั่งมาจากยูเนียนมอลล์มาลงที่ตลาดห้วยขวางโอนเงินค่าโดยสารให้ก็เลยทราบชื่อนะครับคนขับคือนายประคองยูชัยภูมิยังไงทั้งหมดนี้ฝากด้วยนะครับใครที่เจอสิ่งของเหล่านี้นะครับช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันที่จสร้อยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่เจอเนาะขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับมาติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันบ้างคุณผู้ฟังครับแหมทราบข่าวหรือเปล่าที่มีนักขับรถ F1 ชื่อดังชาวฟินแลนด์เขามาประสบเหตุที่ประเทศไทยคุณผู้ฟังเขาคนนั้นก็คือมิก้าซาโลซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอดีตนักแข่งรถสุดหนึ่งชื่อดังชาวฟินแลนด์นะครับวัย59 ปีเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางสื่อในประเทศฟินแลนด์บอกว่าประสบเหตุร้ายในกรุงเทพได้ถูกผู้ไม่ประสงค์ดีขี่จักรยานยนต์เข้ามาประชิดแล้วใช้อาวุธมีดกรีดที่บริเวณขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเย็บ28 เข็มนะครับซึ่งทางซาโลเนี่ยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อของฟินแลนด์นะครับว่าตอนที่แผลตอนนี้เนี่ยบอกว่าแผลเนี่ยเริ่มสมานตัวแล้วก็ฟื้นฟูได้มากแล้วแต่ยังต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเพื่อทำความสะอาดบาดแผลเนื่องจากสภาพอากาศที่เมืองไทยมีความร้อนชื้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับซาโลเนี่ยบอกว่ายืนยันนะครับตอนนี้สบายดีทั้งร่างกายและจิตใจนะไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อการใช้ชีวิตในประเทศไทยเพียงแต่เสียดายเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนแผนหลายอย่างหลังจากแพทย์กำชับว่าแผลที่เย็บเนี่ยห้ามโดนน้ำเด็ดขาดและต้องรับประทานยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งทางด้านของภรรยาของซาโลเนี่ยก็เดินทางจากฟินแลนด์เพื่อมาดูแลด้วยตัวเขาเองเนี่ยเล่านะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเขารอสัญญาณไฟจราจรอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พักและกำลังเริ่มเดินข้ามทางม้าลายซึ่งก็บอกว่าการจราจรในกรุงเทพเนี่ยหนาแน่นมากและมีรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนเขาใช้คำว่ามหาศาลว่าอย่างนั้นซาโลเล่าย้อนเหตุการณ์นะครับบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังยืนรอสัญญาณไฟจราจรเพื่อข้ามถนนใกล้กับโรงแรมที่พักทีนี้เมื่อเดินข้ามได้เนี่ยก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่เข้ามาใกล้มากตอนนั้นบอกว่ารู้สึกเพียง เหมือนมีอะไรบางอย่างเฉี่ยวชนแล้วก็กระแทกเบาๆซึ่งไม่เจ็บมากทีเจ้าตัวก็เดินทางต่อก็เดินต่อนะครับอย่างไรก็ตามมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้แล้วเตือนว่ามีเลือดออกนะครับมาจากขาขวาของเขาก็พยายามใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยซับเลือดในตอนแรกแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าบอกว่าบาดแผลเนี่ยลึกจึงรีบเดินทางไปโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ก็ประเมินว่าเกิดจากอาวุธมีดที่มีความคมมากนี่คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของทางประเทศฟินแลนด์นะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับที่นายมิก้าซาโลนะครับอดีตนักแข่งรถสุดหนึ่งฟอร์มูล่าวันชาวฟินแลนด์ที่ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการโจมตีแบบสุ่มระหว่างท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครเหตุในเกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นที่สนใจนะครับของสื่อมวลชนและก็สำนักข่าวต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้ครับวันนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์นะครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยนะครับว่าทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบตร.นะครับมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมากนะครับจึงมีการคำสั่งด่วนให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะโดยมีทางด้านของพลตำรวจตรีพันลบแอร์ร่มล่ารองผบชน.นะครับได้เดินทางเข้าพบนักแข่งรถคนดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงโดยมีรายละเอียดก็คือเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมเวลาประมาณ 23:00 น.ผู้เสียหายเนี่ยเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4และกำลังข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าแยกนานาต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งมีพลเมืองดีเนี่ยมาแจ้งว่ามีเลือดออกที่บริเวณขาเจ้าตัวจึงได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บไป28เข็มเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายยังไม่ได้เดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์นะครับมีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากทางพนักงานโรงแรมในพื้นที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ระดมกำลังฝ่ายสืบสวนเพื่อไล่ดูกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดนะครับซึ่งทางรองผบตร.นะครับบอกว่าขอยืนยันว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางผบตร.ได้กำชับให้ตำรวจนครบาลเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเร่งคลี่คลายคดีให้กระจ่างเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าประเทศไทยเนี่ยมีความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีความคืบหน้าประการใดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะแถลงให้ได้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อมานะครับทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงค์ก็ได้เข้าพูดคุยกับทางด้านของมิก้าซาโลนะครับอดีตนักแข่งรถสุดหนึ่งหลังถูกส่งตัวมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจพร้อมกับสั่งการนะครับให้ตำรวจสน.ลุมพินีเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับจากทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศด้วยซึ่งทางด้านของมิก้าซาโลเนี่ยอดีตนักแข่งรถ F1 หรือว่า Formula 1นะครับเขาก็ออกมาเคลียร์ชัดนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้ายกลางสี่แยกนะหลังจากที่สื่อต่างประเทศเนี่ยรายงานว่าโดนกรีดที่บริเวณขาแล้วแผลเนี่ยนะครับมีขาเวอะเช็บเย็บไป28เข็มนะครับซึ่งวันนี้นะครับ ที่ทางด้านของสน.ลุมพินีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้เชิญตัวมิก้าซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่า1ชาวฟินแลนด์อายุ59ปีจากโรงแรมที่พักนะครับเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีนะกรณีที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บบริเวณขาด้านซ้ายเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับซึ่งทางด้านของมิก้าซาโลเนี่ยเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนไม่ได้รู้สึกว่าถูกใครทำร้ายจนกระทั่งมีชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งมาว่าอ้าวบริเวณขาเนี่ยมีเลือดไหลนะเจ้าตัวก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลก่อนที่แพทย์และพยาบาลก็จะระบุว่ามีบาดแผลนะคล้ายกับถูกของมีคมบาดเข้าไปอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับไม่เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเพราะว่าไม่รู้สึกถึงการถูกโจมตีและไม่มีทรัพย์สินสูญหายจึงมองว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่าแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกกังวลนะครับหรือว่าหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าประเทศไทยและกรุงเทพเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วบอกว่าตนเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยบ่อยครั้งอีกทั้งยังตั้งใจจะกลับมาอีกในอนาคตเนื่องจากชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากสำหรับอาการบาดเจ็บแม้ว่าจะต้องเย็บ28เข็มแต่เจ้าตัวก็มองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยโดยระบุว่าอากาศร้อนยังนะไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้เท่านั้นนะครับทางด้านของพันตำรวจตรียศวีจันทวาสนะครับพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานโดยรอบจุดที่เกิดเหตุด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปที่สายจากทางจ่าสิบตำรวจบุญลือแสงสุวรรณนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจสอบพอเมืองชลบุรีมีการแจ้งพบเด็กต่างชาติอายุ5ขวบนะครับเดี๋ยวไปคุยกันสวัสดีครับจ่าบุญลือครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมอันนี้เป็นเหตุใครไปพบอะครับจ่าร
1: ับแจ้งจากทางศูนย์วิทยุสพครับว่ามีเหตุชาวต่างชาติมาใช้บริการที่ปั๊มคาร์เทคของในพื้นที่คลองตำรุเขตสพเมืองแล้วมาผู้พบเห็นทั้งเหตุการณ์ว่ามากัน3คนเป็นชาวต่างชาติทั้ง3คน
0: ครับ
1: มีพ่อลงมาดูดบุหรี่แล้วทีนี้เด็กเปิดประตูหลังลงไปห้องน้ำพ่อขึ้นรถเสร็จแล้วก็ขับรถออกไป
0: ครับเป็นเด็กอายุ5ขวบใช่ไหมฮะผู้หญิงด้วย
1: ต้นเป็นเด็ก5ขวบเป็นผู้หญิงครับ
0: ซึ่งแล้วน้องตอนนี้อยู่ในอาการยังไงบ้างครับเนี่ยตกใจไหมฮะ
1: ตอนนี้ไม่ครับตกไม่ได้ตกใจน่าจะยังไม่รู้ว่าพัดลงกับพ่อกับแม
0: ่โอเหมือนกับน้องเข้าห้องน้ำแล้วออกมานี่ก็ไม่เจอรถแล้วใช่ไหม
1: เจอรถเห็นว่าเจอรถแล้วก็วิ่งตามอยู่แต่ไม่ทัน
0: เอา
1: พนักงานปั๊มเขาก็เลยวิ่งเข้าไปดึงเด็กไว
0: ้โอ
1: ้แล้วทีนี้พนักงานปั๊มอ่ะเขาแจ้งผมผ่านไปประมาณ30นาทีก็รออยู่ที่ปั๊มนึกว่าเขาจะกลับมานี่นะผ่านไปประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วตอนนี้ยังไม่กลับมาผมก็เลยพาตัวเด็กมาพบร้อยเวรที่สพเพื่อที่จะประสานทางส่วนที่เกี่ยวข้องครับทางการพูดเขา
0: ครับน้องลักษณะของน้องนี่รูปพรรณสัณฐานนี่เป็นยังไงครับ
1: เป็นเด็กผู้หญิงครับผู้หญิงเป็นชาวต่างชาติก็อาการปกติดีครับสดใสร่าเริงดี
0: พูดคุยได้ตามปกติไหมครับถามตอบได้ไหม
1: ใช่ครับถามตอบเขาใช้คนละภาษากับเราครับเขาแจ้งผิดนิดหน่อยส่วนมากจะเป็นภาษาโปแลนด์ภาษาเขา
0: น้องมีเอกสารอะไรติดตัวมาบ้างไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรติดตัวมาเลย
0: ครับชื่อว่าจัสมินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเบื้องต้นทราบแค่ชื่อกับอายุแล้วก็มาจากประเทศโปแลนด์แล้วก็มาจะไปเที่ยวที่พัทยาลงที่กรุงเทพ
0: ตรงปั๊มคาวเทคตรงนั้นนี่เป็นถนนอะไรครับจ๋า
1: ถนนบางนาตราดครับเป็นบางนาตราด
0: ช่วงไหนครับ
1: ช่วงก่อนจะถึงหน้าอมตะนคร
0: ขาออกใช่ไหมก่อนถึงนิคมสายกรรมอมตะนคร
1: ขาเข้าครับขาเข้าไปทางพัทยาขาเข้าเมืองชนก่อนถึงนิคมอมตะ
0: ก็คือเป็นถนนบางนาตราดจากกรุงเทพไปชลบุรีถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ขาเข้าไปก็คือไปขาออกจากกรุงเทพนั่นแหละนะครับเป็นปั๊มคาวเทคตอนนี้ตัวน้องมาอยู่ที่สภ.เมืองชลบุรีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: มีการประสานเพิ่มเติมยังไงกับทางปั๊มไหมครับสมมติว่าถ้าพ่อเด็กเขากลับมาอย่างเงี้ย
1: มีครับฝากไว้แล้วครับบอกว่าให้โทรโดยตรงที่ผมเลยก็ได้แล้วก็ให้เบอร์ของโรงพักไว้ด้วย
0: โอ้ครับ
1: ทางปั๊มเขาก็เป็นห่วงอยู่ถ้าเกิดติดต่อได้เดี๋ยวผมจะแจ้งทางผู้จัดการปั๊มเขาอีกแต่ช่วยกันประสานอยู่ครับตอนนี้เพราะกล้องมันไม่เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน
0: โอ้เป็นรถอะไรครับจ๋าพอจะมองออกไหมเป็นรถอะไรครับ
1: เป็นรถเก๋งโตโยต้าโตโยต้าน่าจะเป็นโตโยต้าคันนี
0: ้
1: เป็นรถเช่าน่าจะเป็นรถเช่า
0: สีอะไร
1: ต้นมันไม่เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน
0: สีอะไรครับรถคันนี
1: ้สีดำครับ
0: สีดำล้วนเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: ครับแล้วมาเขามากันนอกเหนือจากคุณพ่อแล้วนี่มีแม่เขามาด้วยไหมครับไม่แน่ใจ
1: ผู้พบเห็นเขาว่ามากันสามคนพ่อแม่ลูกคนแจ้งว่า
0: แล้วจังหวะที่เขาพยายามวิ่งตามรถนี่ห่างจากรถเยอะไหมครับ
1: เยอะครับเพราะว่าห้องน้ำแต่ทางออกปั๊มมันก็ไกลพอสมควรประมาณตั้งเกือบ200-300 เมตร
0: อุ๊ยแต่น้องก็ไม่ได้มีทีท่าว่าตกใจอะไรเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
1: ตอนนี้ช่างเล่นยังคุยกับร้อยเวร
0: โอ้นะครับ
1: ก็ยังตกใจอยู
0: ่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ไหมครับจ๋าหรือว่าพูดแต่ภาษาฟินแลนด์อ๋อนิดหน่อย
1: ใช่นิดหน่อยสื่อสารภาษาอังกฤษได
0: ้แล้วยังไงดีคืนนี้ถ้ายังไม่มีใครมาติดต่อเนี่ยก็ดูแลกันไว้ก่อนได้ใช่ไหมครับที่สภ.เมืองชลบุรี
1: ต้องได้เลยครับยังไงก็เดี๋ยวเราประสานหน่อยจริงๆก็อยากประสานให้เร็วที่ส
0: ุดน้องโซนไหม
1: ได้ก็ต้องได
0: ้น้องอยู่กับที่บ้างไหมครับหรือว่าแบบวิ่งยังวิ่งเล่นอะไรยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ร้อยเวรกำลังคุยอยู่ครับผมให้นำตัวมาให้ร้อยเวรพยายามติดต่อการทูตแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้เยอะ
0: ครับครับก็อย่าเพิ่งวิ่งซนวิ่งหนีออกไปอะไรยังไงนะเป็นห่วงเหมือนกันเด็กวัยนี้นี่อาจจะแบบไม่อยู่เฉยอะไรแบบนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับยังไงเดี๋ยวเราย้ำออกอากาศให้ก็คือบ่อแสที่ได้ก็คือน้องชื่อว่าจัสมินนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นสัญชาติฟินแลนด์เนาะแล้วก็มาก
1: ับ
0: โปแลนด์นะขออภัยโปแลนด
1: ์อ๋อก็เบื้องต้นก็ได้น้องชื่อจัสมินอายุ5 ขวบมาเที่ยวกับพ่อแม่กัน3 พ่อแม่ลูกในรถเก๋งจะไปเที่ยวพัทยา
0: ครับครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะบนรถเก๋งโตโยต้านะครับสีดำนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้นี่อันนี้สักกี่โมงได้ครับที่เขาแจ้งมาเนี่ย
1: ประมาณ4:20
0: ครับอ๋อก็ให้หลังมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะตอนนี้
1: ใช่คร
0: ับ ครับได้ครับยังไงจ่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงฝากเพิ่มเติมคืบหน้ากับจสร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวทางนี้เราจะย้ำออกอากาศเดี๋ยวเผื่อจะมีเบาะแสยังไงช่วยเหลือเพิ่มเติมกันได้บ้างนะครับเนาะ
1: ครับผมคร
0: ับ เดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าเราส่งข่าวกันนะครับขอบพระคุณนะครับจ่าครับ
1: ครับผมคร
0: ับขอบคุณครับขอบคุณจ่าสิบตำรวจบุญลือแสงสุวรรณนะครับสายตรวจจากสภ.เมืองชลบุรีด้วยนะก็เป็นเด็กหญิงนะครับจากประเทศโปแลนด์น้องชื่อว่าจัสมินอายุ5 ขวบคุณพ่อกลับมาก่อนนะคุณพ่อมากัน3 คนนะพ่อแม่ลูกนะครับน้องเข้าห้องน้ำเสร็จออกมารถคุณพ่อออกไปแล้วพยายามวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของปั๊มน้ำมันคาวเทคเนี่ยเขาก็รั้งตัวน้องเอาไว้เพราะเกรงว่าเดี๋ยววิ่งออกไปพรวดพลาดออกนอกถนนเนี่ยเกิดอันตรายได้นะครับนี่ก็รอมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับรถคันนี้ก็ยังไม่กลับมารับลูกสาวเลยก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะครับแต่คิดว่าคุณพ่อน่าจะพอรู้แล้วมั้งตอนนี้ลูกสาวไม่ได้อยู่บนรถเนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคือเขาจะจำได้หรือเปล่าสิคือถ้าเป็นชาวต่างชาติที่อาจจะไม่คุ้นชินกับเส้นทางเนี่ยเขาจะจำพิกัดตรงปั๊มที่เขาเข้าได้หรือเปล่าเข้าไปที่ปั๊มเนี้ยก่อนถึงอมตะนครนะฮะเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกปั๊มคาวเท็กซ์เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะฮะก็เอาใจช่วยนะครับให้ฝ คุณพ่อของน้องเนี่ยกลับมารับน้องไวๆด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ 23:38 ในติเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณผู้ฟังเรากำลังติดตามกรณีของการแจ้งพบเด็กต่างชาติอายุ5ขวบที่ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์นะครับบนถนนเทพรัตน์ด้านขาออกก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเนี่ยนะฮะซึ่งเราได้ทราบจากทางจ่าสิบตำรวจบุญลือแสงสุวรรณสายตรวจจากสภ.เมืองชลบุรีว่าน้องเนี่ยชื่อว่านาชื่อว่าเด็กหญิงจัสมินอายุ5ขวบคือน้องเข้าห้องน้ำแล้วทีเนี้ยออกมาจากห้องน้ำเนี่ยรถของคุณพ่อเนี่ยนะก็ขับออกจากปั๊มไปล่าสุดเนี่ยจส.ร้อยเราประสานไปกับทางตำรวจท่องเที่ยวก็ได้เพิ่มเติมนะครับตอนเนี้ยมีทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องจัสมินเนี่ยเขาแจ้งไว้กับทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับว่าลูกสาวเขาเนี่ยหายไปนะฮะซึ่งลักษณะของการประสานงานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับก็พยายามติดต่อไปและทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้เพิ่มเติมมานะว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยกำลังขับรถเข้ากรุงเทพล่าสุดตอนนี้เรากำลังประสานกับทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็คือตอนนี้ได้บอกแล้วว่าให้ไปติดต่อที่สภ.เมืองชลบุรีตอนนี้เข้าใจว่าการทำงานเนี่ยทางตำรวจท่องเที่ยวน่าจะมีการติดต่อไปทางคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยนะครับว่าตอนนี้น้องอยู่ที่สภ.เมืองชลบุรีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณพ่อของคุณแม่จัสมินเนี่ยขับรถเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยมันจะเสียเวลาด้วยนะตอนนี้กำลังมีการประสานกันอยู่ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวกับสภ.เมืองชลบุรีน่าจะทราบแล้วหลังจากที่จส.ร้อยประสานไปเนี่ยนะฮะคือเราก็พยายามติดต่อนะครับจนได้ข้อมูลจากทางตำรวจท่องเที่ยวว่าทางคุณพ่อคุณแม่น้องจัสมินเนี่ยก็แจ้งความมาแล้วนะฮะนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะฮะตอนนี้เนี่ยก็กำลังลุ้นกันอยู่นะครับซึ่งตัวของน้องจัสมินเนี่ยทางสภ.เมืองชลบุรีก็กำลังดูแลไว้ให้น้องก็ไม่ได้มีอาการตกใจอะไรนะครับก็ยังล่าเริงแล้วก็พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าน้องเนี่ยสื่อสารในภาษาโปแลนด์นะครับนี่แหละแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่น้องจัสมินนี่ก็น่าจะใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าใจว่าตอนนี้ทางตำรวจท่องเที่ยวพอทราบจากทางจส.ร้อยแล้วนะว่าน้องจัสมินเนี่ยอยู่ที่สภ.เมืองชลบุรีเดี๋ยวทางตำรวจท่องเที่ยวก็น่าจะมีการติดต่อไปทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วแต่ว่าทราบเพียงว่ากำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอีกรอบหนึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะจำแบบจำพิกัดของปั๊มน้ำมันไม่ได้หรือเปล่านะฮะนะก็คือเป็นธรรมดาของชาวต่างชาตินะนะครับที่เขาอาจจะไม่คุ้นชินกับสถานที่ในเมืองไทยนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่เป็นว่าตอนนี้เราก็มีการประสานไปกับทั้งทางสภ.ชลบุรีด้วยนะครับว่าตอนนี้ทางคุณพ่อคุณแม่น้องจัสมินเนี่ยเขาแจ้งความไว้กับทางตำรวจท่องเที่ยวแล้วเพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยประสานกันนะครับทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับ111155เนี่ยนะครับบอกว่าชื่อว่าคุณภาคภูมินะบอกว่ามีพ่อแม่ชาวโปแลนด์นะครับโทรเข้ามาแจ้งนะครับว่าเนี่ยลูกสาวเขาหายไปนี่นะฮะก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราพยายามที่จะต่อสายไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะฮะแต่เข้าใจว่ากำลังมีการประสานงานกันเกิดขึ้นนั่นเองนะตอนเนี้ยแต่ก็ให้ได้ใจชื้นนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยรู้ละนะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันเอาใจช่วยนะฮะคือไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ของน้องจัสมินเดินทางถึงตรงไหนแล้วนะแต่น่าจะกำลังย้อนกลับมานะครับเส้นทางเดิมก็คือเทพรัตน์นี่แหละนะครับแต่ว่าตอนที่ออกจากปั๊มแล้วยังไม่ทราบว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้อยู่บนรถเนี่ยไม่รู้ว่าเดินทางไปถึงที่ไหนแล้วนะครับนะเรียกได้ว่าถ้าจะย้อนกลับมาที่ปั๊มเนี่ยก็อาจจะจำพิกัดไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีนะครับก็มีการโทรไปคุยกับพ่อแม่ของน้องจัสมินแล้วอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือมีการโทรไปคุยกับพ่อแม่ของน้องจัสมินแล้วเดี๋ยวก็อาจจะแจ้งพิกัดกันแล้วก็ให้เดินทางมารับตัวน้องนะครับที่สภ.เมืองชลบุรีนะครับ เอาจริงๆเราก็ใจจดใจจ่อเหมือนกันนะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเดินทางถึงไหนแล้วไงเห็นบอกว่าจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเลยนะครับเนี่ยทางด้านของสภ.เมืองชลบุรีก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปรับลูกที่สภ.เมืองชลบุรีนะครับเนี่ยก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เขาทราบแล้วคุณพ่อคุณแม่น้องจัสมินนะครับก็ต้องชื่นชมการประสานงานของทีมงานจสร้อยด้วยนะก็เรียกได้ว่าพยายามติดต่อนะครับเพราะว่าทางสภ.เมืองชลบุรีเขาก็พยายามตามหาคุณพ่อคุณแม่ของน้องจัสมินนั่นแหละทีนี้เราก็เลยลองประสานไปกับทางตำรวจท่องเที่ยวก็เลยได้ข้อมูลว่าคุณพ่อคุณแม่เขาแจ้งความมาแล้วว่าลูกเขาเนี่ยหายไปนะครับก็ตอนนี้ทั้งสองหน่วยงานทั้งตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สภ.เมืองชลบุรีก็มีการประสานกันแล้วเรียบร้อยนะครับดีใจกับน้องจัสมินด้วยแต่เด็กชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะก็คือเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณผู้ฟังคือเขาจะไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยตกใจอะไรเท่าไหร่นะเนี่ยจะสังเกตเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าสื่อสารกับคนอื่นได้อยู่กับคนอื่นได้โดยที่แบบยังร่าเริงอยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าช่วงที่ออกมาจากห้องน้ำเนี่ยเห็นรถของพ่อเนี่ยกำลังขับออกจากปั๊มตัวเองก็วิ่งกวดพยายามจะวิ่งไล่แต่ก็เรียกได้ว่าวิ่งยังไงก็ไม่ทันนะฮะแต่ว่าช่วงนาทีนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าต้องชื่นชมพนักงานของปั๊มด้วยนะครับในปั๊มคาวเทคที่เขาพยายามที่จะวิ่งไล่ตามน้องแล้วก็ไม่ให้น้องเนี่ยวิ่งออกไปนอกถนนนะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นได้นะครับเนี่ยก็ต้องชื่นชมในไหวพริบของทางพนักงานปั๊มด้วยเนี่ยฮะตอนนี้โอ้โหเห็นภาพของน้องนี่น่าจะแก่นแก้วไม่เบาเลยนะครับน้องก็ตัวก็คือเด็กฝรั่งอะเนาะก็จะโตไวอะนะครับ5ขวบของเด็กไทยกับเด็กฝรั่งนี่คนละไซส์เลยนะครับเห็นภาพของน้องแล้วด่าเริงจริงนะฮะก็เขาบอกว่าตอนนี้น้องก็ไม่ได้แสดงทีท่าตกใจอะไรนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าถ้าสมมติว่าข้ามคืนไปแล้วแบบพ่อแม่เขายังไม่รู้นี่ก็แต่มันก็เป็นไปได้ยากอะนะคือเกรงว่าเดี๋ยวน้องซนแล้วจะวิ่งออกนอกสภ.หรืออะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ดูแลกันให้อย่างดีล่ะทางสภ.เมืองชลบุรีอ่ะขอให้เจอน้องไวๆนะครับชื่นชมนะชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วนเลยทางพนักงานปั๊มที่เขาก็แจ้งทางสายตรวจอย่างรวดเร็วนะครับสายตรวจก็มีการประสานเข้ามาที่จสร้อยเราก็ประสานต่อนั่นแหละเราก็พยายามติดต่อไปจนทางทีมงานจสร้อยของเราติดต่อไปกับทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้ทราบนะครับว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเขาก็แจ้งความไว้ว่าลูกเขาหายไปนี่นะก็ชื่นชมการทำงานของทุกๆภาคส่วนเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เจอคุณพ่อคุณแม่แล้วแหละนะน้องจัสมินนะน่ารักมากเห็นภาพแล้วแบบสดใสจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับน้องก็ยังสดใสก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวทางคุณพ่อคุณแม่ก็ไปรับน้องจัสมินนะครับก็รวดเร็วนะครับในเรื่องของการประสานงานนะฮะยินดีด้วยกับทางครอบครัวนะครับเนี่ยต้องระวังนะคุณผู้ฟังบางทีเราก็ไม่คาดคิดนะว่าเด็กเนี่ยจะเปิดประตูลงไปจากรถแล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ำเนี่ยคือบางทีแค่เสี้ยววินาทีที่เราเผลอที่เราไม่ได้ดูเด็กเนี่ยด้วยความที่เขาซนนะฮะแล้วก็เป็นเด็กชาวต่างชาติด้วยเขามีความแข็งแรงนะฮะเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องดูแลกันมากๆเลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบช่วงจังหวะที่ลงจากรถแล้วก็ไม่ได้คิดนะว่าลูกเนี่ยจะเปิดประตูลงไปก็ไม่ได้ล็อกรถอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยนะเราจะลงจากรถไปไหนต้องให้ลูกเนี่ยอย่าห่างจากเรา หรือถ้าจะลงจากรถบางทีเด็กสมัยนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราล็อกรถไว้แล้วเนี่ยเขาก็เปิดประตูได้นะเขาเปิดประตูเป็นนะครับอันตรายเหมือนกันนะแล้วบางทีเรากลับเข้าขึ้นมาบนรถเนี่ยตรวจสอบก่อนนะครับบางคนเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ดีกว่าจะให้ลูกเนี่ยนั่งด้านหลังเบาะหลังตรวจสอบดูนิดนึงหันหลังไปดูหน่อยว่าลูกเรายังอยู่บนรถหรือเปล่านะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะครับเรื่องแบบนี้อันตรายนะครับบางทีพรวดพลาดลงไปจากรถเนี่ยเกิดถูกรถชนหรืออะไรต่างๆมันไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรนะครับจะจอดรถถึงแม้ว่าลูกเราอาจจะยังเล็กอยู่เขาคงไม่ลงจากรถมั้งก็คงจะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับนะยิ่งถ้าเป็นเด็กชาวต่างชาติเนี่ยโอ้คือเขามีกำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเรี่ยวแรงอ่ะนะมี energy อ่ะมีอะไรที่แบบมัน alert ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวยังไงคงจะได้เจอกันนะครับสำหรับน้องจัสมินกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะก็ดีใจด้วยนะครับกับครอบครัวนะฮะส่วนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับในช่วงนี้เนาะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ ช่วงเย็นด้วยขอบคุณคุณรพีที่แวะมาส่งพี่จุกระเบียบด้วยนะครับแหมบอกว่าเดินทางกลับบ้านไปพักเดินทางปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มครองขอบคุณนะครับนะฮะกุลพีบอกบางขุนนนท์มีฟ้าแลบๆนะครับแปลบๆอยู่ด้วยนะครับฟ้าร้องด้วยขอบคุณคุณพักเคอินด้วยนะครับมาทักทายกันช่วงใกล้เที่ยงคืนบอกว่ากลุ่มฝนกำลังขึ้นจากแถวๆทะเลหรือเปล่าเอาเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวดูนิดนึงนะมีไหมใช่แถวๆช่วงอ่าวตัวกอเนี่ยนะฮะเหมือนจะมีฝนเคลื่อนขึ้นมานะครับทางด้านของสมุทรปราการนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ทางบางบ่อสมุทรปราการที่ฝนตกนะครับเนี่ยมีทางบางบ่อนี่เริ่มตกแล้วแล้วก็ฝนกลุ่มที่จะขึ้นมาจากทางอ่าวไทยด้วยขอบคุณคุณพักเคอินด้วยนะครับนะแสดงว่าดูเรดาร์ตลอดเลยใช่ไหม นะขอบคุณทุกคนเลยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะฮะคุณมานพนะครับคุณจำเนียนนะคุณเอเอคุณคนอุบลนะครับคุณพัชระด้วยนะครับมีคุณปริยพรนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก่อนครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: จสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุนะครับในวันอังคารที่26พฤษภาคมมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามา24รายมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมีผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยสรุปอุบัติเหตุนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมพัฒน์อภิธนการขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับพบกันใหม่วันศุกร์ช่วงเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออก

0: ินพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมุ่งผลทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

วีรกรรมแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยต่อพระมหาอุปราชาเมื่อพุทธศักราช2135เป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยสมเด็จพระมหากษัตริยราชเจ้าในการต่อมาได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระบรมราชานุสรณ์ในพระบรมเดชานุภาพเป็นราชประเพณีสืบเนื่องมาเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลราชูปโภคพระราชทานนามตามอย่างพระแสงสำคัญและเครื่องพิชัยยุทธของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้แก่พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตงพระแสงดาบคาบค่ายพระแสงของเงาเจ้าพระยาแสนพลพ่ายและพระมาลาเบียงซึ่งได้อัญเชิญเป็นเครื่องบรมขัตยราชอิสริยยศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาทุกราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสกวีเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์วรรณกรรมยอพระเกียรติลิลิตตะเลงพ่ายทรงพรรณนาความเมื่อทรงท้าให้กระทำยุทธ์ด้วยพระกชาทานไว้อย่างไพเราะยิ่งว่าหัสดีรณเรศอ้างอวสานนี้นานับอนาคตการห่อนพ้องขัตติยายุทธบรรหารคชคู่กันแห่คงแต่เผื่อพี่น้องตราฟ้าดินกระใสเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนฝีมือดีในรัชสมัยเขียนภาพจิตรกรรมแสดงพระราชพงศาวดารการทรงกระทำยุทธหัตถีไว้ในหอพระราชกรมานุสรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งหนึ่งกับตั้งให้ประชาชนชมในงานพระเมรุท้องสนามหลวงคราวหนึ่งเมื่อเสร็จงานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดับไว้ที่พระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางปะอินต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้บูรณะพระสถูปที่ตำบลดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีไว้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แต่การค้างอยู่จนถึงรัชกาลปัจจุบันในพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระสถูปที่ดอนเจดีย์อีกวาระหนึ่งต่อมาในพุทธศักราช2502เมื่อการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ดอนเจดีย์แล้วเสร็จรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสรณ์ในวันที่25มกราคมกับได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้การนี้เป็นรัฐพิธีเรียกว่ารัฐพิธีพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสังเวยและประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ในท้องที่ต่างๆที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศกาลปีใหม่ของจีนซึ่งเรียกว่าตรุษจีนนี้นอกจากมีการเฉลิมฉลองของราษฎรเชื้อสายจีนโดยทั่วไปแล้วในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีแบบอย่างธรรมเนียมเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่3อย่างหนึ่งเรียกว่าการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระป้ายจากพระที่นั่งมหิศรปราสาทไปประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและสร้างพระป้ายประดิษฐานเป็นที่ทรงสักการะณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินครั้งนั้นได้มีพระราชดำริว่าเมื่อทำป้ายขึ้นแล้วก็สมควรให้มีการเส้นไหว้ตามธรรมเนียมด้วยจึงมีการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของจีนเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นพระรูปหล่อคล้ายกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักตร์ละไม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระจารึกพระปรมาภิไธยด้วยอักษรจีนประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลากลายลงรักปิดทองส่วนพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งเวหาจำรูนเป็นพระป้ายแบบจีนจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีคู่หนึ่งภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระป้ายจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเพิ่มขึ้นอีกคู่หนึ่งพระป้ายทั้ง4องค์จารึกด้วยอักษรจีนบนแผ่นไม้จันทร์ปิดทองขอบสลักลวดลายอย่างจีนประดิษฐานในพระวิมานตั้งอยู่ท้องพระโรงกลางหน้าห้องพระบรรทมชั้นบนพระราชพิธีสังเวยพระป้ายมีเครื่องสังเวยตามธรรมเนียมของจีนเมื่อทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสการะพระป้ายแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเผากระดาษทองกระดาษเงินทรงจุดประทัดเจ้าพนักงานเชิญวิมานเทวดาไปบูชาหน้าพระวิมานพระป้ายพร้อมทั้งผูกผ้าสีชมพูการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายนี้แต่เดิมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งเวหาจำรูนในวันไหว้ตามธรรมเนียมจีนและประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งอัมพรสถานในวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่หากแต่เมื่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเป็นประจำทุกปีที่พระราชวังบางปะอินเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายพร้อมกันทั้งสองแห่งในวันตรุษจีนการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองบ้างหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจแทนอาจกล่าวได้ว่าพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนคือการถวายราชสการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตามแบบอย่างธรรมเนียมของจีนที่สอดคล้องกับโบราณราชประเพณีอย่างเหมาะสมยิ่ง

การพระราชกุศลเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน3ที่เรียกว่าการพระราชกุศลมาฆบูชานั้นมีคำอธิบายในบทพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนว่าแต่เดิมก็ไม่ได้เคยทำมาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่พระอรหันต์พุทธสาวก1250ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาการพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งทรงกำหนดแบบอย่างไว้ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีสวดคาถาปฏิโมกข์และทรงจุดเทียนรอบพระอุโบสถ 1,250 เล่มเป็นพุทธบูชาต่อมาในสมัยรัชกาลที่5หากเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสในหัวเมืองใดก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพุทธเจดีย์ในที่นั้นๆส่วนพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์และมีธรรมเนียมปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งคือการจุดดอกไม้เพลิงที่เกยหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชกุศลมาฆบูชานี้ในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7มีคำเรียกตามหมายกำหนดการว่าพระราชกุศลมาฆบูชาจาตุรงคสันนิบาตสิ่งที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงคือการจุดดอกไม้เพลิงหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นจุดเทียนที่พระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีที่เริ่มมีมาแต่สมัยรัชกาลที่4และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเทียนรุ่งคือเทียนซึ่งจุดบูชาตลอดคืนจนรุ่งเช้าเทียนเดินคือเทียนซึ่งใช้สำหรับเดินเวียนเทียนและธูปอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาที่พระอารามสำคัญได้แก่วัดประวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติพระราชวังบางปะอินในพุทธศักราช2525เมื่อพระพุทธปฏิมาประธานประจำพุทธมณฑลที่ศาลายาสร้างแล้วเสร็จทางการได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์การเวียนเทียนณพุทธมณฑลจึงเป็นพระราชกรณียกิจเนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชาที่มีพุทธศาสนิกชนเฝ้ารับเสด็จและโดยเสด็จพระราชกุศลกันอย่างเนืองแน่น

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจอสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่27พฤษภาคม2569แล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอนัชชานะคะแล้วก็ทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดนะคะวันนี้เรามีแจ้งของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเขาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อเพิ่มเติมหน่วยงานที่จะรับบริจาครายใหม่อีก9แห่งผู้ที่บริจาคนะคะสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าเพื่อต่อยอดจากมาตรการเดิมเนี่ยเขาสนับสนุนการบริจาคให้แก่องค์กรและมูลนิธิด้านการแพทย์และสาธารณสุข27แห่งครั้งนี้เพิ่มอีก9แห่งนะคะเพื่อให้การสนับสนุนเนี่ยครอบคลุมมากขึ้นทั้งด้านการแพทย์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการสาธารณสุขและการศึกษานะคะรายชื่อก็มีมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์การศึกษานะคะมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินบริจาคแต่เมื่อรวมกับรายการลดหย่อนลักษณะเดียวกันแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าแต่ต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์การศึกษาหรือกีฬามาตรการนี้ใช้สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ครม.มีมติอนุมัติหลักการถึง31ธันวาคม2570นะคะรายชื่อเหล่านี้คือลดหย่อนได้2เท่านะส่วนอื่นๆเนี่ยก็ลดหย่อนได้เท่ากับที่บริจาคเหมือนเดิมนะคะนายพิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเผยความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือพระราชบัญญัติลดโลกร้อนนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการตรวจร่างพระราชบัญญัตินะคะจากนั้นก็จะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเบื้องต้นเนี่ยวางเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ในไตรมาส3ปี70แล้วก็จะมีการออกกฎหมายลูกหรือกฎกระทรวงซึ่งตอนนี้มีการดำเนินการคู่ขนานกันไปอยู่แล้วคาดว่าจะมีระบบซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนได้ในปี71แต่ก็อาจจะเริ่มได้เลยหากว่าพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดีเหมือนกันนะคะพันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างวาระพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาแล้วก็มอบให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างแล้วก็ทักษะสำคัญของแต่ละวิชาชีพเพื่อนำหลักเกณฑ์กลับไปคำนวณใหม่ด้วยนะคะนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและที่โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระราม2เมื่อวันที่15มกราคมบอกว่าสาเหตุหลักทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและก็ต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนที่จะให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพก
พื่อขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางนะคะนายปิยพงษ์จิวัฒนคุณไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งตรวจสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบเป็นหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยแต่ตัดสินใจไม่บอกเลิกสัญญาเพราะว่าโครงการได้คืบหน้าไปแล้วถึง88%นะคะการยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็อาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้วยนะคะส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ข้ามชาติโดยได้รับการประสานจากทางการจีนและเมียนมาช่วยเหลือชาวจีน4คนถูกหลอกไปทำงานในเมียนมาได้สำเร็จแล้วก็มีการขยายผลการตรวจจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าชาวจีนทั้ง4คนนี้นะคะเดินทางเข้ามาประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะผ่านสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เดินทางต่อที่จังหวัดตากแล้วก็ข้ามแดนไปเมียนมามีเพื่อนชาวจีนของเขาเนี่ยแหละเป็นผู้ที่จัดหารถที่พักแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยนะคะนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมหารือกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการเรื่องรถรับจ้างและแอปพลิเคชันเรียกรถที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งอาจจะถูกใช้ในการสนับสนุนกระบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะแล้วก็ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกล่าวถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังตอนนี้มีหลายแห่งยังไม่รับการจัดสรรไม่ว่าจะเริ่มเปิดปีการศึกษาใหม่กันแล้วนะคะบอกว่ามีการติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้นักเรียนได้รับการจัดสรรนมโรงเรียนภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคลมแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนมิถุนายนนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะมอชตาบาคาเมเนอีผู้นำสุดของอิหร่านบอกว่าชาติตะวันตกแล้วก็ดินแดนต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันตกไม่ควรจะทำหน้าที่เป็นโล่ให้กับฐานทัพสหรัฐอีกต่อไปเขาบอกว่าเข็มนาฬิกาแห่งการเวลาจะไม่หมุนย้อนกลับคาเมนีอีกล่าวถ้อยแถลงนี้ในสารที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิหร่านเนื่องในวันอะรอฟาซึ่งเป็นวันที่2ของพิธีฮัจญ์นะคะเขาบอกว่าโลกมุสลิมและประเทศต่างๆในภูมิภาคมีศักยภาพและผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะกำหนดระเบียบใหม่และภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบใหม่ของภูมิภาคและของโลกเรียกร้องให้ประเทศอิสลามส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือเพื่อพัฒนาโลกมุสลิมและแก้ไขปัญหาต่างๆเขาบอกว่าสหรัฐไม่เพียงแต่จะไม่มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับการสร้างความเป็นปฏิปักษ์และตั้งฐานทัพทหารในภูมิภาคอีกต่อไปยังห่างไกลจากสถานะเดิมของตนมากขึ้นทุกวันด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกพูดถึงว่าตอนนี้อิสราเอลกำลังเข้าใกล้จุดจบแล้วนะคะส่วนที่จีนนะคะรัฐบาลจีนเริ่มขยายการจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศให้ครอบคลุมถึงบุคลากรระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ว่าจะเป็นอาลีบาบาดิปซีกนะก็สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการยกระดับการปกป้องเทคโนโลยีที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ลดช่องว่างการแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาหน่วยงานของจีนนะคะเขากำหนดให้บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและก็มีความอ่อนไหวในเชิงยุทธศาสตร์ต้องได้รับการอนุมัติจากทางการก่อนเดินทางออกนอกประเทศอันนี้ก็เลยไปมีผลกระทบต่อบุคลากรหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพผู้บริหารระดับสูงไปถึงนักวิจัยด้วยนะนี่ทางการเขาจะพิจารณาว่าบุคคลนั้นมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศมากกว่าการดูแค่ตำแหน่งงานหรือความอาวุโสก็ถือเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตินะคะปิดท้ายที่เรื่องของเศรษฐศาสตร์สิงคโปร์นะคะนักเศรษฐศาสตร์ของ Maybank Investment Bank เตือนว่า
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสิงคโปร์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าหลังต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มส่งผลต่อราคาสินค้าแม้ว่าผลกระทบแบบเต็มๆรูปแบบเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏในตัวเลขเงินเฟ้อแต่ว่าธุรกิจนอกภาคการขนส่งและสาธารณูปโภคมีแนวโน้มที่จะผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยไปอย่างผู้บริโภคนี่เป็นเหมือนกันหมดทุกที่เลยนะก็ผู้บริโภครับไปนะสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยกระจายตัวไปยังวงกว้างทั้งระบบเศรษฐกิจเลยนะคะคาดว่าเงินเฟ้อรายเดือนจะเร่งตัวเกินระดับ 2% ในไตรมาส2แล้วก็3ประมาณการเงินเฟ้อพื้นฐานและเงินเฟ้อทั่วไปของสิงคโปร์ปี69เนี่ยอยู่ที่1.9% แล้วก็ 1.8% นะคะส่วน RHB Investment Bank Research นะคะเขาบอกว่าสิงคโปร์มีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความผันผวนอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปเดือนเมษายนอยู่ที่ 1.8% เมื่อเทียบปลายปียังต่ำกว่าคาดการนะคะผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะแล้วก็คุณระพีด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจอสอร้อยจากทุกสื่อทุกช่องทางนะคะช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ย้อนอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีล่วงมาแล้วพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นภูเขาหนองและบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบ

ณที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์หรืออย่างไรยังไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้ได้เพราะร่องรอยของมันได้จมลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อราว30ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่นดินของที่ราบภาคกลางซึ่งรวมไปถึงอ่าวไทยในปัจจุบันก็ได้ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้เองพื้นที่ราบที่ทรุดตัวได้กลายเป็นแหล่งสะสมของตะกอนจากแม่น้ำลำคลองตลอดเวลาหลายสิบล้านปีที่ที่ราบภาคกลางทรุดตัวลงก็ไม่ปรากฏว่าบริเวณนี้จะมีน้ำทะเลแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นน้ำทะเลยังอยู่ไกลถึงปลายแหลมมลายู

ทะเลได้หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินที่ราบภาคกลางเมื่อราว2ล้านปีมานี้เองน้ำทะเลได้หนุนเข้ามาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างร่องรอยตะกอนจากทะเลจึงฝังทับถมอยู่ในชั้นดินเบื้องล่างของพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังผลให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวจนถึงทุกวันนี้ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ถอยร่นลงมาอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการงอกของแผ่นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนภาพตัดขวางนี้แสดงพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยไล่เข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าพื้นดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรลงมาเป็นบริเวณที่มีตะกอนทะเลสะสมอยู่เบื้องล่างข้อมูลทางธรณีวิทยานี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เข้าใจถึงกำเนิดของอ่าวไทยดูเหมือนว่าชายฝั่งทะเลของไทยนั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลาแผนที่อาณาจักรสยามนี้วาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24โดยชาวฝรั่งเศสคราวที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงสยามดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากแผนที่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนไปก็อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวาดแผนที่หรืออาจจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบ้านแหลมสิงห์คือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่เพียงแต่พื้นที่ของบ้านแหลมสิงชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสีแดงนี้คือบริเวณที่จมหายลงไปในทะเลเสียหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันพื้นที่ของไทยกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรในส่วนของด้ามขวานั้นได้ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลจึงปรากฏชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,840 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกทะเลด้านนี้มีชื่อว่าอ่าวไทยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกก็มีทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่โอบล้อมชายฝั่งที่มีความยาวกว่า865กิโลเมตรทะเลทั้งสองฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออ่าวไทยตอนในเมื่อพิจดูให้ดีจะเห็นลักษณะของอ่าวไทยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาไทยรูปตัวกอบริเวณนี้เองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดินผ่านทางแม่น้ำสี่สายคือแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงน้ำที่ไหลลงมาทำให้ทะเลบริเวณนี้มีความเค็มต่ำกว่าทะเลเปิดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นยังพัดพาเอาสารอาหารจากแผ่นดินลงมาที่ปากอ่าวกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืชนี้เองจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกทีหนึ่งเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้ปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพากันมาอาศัยในอ่าวไทยตอนในเป็นจำนวนมาก

ปลาทูก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เข้ามาจับจองท้องทะเลของอ่าวไทยสืบทอดเผ่าพันธุ์มานานไม่ต่างไปจากชนชาติไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินถัดลงมาคืออ่าวไทยตอนกลางเริ่มจากทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาส่วนของอ่าวไทยตอนกลางและตอนนอกนี้เองที่มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลหลายครั้งที่เรือประมงที่วิ่งอยู่กลางทะเลไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังอยู่ในหน้าน้ำของประเทศใดภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลของอ่าวไทยพื้นท้องทะเลเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายแอ่งกระทะบริเวณอ่าวไทยตอนในและตอนนอกพื้นท้องทะเลจะค่อยๆลึกลงไปยังจุดกึ่งกลางบริเวณกึ่งกลางของแอ่งนี้มีความลึกเฉลี่ย80เมตรส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาก็มีความลึกเพียง85เมตรเท่านั้นในบริเวณที่เป็นเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้พื้นท้องทะเลจะมีสันทรายยกขึ้นมาเริ่มจากชายฝั่งมาเลเซียเข้ามาถึงตอนกลางของอ่าวไทยสันทรายที่ยื่นเข้ามานี้จะปิดกั้นไม่ให้มวลน้ำชั้นล่างของอ่าวไทยหมุนเวียนติดต่อกับน้ำในทะเลจีนใต้ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนอยู่ในอ่าวไทยเท่านั้น

เลด้านทะเลอันดามันนั้นเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรงพื้นท้องทะเลจึงมีลักษณะเป็นไหลทวีปมีความลาดชันมากและพื้นท้องทะเลมักจะเป็นพื้นทรายน้ำทะเลฝั่งอันดามันจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและน้ำใสจึงปรากฏแนวปะการังที่สวยงามตามหมู่เกาะในทะเลเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไข่มุกแห่งอันดามันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

เนื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมของทะเลฝั่งนี้จึงแทบจะไม่มีกิจกรรมทางทะเลเกิดขึ้นเลยแม้ว่าทะเลทั้งสองฝั่งจะมีภูมิประเทศแตกต่างกันแต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติมากมายชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวเป็นเสมือนเขื่อนกั้นกลางระหว่างทะเลและแผ่นดิน

เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่และเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้

แนวปะการังยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ทะเลมากมายความงามของสัตว์เหล่านี้เป็นเสมือนสีสันแต่งแต้มให้แนวปะการังมีเสน่ห์ประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ระหว่างป่าชายเลนและแนวปะการังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของท้องทะเลอีกแห่งหนึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเต่าทะเลและพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับปลาโลมา

ภาพเขียนสีในผนังถ้ำบนเกาะเขาเขียนจังหวัดพังงาและถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและบ่งบอกถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อทะเลอย่างลึกซึ้ง

0: sabor.
1: วิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากกลุ่มชนที่ขนานนามของตัวเองว่าชาวน้ำในปัจจุบันหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวเลชนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลมีเรือเป็นเสมือนบ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆความผูกพันกับทะเลอย่างลึกซึ้งได้แสดงออกมาให้เห็นจากวัฒนธรรมที่เป็นของเขาเอง

ะเลไทยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลป์ในน้ำหากแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลักฐานมากมายแสดงถึงความรุ่งเรืองของดินแดนในแหลมมลายูในฐานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเส้นทางสายเครื่องเทศที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางน้ำระหว่างจีนและอาหรับในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10

ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทะเลไทยก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยตามเส้นทางเดินเรือในอดีตจึงพบซากเรือสำเภาโบราณจมอยู่พร้อมสินค้าเป็นจำนวนมาก

ซากเรือที่นอนสงบนิ่งใต้ท้องทะเลนับร้อยๆปีกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะทันทีที่เรือจมการเวลาของทุกสรรพสิ่งบนเรือก็หยุดนิ่งและจมลงสู่ก้นทะเล

เส้นทางการเดินเรือแต่โบราณนี้เองทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตและทะเลไทยแห่งเดียวกันนี้ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวย่างไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นทุกๆวันจะมีเรือสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพเกือบ500ลำคลังเก็บสินค้ามีสินค้าอยู่เต็มท่าเรือกรุงเทพแห่งเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรือสินค้ามากมายเหล่านี้เสียแล้วเรือสินค้าขนาดใหญ่จะต้องมาที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบแม้กระนั้นเมื่อรัฐบาลเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการส่งออกจังหวัดทางชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีระยองเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศอ่าวไทยเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งวางไข่และหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่าวไทยกำลังจะมีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด

หากขาดการป้องกันและวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างดีแล้วเราอาจจะต้องสูญเสียทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

สินในน้ำมากมายเหล่านี้ล้วนมีกำเนิดมาจากทะเลทั้งสิ้นน่าประหลาดที่ท้องทะเลไทยที่ไพศาลได้ให้กำเนิดสัตว์น้ำจำนวนมากมายนี้ได้อย่างไรและพวกมันดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้อย่างไรเราอาจได้คำตอบจากที่นี่ป่าชายเลนป่าไม้ที่กั้นกลางระหว่างพื้นแผ่นดินและท้องทะเลป่าที่เป็นศูนย์รวมของไม้หลากพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตของมันเองแต่แปลกแยกจากป่าบกทั่วไปพันไม้ที่สามารถทนทานต่อความเค็มของน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี

ตลอดแนวสองฝั่งทะเลที่ยาวไกลกว่า 2,600 กิโลเมตรของประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยป่าชายเลนป่ากึ่งบกกึ่งน้ำเค็มที่พบเฉพาะประเทศในเขตร้อนเท่านั้นป่าที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นดินเลนที่ยากแก่การทรงตัวของพันไม้หากถูกคลื่นลมกระหน่ำซ้ำเติมด้วยแล้วก็ยากที่จะยืนต้นอยู่ได้

และยามน้ำขึ้นน้ำทะเลก็จะหนุนท่วมลำต้นจนมิดเรือนยอดของลูกไม้แม้ยามน้ำลงระดับน้ำก็แห้งขอดจนพื้นเลนบางแห่งแตกระแหงสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้เกิดขึ้นกับพันไม้ในป่าชายเลนทุกวันต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพการที่แปรปรวนเช่นนี้ย่อมต้องมีความพิเศษจากพืชชนิดอื่นอย่างแน่นอนคำว่าป่าชายเลนนั้นเป็นชื่อที่เรียกป่าที่พบในบริเวณปากแม่น้ำเขตติดต่อกับทะเลมักจะพบพันไม้ที่มีลักษณะพิเศษดูแปลกตาเหล่านี้ขึ้นอยู่เสมอต้นโกงกางคือพืชที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนด้วยเหตุนี้บางคนจึงเรียกป่าชายเลนว่าป่าโกงกาง

รากที่ดูระเกะระกะของมันแลดูน่ากลัวแต่อวัยวะส่วนนี้เองที่ช่วยให้โกงกางยึดติดกับดินเลนได้เป็นอย่างดีมันช่วยค้ำชูลำต้นให้ตั้งตรงขึ้นรับแสงแดดรากที่แข็งแรงนี้ยังช่วยให้ต้นโกงกางยืนหยัดต่อสู้กับลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เห็นห้อยระย้าอยู่นี้หลายคนเรียกว่าฝักโกงกางแท้ที่จริงก็คือรากของต้นอ่อนที่งอกออกจากเมล็ดที่ยังอยู่บนต้นแม่เมื่อแก่ก็จะหลุดร่วงปักลงบนพื้นเลนได้อย่างมั่นคงต้นอ่อนที่งอกขึ้นมาภายหลังจึงไม่ถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอยไปมันเป็นความชาญฉลาดของธรรมชาติที่ปรับแต่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ในภาวะแวดล้อมที่ยากจะหาไม้ใดยืนหยัดอยู่ได้ต้นโกงกางประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตรอดในดินแดนที่มีความผันแปรของธรรมชาติได้อย่างดีมันแพร่กระจายยึดพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เอาไว้กลายเป็นไม้หลักของป่าแห่งนี้ไปเสียแล้ว

แต่ต้นโกงกางมิใช่ไม้บุกเบิกของป่าชายเลนหากแต่เป็นต้นแสมที่มีรากแหลมขึ้นอยู่รอบๆต้นนั่นเองสิ่งที่มีรูปร่างพิสดารนี้กระจายอยู่เหนือพื้นเลนแท้จริงมันคือรากหายใจของต้นแสมกลุ่มรากหายใจที่แทงย้อนขึ้นมาเหนือพื้นดินเหล่านี้เองกลายเป็นที่สะสมของตะกอนดินเลนที่ไหลลงมากับน้ำจากแผ่นดินตะกอนดินได้ทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมาใหม่และนี่ก็คืองานสร้างแผ่นดินของธรรมชาติ

กระแสน้ำได้พัดพาเอาฝักโกงกลางเข้ามาในแผ่นดินใหม่ฝักโกงกลางก็ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินที่สมบูรณ์ต้นโกงกลางเล็กๆเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยรากที่แข็งแรงทำให้โกงกลางต้นน้อยๆโตขึ้นอย่างมั่นคงมันเจริญได้ดีกว่าต้นแสมไม้ดั้งเดิมเสียอีกไม่ช้าต้นโกงกลางก็แพร่พันธุ์เข้ามาแทนที่ต้นแสมและนี่คือขบวนการเกิดป่าชายเลนที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาอย่างชาญฉลาดเมื่อป่าชายเลนก่อร่างขึ้นพันไม้ต่างๆก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่ส่วนต่างๆของป่าตามแต่นิสัยของพืชชนิดนั้นที่ชอบชื้นสักหน่อยก็อยู่ต่ำลงมาบางชนิดชอบพื้นดินที่แห้งสักหน่อยก็ขยับสูงขึ้นต่างก็แบ่งพื้นที่ป่าเพื่อยืนต้นขึ้นมารับแสงแดดในไม่ช้าป่าชายเลนแห่งนี้ก็กลายเป็นป่าไม้หลากพันธุ์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

ที่ชายป่าลิงแสมฝูงหนึ่งกำลังออกหาอาหารพวกมันยึดป่าโกงกลางเป็นแหล่งพำนัก

ลิงรุ่นหนุ่มตัวนี้กำลังหิวมันกำลังสอดสายสายตาหาอาหารรากโกงกลางอวบๆนี่เป็นอาหารของมันดูเหมือนว่ามันมีเทคนิคในการกินอยู่เหมือนกัน

และยามน้ำลงเช่นนี้ฝูงลิงแสมจะออกหาอาหารที่นอกจากรากโกงกางแล้วมันก็จะหาอาหารชนิดอื่นๆในป่าชายเลนด้วย

ช่วงเวลาน้ำลงในป่าชายเลนมักจะได้ยินเสียงประหลาดนี้ความจริงแล้วก็คือเสียงกระเทาะเปลือกหอยของลิงแสมนั่นเองพวกลิงเป็นนักหาหอยตัวฉกาจมันจะคอยเอามือล้วงลงไปในโคลนเพื่อควานหาหอยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นเลนอาหารในป่ามีอย่างอุดมสมบูรณ์ลิงแสมจึงมีทั้งหอยและปูเป็นอาหารอย่างเหลือเฟือ

พวกลิงมักจะออกหากินกันเป็นฝูงลิงตัวเมียที่ท้องแก่หรือมีลูกอ่อนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแม่จะพาลูกตัวเล็กๆออกหาอาหารด้วยยามว่างก็ยึดรากโกงกางเป็นที่พักพิงชั่วคราวผลัดกันหาเหาให้กันณที่ชายป่าโกงกางแห่งเดียวกันนี้มีบางสิ่งขยับตัวอยู่ไหวๆที่พื้นดินที่แท้ก็คือปูผู้แทนนั่นเองที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันมีก้ามใหญ่ที่ชอบโบกไหวอยู่ไปมาราวกับผู้แทนราษฎรยกมืออยู่ในสภานั่นเองแต่บางครั้งมันก็มีชื่อว่าปูก้ามดับด้วยความที่ปูตัวผู้มักจะใช้ก้ามใหญ่ของมันกวัดแกว่งไปมาและใช้ก้ามในการต่อสู้เสมือนดาบของนักรบ

นอกจากก้ามที่สวยงามปูก้ามดาบก็มีก้านตาที่ยาวทำให้มันมองเห็นภาพได้ไกลมันจึงเคลื่อนไหวหลบภัยได้อย่างว่องไวในประเทศไทยมีปูก้ามดาบกว่า11ชนิดลูกปูจะมีสีสดใสกว่าพ่อแม่พวกมันทำให้ป่าชายเลนมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียวปูเล็กๆพวกนี้ยึดบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงของแนวป่าขุดรูเล็กๆอาศัยเป็นบ้านของมันยามน้ำขึ้นแต่ยามน้ำลงเช่นนี้พวกมันจะพากันออกมาวิ่งเล่นและกินอาหารปูก้ามดาบแต่ละตัวมักจะมีพื้นที่อาณาเขตของมันเองแต่มันก็ชอบอยู่รวมกลุ่มกันด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือกันยามที่มีภัยเพราะว่ามันมักจะตกเป็นเหยื่อของนกและงูอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ปูที่ตัวใหญ่กว่าอย่างเจ้าตัวนี้ปูก้ามดาบเป็นนักกินตัวยงทันทีที่ออกจากรูมันก็ใช้ก้ามเล็กๆที่เหมือนครีมคีบกวาดก้อนดินรอบๆรูเข้าปากตัวเมียก็เช่นเดียวกันมีก้ามเล็กๆ2อันช่วยกันคีบก้อนดินเข้าปากมันจะกินอาหารตลอดเวลาราวกับว่าช่วงเวลาที่อยู่ในรูทำให้มันหิวโหยเสียเต็มประดาอาหารของปูพวกนี้ก็คือแบคทีเรียสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่ติดมากับก้อนดินนั่นเองเจ้าปูไม่ได้ต้องการจะกินดินโคลนมันจึงกรองเอาอินทรีย์สารไว้แล้วถ่ายมูลดินออกมาเป็นก้อนอุจจาระเล็กๆ เต็มไปหมดในฤดูผสมพันธุ์ปูตัวผู้จะกรีดแกว่งอวดก้ามที่สวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียให้เดินเข้ามาหาปูสาวที่ใจอ่อนก็จะเดินเข้ามาใกล้จะปูหนุ่มได้โอกาสก็จะใช้ขาเดินเข้ามาคล่อมกดตัวเมียไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าฉันจองเธอแล้วนะช่วงเวลานี้ปูหนุ่มจะตื่นเต้นมากจนสีของก้ามซีดขาวลงมันจะปล่อยให้ตัวเมียเดินลงรูที่สร้างไว้เป็นเรือนหอพวกมันจะผสมพันธุ์และวางไข่ภายในรูนี้แต่บางครั้งความรักก็มีอุปสรรคเมื่อเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านที่หมายปองสาวเจ้าอยู่เหมือนกันเดินเข้ามาใกล้แม่สาวก็ลังเลขึ้นจากรูทำท่าจะเดินตามเจ้าหนุ่มไปปูหนุ่มเจ้าของบ้านก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาต้อนสาวลงรูไปเห็นท่าว่าปูหนุ่มเพื่อนบ้านคงไม่ละความพยายามมันก็อวดก้ามกรีดแกว่งเป็นเชิงว่าอย่าเข้ามาแต่เจ้าหนุ่มก็ไม่ได้เกรงกลัวการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นมันจะใช้ก้ามที่ใหญ่เข้าชนกันก้ามและก้ามเกี่ยวพันกันในที่สุดเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านเห็นทีจะสู้ไม่ไหวก็พละหนีไปตัวที่ชนะก็ไม่ตามไปทำร้ายต่อจนถึงชีวิตดูเหมือนว่าปรัชญาชีวิตของปูก้ามดาบนั้นจะไม่ทำร้ายกันจนตายเพราะความจริงแล้วมันต้องการแสดงออกถึงความแข็งแรงเท่านั้นสังคมเล็กๆของปูก้ามดาบจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่บริเวณเดียวกันนี้สัตว์อีกชนิดหนึ่งก็กำลังหาอาหารโดยไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านกำลังต่อสู้กันอยู่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็คือปลาตีนที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าปลาจุ่มพรวดมันชอบอยู่บนเลนในเขตประเทศโซนร้อนของโลกปลาจุ่มพรวดนี้มักจะอยู่ตามป่าชายเลนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยพวกมันลิงโลดกันมากในยามน้ำลงมันพากันออกจากรูมาหาอาหารมันจะใช้ปากครูดไปตามพื้นโคลนที่มีสาหร่ายและแบคทีเรียดูเหมือนว่ามันจะกินอาหารประเภทเดียวกันกับปูก้ามดาบเพื่อนบ้านของมันแต่พวกมันก็อยู่รวมกันได้เพราะป่าชายเลนมีอาหารมากพอสำหรับทุกชีวิตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เสียขึ้นมาเพื่อนบ้านก็อาจจะกลายเป็นผู้ล่าไปได้เหมือนกัน
ปลาตีนมีครีบหูที่แข็งแรงทำหน้าที่คล้ายเท้าเดินไปตามพื้นเลนรอยที่เห็นอยู่นี้แท้จริงก็คือรอยทางเดินของปลาตีนนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาตีนที่มีขนาด6เซนติเมตรเท่านั้นใช้ครีบหูที่แข็งแรงของมันเดินได้เร็วถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นานๆครั้งมันจะคลานลงไปจุ่มตัวอยู่ในแอ่งน้ำเพื่อให้เหงือกของมันได้รับน้ำบ้างมันจะเก็บน้ำไว้ในถุงลมก็เพื่อช่วยให้เหงือกของมันเปียกอยู่ตลอดเวลาที่มันอยู่บนบก

ัตว์พวกนี้มีอาณาเขตครอบครองของมันเองและหากมีการบุกรุกการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นบางครั้งยามน้ำขึ้นถ้ามันไม่รีบลงรูมันก็ใช้ครีบอกช่วยยึดขอนไม้ลอยน้ำอยู่เช่นนี้แต่ใช่ว่ามันจะว่ายน้ำไม่เป็นก็อุตส่าห์เกิดมาเป็นปลาทั้งทีดังนั้นเมื่อมันรู้สึกว่าบนพื้นเลนไม่ปลอดภัยเมื่อไรมันก็จะพากันกระโจนลงน้ำทันทียื่นตาทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำดูไปก็เหมือนเรือดำน้ำแล่นอยู่ในน้ำปลาตีนอีกพวกหนึ่งที่ชาวบ้านทางภาคตะวันออกของไทยเรียกว่าปลากระจังมีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนชนิดอื่นๆตัวเต็มวัยมีขนาดถึง20เซนติเมตรปลาพวกนี้จะขุดหลุมใหญ่อยู่ในพื้นเลนถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นหอยขี้นกคลานอยู่ใกล้ๆแม้ว่าปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่มันก็ไม่คิดจะทำร้ายเพื่อนบ้านตัวน้อยๆของมันเรามักจะเห็นภาพปลาตีนครูดอาหารไปพร้อมๆกับการพลิกตัวเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาน่าสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรแท้ที่จริงแล้วปลาตีนก็ถูกรบกวนด้วยแมลงตัวเล็กๆที่คล้ายยุงเจ้าตัวลิ้นที่มีมากมายในป่าชายเลนนั่นเองมันคอยเกาะดูดเลือดปลาสร้างความรำคาญให้มันอยู่ไม่น้อยเจ้าปลาตีนจึงต้องพลิกตัวเพื่อไล่ตัวลิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกางครีบขู่อย่างรำคาญใจเต็มทนบางครั้งมันก็ต้องหลบมาแช่อยู่ในน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อหลีกหนีเจ้าตัวลิ้นตัวยุ่ง

น้ำเริ่มขึ้นแล้วเป็นสัญญาณเตือนว่ากิจกรรมต่างๆบนพื้นเลนแห่งนี้จำเป็นจะต้องยุติลงชั่วคราวในไม่ช้าพื้นเลนจะถูกปกคลุมด้วยท้องน้ำปูก้ามดาบพากันวิ่งลงรูปลาตีนก็เช่นเดียวกันลิงแสมก็พากันกลับเข้าไปในป่านกชายเลนก็หยุดหาอาหารชั่วคราวแต่กิจกรรมทุกอย่างใช่ว่าจะหยุดลงน้ำทะเลที่ไหลท่วมพื้นที่ป่าได้พัดพาเอาซากใบไม้ที่ตายทับถมกันพร้อมกับธาตุอาหารออกสู่ท้องทะเลสารอินทรีย์จำนวนมากไหลลงทะเลณที่นี้เองป่าชายเลนแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่ของท้องทะเลลูกปลาจำนวนมากพากันเข้ามากินอาหารและเลี้ยงตัวในป่าชายเลนมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดปูลูกปลาเก๋าปลากระพงหรือแม้แต่ลูกกุ้งหลายพันต่างก็พากันว่ายตามน้ำเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นด้วยรู้ว่าท้องน้ำแห่งนี้อุดมไปด้วยอาหารและปลอดภัยจากคลื่นลมภายนอกมากนักแม้แต่ปลาโลมาปากขวดคู่นี้ก็ว่ายเข้ามาหาอาหารถึงในป่าชายเลนมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากน่าแปลกใจที่ปลาโลมาขนาดใหญ่อย่างนี้จะว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในร่องน้ำป่าชายเลนมันคงว่ายตามเหยื่อของมันมาเป็นแน่

ธรรมชาติได้บรรจงสร้างป่าชายเลนให้อยู่คู่กับท้องทะเลอย่างแท้จริงทุกชีวิตในป่าแห่งนี้แม้ดูไร้ค่าหากแต่ได้ประสานกันสร้างป่าให้กลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสัตว์ทะเลที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้า

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นกว่า100ล้านปีไดโนเสาร์จึงได้ยึดครองดาวพระเคราะห์ดวงนี้สัตว์ที่มีชีวิตประหนึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลมหายใจนี้คนไทยรู้จักกันในนามแมงดาทะเลมันมีชื่อเป็นสากลว่า Horseshoe Crab ก็โดยเหตุที่มีลักษณะคล้ายปูจนทำให้ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันเข้าใจผิดว่ามันเป็นปูชนิดหนึ่งแต่สัตว์ที่มีกระดองคล้ายเต่าและมีขาเดินคล้ายปูนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับแมงปองที่มีชีวิตอยู่บนบกตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากที่มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแมงดาทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเลหางยาวของมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือฝังลึกลงไปในพื้นทรายเพื่อให้มันยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการหลบซ่อนเช่นนี้เต่าทะเลและปลาฉลามศัตรูทางธรรมชาติของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนานๆครั้งจึงจะเห็นแมงดาทะเลออกเดินหาอาหารตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ตามพื้นคืออาหารของมันโดยปกติแมงดาตัวผู้และแมงดาตัวเมียจะแยกกันหาอาหารแต่เมื่อถึงคราวที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้ามาเกาะที่หลังของตัวเมียโดยใช้ขาคู่ที่2และ3เป็นตะขอเกาะที่หนามด้านหลังของแมงดาสาวแมงดาตัวเมียก็จะพาหนุ่มแมงดาขึ้นมาบนฝั่งมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากสำหรับแมงดาสาวที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมและพยันตรายนานาชนิดแบกแมงดาอีกตัวขึ้นบนฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์

ลึกเข้าไปในป่าชายเลนแมงดาอีกชนิดหนึ่งกำลังขึ้นมาวางไข่ด้วยขนาดลำตัวที่เล็กกว่าแมงดาจานมันจึงมีชื่อว่าแมงดาถ้วยเช่นเดียวกับแมงดาจานมันได้แบกเอาแมงดาตัวผู้ไว้บนหลังทันทีที่วางไข่เรียบร้อยแล้วตัวผู้ก็จะรีบฉีดน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่รวดเร็วก่อนที่น้ำทะเลจะพัดพาเอาดินทรายมากลบไข่เสียจนหมดสิ้นและนี่ก็คือความลับของธรรมชาติที่ทำให้แมงดาทะเลสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันมาได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดใดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ชนิดนี้เกิดมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงภายในลำตัวของแมงดาถ้วยที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนั้นเต็มไปด้วยไข่ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองในการวางไข่แต่ละครั้งไข่ฟองเล็กๆจำนวนกว่าร้อยฟองเท่านั้นจะถูกปล่อยออกมามันจึงต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะปล่อยไข่ออกมาจนหมดและทุกครั้งก็จำเป็นจะต้องแบกแมงดาตัวผู้เกาะติดหลังขึ้นมาด้วยไข่สีเขียวฟองเล็กๆเหล่านี้ใช้เวลากว่า22วันเพื่อจะฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักเข้ามาเท่าใดไข่ก็จะขยายขนาดขึ้นมาสีเขียวขุ่นของเปลือกก็จะใสมองเห็นลูกแมงดากำลังหมุนอยู่ไปมาดูน่ารักและอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกแมงดาก็จะออกมาผจญกับโลกภายนอกเวลาที่มันอยู่ในไข่มันจึงหัดใช้ขาและเหงือกขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าลูกแมงดาจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแต่มันก็มีอวัยวะและหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันเพียงแต่ขนาดนั้นต่างกันมากมายเพราะไข่แตกมันก็จะมุดลงดินฝังตัวอยู่ใต้ดินราว 5-7 วันช่วงเวลานี้มันจะปรับตัวให้แข็งแรงพอที่จะล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่จะพัดพาพวกมันออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าและนับจากนี้ไปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาก็เริ่มต้นขึ้นศัตรูของมันคือฝูงปลาและเต่าทะเลลูกแมงดาตัวแล้วตัวเล่าต้องตกเป็นเหยื่อมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตัวที่แข็งแรงกว่าและโชคดีเท่านั้นจะมีชีวิตรอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลในวันนี้มีตาข่ายอวนของชาวประมงที่คอยดักจับพ่อแม่แมงดาที่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่แมงดาทะเลและลูกที่อยู่ในท้องนับหมื่นชีวิตก็ต้องมาสังเวยเป็นอาหารของมนุษย์และบ่อยครั้งที่มนุษย์จะต้องผจญกับพิษภัยที่ติดมากับตัวแมงดาถ้วยบางตัวที่อาจกินแพลงต้อนที่มีพิษเข้าไปแม้ว่าจะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแต่ก็ยังมีผู้นิยมกินไข่แมงดาอยู่มิใช่น้อยพ่อแม่แมงดาจึงเหลือรอดมาวางไข่เพียงไม่กี่ตัวและกว่าจะขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องผ่านแท่นเลี้ยงหอยที่วางเรียงรายอยู่ในทะเลและกองขยะบนชายหาดเป็นด่านสุดท้ายกว่าที่จะผ่านขึ้นมาได้ก็แทบจะหมดกำลังลงแล้วชายทะเลที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในวันนี้จึงมีแมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นจากที่เคยขึ้นมาเป็นจำนวนมากในอดีตดูเหมือนว่าจำนวนของแมงดาทะเลจะลดลงเรื่อยๆแมงดาทะเลที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานกว่า400ล้านปีกำลังดิ้นรนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปในแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวนี้กำลังหาอาหารอยู่

จิ้มฟันจระเข้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเกล็ดแข็งหุ้มร่างกายเช่นเดียวกับญาติใกล้ชิดของมันซึ่งก็คือม้าน้ำ

นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำเพื่อขายเป็นเครื่องยาแผนโบราณจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวประมงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเมื่อเผชิญกับผู้ล่าที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งอย่างมนุษย์โครงร่างแข็งก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันตัวเองได้อีกต่อไป

ม้าน้ำคือชื่อที่หลายคนรู้จักแต่ความจริงมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเกล็ดประสานติดกันทำให้มันแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นครีบที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวม้าน้ำสามารถเปลี่ยนสีของตัวเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติของมัน

้าน้ำใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอาหารปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจะดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำการกินอาหารของมันดูจะทุลักทุเลเอาการมันมีตาพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ทั้ง360องศาแม้ว่าธรรมชาติของมันจะเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าแต่ตาที่หมุนได้รอบทิศทางนี้จะมองเห็นศัตรูได้อย่างว่องไวในทะเลไทยมีม้าน้ำอาศัยอยู่ราว5ชนิดแต่ที่พบมากที่สุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิปโปแคมปัสคูด้าตัวเต็มวัยอายุราว2ปีนี้มีขนาด4ถึง5นิ้วม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันอุณหภูมิที่เย็นอาจจะกระตุ้นให้มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวผู้จะพยายามว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวเมียมันพยายามลื่นถลายตัวและกระพือครีบหางอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจตัวเมียมีท่าทีสนใจขึ้นมาบ้างแล้วตัวผู้จะใช้หางรัดตัวของม้าน้ำสาวในขณะที่ผสมพันธุ์ตัวเมียเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องตัวผู้ที่เปิดรอท่าอยู่ไข่นับพันก็หลั่งไหลลงสู่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ดูเหมือนมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาผิดกับตัวเมียที่นิ่งเฉยกินอาหารตามปกติและแล้วม้าน้ำหนุ่มก็ปล่อยน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ในถุงหน้าท้องของมันเองไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะใช้เวลาเจริญอยู่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ในค่ำคืนของใต้ท้องทะเลในขณะที่สัตว์บางชนิดกำลังนอนหลับลงแล้วแต่บางชนิดกำลังเริ่มออกหากินพ่อม้าน้ำที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีตัวนี้กำลังเจ็บท้องมันพยายามใช้หางเหนี่ยวกิ่งกะละปังหาแผ่นท้องเพื่อสูดหายใจลึกๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่ได้รับแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยอาการบิดหางไปมาเป็นการแสดงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ไม่ต่างไปจากสัตว์อื่นที่กำลังจะคลอดลูกดูเหมือนว่าม้าน้ำเพศผู้เป็นสัตว์ที่เข้าใจความเจ็บปวดของการให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีพ่อม้าน้ำตัวนี้ปวดท้องนานถึง8ชั่วโมงเมื่อใกล้คลอดหน้าท้องของมันจะเริ่มขยายตัวออกเป่งเต็มที่ท้องเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันพยายามเบ่งลมอยู่หลายครั้งและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงลูกม้าน้ำนับร้อยๆตัวถูกพ่นออกมาจากถุงหน้าท้องทุกครั้งที่พ่อม้าน้ำออกแรงเบ่งลูกๆจะออกมามากขึ้นทันทีที่ออกจากถุงหน้าท้องของพ่อลูกม้าน้ำก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถุงหน้าท้องที่เต่งเมื่อครู่บัดนี้ก็เหี่ยวแห้งลงพร้อมกับความเจ็บปวดของพ่อม้าน้ำก็หายไปสิ้นเมื่อลูกๆนับร้อยตัวว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกระบวนการสืบพันธุ์ที่ดูพิสดารของม้าน้ำเพศผู้ก็จบสิ้นลงดูเหมือนว่าธรรมชาติช่วยให้สัตว์น้ำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเช่นนี้ได้มีโอกาสสืบสานเผ่าพันธุ์ของมันได้อย่างเหมาะเจาะโดยให้พ่อเป็นผู้ดูแลไข่ทั้งมวลเพื่อให้มั่นใจว่าไข่จะมีโอกาสฟักเป็นตัวได้มากที่สุดเมื่อลูกม้าน้ำได้ออกมาผจญภัยกับท้องทะเลภายนอกเช่นนี้พวกของมันจำนวนมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของฝูงปลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายหากแต่คือสมดุลของธรรมชาติ

ม้าน้ำและแมงดาทะเลคือสัตว์โลกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมันแต่ใครจะรู้ว่าพวกมันจะสืบสานเผ่าพันธุ์ไปได้อีกนานเพียงใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดหงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ทะเลในระดับน้ำที่ไม่ลึกนักจะปรากฏแนวปะการังอันเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพชีวิตหลายชีวิตสรรสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาหลายชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้

ลอดแนวชายฝั่งทั้งสองด้านที่ยาวกว่า 2,700 กิโลเมตรปรากฏหมู่เกาะกลางทะเลนับร้อยทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันหมู่เกาะเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมาลายูที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกระทั่งตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หมู่เกาะเหล่านี้เองคือบริเวณที่พบแนวปะการังที่งดงามเพราะทะเลในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีอุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงแดดก็ส่องถึงพื้นทะเลเบื้องล่างทำให้ตัวปะการังสามารถเจริญได้ดี

ปร่างของปะการังที่แตกต่างกันนั้นอันที่จริงก็คือโครงร่างหินปูนที่ปะการังนับร้อยนับพันชีวิตช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับลำตัวอันอ่อนนุ่มของมันเองสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ความจริงคือสัตว์ทะเลที่สามารถเพิ่มขนาดและจำนวนของมันเองจนทำให้ปะการังทั้งก้อนขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลา

ด้วยเหตุที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้มันจึงต้องยื่นหนวดเล็กๆออกมาดักจับแพลงต้อนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหารแต่มันก็ได้อาหารจากวิธีนี้น้อยเต็มทีความจริงอาหารหลักของปะการังจะได้จากการดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีชื่อว่าซูแซนทารีที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของมันและนี่คือสาเหตุที่พบเห็นปะการังได้เฉพาะในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงเท่านั้นตัวปะการังนั้นเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร้างที่พักให้แก่สัตว์น้ำทั้งหลายหลังจากเกิดแนวปะการังขึ้นแล้วสัตว์น้ำต่างๆก็จะติดตามเข้ามาจับจองพื้นที่ตามนิสัยของมันอย่างผู้หลากสีที่เห็นอยู่นี้คืออวัยวะดักจับเหยื่อของหนอนฉัดที่อาศัยฝังตัวอยู่ในหินปะการังมันใช้อวัยวะที่สวยงามนี้ดักจับแพลงต้อนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำหากมีศัตรูที่แข็งแรงกว่ามันก็จะหดตัวลงอย่างว่องไวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ชอบฝังตัวอยู่ในหินปะการังก็คือหอยมือเสือหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหอยชนิดนี้ก็สามารถดูดซับสารอาหารจากสาหร่ายซูแซนทารีได้เช่นเดียวกับปะการังปลาไหลมอเรเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโพรงหินปะการังตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมีความยาวถึง2เมตรโดยปกติมันจะหลบซ่อนอยู่ในโพรงหินคอยจังหวะที่จะฮุบเหยื่อที่ว่ายผ่านมาเท่านั้นปลาไหลชนิดนี้เป็นที่เกรงกลัวของนักดำน้ำอยู่มิใช่น้อยเพราะเคยมีนักดำน้ำถูกมันกัดมาแล้วจึงมีคำกล่าวขวัญถึงความดุร้ายของมันแต่ความจริงปลาไหลมอเร่จะดุร้ายเฉพาะช่วงที่มันมีลูกอ่อนหรือในยามที่ถูกรังแกเท่านั้นโดยปกติมันจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้เล่นและมีความจำเป็นเลิศมันสามารถจดจำผู้ที่เข้ามาให้อาหารมันได้อย่างแม่นยำนอกจากปลาขนาดใหญ่อย่างปลาไหลมอเร่แล้วลูกปลาสลิดทะเลก็อาศัยก่อปะการังเขากวางเป็นที่หลบภัยมันจะว่ายวนกินอาหารอยู่เหนือกอปะการังแล้วเมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ลูกปลาทั้งฝูงก็จะพร้อมใจกันหลบอยู่ในกอปะการังอย่างพร้อมเพรียงหัวใจของทุกชีวิตในระบบนิเวศแห่งนี้คือตัวปะการังเล็กๆนับล้านตัวที่ทำหน้าที่สร้างโครงร่างแข็งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในท้องทะเลและตัวปะการังก็ยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดปลานกแก้วฝูงนี้มีปากแข็งพิเศษสำหรับกัดแทะตัวปะการังโดยเฉพาะและนี่ก็คือปลาโนรีมันมักจะอยู่กันเป็นคู่ๆปลายปากยาวของมันมีความแข็งแรงมากช่วยในการกัดแทะตัวปะการังได้เป็นอย่างดีปลาอีกชนิดหนึ่งที่เข้ามากินตัวปะการังอยู่บ่อยๆก็คือปลาผีเสื้อปลาชนิดนี้มีสีสันสวยงามฉูดฉาดและบางชนิดจะมีจุดดำใหญ่ที่โคนหางเพื่อหลอกให้ศัตรูของมันเข้าใจว่าเป็นดวงตาของปลาที่ใหญ่กว่าและสีที่ฉูดฉาดของมันก็มีไว้เพื่อพรางตัวของมันให้กลมกลืนไปกับแนวปะการังที่มักมีฟองน้ำหลากสีเข้ามาเกาะตามก้อนปะการังที่ตายแล้วจะมีสาหร่ายขนาดเล็กเคลือบอยู่ที่ผิวสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของปลากินพืชอย่างปลาสลิดทะเลหลากสีพวกนี้เราจึงเห็นพวกมันว่ายเวียนอยู่ตามแนวปะการังทั่วไป
พวกมันทำให้แนวปะการังดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

ะการังมีซอกโพรงอยู่มากมายทำให้ลูกปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากลูกปลาเหล่านี้จะกินสาหร่ายเซลล์เดียวที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหาร

ความสัมพันธ์ของสัตว์ในแนวปะการังนั้นซับซ้อนมากเราจะพบทั้งเหยื่อและผู้ล่าหลายระดับในสถานที่แห่งเดียวกันพร้อมกับผู้ผลิตอาหารแต่สัตว์บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแยบยนต์

ดอกไม้ทะเลที่เกาะอยู่ตามหินปะการังนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับตัวปะการังแต่ตัวของมันนั้นใหญ่กว่ากันมากนักและเพราะการที่มันไม่มีโครงร่างแข็งไว้คอยป้องกันดอกไม้ทะเลจึงมีเข็มพิษอยู่ที่ปลายหนวดของมันเป็นการทดแทนและเช่นเดียวกับตัวปะการังมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ดอกไม้ทะเลจึงอาศัยปลาการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามคอยล่อเหยื่อให้มาติด

ลาการ์ตูนนั้นเป็นปลาชนิดเดียวที่มีภูมิต้านทานต่อเข็มพิษของดอกไม้ทะเลแต่ปลาเคราะห์ร้ายที่ว่ายตามปลาการ์ตูนเข้ามาก็มักจะตกเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลและสิ่งตอบแทนที่ปลาการ์ตูนจะได้รับก็คือเศษอาหารเป็นรางวัลและสิ่งตอบแทนที่ปลาการ์ตูนจะได้รับก็คือเศษอาหารเป็นรางวัล

ในระดับน้ำที่ลึกลงไปมักจะพบดงของปะการังอ่อนอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันแต่ปะการังอ่อนก็คือสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างไปจากตัวปะการัง

ารังอ่อนมีหลายชนิดชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตอนนี้มันพากันยื่นตัวออกมาเพื่อดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยอยู่ในน้ำกินเป็นอาหารเช่นเดียวกับปะการังปะการังอ่อนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างโครงร่างที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของหินปูนด้วยเหตุนี้เองปะการังอ่อนจึงไม่สามารถสร้างแนวปะการังขึ้นมาได้กัลปังหาที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นกำลังยื่นตัวออกมาดักกินอาหารมันเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนแต่มีโครงร่างที่แข็งแรงกว่าก็มีโครงสร้างเป็นแผ่นสามารถดักตะกอนที่ไหลมากับกระแสน้ำได้ฝูงปลาจึงมักเข้ามากินอาหารที่ติดอยู่กับ

นอกเหนือไปจากความงามทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ยังได้เรียงร้อยสายใยชีวิตเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเกี่ยวข้องกันกับแนวปะการังเสมอ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไกลออกไปจากจังหวัดพังงาราว40กิโลเมตรมีหมู่เกาะเล็กๆเรียงตัวอยู่กลางทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่หมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นภาษายาวีอันมีความหมายว่าเกาะทั้ง9

าะเล็กๆเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูแต่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ไปในที่สุดภายใต้น้ำทะเลใสสะอาดบริเวณรอบๆเกาะจะปรากฏแนวปะการังที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกเหนือจากแนวปะการังแล้วโพรงถ้ำและซอกหินใต้ทะเลก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งเต่าทะเลด้วย

สัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารอันยิ่งใหญ่ในระบบนิเวศแห่งนี้แม้กระนั้นพวกมันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติ

ตามแนวปะการังเรามักจะพบเห็นฝูงปลาเล็กๆชนิดนี้ว่ายเวียนกินอาหารจำพวกแพลงก์ตอนพืชอยู่เสมอปลาพวกนี้มีชื่อว่าปลาอมไข่ก็ด้วยเหตุที่มันมีพฤติกรรมการระวังรักษาไข่ของมันด้วยการอมเข้าไว้ในปากและเพราะเป็นปลาที่อ่อนแอจึงมักตกเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อที่อยู่ในแนวปะการังปลาอมไข่จึงต้องรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงเช่นนี้

ไกลไปจากฝูงปลาอมไข่ปลาม้าลายกำลังวนเวียนหาเหยื่อมันเป็นปลาที่กินสัตว์เป็นอาหารโดยปกติปลาม้าลายจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ถ้ามันพบเห็นเหยื่อเข้าเมื่อใดการจู่โจมก็กลับว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่ปลาม้าลายกางครีบของมันออกมาอย่างเต็มที่เป็นเวลาที่มันมีความสวยงามที่สุดแต่อากับกิริยาเช่นนี้ความจริงก็คือการขู่เตือนศัตรูผู้บุกรุกเพราะที่ปลายครีบของมันได้ซ่อนเร้นพิษร้ายที่สามารถทำอันตรายให้ถึงตายได้เลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ปลาม้าลายแต่เป็นปลาสิงโตมันเป็นปลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีลักษณะและพิษสงเช่นเดียวกับปลาม้าลาย

ลาที่มีพิษร้ายในแนวปะการังอีกชนิดหนึ่งคือปลาการังหัวโขนหรือที่เรียกกันว่าสโตนฟิชชื่อของมันก็คงมาจากที่ว่ามันมีรูปร่างหน้าตากลมกลืนไปกับก้อนหินที่มันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองในขณะที่ปลาการังกำลังซ่อนตัวเฝ้ารอเหยื่ออยู่นั้นปลานกแก้วที่ว่องไวก็พากันออกมากินอาหารและในช่วงเวลาที่มีกระแสน้ำใต้ทะเลเช่นนี้กระแสน้ำก็พัดพาเอาตะกอนและอาหารฟุ้งกระจายขึ้นมาปลาหางเหลืองฝูงนี้จึงถือโอกาสว่ายวนกินสาหร่ายทะเลที่ปะปนมากับกระแสน้ำเหนือแนวปะการังภายในแนวปะการังมักจะพบเห็นปลิงทะเลหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่โดยปกติพวกมันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก็ใช่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ปลิงทะเลจะใช้อวัยวะที่อยู่บนหัวของมันช่วยในการเดินหาอาหารไปในแนวปะการัง

และที่เห็นชูคอเรียงรายอยู่นี้คือปลาไหลชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าการ์เด้นอีลมันเป็นปลาไหลที่หายากชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดนี้มีประสาทสัมผัสที่ว่องไวมากพวกมันจะขุดรูอยู่รวมกันตามพื้นทรายในเวลากลางวันก็จะชูคอขึ้นมาคอยดักจับเหยื่อเป็นอาหาร

แม้ช่วงเวลากลางวันจะเป็นเวลาหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในซอกหรือหินปะการังสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่คงมีแต่หนวดเท่านั้นที่ยื่นออกมาให้รู้ว่ามันคือกุ้งมังกร

ต่อเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้องทะเลเต็มไปด้วยความมืดกุ้งมังกรจะออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อหาอาหารในเวลาค่ำคืนเช่นนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไว

ช่วงเวลากลางคืนชีวิตสัตว์ในแนวปะการังจะเปลี่ยนไปก้างกระดานที่มีนิสัยเช่นเดียวกับกุ้งมังกรก็เริ่มออกหาอาหารด้วยเช่นกัน

ใช้แขนที่รุงรังนี้ช่วยในการเคลื่อนที่และดักจับอาหารสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมากมายเช่นนี้เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปลิงทะเล

ในช่วงเวลานี้ปลานกแก้วที่เคยว่ายเวียนหาอาหารในเวลากลางวันก็จะพากันมาซุกตัวนอนอยู่ตามซอกปะการังและเมื่อมันหลับสนิทเราก็สามารถสัมผัสตัวมันได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

ปลาอีกหลายชนิดที่เคยออกมาหากินตอนกลางวันตอนนี้ก็หาที่หลับนอนกันพวกมันเพียงแต่ลดความว่องไวลงและประคองตัวอยู่นิ่งๆในความมืดเท่านั้นและนี่ก็เช่นกันปลาหางเหลืองก็แยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อมานอนในซอกหินปะการังด้วยเหมือนกันในตอนนี้สีสันบนตัวของมันก็เปลี่ยนไปจนดูฉูดฉาดขึ้นปลาขี้ตังก็สามารถเปลี่ยนสีของลำตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เช่นกันและด้วยวิธีนี้เองมันจึงเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน

ในขณะที่ปลาหลายชนิดกำลังหลับไหลปูเสฉวนตัวเล็กๆก็ออกหาอาหารแต่ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ใดมันก็ได้แบกเอาดอกไม้ทะเลตัวจิ๋วไว้บนหลังของมันด้วยตลอดเวลาเพราะดอกไม้ทะเลตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายเช่นนี้จะเป็นผู้คุ้มกันภัยเป็นอย่างดีให้กับปูเสฉวน

สัตว์อีกชนิดที่เฝ้ารอเหยื่อในความมืดก็คือปลาไหลมอเรที่ลำตัวของมันจะมีกุ้งพยาบาลคอยทำความสะอาดให้ด้วยมันจึงอนุญาตให้กุ้งตัวเล็กๆนี้ไต่เล่นอยู่บนใบหน้าของมัน

ฉลามทรายพยาบาลตัวนี้มันคงหลับเอาแรงอยู่ใต้ซอกปะการังเพื่อรอเวลาหาอาหารปลาฉลามชนิดนี้จะนอนในเวลากลางวันและออกมาหากินในเวลากลางคืน

หลังจากที่ไข่นับร้อยฟองกระทบพื้นทรายแม่เต่าก็หมดสิ้นภาระคงทิ้งหน้าที่นี้ให้แก่ธรรมชาติแม่เต่าทะเลก็มุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลที่มืดมิด

สายใหญ่ชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งนี้ยังคงผูกพันและจะวนเวียนอยู่เช่นนี้นานตราบเท่าที่แนวปะการังจะยังคงอยู่

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

โดยธรรมชาติของฝูงปลาในแนวปะการังนั้นมันเป็นสัตว์ที่เชื่องจึงมักจะว่ายเข้ามาหยอกล้อกับมนุษย์ผู้มาเยือนอยู่เสมอ

ท่ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลเรือไฟล่อปลากำลังจอดลอยลำอยู่เหนือแนวปะการังแสงไฟที่ส่องใต้น้ำเป็นแสงมรณะที่มนุษย์ใช้ล่อฝูงปลาหลายชนิดหลากวัยให้ว่ายเข้ามาตอมแสงสว่างนี้แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่กองปลาจากแนวปะการังที่ไร้ชีวิตเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประมงที่ไม่ถูกต้องอยู่ทุกวันแนวปะการังที่เคยเป็นแหล่งหาอาหารและหลบภัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่กำลังสูญเสียสมาชิกเล็กๆเหล่านี้ไป

และไม่เพียงแต่ฝูงปลาที่ต้องจบชีวิตลงแม้แนวปะการังก็ไม่อาจรอดพ้นจากการทำลายไปได้เมื่อมนุษย์ผู้มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนใช้ระเบิดจับปลาที่หลบซ่อนอยู่ในแนวปะการัง

ประดิษฐกรรมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ใช้เวลายาวนานนับร้อยนับพันปีก็มีอันต้องสูญสลายลงไปในชั่วพริบตาแม้จะมีกฎหมายห้ามการประมงในลักษณะนี้แต่แนวปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลไทยอันกว้างใหญ่ก็อยู่ห่างไกลจนเกินความสามารถของทางราชการที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงร่องรอยแนวปะการังที่ถูกระเบิดทำลายจึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป

แม้จะถูกทำลายไปมากแต่แนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้และแม้ว่าปัจจุบันนี้ฝูงปลาในแนวปะการังก็ยังคงหวาดกลัวต่อแขกแปลกหน้าผู้มาเยือนอยู่แต่แนวปะการังก็ยังคงความน่าพิสมัยอยู่กิตติศัพท์ความสวยงามของแนวปะการังใต้ทะเลไทยกระจายไปไกลทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยียนอาณาจักรใต้ทะเลตามหมู่เกาะต่างๆมากขึ้นทุกที

แม้ว่าจะไม่เจตนาแต่สมอจากเรือท่องเที่ยวนับ10ลำจะถูกปล่อยลงไปในแนวปะการังทุกวันทำให้แนวปะการังหลายแห่งถูกทำลายไปมาก

วันนี้อาสาสมัครนักดำน้ำจากทั่วทุกทิศกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักพวกเขาอาสาเข้ามาช่วยในโครงการวางทุ่นผูกเรือของกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้

ทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะช่วยยึดเรือของนักท่องเที่ยวแทนการทิ้งสมอลงไปในก้อนปะการังมันเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องรีบทำโดยเร็วก่อนที่แนวปะการังจะถูกทำลายไปมากกว่านี้

แนวปะการังตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง7แห่งในฝั่งอันดามันคือสถานที่ที่ต้องรีบดำเนินงานก่อนพวกเขาหวังว่าทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งการทำลายแนวปะการังลงไปได้บ้างแม้จะมีความพยายามที่จะป้องกันการทำลายแนวปะการังลงไปบ้างแล้วแต่การสูญเสียแนวปะการังที่งดงามก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็หมายถึงการสูญเสียที่หลบภัยของสัตว์น้ำและแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของท้องทะเลไปและด้วยเหตุนี้โครงการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงเกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของกรมประมงแท่นซีเมนต์รูปลูกบาศก์นับพันก้อนถูกลำเลียงออกไปในทะเลตามชายฝั่งเพื่อทิ้งให้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาแทนปะการังที่ถูกทำลายไป

ว่าปะการังเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้จะเป็นเพียงโครงสร้างซึ่งไม่สามารถผลิตอาหารได้เช่นเดียวกับตัวปะการังแต่โครงสร้างแข็งเหล่านี้ก็เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์ทะเลขนาดเล็กแทนปะการังได้เป็นอย่างดีเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ก้อนซีเมนต์เหล่านี้ถูกทิ้งไว้ใต้น้ำฝูงปลาหลากชนิดที่เคยเวียนว่ายอยู่ในแนวปะการังก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปะการังเทียมก็ได้ทำหน้าที่ของมันทดแทนแนวปะการังที่สูญเสียไปด้วยน้ำมือของมนุษย์

ความพยายามสร้างปะการังเทียมเป็นเพียงหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อทดแทนแนวปะการังธรรมชาติที่สูญเสียไป

0: แต่แนวปะการังไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญแค่เป็นแหล่งผลิตอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเท่านั้น
1: ใต้ทะเลมีแหล่งปะการังซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามที่เราจะดำน้ำลงไปดูได้แล้วบริเวณปะการังนั้นยังเป็นบริเวณซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ต่างๆและถ้าเผื่อปะการังถูกทำลายหักพังไปสิ่งที่จะตามมายิ่งใหญ่กว่าไม่มีแหล่งที่จะเป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้แล้วก็คือการที่ชายฝั่งเนี่ยจะพังทลายออกไปเพราะคลื่นสามารถจะกระแทกกับชายฝั่งได้โดยตรงทำให้หาดทรายที่เคยมีนั้นพังทลายลงไปได้นักวิชาการพยายามเตือนมากครับว่าปัญหาของทะเลนั้นเป็นปัญหาซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง
0: ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลกำลังเร่งศึกษาหาข้อมูลต่างๆในแนวปะการังเพื่อความมุ่งหวังที่จะมีความเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนในแนวปะการังและท้องทะเล

ราะบทเรียนจากความไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชีวิตในแนวปะการังทำให้ดาวหนามซึ่งเป็นศัตรูทางธรรมชาติของปะการังระบาดอยู่ในท้องทะเลไทยอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุที่มนุษย์จับเอาหอยสังแตรซึ่งเป็นตัวควบคุมดาวหนามตามธรรมชาติไปเป็นสินค้าและเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้ทำให้สมดุลทางธรรมชาติของแนวปะการังเปลี่ยนไปแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้ก้อนปะการังก็ยังถูกตัดเอามาขายเป็นสินค้าประดับตามอาคารบ้านเรือนสัตว์ในแนวปะการังหลายชนิดกลายเป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในภาวะการที่มีการทำลายแนวปะการังลงไปทุกๆด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์แนวปะการังที่ยังหลงเหลืออยู่มีการฉีดสีเข้าไปในก้อนปะการังเพื่อศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของมันชนิดและตำแหน่งของปะการังแต่ละก้อนถูกบันทึกไว้เพื่อการศึกษาต่อไปพวกเขาเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวปะการังทุกๆปีในที่สุดปะการังที่ถูกฉีดสีมานานกว่า1ปีก็ถูกตัดออกมาวัดขนาดเพื่อคำนวณหาอัตราการเจริญเติบโตของปะการังและด้วยวิธีนี้ก็ทำให้รู้ว่าปะการังเขากวางใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะสร้างโครงร่างแข็งให้ยาวออกมา10เซนติเมตรและถ้าเป็นปะการังก้อนก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะเพิ่มขนาดของมันให้ใหญ่ออกไปเพียง10เซนติเมตรภาพถ่ายปะการังแต่ละก้อนถูกจัดเรียงต่อกันไว้และนี่ก็คือภาพรวมของแนวปะการังที่พวกเขาลงไปสำรวจมา

0: ข้อมูลต่างๆของแนวปะการังแต่ละแห่งถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากข้อมูลที่ได้จากการลงไปศึกษาแนวปะการังใต้ท้องทะเลภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ช่วยให้พวกเขารู้ถึงตำแหน่งของแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆในท้องทะเลไทย
1: เรารู้ว่าในบริเวณที่มีแนวปะการังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการดูแลไม่ให้ตะกอนก็ตามไม่ให้สิ่งสกปรกก็ตามมันลงไปในบริเวณนั้นซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับแนวปะการังที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อมูลอันนี้ก็จะทำให้เราช่วยตัดสินใจได้ว่าบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะให้สร้างท่าเรือบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะมีการปล่อยให้สร้างรีสอร์ทสร้างสิ่งต่างๆยื่นลงไปในทะเลและสิ่งที่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลนั้นมันจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับบริเวณชายฝั่งหรือไม่

และหากนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายหันหน้ามาปรึกษากันช่วยกันดูแลแนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ปัญหาการทำลายแนวปะการังก็คงจะลดน้อยลงและวันนั้นความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

0: เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน
1: Oh, my God.

หากจะกล่าวว่าคนไทยเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยนี้แล้วท้องทะเลไทยก็คงเป็นของปลาทูปลาที่คนไทยเรารู้จักกันมานานในอดีตชาวประมงมักจะปักโป๊ะไว้ล่อฝูงปลาทูจนมีคำกล่าวว่าเมื่อฟ้าแดงปลาทูก็เข้าโป๊ะเป็นคำกล่าวถึงอุปนิสัยปลาทูของชาวประมงรุ่นผู้เฒ่าแต่เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวจีนมากขึ้นเรือตังเกก็ถูกนำมาใช้จับปลาทูในสมัยนั้นชาวประมงไม่มีเครื่องมือหาฝูงปลาอาศัยแต่ความชำนาญของไถเรือหรือใต้กงที่จะต้องปีนขึ้นไปบนเสาเพื่อมองหาฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในคืนเดือนมืดความสมบูรณ์ของท้องทะเลนั้นก็ดูได้จากปริมาณปลาที่จับขึ้นมาได้กล่าวกันว่าในอดีตนั้นแม้ว่าจะได้นำปลาทูออกมาขายเต็มเล่มเกวียนและทำเค็มเก็บไว้แล้วก็ยังเหลือปลาทูที่แปรรูปไม่ทันละทิ้งไว้เต็มชายหาดนับจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ชาวประมงก็ยังคงยึดการจับปลาทูเป็นอาชีพหลักมิได้เปลี่ยนแปลงแต่ปลาทูก็ยังคงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยมาโดยตลอดฝูงปลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในหน้าน้ำไทยนั้นมีกำเนิดมาจากไหนคือคำถามที่วนเวียนอยู่ภายในใจของคนไทยหลายคนบ้างก็เชื่อว่าปลาทูมีถิ่นกำเนิดอยู่ไกลออกไปถึงอ่าวตังเกียแล้วจึงว่ายน้ำท่องเที่ยวเข้ามาในอ่าวไทยแต่การที่ชาวประมงสามารถจับปลาที่มีไข่ได้ในบางฤดูกาลในบริเวณอ่าวไทยก็เป็นเรื่องน่าพิศวงการค้นหาแหล่งกำเนิดของปลาทูจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มิใช่น้อยการติดตามหาถิ่นกำเนิดของปลาทูนั้นอันที่จริงก็คือการค้นหาแหล่งวางไข่ของมันนั่นเองโดยธรรมชาติแล้วเมื่อใกล้ฤดูวางไข่ปลาทูก็จะต้องเข้ามารวมฝูงกันเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เช่นเดียวกับสัตว์น้ำทั่วๆไปโดยธรรมชาติแล้วเมื่อใกล้ฤดูวางไข่ปลาทูก็จะต้องเข้ามารวมฝูงกันเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เช่นเดียวกับสัตว์น้ำทั่วๆไป

0: หาฝูงพ่อแม่ปลาเรืออวนล้อมที่ทันสมัยที่สุดจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกใช้ในภารกิจนี้นับจากนี้ไปเรือที่มีชื่อว่าปลาทูก็จะเดินทางเพื่อสืบเสาะหาแหล่งวางไข่ของปลาที่มีชื่อเช่นเดียวกับมันเรือออกวิ่งเลียบชายฝั่งเพราะเป็นที่รู้จักกันดีว่าปลาทูนั้นเป็นปลาที่ชอบน้ำทะเลที่มีความเค็มต่ำสักหน่อยมันจะว่ายวนหาอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชที่จะมีมากบริเวณชายฝั่งน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลจะพัดพาเอาปุ๋ยอย่างดีลงสู่ท้องทะเลทำให้แพลงต้อนพืชซึ่งก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวเกิดขึ้นมากมายในบริเวณนี้สาหร่ายเล็กๆเหล่านี้คือแหล่งอาหารอย่างเดียวของปลาทูปลาผิวน้ำที่ต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาชาวประมงมักจะรู้ดีว่าพวกเขาจะตามหาฝูงปลาได้จากที่ใดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้เรื่องแหล่งอาหารของมันเลยที่ท่าขึ้นปลาข้างเขาม่องไร่ในเดือนมีนาคมปีนี้มีเรือประมงเข้ามาลอยลำขึ้นปลาอย่างคึกคักปลาที่ขึ้นบนท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูและปลาลังปลาทูและปลาลังความจริงเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะของปลาทั้งสองจึงมีความคล้ายคลึงกันมากจนทำให้หลายคนแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดไม่ออกการแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดจึงอาจจะดูได้จากส่วนหัวของปลาทูที่แหลมเพรียวกว่าปลาลังและด้วยอุปนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกันของปลาทั้งสองทำให้ซี่เหงือกของปลาทูละเอียดกว่าปลาลังและลำไส้ของมันก็มีสีเขียวเข้มกว่านั่นก็เพราะว่าปลาทูเป็นปลาที่กินแพลงต้อนพืชแต่ปลาลังเป็นปลาที่กินทั้งแพลงต้อนพืชและแพลงต้อนสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเรือลำนี้เป็นหนึ่งในหลายๆลำที่เอาปลาทูมาขึ้นท่าปลาทูฝูงนี้เมื่อวันวานยังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลและเมื่อลองผ่าท้องมันดูก็พบไข่ปลาสีเหลืองอารามเต็มท้องแสดงว่าแหล่งวางไข่ของมันคงอยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้เป็นแน่เรือปลาทูติดตามหาฝูงปลาต่อไป
1: พลังวิ่งเข็ม090เป็นเวลา10นาที
0: เครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถติดตามหาฝูงปลาได้ง่ายขึ้น
1: รับทราบ
0: เมื่อเรือแล่นมาถึงเกาะพะงันซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องโซน่าก็บอกให้เรารู้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ท้องเรือนั่นเองและนี่อาจจะเป็นฝูงพ่อแม่ปลาทูที่เราตามหาก็ได้เพื่อให้รู้แน่ก็จำเป็นจะต้องลงอวนล้อมจับฝูงปลาขึ้นมาดูกัน
2: อ
0: เรือเล็ก

เรือไฟล่อปลาก็ทำหน้าที่ล่อให้ฝูงปลามารวมอยู่ที่เดียวกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจของคณะสำรวจปากอวนส่วนล่างถูกรวบขึ้นมาแล้วฝูงปลาก็ติดกันอยู่ในอวนนั่นเองลูกเรือพยายามสาวอวนขึ้นมา

ว่าจะสาอวนขึ้นมาจนหมดก็รุ่งอรุณของวันใหม่พอดีและภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ปลาที่พวกเขาตามหาท้องของแม่ปลาเต็มไปด้วยไข่ที่สุกพร้อมจะผสมแล้วท้องทะเลบริเวณนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูในฤดูวางไข่แม่ปลาทูจะวางไข่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งจะปล่อยไข่ออกมาถึง 20,000 ฟองไข่ปลาที่ได้รับการผสมแล้วจะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลบางส่วนก็ตกเป็นอาหารของปลาแต่ที่เหลือรอดฟักออกเป็นตัวก็มีมิใช่น้อยแม้ว่าจะเป็นลูกปลามันก็มีสัญชาตญาณในการรวมฝูงเรือสำรวจติดตามหาฝูงปลาต่อไปแต่คราวนี้พวกเขามีจุดประสงค์ก็คือลูกปลาทูในแหล่งที่วางไข่ของปลาทูจะต้องมีลูกปลาว่ายวนอยู่อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ใช้ถุงแพลงต้อนสัตว์ลากเอาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ผิวน้ำขึ้นมาดู

ภายในน้ำทะเลที่ใสสะอาดจะมีสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่มากมายและลูกปลาทูก็เช่นกันมันว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำจนถูกจับมาพร้อมๆกับแพลงก์ตอนสัตว์อีกหลายชนิดในช่วงที่ลูกปลาทูมีขนาดเล็กมากเช่นนี้มันก็มักจะตกเป็นเหยื่อของแพลงก์ตอนสัตว์เข็มพิษที่ปลายหนวดของสัตว์ที่ดูคล้ายกับแมงกระพรุนนี้ทำให้ลูกปลาทูเป็นอัมพาตและตายในที่สุดภายใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ลูกปลาทูฝูงนี้กำลังว่ายน้ำเข้ามาในก้นอ่าวไทยและอีก6เดือนข้างหน้าพวกมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นปลาหนุ่มสาวที่พร้อมจะทำหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์ดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาเนิ่นนานจนทำให้ปลาทูอยู่คู่กับอ่าวไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วก็ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากและนี่ก็เป็นแรงผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอาหารโปรตีนจากปลาจึงเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยทุกวันนี้ท้องทะเลจึงเต็มไปด้วยกองเรือที่มุ่งหน้าออกหาปลาและสินในน้ำทุกชนิดในแต่ละวันปลาทูจำนวนกว่า100ตันจะถูกลำเลียงมาที่สะพานปลาเพื่อรอการประมูลของพ่อค้าที่จะส่งไปขายในตลาดสดทั่วประเทศอีกทีหนึ่งปลาทูขนาดใหญ่เริ่มหายากขึ้นปลาขนาดรองลงมาถูกจับขึ้นมาป้อนตลาดแทนแม้แต่ลูกปลาก็ถูกจับมาขายในโรงงานปลาป่นกลายเป็นอาหารสัตว์หมดโอกาสที่จะเติบโตต่อไป

0: การระดมจับปลาทูทุกขนาดรวมทั้งลูกปลาขนาดเล็กทำให้ประชากรปลาทูลดลงอย่างรวดเร็วลูกปลาไม่มีโอกาสเติบโตพ่อแม่ปลาก็ไม่อาจจะมีชีวิตรอดพ้นจากตาข่ายอวนไปได้หรือว่าปลาทูจะต้องสูญพันธุ์ไปจากอ่าวไทยแล้วเพื่อช่วยให้ปลาทูมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปในอ่าวไทยกรมประมงจึงออกประกาศปิดอ่าวไทยในบริเวณเขาม่องไร่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ปลาทูวางไข่และลูกปลาวัยอ่อนกำลังเลี้ยงตัว
1: เราได้ห้ามชาวมงจับปลาทูขณะมีปลาทูวางไข่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและห้ามชาวประมงจับปลาทูขนาดเล็กระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะฮะและเราก็มีเรือตรวจของเราออกทำการตรวจตราณพื้นที่ที่เราห่วงห้ามในเขตจังหวัดประจวบชุมพรและสุราษฎร์เพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่านะครับมาตรการที่เราออกไปนี้นะฮะขับเรือตรวจที่เราออกไปนี้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและชาวมงให้ความร่วมมือโดยละเว้นไม่ทำการประมงในฤดูห่วงห้ามปลาทูจะไม่มีวันหมดจากอ่าวไทยโดยแน่นอนครับ
0: เพื่อให้มาตรการนี้สำฤทธิ์ผลกรมประมงจึงมีเรือตรวจการแล่นอยู่ในท้องทะเลบริเวณที่ได้มีการปิดอ่าวท่ามกลางความมืดเรือตรวจการจะแล่นสำรวจไปในท้องทะเลตลอดทั้งคืนบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการจับพ่อแม่ปลาทูในบริเวณที่ห้ามจับและนี่เองคือสาเหตุของการถดถอยของประชากรปลาทูในท้องทะเลไทยเมื่อมีการประมงที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการจับกุมเรือประมงลำนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเรือหลายร้อยลำที่ลักลอบจับปลาในเขตที่สงวนไว้ให้พ่อแม่ปลาทูวางไข่และถูกจับกลุ่มได้แต่เขตพื้นที่ที่ปิดอ่าวนี้ก็กว้างใหญ่เกินกว่าที่เรือตรวจการเพียง8ลำจะดูแลได้อย่างทั่วถึงการลักลอบจับปลาทูในช่วงเวลาห้ามจึงยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้จึงไม่แปลกที่ราคาของปลาทูในท้องตลาดจะแพงขึ้นเรื่อยๆพร้อมไปกับขนาดของปลาที่เล็กลงไปทุกทีเดี๋ยวนี้ปลาทูจึงไม่ใช่อาหารของคนยากอีกต่อไปอนาคตของปลาทูจึงขึ้นอยู่กับมาตรการปิดอ่าวที่ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวประมงอย่างพร้อมเพรียงและวันนั้นปลาทูจะกลับเป็นสัญลักษณ์ของท้องทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นับตั้งแต่ทะเลไทยได้ถือกำเนิดขึ้นท้องน้ำแห่งนี้ก็ได้เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสัตว์น้ำทั้งหลายมาโดยตลอดก่อนที่อาณาบริเวณนี้จะเป็นที่รู้จักกันในนามของราชอาณาจักรสยามมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเดียวกันนี้เองตามหมู่เกาะต่างๆในทะเลไทยจึงปรากฏภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มากมายภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความผูกพันกับสายน้ำนี้อย่างลึกซึ้งไม่ไกลไปจากภาพเขียนสีมีกองเปลือกหอยนับล้านๆตัวกองเรียงรายอยู่และนี่คือปริศนาที่ทำให้เกิดความงุนงงถึงกำเนิดของพวกมันบ้างก็ว่าเกิดจากการพัดพาของน้ำทะเลแต่บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์

เพื่อเก็บข้อมูลให้มากขึ้นนักโบราณคดีก็ได้เข้ามาสำรวจหมู่เกาะต่างๆในเขตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่อีกครั้งหนึ่ง

บนเขาพระอาจเท่าในอ่าวพังงาสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบก็คือกองเปลือกหอยหลายชนิดปะปนกันและยิ่งไปกว่านั้นเปลือกหอยเหล่านี้ก็ยังถูกกองเรียงเป็นชั้นๆสลับกับเศษขี้เถ้าที่อาจจะเกิดจากการหุงต้ม

และสิ่งนี้ก็คือขวานหินมันถูกละทิ้งไว้ในกองเปลือกหอยขวานหินชนิดนี้ก็คืออาวุธสำคัญของคนก่อนประวัติศาสตร์นอกจากขวานหินยังมีการค้นพบก้อนแร่ฮีมาไทยปะปนอยู่ด้วยแร่ชนิดนี้ก็คือออกไซด์ของเหล็กนั่นเองนอกจากก้อนแร่ที่พบในกองเปลือกหอยแล้วพื้นที่บริเวณเกาะเต็มไปด้วยเศษแร่ชนิดนี้แร่ฮีมาไทนี้เองคือวัตถุสำคัญที่คนโบราณนำมาใช้ในการวาดภาพซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวของเขาจนกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลัง

0: หลักฐานต่างๆที่ค้นพบบนเขาพระอาจเท่าและเขาเขียนถูกรวบรวมกลับไปวิเคราะห์ต่อไปมาถึงตอนนี้นักโบราณคดีก็เริ่มจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้บ้างแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะในท้องทะเลแห่งนี
1: ้เราเชื่อว่ากองเปลือกหอยอันนี้เกิดจากการกระทำของคนปริมาณของหอยที่กินได้30กว่าชนิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดประเภทพวกหอยสังหนามหอยเบี้ยตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งหอยพวกนี้เป็นหอยที่เกิดอยู่ในแหล่งปะการังซึ่งอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในน้ำลึกในทะเลลึกนะครับไม่ได้อยู่ในป่าชายเลนคนสมัยโบราณเนี่ยหรือชาวน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กินหอยทุกอย่างและเขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับในฤดูไหน
0: มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช้หมู่เกาะต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงเวลามรสุมพวกเขาถือโอกาสนี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ผ่านทางภาพวาดที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วภาพเขียนสีตามผนังถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่คือเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของกลุ่มคนพวกนี้

างใบนี้ยังคงสมบูรณ์มิได้บุบสลายแม้ว่ามันจะมีอายุกว่า700ปีก็ตามไม่ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หรือผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ต่างก็เคยใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่บนท้องน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทะเลไทยก็ยังคงเป็นแหล่งพักพิงและเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อยู่เช่นเดิมข้อมูลทางโบราณคดีอาจจะช่วยให้ชนรุ่นหลังจินตนาการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลได้แต่เงาของคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็อาจชัดเจนขึ้นเมื่อมองผ่านชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางภาคใต้กลุ่มหนึ่งที่ยังคงพอใจจะใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆคนไทยทางใต้ขนานนามพวกเขาว่าชาวเลแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยซึ่งมีความหมายว่าชาวทะเลแต่บางกลุ่มก็เรียกตัวเองว่ามอเกนซึ่งแปลว่าน้ำเค็มพวกมอเกนนั้นมักจะอพยพเคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะในประเทศพม่าแต่อุรักลาโวยนั้นหยุดชีวิตที่เร่ร่อนของตนเองและตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเกาะต่างๆทางใต้ของไทยและมาเลเซียทุกวันนี้ชาวเลมอเกนที่เกาะสุรินทร์ยังคงใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาและด้วยลักษณะการใช้ชีวิตอย่างอิสระอาศัยเรือเป็นเสมือนบ้านเร่ร่อนไปในท้องทะเลทำให้พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นยิปซีทะเล

เกนเรียกเรือหรือความจริงก็คือบ้านลอยน้ำของพวกเขาว่ากาบังซึ่งมีลักษณะพิเศษคือที่ท้ายเรือจะถากเป็นรูปปากนกเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือส่วนบนหลังคาก็จะมุงด้วยใบเตยหรือใบปาล์มที่หาได้ตามเกาะต่างๆมอร์เกนเป็นกลุ่มชนที่นับถือผีบรรพบุรุษบนหลังคาเรือกาบังจึงมีไม้กันผีลักษณะคล้ายตาแหลวปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายเข้ามารบกวนสมาชิกในครอบครัวในฤดูมรสุมชาวเลมอร์เกนจะหยุดพักชีวิตเร่ร่อนของพวกเขาตามเกาะต่างๆบนเกาะสุรินจึงมักจะพบมอร์เกนปลูกเพิงพักชั่วคราวอยู่บนชายหาดเด็กสาวคนนี้ใช้สีจากก้นหม้อวาดลวดลายกอสร้อยหรือลายนมบนใบหน้าของเธอเพื่อความงามตามความนิยมแบบดั้งเดิมของมอร์เกนชาวเลนั้นเป็นกลุ่มชนที่ให้ความนับถือแก่สตรีเพศเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าใครอยากสบายก็ให้ไปเกิดเป็นลูกสาวชาวเลเพราะภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวของชาวเลพวกเธอจะมีหน้าที่เพียงการเลี้ยงดูลูกและหุงต้มอาหารเท่านั้นแต่เธอก็มักจะยกหน้าที่นี้ให้ตกเป็นของลูกสาวแต่สำหรับพ่อบ้านชาวเลพวกเขาจะต้องออกเรือเพื่อหาอาหารและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะต้องพาฟืนและทำงานทั่วๆไปและดูเหมือนว่าหนุ่มๆชาวเลจะยอมรับภาระนี้กันทุกคนแม่บ้านจึงมีเวลาว่างมากพวกเธอจะจับกลุ่มคุยกันเล่นไพ่หรือบางครั้งก็นั่งหาหาวให้กันการที่มีลูกสาวเกิดขึ้นในบ้านจึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวเพราะหมายถึงการได้แรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าตามประเพณีของชาวเลเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของฝ่ายหญิง

พี่สาวจะมีหน้าที่ดูแลน้องเธอมักจะร้องเพลงกล่อมน้องโดยมีเนื้อร้องเป็นภาษามอร์เกนที่บรรยายถึงธรรมชาติรอบๆตัวนอกจากหน้าที่เลี้ยงน้องลูกสาวจะถูกฝึกให้หุงหาอาหารและจักสารด้วยเด็กๆชาวเลจะสามารถใช้เรือได้อย่างคล่องแคล่วลูกชายจะติดตามพ่อออกไปหาประสบการณ์ในท้องทะเลพวกเขาใช้เรือพายลำเล็กๆออกไปหาสินในน้ำที่อยู่ตามเกาะต่างๆในช่วงเวลานี้ลูกชายจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของท้องทะเลจากผู้เป็นพ่อพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักดำน้ำตัวฉกาจเพราะชาวเลมีความเชื่อว่าชายหนุ่มผู้ที่สามารถดำน้ำได้ลึกที่สุดและนานที่สุดคือผู้ที่มีความสามารถ

และมาถึงวันแต่งงานเด็กหนุ่มจะต้องดำน้ำหาหอยรอบเกาะเป็นเวลาแรมวันแรมคืนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถหาเลี้ยงผู้หญิงได้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เทคนิคการดำน้ำของชาวเลก็คือการยิงฟันในขณะดำน้ำลึกเป็นการผ่อนลมหายใจให้ฟองอากาศค่อยๆลอดไร้ฟันออกมาทำให้พวกเขาสามารถดำน้ำได้นานกว่าปกติแต่หากเมื่อท้องทะเลมีคลื่นลมแรงจนทำให้เรือของพวกเขาล่มชาวเลก็จะไม่ละทิ้งเรือและเมื่อพายุได้ผ่านพ้นไปท้องทะเลเรียบสงบพวกเขาก็จะช่วยกันกู้เรือโดยการโยกและดันที่หัวเรือเป็นการวิทน้ำออกจากเรือเรือก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้อีกครั้งหนึ่งภรรยาจะนำหอยที่สามีหามาได้ไปปรุงเป็นอาหารส่วนเปลือกก็จะเก็บเอาไว้ขายอีกทีหนึ่งเพราะบนเกาะสุรินทร์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามและแนวปะการังที่สมบูรณ์รอบๆเกาะเป็นประจำชาวเลมอร์เกนที่นี่จึงมีอาชีพขายเปลือกหอยเป็นของที่ระลึก

0: บางครอบครัวก็มีอาชีพทำเส้นขนมจีนขายเพราะว่าเคยขึ้นไปรับจ้างทำงานในร้านทำขนมจีนที่บนฝั่งแม้ว่าวัฒนธรรมใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญทำให้วิถีชีวิตของชาวเลเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงยึดถือวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น
1: เอาอะไรเอาอะไรนะ
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าดาเก้อันมีความหมายว่าปลิงทะเลเขาคือยียังปูตีที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมในรอบปีของชาวเลพวกเขาจะประกอบพิธีกรรมขึ้นหลายครั้งเพื่ออ้อนวอนให้ผีบรรพบุรุษและผีที่พวกเขานับถือดลบันดาลให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขชายผู้นี้มีชื่อว่าซาลามาเขาเป็นนามะปูตีผู้ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผีที่อยู่ในร่างทรงของยียังปูตีเนื้อหาการสนทนาก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของพวกเขาซาลาม่าเป็นคนเดียวในกลุ่มมอเกนที่เกาะสุรินที่มีบัตรประชาชนเพราะเคยมาอยู่ที่ตะกั่วป่าแต่สำหรับคนอื่นๆพวกเขายังไม่มีสัญชาติเด็กๆเหล่านี้คือลูกหลานมอเกนพวกเขาเฝ้าดูพิธีกรรมด้วยความสนใจเด็กๆจะถูกฝึกให้กินเหล้าขาวที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมพวกผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นการฆ่าพยาธิและเป็นสิริมงคลแก่เด็กในอนาคตพวกเขาจะเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์และประเพณีของมอเกนปูเหล่าผู้ไม่มีสัญชาติที่ท่องเที่ยวไปในท้องทะเลไทยเสียงเพลงที่สนุกสนานในพิธีกรรมคือบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของบรรพบุรุษมอเกนบทเพลงนี้จะถูกยกขึ้นมาขับขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อย้ำเตือนให้มอเกนรุ่นหลังรำลึกถึงชาติกำเนิดและความเป็นมาของพวกตนมอเกนจึงเป็นชาวเลกลุ่มเดียวที่ยังคงดำเนินชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดินเป็นเวลานับพันปีที่ชนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลการย้อนอดีตของชาวเลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งเพราะว่าตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาพวกเขามีเพียงคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดจากปากสู่ปากจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอดีตของชาวเลจึงผ่านการกัดกร่อนของการเวลาจนเรื่องเล่ากลายมาเป็นตำนานของบรรพบุรุษไปในที่สุด

0: แต่บทเพลงหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับร้องกันในพิธีลอยเรือเป็นภาษาอุรักลาโวยมีตอนหนึ่งว่าเรือลาจังบรรทุกสิ่งของไปคุนุงชิไรให้พาความเจ็บความไข้ไปด้วยขอโทษความผิดที่ทำไปขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเรือลอยไปขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขบทเพลงนี้มีใจความที่จะส่งความผิดบาปและความเจ็บป่วยกลับไปกับเรือลาจังให้ไปที่คุนุงชิไรซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีตคุนุงชิไรจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่จะต้องทำพิธีลอยเรือปลาจักหรือเรือลาจังไปเส้นสวงทุกครั้งที่ลมมรสุมพัดเปลี่ยนทิศทางเชื่อกันว่าคุนุงชิไรก็คือเทือกเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลรัฐไซบุรีหรือเคดะในประเทศมาเลเซียและที่นี่ก็คือถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอุรักลาโวยก่อนที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะอพยพเข้าสู่หน้าน้ำไทยในการต่อมาทุกวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยหยุดชีวิตที่ต้องเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันในประเทศไทยพวกเขาถือว่าเกาะลันตาเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมและเป็นเมืองหลวงก็เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นมาตั้งถิ่นฐานทำกินในแผ่นดินไทยที่นี่เป็นแห่งแรกเกาะลันตาจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเลถึงแม้ว่าชาวเลอุรักลาโวยจะตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่เกาะลันตาแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องหวนไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นฐานหลายครั้งในช่วงเวลา150ปีที่ผ่านมาหรือราว4ช่วงอายุคนมานี้เองก็โดยเหตุที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในอดีตข่มขู่ว่าจะจับพ่อแม่ชาวเลที่ไม่ยอมส่งลูกเข้าโรงเรียนบ้างหรือจับชาวเลที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่สวมหมวกในสมัยการปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องละทิ้งบ้านเรือนและล้มตายกันมากก็คือโรคระบาดเพราะชาวเลอุรักลาโวยนับถือผีเช่นเดียวกับชาวเลมอเกนยามเจ็บป่วยก็เชื่อว่าถูกผีกระทำพวกเขาจึงมีโต๊ะหมอเป็นผู้ปัดเป่าทำพิธีขอขมาต่อผีร้ายแทนการรักษาโดยยาแผนปัจจุบันแม้ว่าการอพยพของชาวเลหลายครั้งจะเกิดจากสาเหตุอันมีผลบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปแต่ครั้งที่พวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังตามคำชักชวนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็กลายเป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินไทยเพราะในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเมืองกาลันตันตรังกานูไซบุรีและปารีสให้แก่อังกฤษผลจากการยกเมืองเหล่านี้ให้อังกฤษจึงต้องมีการปักปันเขตแดนกันใหม่และการที่ชาวเลอุรักลาโวยอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังจึงเป็นการยืนยันว่าอาดังเป็นเกาะของไทยเพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลังจากการอพยพหลายต่อหลายครั้งชาวเลอุรักลาโวยก็ได้กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของไทยนับจากจังหวัดระนองสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดพังงาแต่เมื่ออพยพไปแล้วหลายคนก็ต้องกลับมาที่บ้านหัวแหลมในเกาะลันตาอีกครั้งและที่บ้านหัวแหลมนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเกิดของชาวเลรุ่นลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยต่างก็กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ที่เกาะหลีเป๊ะจึงมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆชาวเลโดยเฉพาะเด็กๆจะเรียนรู้ภาษาไทยที่นี่กล่าวกันว่าในสมัยแรกที่โรงเรียนเปิดสอนเด็กๆจะใช้ภาษาอุรักลาโวยกันทำให้ทางโรงเรียนต้องออกกฎเกณฑ์ห้ามพูดภาษานี้ในโรงเรียน
1: ลูกที่ดีจะเอาเส้นตรงทาง
0: แต่ในปัจจุบันลูกหลานชาวอุรักลาโวยเหล่านี้พอใจจะพูดภาษาไทยทั้งในโรงเรียนและในที่ชุมชนและจะกลับไปใช้ภาษาดั้งเดิมของตนกับครอบครัวและในชุมชนของพวกเขาเอง

แม้ว่าชาวเลจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาแต่อดีตไปมากแต่พวกเขาก็ยังคงประกอบอาชีพประมงเยี่ยงบรรพบุรุษของพวกเขาต่อมา

ชาวอุรักลาโวยังมีพิธีบักกันคือการละทิ้งบ้านเรือนไปชั่วคราวไปใช้ชีวิตเร่ร่อนในทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเพื่อหาสินในน้ำตามหมู่เกาะต่างๆ

และแม้ว่าการหายใจโดยใช้อากาศที่ผ่านมากับสายยางเช่นนี้จะมีอันตรายแต่อาชีพเก็บปลิงทะเลมาตากแห้งขายก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่พ่อบ้านชาวอุรักลาโวยจะสามารถหามาจุนเจือครอบครัวได้และเพราะความยากจนพวกเขาก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ของนายทุนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เช่าซื้อเครื่องมือประมงแบบใหม่โดยที่มีข้อผูกพันต้องนำสินค้าจากทะเลไปขายกับนายทุนเจ้าหนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาจะหาปลาได้มากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยชาวเลในวันนี้จึงต้องออกแรงทำงานกันทุกคนสาวๆชาวเลจะต้องช่วยนำของทะเลไปขายคำกล่าวที่ว่าอยากสบายให้เกิดเป็นลูกสาวชาวเลจึงอาจใช้ไม่ได้แล้วกับวิถีชีวิตชาวเลในปัจจุบัน

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปจากอดีตแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมก็ยังสำนึกถึงความเป็นชาวเลที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าความเป็นไทยใหม่ที่รัฐบาลหยิบยื่นให้พวกเขาจึงยังคงมีโต๊ะหมอซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางโลกและทางธรรมรวมทั้งเป็นหมอรักษาโรคด้วยและยิ่งไปกว่านั้นชาวเลกลุ่มนี้ก็ถือว่าโต๊ะหมอคือญาติอาวุโสที่คอยดูแลทุกสุขของพวกตนโต๊ะหมอจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพสูงสุดในหมู่ชาวเลที่นี่เมื่อถึงคราวเริ่มเปลี่ยนลมมรสุมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำของเดือน6และเดือน11โต๊ะหมอจะเป็นผู้ทำพิธีลอยเรือปลาจั๊กซึ่งชาวเลบ้านหัวแหลมกลางถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาและไม่เพียงแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมกลางชาวเลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะพากันมาชุมนุมที่นี่ตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเพื่อสร้างเพิงพักชั่วคราวและเมื่ออรุณรุ่งของวันขึ้น14ค่ำพวกเขาก็จะเตรียมตัวเพื่อรอรับไม้ที่หนุ่มๆอาสาออกไปตัดมาต่อเรือปลาจักร

และเมื่อมีสัญญาณว่าเรือขนไม้ใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวก็จะออกเรือไปต้อนรับช่วงเวลานี้ชาวเลทุกคนจะเบิกบานสนุกสนานกันมากสาวๆจะแต่งตัวกันอย่างสวยงามเศรษฐกิจของชาวเลในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรก็ดูได้จากการแต่งกายของสาวชาวเลในพิธีลอยเรือนี้เองเมื่อขบวนรับไม้ขึ้นฝั่งไม้ระกำและไม้ตีนเป็ดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือปลาจักรก็ถูกนำไปแห่รอบศาลบรรพบุรุษ

ระหว่างที่หนุ่มๆต่อเรือสาวๆก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นการให้กำลังใจ

เรือจะประกอบเสร็จภายในคืนวันนั้นเองภายในเรือปลาจั๊กจะมีบ้านสามหลังซึ่งสมมุติว่าเป็นที่พักของบรรพบุรุษของชาวเล

เมื่อสร้างเรือเสร็จสมาชิกของแต่ละครอบครัวก็จะทยอยนำขนมเครื่องเส้นและเครื่องสะเดาะเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยหมากพลูข้าวสารถ่านไฟกะปิและเหล้าขาวลงมาไว้ในเรือเล็บและผมของผู้เป็นเจ้าของจะถูกฝากไปกับเรือพร้อมกับของสำคัญคือรูปฝากรูปสลักเท่าจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวพวกเขาเชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถส่งบาปเคราะห์กลับไปยังคุณหนุ่งชิไรได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาประสบความสุขและโชคดีนอกเหนือจากเครื่องเส้นภายในเรือปลาชักยังมีรูปสลักของสัตว์ที่พวกเขาเคยทำร้ายเช่นนกเต่าปลาและอุปกรณ์การทำมาหากินของชาวเลส่งไปกับเรือเพื่อไถ่บาปที่พวกเขาเคยฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารโต๊ะหมอจะเริ่มทำพิธีฉลองเรือซึ่งก็ต้องมีเทียนกำยานและข้าวตอกเป็นสิ่งสำคัญในพิธีนี้

หลังจากนั้นชาวบ้านจะร่ายรำรอบเรืออย่างสนุกสนานพวกเขาถือว่าการรำวงรอบเรือเป็นการได้บุญทางหนึ่งบางครั้งจึงเห็นผู้ใหญ่อุ้มเด็กเล็กๆฟ้อนรำไปด้วย

0: เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องกระทบผิวน้ำพิธีลอยเรือก็เริ่มขึ้นชาวเลจะรูดเข้าตอกไปทั่วตัวเพื่อฝากเคราะห์ร้ายไปกับเรือ
1: Wow.

ในที่สุดเรือปลาจั๊กที่ตกแต่งอย่างสวยงามจะถูกปล่อยลอยออกจากฝั่งเรือลำนี้ได้นำเคราะห์ร้ายไปจากชาวอุรักลาโวยทั้งหลายเหลือไว้แต่ความสุขและโชคดีแม้ว่าเรือจะล่องลอยไปแต่พิธีลอยเรือยังไม่สิ้นสุดในคืนวันลอยเรือชาวเลจะพร้อมใจกันทำกายูพาหาดักหรือไม้กันผี7อันซึ่งมีความหมายถึงบุตรของพระเจ้า7คนที่อยู่ในตำนานเก่าแก่ของชาวเลแม่เท่านี้นางรำรองเงงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็จะเป็นต้นเสียงร้องเพลงในระหว่างทำกายูพาหาดักด้วยการร่ายรำลอดใต้กายูพาหาดักเป็นการขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานให้รอดพ้นจากพยันตรายการร่ายรำลอดใต้กายูพาหาดักเป็นการขอให้บรรพบุรุษ

พิธีสาดน้ำของหญิงชายชาวเลเริ่มและจบลงด้วยความสนุกสนานเมื่อรุ่งอรุณมาวันใหม่คือวันแรมหนึ่งค่ำอันเป็นช่วงสุดท้ายของพิธีลอยเรือในเวลานี้ทุกคนจะตั้งใจจดจ่อกับพิธีเสกน้ำมนต์ของโต๊ะหมอซึ่งเป็นการทำนายโชคชะตาของสมาชิกในชุมชนน้ำมนต์ในพิธีจึงถูกแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงผู้ใหญ่จะเพียงแต่ใช้ดื่มและล้างหน้าแต่สำหรับเด็กซึ่งชาวเลถือว่าเป็นเด็กของชุมชนพวกเขาจะต้องอาบน้ำมนต์นี้เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กหนุ่มสาวที่แข็งแรงต่อไปในวันข้างหน้าเรือปลาจักยังคงล่องลอยไปในท้องทะเลแม้กระนั้นก็ต้องผจญกับคลื่นลมเช่นเดียวกับชีวิตของชาวอุรักลาโวยที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกและไม่ว่าผลของการเสี่ยงทายจะเป็นอย่างไรพิธีลอยเรือก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลให้ต่อสู้ต่อไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไม่ว่าท้องทะเลจะปั่นป่วนเพียงใดชาวประมงพื้นบ้านไม่เคยย่อท้อประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลและการถ่ายทอดความรู้มาตามสายเลือดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการหาสินในน้ำได้เป็นอย่างดี

ะเลจึงเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สองของชาวประมงพื้นบ้านพวกเขาสามารถทำนายความแปรปรวนของคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยการมองดูเกลียวคลื่นในท้องทะเลและสีของท้องฟ้าเท่านั้นในช่วงเวลานี้เรือประมงทุกลำจะจอดนิ่งสงบอยู่ตามชายฝั่งรอจนกว่าท้องทะเลเบื้องหน้าจะสงบลงพวกเขาก็จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งและในยามว่างเครื่องมือประมงที่ชำรุดก็ถูกนำขึ้นมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมเพราะท้องทะเลนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มากบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงเสียจนเรือหาปลาลำเล็กๆไม่สามารถจะออกนอกชายฝั่งได้เลยชาวประมงพื้นบ้านเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีพวกเขาเรียน

รู้ว่าเมื่อถึงคราวลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางนั่นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือประมงอีกครั้งหนึ่งแล้วตลอดแนวความยาวของชายฝั่งทั้งสองด้านของประเทศไทยกว่า 2,700 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่รวม24จังหวัดในบริเวณนี้มีประชากรกว่า 50,000 ครอบครัวที่เป็นชาวประมงและ 76% ของชาวประมงเหล่านี้จะจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต

แม้กระนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการหาสินในน้ำโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสมัยนั้นสัตว์น้ำก็มีมากมายเสียจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะหมดไปจากทะเลไทยถึงวันนี้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการดั้งเดิมแต่สัตว์น้ำที่เคยมีมากมายในอดีตก็ลดน้อยลงเพียงแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านคงไม่สามารถจะหาสินในน้ำได้มากพอเสียแล้วชาวประมงหลายคนละทิ้งเครื่องมือประมงเก่าๆแล้วหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรือลำเล็กที่ติดเครื่องยนต์ขนาด30แรงม้าถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนแม้ว่าจะสะดวกขึ้นและสัตว์น้ำที่จับได้จะมีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อหารายได้ให้พอเพียงที่จะชำระหนี้สินที่นำมาซื้อเครื่องมือประมงสมัยใหม่เหล่านี้เรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเลแม้ว่าจะได้ติดเครื่องยนต์แล้วแต่เรือเหล่านี้ก็ไม่สามารถออกไปไกลฝั่งมากนักเรือทุกลำจะกลับเข้าหาฝั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่พร้อมกับสินในน้ำที่พวกเขาจับได้บรรทุกอยู่เต็มลำเรือที่ชายฝั่งเรือหางยาวก็พร้อมที่จะลำเลียงสัตว์น้ำที่ชาวประมงหามาได้ขึ้นทาง

และดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จะมีแต่เพียงกุ้งตัวเล็กๆที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่ากุ้งตาแฉะและปลาเป็ดเท่านั้นการซื้อขายสินค้าก็เกิดขึ้นที่ท่าขึ้นปลานี้เลยโดยหักเอาหนี้สินที่ชาวประมงหยิบยืมไปใช้ซื้อเครื่องเรือออกด้วยแต่บางทีราคาซื้อขายก็เป็นราคาเฉพาะของเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้นแม้ว่าจะขายสินค้าได้ในราคาต่ำแต่ชาวประมงพื้นบ้านก็คุ้นเคยกับระบบการค้าขายแบบนี้มานานแล้วถึงแม้จะดิ้นรนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์น้ำหาได้ยากขึ้นทุกทีสินในน้ำที่เคยมีอยู่มากมายนั้นหายไปไหนห่างออกไปจากชายฝั่งเรืออวนล้อมกำลังล้อมจับปลาทั้งฝูงที่พวกเขาติดตามได้จากเครื่องมือหาฝูงปลาสมัยใหม่เรืออวนลากก็ลากเอาสินในน้ำแทบทุกชนิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลทะเลไทยที่เคยกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเล็กลงเสียแล้วเมื่อมีกองเรือพาณิชย์เหล่านี้ตระเวนหาฝูงปลาอยู่ทั่วไปเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละหลายตันแม้กระนั้นเรืออวนลากก็มักจะเข้ามาลากปลาหน้าดินที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจนทำให้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายการเพิ่มจำนวนของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงของไทยแพปลาและห้องเย็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสัตว์น้ำที่จับได้วันละหลายหมื่นตันประเทศไทยติดอันดับประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากที่สุดของโลกแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากแต่ขนาดของพวกมันก็เล็กลงทุกทีโดยเฉพาะปลาที่เรืออวนลากจับได้มักจะเป็นปลาเป็ดและลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ต้องนำไปขายรวมกันในโรงงานทำปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์

โดยธรรมชาติสัตว์น้ำสามารถปรับตัวเพิ่มปริมาณของมันได้เองแต่หากมีการจับสัตว์น้ำทุกขนาดและมากจนเกินไปสินในน้ำเหล่านี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลทะเลไทยจึงมิได้สมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป

ชาวประมงพื้นบ้านคือผู้ที่รับรู้ถึงการสูญเสียนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีสัตว์น้ำให้จับอีกต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ละทิ้งเครื่องมือประมงออกมาขายแรงงานเพื่อส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม

สำหรับคนรุ่นนี้พวกเขายึดถือการหาศีลในน้ำเพื่อยังชีพมาชั่วชีวิตจึงผูกพันกับท้องทะเลจนไม่สามารถจะละทิ้งท้องน้ำแห่งนี้ไปได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้มีความหวังว่าศีลในน้ำจะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งท้องทะเลแห่งนี้ไปเลย

หลังจากที่กรมประมงได้สร้างแนวปะการังเทียมตามชายฝั่งของจังหวัดระนองเพียง9เดือนฝูงปลาก็กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรืออวนลากก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวก

0: แนวปะการังเทียมจึงกลายเป็นแหล่งหาสัตว์น้ำแห่งใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งแม้ว่าปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองจะถูกแก้ไขไปบ้างแล้วแต่พวกเขาและชาวประมงพื้นบ้านที่อื่นก็ยังคงมีหนี้สินติดตัวกันอยู่แทบทุกครัวเรือนความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเจ้าหน้าที่จากกรมประมงในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านเข้าไปในหมู่บ้านของชาวประมงเพื่อศึกษาปัญหาของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานสหกรณ์ของชาวบ้านก็เกิดขึ้นภายในร้านค้าสหกรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันบริหารนั้นจะมีเครื่องเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประมงขายในราคาถูกขายให้แก่สมาชิกและผลกำไรที่ได้ก็ยังมีกลับคืนมาให้พวกเขา
1: วันที่ตั้งสหกรณ์นี่ก็มีปัญหาครับมีปัญหาคือว่าชาวบ้านมีหนี้สินกันมาผมก็คิดทำเป็นกลุ่มสหกรณ์ก็จะเก็บหุ้นจากสมาชิกประมาณกับ20ว่าคนก็ได้ประมาณ 3,000 ว่าบาทของที่ซื้อที่สร้างการสร้างก่อนมาขายกับราคาถูกกว่าตลาดหรือว่าเท่าตลาดเพื่อเรามีเงินปันผลง่ายสิ้นปีครับมีเงินปันผลมีเงินเพื่อให้ได้ยังมีได้เด็กการเด็กเราเรียนเด็กจากคนเราเด็กเรียนดีในหมู่บ้านเราจะให้ทุนเหมือนกันครับจะกิจกรรมไม่ในที่ที่ดูสิ้นในได้อยู่เนี่ยเรื่องมาจิกาก็มีทิศกูได้ตามหุ้นคนที่ซื้อช่องหุ้นก็มีทิศกูได้ช่องที่กูแต่หุ้นเดียวกับกูได้หุ้น
0: ตอนนี้พวกหนุ่มๆจึงมักสารวนอยู่กับการซ่อมแซมเรือเพราะอะไรเครื่องเรือก็หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าสหกรณ์หรือถ้าไม่มีเงินก็กู้ยืมมาซื้อหาได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนซึ่งก็ยังถูกกว่าที่พวกเขาเคยกู้ยืมจากพ่อค้าในเมืองมากมายนักสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นของชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้
2: เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องเครื่องมือนะครับไม่มีเครื่องมือแกเจ้าข้องเครื่องเจ้าข้องเรื่องเราเครื่องเสียที่ต้องไปตามจังซึ่งลำโนดเรือทุ่งตาเนี่ยต้องเสียกันหลอดไปแป้งไปจังก็แป้งผมมีเครื่องมือนี่ก็ตั้งว่าไปทำได้ก็ช่วยครับลดขาใจจ่ายลงมาครับลดขาจ้างจังลดขาลดมันถูกช่วยครับ
3: เดิมนะครับที่พวกเราน
0: อกจากการตั้งสหกรณ์ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กรมประมงก็นำเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสมัยใหม่เข้ามาใช้ในหมู่บ้านและถ้าหากหวังแต่จะจับสัตว์น้ำอย่างเดียวการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ก็คงจะทำได้ยากลำบากชาวบ้านจึงได้รับการฝึกสอนให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดอย่างเช่นปลาเก๋าและปลากระพงเด็กๆลูกหลานชาวประมงเมื่อถึงวัยเล่าเรียนพวกเขาก็จะได้เรียนในหลักสูตรของกรมสามัญศึกษาพร้อมไปกับการฝึกอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลควบคู่กันไปดิบก็คือปลาสดที่พ่อแม่หามาได้แล้วต่อจากนั้นข้าวเกรียบปลาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำปลาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำเร็จมาจากฝีมือของเด็กๆ เหล่านี้
1: คนที่3ใน
0: หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่สงขลาแห่งนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนของชาวบ้านร่วมกับทางราชการ

แต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงประสบปัญหาเดิมเรืออวนลากก็ยังคงเข้ามาลากปลาใกล้ชายฝั่งทำให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเสียหายจำนวนปลาที่ยังคงลดลงจากการจับปลามากเกินไปสภาพน้ำทะเลที่เน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานปล่อยน้ำทิ้งทำให้สัตว์น้ำและปลาในกระชังตายเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
5: ่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: ปลาทูน่าฝูงนี้สิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลของมันลงที่ทะเลอันดามันห่างจากชายฝั่งของประเทศไทยปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ชอบอาศัยอยู่ในท้องทะเลที่มีความลึกตั้งแต่300เมตรลงไปเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลเบื้องล่างนั้นจะอยู่ในระดับพอเหมาะที่ปลาทูน่าน้ำลึกพวกนี้ต้องการคือประมาณ28องศาเซลเซียสพวกมันจึงไม่ใช่ปลาในประเทศไทยถิ่นกำเนิดของปลาทูน่าน้ำลึกเหล่านี้อยู่ไกลออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราแนวสันเขาใต้ทะเลที่มีความลึกกว่า 1,200 เมตรนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูน่าเหล่านี้ฝูงปลาที่จับได้ในขณะนี้จึงเป็นเพียงลูกหลานปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบที่อพยพเข้ามาเลี้ยงตัวในทะเลอันดามันแต่จุดหมายปลายทางของมันก็คือท้องทะเลในเขตประเทศพม่าแต่สำหรับปลาฝูงนี้มันได้สิ้นสุดการเดินทางของมันลงแล้วเพื่อจับปลาทูน่าน้ำลึกเรือลำนี้ต้องเดินทางออกมาไกลเกือบสุดเขตหน้าน้ำไทยในขณะเดียวกันภายในอ่าวไทยเรืออวนล้อมของชาวประมงก็กำลังล้อมจับฝูงปลาอยู่เช่นกันเคยมีคำกล่าวว่าอ่าวไทยน่าจะเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่เสียมากกว่าทะเลเพราะอ่าวไทยในอดีตนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดก็เพราะว่าท้องน้ำนี้อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำหลายสายและธาตุอาหารเหล่านี้ก็ได้หมุนวนอยู่ในอ่าวไทยไปตามกระแสน้ำเพราะระดับน้ำที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง80เมตรก็ทำให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้ทำให้พืชและสัตว์น้ำในบริเวณนี้เจริญเติบโตได้ดีอ่าวไทยของเราจึงกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทยทั่วประเทศอีกแห่งหนึ่งสัตว์น้ำจำนวนมากถูกจับขึ้นมาเพื่อส่งไปเลี้ยงประชากรทั่วทุกภาคของประเทศแม้ว่าธรรมชาติของสัตว์น้ำเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนกันได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอัตราการเจริญของสัตว์น้ำในอ่าวไทยจะช้ากว่าการเพิ่มขึ้นของเรือประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 30,000 ลำอ่าวไทยในวันนี้จึงแทบจะไม่มีสัตว์น้ำอยู่อาศัยอีกต่อไปเมื่อสัตว์น้ำในอ่าวไทยลดน้อยลงมากกองเรือประมงเหล่านี้ก็หันหัวเรือออกจากอ่าวไทยบ่ายหน้าออกไปยังท้องทะเลที่มีปลาชุกชุมจุดหมายปลายทางก็คือทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลแต่เมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลท้องทะเลที่กองเรือพาณิชย์ของไทยเคยตระเวนจับปลาก็กลายเป็นอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านไปเสียแล้วถึงแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากเป็นอันดับ7ของโลกแต่เรือประมงไทยก็มีความสามารถจับปลาได้ไม่ไกลจากฝั่งในบริเวณที่น้ำทะเลมีความลึกไม่มากนักเท่านั้นและต่อจากนี้ไปเรือประมงของไทยก็ไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแต่ความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีมากขึ้นทุกทีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำนานาชนิดกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องอาหารสัตว์น้ำกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ส่งสินค้าชนิดนี้ออกมากเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเท่านั้น 70% ของอาหารสัตว์น้ำบรรจุกระป๋องเหล่านี้คือปลาทูน่าปลาผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อมากเหมาะจะเป็นอาหารโปรตีนในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าออกมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่ปลาทูน่าที่ชาวประมงจับได้ก็มีเพียงปลาทูน่าน้ำตื้นที่คนไทยเรียกว่าปลาโอดำและโอแกลบแม้กระนั้นปริมาณที่จับได้ก็มีเพียงพันกว่าตันไม่พอที่จะป้อนเข้าไปในโรงงานปลากระป๋องประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งจากต่างประเทศมากกว่า 200,000 ตันมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทท่ามกลางปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำภายในประเทศแหล่งประมงที่ลดน้อยลงและการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง การค้นหาแหล่งปลาทูน่าน้ำลึกในหน้าน้ำสากลดูจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้บ้างเรือสำรวจแหล่งประมง3จึงถูกต่อขึ้นมาโดยมีภารกิจหลักในการสำรวจแหล่งปลาทูน่าในทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปในหน้าน้ำสากลซึ่งเรือประมงของไทยยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนและในวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529เรือสำรวจแหล่งประมงที่มีอุปกรณ์ภายในที่ช่วยในการเดินเรือและการหาฝูงปลาที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับพระราชทานนามว่าเรือจุฬาภรณ์นับตั้งแต่วันนั้นเรือจุฬาภรณ์พร้อมทั้งลูกเรือกว่า50ชีวิตก็ออกตระเวนหาฝูงปลาที่เดินทางอยู่ในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
1: ภารกิจของเรือจุฬาภรณ์ลำนี้ก็กรมประมงก็มีจุดประสงค์ที่จะนะให้เรือลำนี้เป็นเรือที่ออกไปสำรวจแสวงหาแหล่งทำการประมงเพื่อมาเผยแพร่ให้กับชาวประมงหลังจากเรือลำนี้เราได้มาเราก็พยายามไปหาแหล่งหาซิว่าปลาทูน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะฮะจากนั้นเราจะเผยแพร่ไปตามผู้ที่สนใจไปตามยังหมู่ชาวประมงเนี่ยนะฮะเขาจะได้เดินทางไปตรงจุดตรงเป้าตรงพื้นที่ที่ไปจับมัน

0: ครื่องมือที่ทันสมัยภายในเรือจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บนเรือเดินทางด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากฝั่งมากแต่ลูกเรือก็สามารถจะติดต่อกับคนบนฝั่งได้และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาก็จะส่งมาที่เรือตลอดเวลาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ทำให้เรือจุฬาภรณ์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในท้องทะเลลึกเครื่องจักรที่มีกำลังขับเคลื่อนถึง 2,800 แรงม้าก็ได้นำเรือสำรวจประมงน้ำลึกลำนี้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วกว่า14นอตในตอนนี้เรือกำลังวิ่งไปหาซังหรือพะเยาซึ่งก็คือทุ่นลอยน้ำที่มีร่มเงาทำจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวพะเยาจะถูกทิ้งไว้กลางทะเลในบริเวณที่คาดว่าเป็นเส้นทางอพยพของปลาทูน่า
1: ตามปกติเนี่ยแล้วเนี่ยการทดลองเราก็จะทำตลอดแนวของหน้าน้ำไทยขนานกับฝั่งสำหรับเรือจุฬาภรณ์ได้วางพะเยาหรือแพรล่อปลาบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ระนองไปถึงจังหวัดสตูลระดับน้ำลึก300เมตรไว้จำนวน7ถึง10แพรแต่ละแพรนี้เราก็จะวางห่างกันประมาณสัก30ไมล์หรือ20ไมล์แล้วแต่ตามความเหมาะสมทุน่าคีบเหลืองและปลาโอท้องแถบจะเดินทางเข้าอพยพเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณในทะเลอันดามันแถบตะวันออกทั้งหมดจะผ่านประเทศไทยเมื่อมาพบแพก็จะอาศัยแพนั้นเป็นที่เลี้ยงตัวกินอาหาร
0: ภายใต้ร่มเงาของพะเยาฝูงปลาเล็กจะเข้ามาอาศัยและกินอาหารที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของทางมะพร้าว

เพียงเวลา 3-4 สัปดาห์ปลาทูน่าก็รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ในตอนนี้เครื่องช่วยหาฝูงปลาภายในเรือก็แสดงให้เห็นว่าภายใต้พะเยามีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังเคลื่อนที่อยู่และนี่ก็คงจะเป็นฝูงปลาทูน่าที่พวกเขาตามหาอย่างแน่นอนเรือเล็กถูกปล่อยลงน้ำเพื่อการล้อมจับปลาฝูงนี้พร้อมกับอวนขนาดใหญ่

ในที่สุดฝูงปลาทูน่าก็ตกอยู่ในวงล้อมของตาข่ายอวนปลาทูน่ากว่า10ตันถูกตักขึ้นมาบนเรือปลาฉลามที่มักจะเข้ามากินปลาทูน่าเป็นอาหารก็ถูกจับขึ้นมาด้วยเหมือนกันปลาที่จับขึ้นมาได้จะถูกนำไปไว้ในห้องเย็นภายในเรือบางส่วนก็จะนำไปแยกชนิดและวัดขนาดเพื่อให้รู้ว่าปลาทูน่ากินอะไรเป็นอาหารก็ต้องพากระเพาะออกมาดูอาหารที่ตกค้างอยู่ภายในข้อมูลนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้ว่าบริเวณใดควรจะมีปลาทูน่าอาศัยอยู่ระยะของไข่ในท้องก็จะบอกได้ว่าพวกมันพร้อมที่จะวางไข่แล้วหรือยังและหากพบว่าปลาทูน่ามีไข่แก่อยู่ในบริเวณใดก็หมายความว่าที่แห่งนั้นคือแหล่งวางไข่ของมันแต่สำหรับปลาทูน่าน้ำลึกก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามันมีแหล่งวางไข่ในหน้าน้ำไทยเลยนอกจากการตามหาแหล่งปลาทูน่าเรือจุฬาภรณ์ก็ยังรับหน้าที่ฝึกสอนนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักศึกษาประมงเพื่อให้พวกเขามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในเรือประมงขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคตพวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนและวัดอุณหภูมิของน้ำซึ่งเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าควรจะมีปลาทูน่าอยู่หรือไม่ประสบการณ์ของนักวิชาการรุ่นพี่ก็จะถ่ายทอดออกมาทั้งในภาคปฏิบัติและในห้องเรียนภายในเรือพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการเดินเรือและการหาทิศทางของเรือนักศึกษาเหล่านี้จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตบนเรือซึ่งบางครั้งก็จะต้องผจญกับคลื่นลมแรงกลางทะเลในยามว่างก็จะต้องฝึกหัดการถักและซ่อมแซมอวนเช่นเดียวกับลูกเรือประมงทั้งหลายถึงแม้ว่านักศึกษากลุ่มนี้จะไม่สามารถจับปลาทูน่าขึ้นมาได้แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการทำการประมงน้ำลึกในอนาคตข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาการประมงน้ำลึกของประเทศชาติสืบไป

ช่วงเวลาฝึกงานได้สิ้นสุดลงนักศึกษาก็จากไปแล้วแต่เรือจุฬาภรณ์ก็ยังคงเดินทางต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียแหล่งปลาทูน่าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในท้องทะเลจุดหมายปลายทางอยู่ที่ 90 East Bridge แนวสันเขาใต้น้ำที่มีความยาวหลายพันไมล์อันเป็นแหล่งชุมนุมของฝูงปลาทูน่าหลายแสนตัน

การปฏิบัติการของเรือจุฬาภรณ์ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเพื่อค้นหาแหล่งปลาทูน่าในท้องทะเลเพื่อนำพาเรือประมงไทยไปสู่ท้องทะเลสากลในอนาคตอันใกล้นี้

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ในแต่ละวันมีเรือบรรทุกสินค้าเข้าและออกวิ่งผ่านหน้าน้ำไทยเป็นจำนวนนับร้อยลำเรือเหล่านี้แล่นฝ่าเกลียวคลื่นและลมพายุเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางวันแล้ววันเล่า

ปัจจุบันเรือเดินทะเลมีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือที่ทันสมัยการเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อไปยังเมืองท่าที่อยู่ห่างไกลนับร้อยนับพันไมล์ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอีกต่อไปซึ่งผิดกับอดีตที่การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากนักเดินทางต้องเสี่ยงต่อภัยอันตราย

ทะเลนี้เองได้กลืนเอาชีวิตและเรือสำเภาของพ่อค้าวานิชผู้ซึ่งได้เชื่อมต่อวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันมามากต่อมากแล้วแต่มนุษย์ก็ไม่เคยยอมพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติมนุษย์รู้จักการเดินเรือมานานหลายพันปีแล้วในหน้าน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายแห่งหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือขนถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและจังหวัดกระบี่

แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งโบราณคดีเหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและใช้เรือเดินทางไปในท้องทะเลได้เป็นอย่างดีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมดอนซอนอันมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสองทางตอนเหนือของเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าเป็นสินค้าที่ติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณ

และนี่ก็คือลูกปัดหินคาเนเลียนเชื่อว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในเมืองกุจราตทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมในจังหวัดกระบี่ราวพุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกโดยมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกอันเป็นที่รู้จักกันดีในนามของเส้นทางสายไหมที่เริ่มต้นจากประเทศจีนผ่านพื้นที่ที่เป็นป่าเขาและทะเลทรายทางเหนือของเอเชียไปยังอินเดียอาหรับและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนทางที่2คือเส้นทางสายเครื่องเทศเป็นเส้นทางทางน้ำที่ใช้วิธีแล่นเรือเลียบชายฝั่งทะเลโดยอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มต้นจากเมืองท่าอินเดียติดกับอ่าวเบงกอลมายังหมู่เกาะนิโคบาเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยผ่านช่องแคบมาลากาแล้ววกขึ้นมาทางอ่าวไทยตอนบนจึงจะตัดขึ้นไปในทางแหลมยวนอ้อมขึ้นไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่ยาวมากส่วนหนึ่งจึงอาจจะขึ้นบกทางเมืองท่าตะโกลาซึ่งก็คือตะกั่วป่าในปัจจุบันเพื่อขนสินค้าไปตามลำคลองและเดินเท้าต่อไปยังเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยอีกทีหนึ่งเส้นทางนี้เป็นทางลัดสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากและไม่ต้องเสี่ยงภัยกับโจรสลัดที่มักจะซุ่มโจมตีในแถบช่องแคบมาลากาอีกด้วยซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบที่เกาะคอเขาในอำเภอตะกั่วป่าชี้ให้เห็นว่าที่นี่อาจจะเป็นเมืองท่าในสมัยโบราณเรือสินค้าที่มาจากอินเดียอาจจะมาขึ้นฝั่งที่บริเวณนี้เนื่องจากมีร่องน้ำและตัวเกาะก็ยังเป็นที่กำบังลมได้เป็นอย่างดี

ทางหลวงหมายเลข4ที่ตัดเชื่อมระหว่างตะกั่วป่าและสุราษฎร์ธานีผ่านที่ราบและภูเขานี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่พ่อค้าวานิชใช้เป็นเส้นทางเดินเท้าข้ามฝั่งจากทะเลอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทยแต่บางครั้งก็จำเป็นจะต้องขนถ่ายสัมภาระไปตามลำคลองที่บ้านภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบเศษเครื่องเคลือบกระจายอยู่ตามชายหาดริมคลอง

จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าณที่นี้เป็นเมืองท่าทางด้านอ่าวไทยในอดีตด้วยหนทางอันยาวไกลของเส้นทางสายเครื่องเทศนี้เองทำให้เอเชียอาคเนย์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างจีนกับอาหรับพ่อค้าชาวจีนจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคเนย์กว่าจะถึงก็กินเวลานานถึง3เดือนพวกเขาใช้เวลาอีก3เดือนเพื่อขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและซื้อหาของป่าซึ่งเป็นของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนในระหว่างนี้ก็ซ่อมแซมเรือและเตรียมเสบียงอาหารไปด้วยเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาพวกเขาจึงได้กลับบ้านพ่อค้าอาหรับก็อาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำสินค้ามาขายที่เอเชียอาคเนย์ขากลับก็อาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียอาคเนย์จึงเจริญขึ้นเป็นเมืองท่าตลาดกลางของทั้งสองฝ่ายภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีน3เสานี้พบอยู่บนผนังถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่สังเกตได้ว่ามีเรือใบ2เสาไม่ได้กางใบอยู่ด้านข้างอีกลำมีลักษณะของเรืออาหรับภาพเขียนสีนี้เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกจี้โบราณลูกปัดรูปคล้ายหน้ากอกรของโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้พบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังคงพบแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของอาหรับอยู่ด้วยล่วงมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่21กรุงศรีอยุธยาของประเทศสยามก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าของป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์เพราะสามารถยึดพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงจะติดต่อค้าขายกับจีนเท่านั้นยังติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเดินทางเข้าออกในหน้าน้ำไทยมากขึ้นขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากของป่าอย่างนอแรดและงาช้างก็เป็นสินค้าออกที่สำคัญของกรุงสยามเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญการเดินทางในสมัยนั้นยังต้องอาศัยเรือสำเภาวิ่งฝ่าคลื่นลมและแนวหินใต้ท้องทะเลเรือสำเภาเหล่านี้ต้องผจญคลื่นลมที่ปั่นป่วนในทะเลเป็นเวลานานที่โชคดีก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็ต้องบอบช้ำเสียเวลาซ่อมแซมเรือนานนับเดือนแต่บางลำโชคร้ายไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นลมที่โหมกระหน่ำก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองทันทีที่เรือจมลงสู่ท้องทะเลบันทึกภาพชีวิตของคนยุคสมัยนั้นก็ได้จมลงไปกับลำเรือด้วยแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาและเป็นที่ดำน้ำของนักดำน้ำที่รักการผจญภัยใต้ท้องทะเล

ยังเรือสุทธาทิพย์นี้เป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบเรือลำนี้นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรงโขนเป็นเวลานานนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง

เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างเพื่อลำเลียงสินค้าถูกเรียกตัวไปใช้ในราชการสงครามและถูกเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรยิงอับปางลงในบริเวณอ่าวแสมสารลักษณะตัวเรือหันเข้าหาเกาะจวงสันนิษฐานว่าคงจะพยายามวิ่งเข้าเกยตื้นที่เกาะจวงแต่ไม่ทันเรือได้จมลงเสียก่อน

แม้ว่าเรือลำนี้จะไม่มีสมบัติที่มีค่าอันใดแต่ก็ยังมีนักดำน้ำลงไปตัดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเป็นจำนวนมากแม้กระนั้นตัวเรือก็ยังคงสมบูรณ์อยู่และกลายเป็นสถานที่ที่นักดำน้ำผู้ที่รักการผจญภัยต้องเข้ามาสำรวจกันอยู่เสมอๆลงไปตัดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเป็นจำนวนมากแม้กระนั้นตัวเรือก็ยังคงสมบูรณ์อยู่และกลายเป็นสถานที่ที่นักดำ

0: เศษไม้ที่เห็นอยู่นี้คือกระดูกงูของเรือรางเกวียนเรือสำเภาลำหนึ่งที่ถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติจนเกือบหมดดังนั้นงานโบราณคดีใต้น้ำจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาแหล่งเรือจมต่างๆใต้ท้องทะเลไทย
1: ก็ไอ้สาเหตุที่แรกมันเรื่องเกี่ยวกับไอ้การลักลอบฮะพอเราตามเรื่องระงับไอ้เรื่องการลักลอบได้ปั๊บมันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเริ่มศึกษาทางด้านนี้โดยทางปฏิบัตินะฮะคืออย่างน้อยก็ช่วยหาหลักฐานมาสนับสนุนหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมทางทะเลเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะเขตอำเภอสัตหีบเนี่ยนะครับลำนั้นนะครับเป็นลำแรกที่เริ่มทำครับคือเรือลำนี้นะฮะเราก็ได้ข่าวมาจากพวกประมงว่าเขาลักลอบงมมาพวกโบราณวัตถุอะไรจะอะไรไปกันนานแล้วล่ะครับหลายปีก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเนี่ยนะฮะ
0: อาจารย์วิทยาอินทโกสัยอดีตหัวหน้างานโครงการโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรเป็นผู้บุกเบิกงานโบราณคดีใต้น้ำขุดค้นเรือรางเกวียนเป็นลำแรก
1: ในเรือรางเกวียนเนี่ยนะครับที่เราลงไปดูครั้งแรกเนี่ยมันกระจัดกระจายหมดเลยเพราะว่าถูกทั้งอวนลากด้วยถูกทั้งระเบิดด้วยนะฮะพวกที่จับปลาแล้วก็ระเบิดเอาของอะไรพวกนี้นะฮะก็เราลงไปดูครั้งแรกมันก็มีไอ้พวกเศษไม้พื้นเรือท้องเรือเนี่ยนะครับเปลือกเรือเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก 6-7 แผ่นแค่นั้นเอง
0: ซากเรือจมอยู่นอกชายฝั่งบางสะเรในระดับความลึกประมาณ75ฟุตห่างจากเกาะรางเกวียนราว800เมตรเงินเหรียญโบราณและเศษกระเบื้องแตกที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้รู้ว่าแผ่นไม้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรือโบราณที่เคยเดินทางอยู่บนหน้าน้ำแห่งนี้เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบเหล่านี้ขุดค้นได้จากซากเรือรางเกวียน

0: ภาชนะและเครื่องใช้ประจำวันเหล่านี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเต้าปูนหรือแม้แต่ไข่เค็มที่ดองอยู่ในหายเป็นเวลานานถึง500ปีมาแล้วเครื่องถ้วยและกระปุกเคลือบสีเขียวลายมังกรแบบเซลาดอนสมัยราชวงศ์หยวนที่ผลิตจากเตาหลงฉวนในมณฑลเจ้อเจียงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18คือหลักฐานการติดต่อกันระหว่างผู้คนจากสองแผ่นดินขั้นช่องอันนี้พบที่ซากหัวเรือพร้อมๆกับกำไลและจี้ทองฝังอัญมณีมีค่าเป็นฝีมือของช่างทองสมัยอยุธยาตอนต้นมีความงดงามเช่นเดียวกับเครื่องทองที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ
1: ครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะก็เริ่มทำจุดนี้เรื่อยมาก็ทำเรื่อยมาใช้เวลาประมาณสัก4ปีก็ดูดทรายออกอะไรเนี่ยมันก็เริ่มเจอของขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการบรรทุกของนะฮะเรื่องวิธีการต่อเรือนะครับมีลักษณะพิเศษสำหรับลำนี้นะซึ่งเรายังไม่เคยพบที่ลำไหนเพราะว่าลำนี้ตรงกระดูกงูเนี่ยก็จะเจาะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก5-6 ซมนะฮะแล้วฝังคันช่องสำริดลงไปผมคิดว่าคงจะเป็น

0: ความเชื่อถือของที่ชาวจีนนะฮะเชื่อถือกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ตามบ้านตามอาคารของคนจีนนะฮะยังมีกระจกแหวนอยู่คือที่น่าสังเกตคือว่ากำไรทองคำที่เราพบเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าเผื่อเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้วิจิตรพิสดารขนาดนี้นะครับเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเรือของผู้มียศฐานบรรดาศักดิ์อะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็บรรทุกของไปค้าขายทีนี้หลักฐานต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะบ่งชัดลงไปว่าเป็นอะไรแน่คือมันถูกทำลายไปคือถูกขโมยไปนี่ประมาณสัก 90% ครับเหลือที่เราได้ขึ้นมานี่แค่ 10% แค่นั้นเอง
1: ซากเรือรางเกวียนเป็นหนึ่งในบรรดาเรือโบราณที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลในหน้าน้ำไทยที่ร่องรอยของเรือถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดาย

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นานมาแล้วที่เรื่องราวของเรือโบราณซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลไทยเป็นที่กล่าวขวัญโจษจันกันมาหลายยุคหลายสมัยจนเรื่องราวของเรือโบราณกลายเป็นตำนานของท้องทะเลไปการสำรวจและค้นหาซากเรือเหล่านี้ในอดีตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ข่าวการพบเรือจมก็ยังคงมีอยู่จากการที่ชาวประมงบังเอิญลากเอาชิ้นส่วนของเรือหรือวัตถุที่อยู่ในเรือติดมากับอวนหาปลา

จากนั้นนักล่าสมบัติจากทั่วทุกทิศต่างก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะขนขึ้นมาได้ทุกวิถีทางซากเรือและโบราณวัตถุจึงถูกทำลายลงจนแทบไม่มีอะไรเหลือไว้เลย

0: ใต้ท้องทะเลที่ช่องแสมสารในเขตอำเภอสัตหีบแหล่งเรือจมอีกแห่งหนึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของการทำลายทั้งที่เจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการจากทั้งเรืออวนลากนักระเบิดปลาและนักล่าสมบัติหลักฐานที่เหลือไว้ว่าเป็นแหล่งเรือจมก็เป็นเพียงเศษโบราณวัตถุที่แตกหักกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นเพียงเท่านั้นเพราะชิ้นที่สมบูรณ์ได้ถูกนักล่าสมบัติเก็บเอาไปนานแล้ว
1: ชาวประมงเองก็คงยังไม่สนใจว่ามันเป็นของมีค่านะชั้นต้นมีการไปลากอวนไปทำอะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นมาตาติดอวนขึ้นมาคราวนี้พอชาวต่างประเทศที่รู้เนี่ยแกก็เริ่มลงไปงมแล้วก็ตอนหลังก็เป็นแฟชั่นที่ต้องลงไปงมของโบราณวัตถุเหล่านี
2: ้มีการลักลอบในการขุดในการลงไปงมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องบรรดาน้ำเชื้ออะไรต่างๆลงไป
1: เอาขึ้นมาแล้วก็มาขายในทางด้านโบราณคดีเขาถือเป็นเรื่องสำคัญไงกับโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยก็แทบจะตามเขานะครับแต่เราก็มีแล้วเวลานี้แล้วก็กฎหมายค่อนข้างจะรัดกุมนะฮะ

แม้กระนั้นบางส่วนของมันยังได้พยายามบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านทางภาพวาดที่อยู่บนเนื้อกระเบื้องเศษเครื่องเคลือบที่แตกหักและวัตถุโบราณเหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้มากมาย

0: ราณคดีใต้น้ำเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ขึ้นตรงกับกรมศิลปากรมีหน้าที่ติดตามสำรวจและอนุรักษ์แหล่งเรือจมไว้เป็นสมบัติของชาติ
1: ประมาณพุทธศตวรรษที
2: ่2
0: มันเป็นงานที่ยากลำบากมากสำหรับกลุ่มคนเพียง8คนที่จะต้องทำงานแข่งกับนักดำน้ำล่าสมบัติเพื่อค้นหาซากเรือจมนับร้อยลำที่กระจายอยู่ใต้ท้องทะเลไทยแม้หน้าที่ความรับผิดชอบจะกว้างขวางมากแต่พวกเขาก็ยังคงขาดเรือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตลอดจนงบประมาณในการสำรวจหนทางเดียวที่จะทำได้คืออาศัยแหล่งข่าวจากชาวประมงที่บังเอิญพบชิ้นส่วนของลำเรือหรือโบราณวัตถุเข้าในขณะที่กำลังหาปลา

ที่บ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านพบซากเรือโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในช่วงเวลาน้ำลงจึงได้ช่วยกันขุดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเก็บไว้ที่ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชใกล้แหล่งเรือจมนี้หน่วยโบราณคดีใต้น้ำจึงได้เข้าไปขุดค้นรอบตัวเรือพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องใช้และดุมโลหะรอบตัวเรือเหล็กและสลักโลหะที่ใช้ในการต่อเรือก็พบในบริเวณเดียวกันนั่นเองจากหลักฐานตัวเรือและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวว่าเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวรวบรวมกำลังพลในครั้งที่พระองค์ทรงกู้เอกราชของชาติไทย

และครั้งนั้นพระองค์ทรงสั่งต่อเรือและดัดแปลงซ่อมแซมเรือสินค้าเป็นเรือรบกว่า100ลำจึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและเรือเสม็ดงามลำนี้อาจจะเป็นเรือลำหนึ่งที่พระองค์เตรียมไว้เป็นยุทธพาหนะหลังจากที่นักโบราณคดีได้ขุดแต่งเรือลำนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้สูบน้ำเข้ามาในเขื่อนเพื่อรักษาตัวเรือไว้จนกว่าจะมีงบประมาณกู้เรือลำนี้ขึ้นมาเก็บรักษาบนบกอีกต่อไปข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรือจมเพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีได้แต่ข่าวการค้นพบโบราณวัตถุของชาวบ้านหลายครั้งก็ทำให้โครงการขุดค้นซากเรือโบราณดำเนินไปได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

0: องค์สมัยอยุธยาตอนต้นใบนี้ชาวประมงพบจมอยู่ใต้ทะเลในอ่าวบ้านตะกาดเงาจังหวัดจันทบุรี
1: กลับมาวิ่งมาจากลมสาวมาก็เด็กคนหนึ่งเด็กอยู่กลางลำเรือเก็บเบ็ดกระเบนแล้วก็มาโดนใจก็เลยกดเกียร์ดูว่าน้ำมันใสอะไรไม่รู้มันดำตะคุ่มตะคุ่มอ่ะอยากปันปลากันอยู่ดำลงไปดูไปลูบมันลื่นๆขยากขยาแย่พะแย่มาอ้าเนี่ยมันเข้าในปากโอ่งเนี่ยทีแรกยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือว่าเห็นรูเท่าโอ่งนั่นนะแต่ที่นี่ผมก็นึกได้เขาเรียกสมัยเรือแตกเรือแตกก็สงจะเป็นลำนี
2: ้ยิงสังเกตอะไรฮะสังเกตเขาอะเขาอะไรฮะเขา
3: ทางการลงเขาย
2: ันกันมันทางด้านนี้นะฮะด้านตัว
0: ตั้งแต่นายเขียนพบโอ่งโบราณนี้แล้วข่าวการพบแหล่งเรือจมก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง
3: หากมันจะลึกเกินนิดหน่อย
2: แต่ยังพอจำได้ไหมฮะ
3: มันเข้าได้อะ
4: คือแกใช้เส้นเล็งจากเกาะช้างชนกับเกาะนมสาวนะฮะแกจะใช้เส้นเล็งอันนี้ยิงมาเข้าหาฝั่งนี
0: ่แผนงานต่างๆถูกวางไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะหมายถึงการสูญเสียชีวิต
4: นี่ผมจะขอแนะนำบริเวณอ่าวที่เราจะมาทำงานนะ
0: คือการสำรวจที่จะมีในวันรุ่งขึ้นอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างทางประวัติของลำเรือซึ่งเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้พวกเขาเปิดอ่าน
4: ที่เราจะทำการค้นหาขณะที่เราเซิร์ชนี่เราจะมีการใช้เหล็กสักไปด้วย
0: จุดที่เรือจมอยู่ห่างจากฝั่งออกไปทางทิศใต้เพียง1กิโลเมตรคณะสำรวจออกเดินทางไปที่ตำแหน่งเรือจมโดยมีลุงเขียนเป็นผู้นำทาง
2: ฉากนี้ไปนี่ฉากกินน้ำตา

ทีมประดาน้ำชุดแรกเริ่มปฏิบัติงานทัศนวิสัยเบื้องล่างไม่ดีนักเพราะเป็นช่วงเวลาที่ท้องทะเลปั่นป่วนนักประดาน้ำไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจึงใช้เหล็กแหลมแทงลงไปที่พื้นทรายโดยหวังว่าอาจจะไปกระทบถูกวัตถุที่ฝังอยู่ข้างใต้เมื่องานสำรวจวันแรกไม่ได้ผลคณะสำรวจก็กลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นในการสำรวจครั้งนี้พวกเขาก็พบแผ่นไม้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของเรือมันทำให้ทีมงานมีกำลังใจที่จะค้นหาซากเรือต่อไปนักประดาน้ำชุดแล้วชุดเล่าผลัดกันดำน้ำเป็นเวลานานถึง15วันน้ำทะเลที่ขุ่นข้นก็เริ่มใสและสงบนิ่งเมื่อทัศนวิสัยดีขึ้นนักดำน้ำก็สามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นงานก็ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเศษภาชนะถ้วยชามหม้อไหกระจายอยู่ทั่วบริเวณและบางชิ้นก็ยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายเครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้ดูดเอาทรายที่ทับถมอยู่บนซากเรือและโบราณวัตถุออกไปการดูดทรายดำเนินไปถึง3วันเพราะต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้สิ่งของเล็กๆอย่างเช่นต่างหูหรือแหวนถูกดูดปะปนกับทรายเข้าไปในท่อสิ่งที่ทำได้ก็เป็นเพียงโบกมือให้ทรายเข้าไปในท่อทีละน้อยเท่านั้นเองจากนั้นจะมีการวางผังและติดหมายเลขของวัตถุทุกชิ้นตำแหน่งของสิ่งของเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้โดยการสเก็ตภาพซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นวิธีการบันทึกตำแหน่งของเรือและโบราณวัตถุอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วกว่าก็คือการถ่ายรูปงานขุดค้นซากเรือดำเนินไปได้อย่างเชื่องช้าเพราะซากเรือส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำลึกและมักจะเป็นตำแหน่งที่มีกระแสน้ำไหลแรงซึ่งซากเรืออยู่ลึกมากเท่าไรก็จะทำให้นักประดาน้ำมีเวลาทำงานใต้น้ำน้อยลงไปทุกทีเพราะการดำน้ำลึกๆเช่นนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่ละลายในกระแสเลือดไม่ให้เพิ่มมากจนถึงขีดอันตรายทีมดำน้ำจึงต้องผลัดกันทำงานเพื่อให้มีเวลาพักในที่สุดโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ทะเลเป็นเวลานานก็ถูกรวบรวมเพื่อลำเลียงขึ้นมาบนผิวน้ำโดยใช้บอลลูนลอยน้ำขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยความระมัดระวังเพราะโบราณวัตถุเหล่านี้จะแตกหักเสียหายได้ง่ายมากในระหว่างที่นักดำน้ำกำลังสำรวจและลำเลียงสิ่งของขึ้นมาพวกที่อยู่บนเรือก็ช่วยกันทำความสะอาดกำจัดคราบหินปูนและเพียงที่เกาะอยู่ตามภาชนะนักดำน้ำชุดสุดท้ายขึ้นมาแล้วเป็นอันว่าภารกิจของวันนี้ได้จบสิ้นลงอย่างน่าพอใจวัตถุโบราณที่ขนขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องรีบนำกลับไปแช่น้ำเพื่อล้างเกลือที่แทรกอยู่ในเนื้อของภาชนะเหล่านี้มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้ภาชนะแตกหักเสียหายได้ง่าย

วัตถุโบราณเหล่านี้จะถูกนำไปศึกษาวิเคราะห์หาอายุและแหล่งผลิตข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยไขปริศนาของอายุและชนิดของเรือที่อับปางลำนี้ซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในยุคสมัยที่เรือได้ถูกต่อขึ้นมาจากนั้นวัตถุโบราณเหล่านี้ก็จะถูกนำไปขึ้นทะเบียนและส่งไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต่อไปสิบสามปีแห่งการก่อตั้งหน่วยโบราณคดีใต้น้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานเสี่ยงภัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อค้นหาซากเรือจมและไขปริศนาเติมต่อหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่ความภูมิใจที่ผลงานของพวกเขาได้กลายเป็นสมบัติของชาติและอนุชนรุ่นหลังทำให้นักโบราณคดีใต้น้ำมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป

และถึงแม้ว่าซากเรือลำนี้จะถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีใต้น้ำแต่ยังมีซากเรืออับปางอีกมากมายที่รอคอยให้พวกเขาลงไปสำรวจก่อนที่จะถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติ

ือประมงที่จมลงสู่ท้องทะเลด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นและลมลำนี้ก็คือบันทึกของเหตุการณ์ในยุคสมัยปัจจุบันที่จะกลายเป็นอดีตในการข้างหน้ารอคอยให้สักวันหนึ่งจะมีผู้มาเปิดบันทึกนี้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนรุ่นเราในขณะนี้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ประตูรถกำลังจะ
7: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไหลออกไปจากชายฝั่งของจังหวัดสงขลากลางท้องทะเลของอ่าวไทยแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยหลุมผลิตก๊าซนับร้อยๆหลุมเครื่องจักรกำลังทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อนำก๊าซธรรมชาติกว่า500ล้านลูกบาศก์ฟุตขึ้นมาในแต่ละวัน

แต่เมื่อย้อนอดีตกลับไปหลายสิบล้านปีก่อนในขณะที่อ่าวไทยยังคงเป็นแผ่นดินส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียแผ่นดินส่วนนี้ประกอบขึ้นด้วยภูเขาที่ราบและหนองบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยแมกไม้นานาชนิด

ามแอ่งน้ำน้อยใหญ่ในบริเวณนี้จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดเพราะอุดมไปด้วยพืชน้ำและสาหร่ายขนาดเล็กสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้เจริญเติบโตและล้มตายไปตามวัฏจักรของมันซากพืชและสัตว์ต่างก็ทับถมกันและจมลงสู่ใต้พิภพเป็นเวลานานภายใต้พื้นโลกซากที่ไร้ชีวิตเหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกแบคทีเรียที่เจริญอยู่ได้แม้ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเลยและเมื่อผนวกกับความร้อนใต้พิภพด้วยแล้วทำให้ซากพืชและสัตว์แปรสภาพไปเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่รู้จักกันในนามของปิโตรเลียมแม้ในการต่อมาพื้นโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงและทะเลก็หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินส่วนของอ่าวไทยแล้วปิโตรเลียมก็ยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นท้องทะเลนี้เองนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการน้ำมันของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2522เป็นต้นมาก็ทำให้เกิดความตื่นกลัวทางด้านพลังงานขึ้นทุกประเทศพยายามเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานของตนเพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกในช่วงเวลานั้นเองประเทศไทยก็ค้นพบแหล่งพลังงานอย่างอื่นเช่นพลังงานความร้อนใต้พิภพแต่แหล่งพลังงานที่กลายเป็นจุดกำเนิดของความโชติช่วงชัชวาลของประเทศก็คือปิโตรเลียมกลางทะเล

ียงเวลา5ปีในการสำรวจโดยบริษัทยูเนียนออยล์หรือในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์จำกัดก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2516และได้รับการตั้งชื่อในภายหลังว่าเอราวัณหลังจากนั้นก็พบแหล่งก๊าซในสัมปทานแปลงอื่นๆด้วยเช่นแหล่งบรรพตสตูลปลาทองและกระพงอ่าวไทยของเราจึงไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรประมงเท่านั้นแต่ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศอันเป็นพื้นฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

แท่นผลิตก๊าซกว่า40แท่นตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลเพื่อนำปิโตรเลียมซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลาง

ที่นี่ก๊าซธรรมชาติจะถูกนำไปผ่านขั้นตอนต่างๆในขบวนการผลิตเพื่อแยกเอาก๊าซและน้ำออกจากกันก่อนที่จะนำส่งไปขายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยต่อไปแท่นผลิตต่างๆเหล่านี้กระจายอยู่ตามแหล่งก๊าซ5แหล่งที่กลายเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางกลางอ่าวไทยท่อส่งก๊าซซึ่งมีความยาวถึง425กิโลเมตรทำหน้าที่นำก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆในอ่าวไทยมาขึ้นฝั่งที่โรงแยกก๊าซมาบตาพุดในจังหวัดระยองณที่นี้ก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีค่าทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะผ่านกระบวนการแยกองค์ประกอบที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและที่สำคัญคือนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ถึง 27% ขณะนี้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้กว่าครึ่งหนึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงอิสรภาพทางพลังงานของไทยเกิดขึ้นได้โดยความมุ่งมั่นทำงานของกลุ่มคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางท้องทะเลห่างจากครอบครัวกว่า200กิโลเมตรพวกเขาต้องจากลูกเมียและครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนแท่นผลิตกลางทะเลทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดบนแท่นผลิตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งจากกรมทรัพยากรธรณีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าการผลิตก๊าซจะต้องดำเนินไปตลอด24ชั่วโมงพนักงานบนแท่นผลิตจึงต้องผลัดเวรกันทำงานผลัดละ12ชั่วโมงพวกเขาสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่เบื้องหน้ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจหมายถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ประมาณค่าไม่ได้แม้ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อนหรือออกเวรแต่หากเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาก็ต้องพร้อมที่จะกลับมาช่วยกันแก้ไขชีวิตบนแท่นผลิตกลางทะเลจึงเป็นชีวิตที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ

การทำงานกลางทะเลที่ต้องแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเช่นนี้จึงเป็นแรงกดดันต่อพนักงานบนแท่นผลิตอยู่มิใช่น้อยในช่วงเวลาหยุดพักงานอย่างนี้ภายในห้องอาหารที่อยู่บนแท่นที่อยู่อาศัยจะมีอาหารนานาชนิดทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งที่ปรุงแต่งด้วยพ่อครัวฝีมือดีเพื่อบริการแก่พนักงานทุกคนแต่สำหรับผู้ที่มีภารกิจต้องไปทำงานบนแท่นผลิตก๊าซซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปพวกเขาจำเป็นจะต้องนำอาหารติดตัวไปด้วยที่อยู่ใกล้ก็เดินทางด้วยเรือซึ่งเป็นพาหนะที่สำคัญของคนบนแท่นเพราะนอกจากจะใช้เดินทางไปยังแท่นต่างๆแล้วยังใช้ขนส่งสิ่งของได้ทีละมากๆแต่หากแท่นผลิตใดอยู่ห่างไกลออกไปและมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์พวกเขาก็อาจจะเดินทางไปทำงานด้วยพาหนะชนิดนี้เพราะมีความรวดเร็วกว่า

นอกจากช่วงเวลาการทำงานปกติแล้วพนักงานทุกคนจะต้องฝึกฝนทบทวนขั้นตอนของระบบความปลอดภัยและการเอาตัวรอดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการพลัดตกน้ำการเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติที่ทำให้ต้องสละแท่นเสียงสัญญาณแต่ละชนิดจะบอกให้พนักงานทุกคนรู้ว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นบนแท่น

จะต้องเตรียมพร้อมและหากจะต้องมีการสละแท่นเกิดขึ้นอาหารยารักษาโรคจะถูกนำไปไว้ในเรือหนีภัยไฟเบอร์ที่อยู่ตามจุดต่างๆของแท่น

0: ้ว่าจะมีระบบความปลอดภัยที่ดีและบนแท่นจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ตลอดเวลาแต่ชีวิตที่อยู่กลางท้องทะเลเช่นนี้ก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคลื่นลมที่ปั่นป่วนกลางทะเลไม่ได
1: ้ผมกลัวอยู่อย่างนึงก็คือเรื่องพายุผมมีความรู้สึกขนาดคลื่นขนาดปานกลางนะไม่ใหญ่แพลตฟอร์มเริ่มแกว่งแล้วคือว่าการที่ว่าเราไปเจอมรสุมเนี่ยเท่ากับว่าเราผจญภัยอยู่อย่างนะการกระโดดลงเรือหรือการขึ้นจากเรืออันตรายมากครับพวกผมเนี่ยทำกัน12ชั่วโมงก็ต้องมีเพรสเชอร์บ้างจากเจ้านายบ้างจากเพื่อนร่วมงานบ้างคือเราก็รีแลกซ์ไปเรื่อยสำหรับผมนะผมเป็นคนที่มีครอบครัวนั้นแต่ถ้าเราไม่ภาวะพะวงเรื่องครอบครัวเราก็ทำงานได้ดีทีนี้ตอนนี้บริษัทก็ให้สวัสดิการเราอย่างนึงสวัสดิการเกี่ยวกับการโทรศัพท์อะไรพวกนี้หลังจาก2ทุ่มครึ่งนี่เราสามารถติดต่อทางบ้านได้คนละ10นาทีผมว่าดีครับ
0: ในช่วงเวลาเลิกงานจึงมีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลายคนพอใจที่จะออกกำลังกายให้ได้เหงื่อจากการเล่นฟุตบอลหรือวิ่งออกกำลังกายบนดาดฟ้าบ้างก็เล่นกีฬาในร่มและหลายคนก็พอใจที่จะได้ดูวิดีโอที่มีอยู่มากมายแต่สำหรับผู้ที่มีครอบครัวพวกเขาก็จะพากันมาเข้าคิวเพื่อจะได้มีโอกาสติดต่อกลับไปยังบ้านของตน
1: อ๋อจะเอาอะไรมั่งอ่ะป้าป้าขึ้นมานี่ป้าจะไปเสือไงเอาทุเรียนน้องจะกินทุเรียนเออป้าเสือให้ตะเข้งน้องกินได้หมดนะ
0: แม้ว่าจะอยู่กลางท้องทะเลแต่พวกเขาก็ไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเสียเลยทีเดียวระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยมาติดตั้งไว้ให้ทำให้การติดต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกลางทะเลและสำนักงานบนบกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงพนักงานทุกคนไว้กับครอบครัวของพวกเขาด้วยและสิ่งนี้คือแรงใจที่จะทำให้พวกเขาสามารถทำงานในหน้าที่ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบอย่างสูงบนแท่นผลิตนี้ได้ถึงแม้ว่าปิโตรเลียมในรูปของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแท่นเหล่านี้จะมีปริมาณมากเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแต่งานสำรวจหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆยังคงดำเนินต่อไป

กลางทะเลที่ไม่ไกลไปจากแท่นผลิตก๊าซงานขุดเจาะก็กำลังดำเนินอยู่ท่อเหล็กยาวนับเป็นกิโลเมตรถูกย่อนลงไปใต้ทะเลเพื่อขุดเจาะหาแหล่งก๊าซใต้แผ่นดินของอ่าวไทยอีกครั้งหนึ่ง

ราะเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและประสบการณ์พนักงานและผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลกก็มารวมกันอยู่ที่นี่การทำงานทุกขั้นตอนจะต้องประสานกันโดยไม่มีข้อผิดพลาดและด้วยความชำนาญและประสบการณ์นับ10ปีพวกเขามั่นใจว่าใต้หัวเจาะที่อยู่ลึกลงไปนั้นจะต้องพบก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์อย่างแน่นอน

และเมื่อครบกำหนดเวลา14วันของการทำงานกลางทะเลวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อเฮลิคอปเตอร์พาหนะสำคัญร่อนลงจอดก็เป็นสัญญาณว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็จะได้กลับไปสู่ความอบอุ่นของครอบครัว

และอีก14วันพวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งงานจอดสำรวจยังคงดำเนินอยู่ต่อไปผลงานของพวกเขาก็คือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมการปกครองมีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายปกครอง47คนพ้นตำแหน่งทันทีหลังมีการตรวจพบสารเสพติดโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสและไม่มีละเว้นอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่าน
2: ละเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย

0: ผู้เข้ารับการตรวจ 286,553 คนพบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับประกอบด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน5คนสารวัตรกำนัน4คนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน35คนนะครับทั้งนี้กรมการปกครองมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง47คนพ้นจากตำแหน่งทันทีนะครับโดยอธิบดีกรมการปกครองได้ย้ำว่าผู้ดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรในสังกัดกรมงานปกครองต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะครับหากพบว่ามีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะมีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและมาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโปร่งใสและไม่ละเว้นนะครับไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเตือนห้ามแชร์ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลชี้มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับเสี่ยงโทษจำคุกหากถูกนำไปทุจริตนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
1: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนประชาชนผู้ประกอบการรวมถึงผู้แทนและผู้รับรองลายมือชื่อห้ามนำยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุกโดยยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเป็นข้อมูลยืนยันตัวตนทางระบบดิจิทัลที่สำคัญต้องเก็บเป็นให้ผู้อื่นใช้ไม่ว่าด้วยความยินยอมหรือไม่หรือเป็นการละเมิดเงื่อนไขและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้งานรวมถึงมีความผิดทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าการยื่นจดทะเบียนและรับรองลายมือชื่อผ่านระบบมีผลผูกพันทางกฎหมายเทียบเท่ากับการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่หากมีการนำบัญชีไปใช้ทางทุจริตหรือยื่นข้อมูลเท็จเจ้าของบัญชีต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายและอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาซึ่งที่ผ่านมาพบกรณีรับรองลายมือชื่อเท็จเช่นอ้างว่ากรรมการชาวต่างชาติมาลงนามต่อหน้าทั้งที่ไม่เคยเดินทางมาประเทศซึ่งศาลมีคำพิพากษาจำคุกแล้วทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอให้ผู้ใช้งานเก็บรักษาข้อมูลอย่างรัดกุมใช้งานด้วยตนเองและระวังการถูกหลอกใช้พร้อมเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสผ่าน call center 1570และ line oa @dbd 1570มาวินพานุรัตน์รายงาน
0: พยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับ
2: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
0: นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไง
0: ไ
1: หมโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามา
3: แต่

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะทักทายกันค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่27พฤษภาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดิฉันปุญญนุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกช่องทางของทางจอสร้อยนะคะทั้งทางวิทยุแล้วก็รวมไปถึงทางโซเชียลนะคะแล้วก็ทางโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะคะในช่วงเช้าแล้วก็ต่อเนื่องยาวๆไปถึงในช่วงเที่ยงเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรการในช่วงเช้าๆเส้นทางรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับในช่วงเวลานี้นี่รถมากแล้วนะคะโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยรถเริ่มมากแต่ไม่นิ่งนะคะก็คือตามกันได้โดยตลอดค่ะนะคะแต่ว่าคือรถเนี่ยจะเยอะมากกว่าฝั่งที่จะเข้ามาทางด้านของเส้นพหลโยธินหรือว่าราชวิถีแล้วก็รวมไปถึงฝั่งทางด้านของพญาไทด้วยแล้วก็ถ้าว่าดูในเส้นทางนะคะในฝั่งขาเข้าทางด้านของถนนราชวิถีคือตั้งแต่ช่วงของถนนศิริต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกบางพลัดนะคะขึ้นสะพานกรุงธนนะคะในช่วงเวลานี้ก็รถเต็มพื้นที่แล้วนะคะคือจะเริ่มมีรถมาเต็มพื้นที่ตั้งแต่ตรงช่วงก่อนถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกบางพลัดนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานกรุงธนลงสะพานกรุงธนเข้ามาทางด้านของราชวิถีในฝั่งขาเข้าจะต้องผ่านตรงช่วงที่ตัดกับถนนนครราชสีมาไปก่อนนะคะถึงจะดูว่ารถจะดูเริ่มน้อยแต่จริงๆบอกว่ารถเนี่ยเต็มพื้นที่เลยเพราะว่าย่านนี้นี่จะเป็นโรงเรียนต่างๆด้วยใช่ไหมคะนี่ก็คือจะเข้าสู่ช่วงเวลาปกติในช่วงเช้าๆของช่วงวันเปิดเรียนนะคะเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นสะพานทางด้านของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีคือรถมากนะคะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็คือยังตามกันได้โดยตลอดสำหรับในฝั่งขาเข้าแต่ถ้าเป็นฝั่งกลับกันนี่ถือว่ารถนี่ยังค่อนข้างที่จะน้อยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในส่วนของทางจสร.เองที่รับแจ้งมาโอ้ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงของเที่ยงคืนมาถึงนะเวลานี้เนี่ยเพิ่งมีอุบัติเหตุแค่จุดเดียวนะคะซึ่งก็เป็นอุบัติเหตุมาตอนช่วงประมาณสักเกือบตีสองทางด้านของถนนจักรพรรดิซึ่งอยู่ในพื้นที่ของฉะเชิงเทรานะคะซึ่งเป็นรถพ่วง22ล้อเสียหลักพลิกตะแคงแล้วเขาขวางในช่องทางกลางแต่ว่าตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเกือบตีสองนะเวลานี้ตอนนี้ก็คงจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วล่ะค่ะหรือว่าถ้าหากว่าใครอาจจะอยู่ในพื้นที่ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าจุดนี้ไม่มีคู่กรณีแล้วก็ในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับค่ะคุณโจใช้ถนนสันพาวุฒแล้วบอกว่ามีรถจอดเสียตรงช่วงไหนของถนนสันพาวุฒนะคะ
2: เป็นสันพาวุฒขาเข้านะครับจากบางนามุ่งหน้าคลองเตย
1: ค่ะ
2: จุดจะอยู่ที่คลังปตท.นะครับก
1: ่
2: อนถึงแฟลตตำรวจระหว่างกัน
1: ค่ะ
2: เป็นรถบรรทุก18ล้อจอดเสียนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีรถกระบะบรรทุกเครื่องมือช่างแล้วก็มีรถเก๋งน่าจะเป็นรถเก๋งช่างอ
1: ่
2: ะ
1: คันนึงค่ะ
2: เท่ากับทั้งหมด3คันจอดอยู่ตรงนั้น
1: จอดอยู่คือทิศทางของรถคันนี้ค่ะคือหันหน้าไปฝั่งทางด้านไหนคะ
2: เทเลอร์มุ่งหน้าไปบางนาครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็มีรถกระบะรถเก๋งจอดอยู่ข้างหน้าอีกแล้วเป็นรถช่าง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจุดที่เขาจอดเสียอยู่นี่ก็คือหมายถึงว่าเลยจากทางด้านของทางเข้าคลังปตท.มาแล้ว
2: เลยแฟลตตำรวจ
1: อ๋อเลยแฟลตตำรวจมาค่ะ
2: เลยแฟลตตำรวจแล้วก็จะถึงคลังปตท.
1: อันนี้คือมองจากในส่วนของฝั่งที่คุณโจใช้ฝั่งขาเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ครับผมมาจากบางนาถ้ามาจากบางนาก็จะเห็นหัวเทเลอร์เลย
1: อืมค่ะก็คือแบบว่าเลยจากแฟลตตำรวจไป
2: มันก็จะมีแยกที่ออกสุขุมวิทอ่ะ
1: 62ค่ะ
2: ไปบังแยกตรงนั้นไงมันก็จะน่าจะชะลอตัวตรงนั้น
1: หมายถึงว่าเขาจะไปขวางตรงทางที่ออกมาจากสุขุมวิท62เหรอคะ
2: ใช่เพราะว่าถ้ารถออกจากซอยมามันจะมองไม่เห็นเพราะว่าท้าย18ล้อมันบังอยู่มันก็จะชะลอตรงนั้นแหละเช้านี้มันน่าจะเป็นตรงนั้นแหละ
1: อ๋อค่ะ
2: พอรถที่ออกมาถ้ารถถ้ามาจากบางนามันก็จะบีบเหลือเลนเดียวใช่ไหมแล้วรถที่มาจากสูงวิ่งก็ต้องชะลออีกเพราะว่ามันมองซ้ายไม่เห็นมันบังท้ายเทรลเลอร์อยู
1: ่หมายถึงว่ารถที่มาจากซอย62อันนี้จะมีผลกระทบใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่เพราะเขาจะมองไม่เห็นด้านซ้ายเลยเพราะว่ามันบังมิดเลยมันก็ต้องค่อยๆชะโงกหัวออกไปดูอ่ะและไอ้ทางตรงเขาก็มันก็มาเต็มที่ไม่ได้อีกเพราะมันต้องระแวงตรงนั้นไง
1: ไม่ตอนนี้มันเป็นถนนวันเวย์นี่คะ
2: ใช่
1: มั้ยคะทางเดียวทางเดียวเข้าเมือง
2: แล้วก็ไอ้รถสุวิทย์มามันก็ต้องเลี้ยวขวา
1: ค่ะ
2: พอเลี้ยวขวามันก็จะเลี้ยวขวาทันทีเลยไม่ได้เพราะท้ายเทรลเลอร์มันบังเขาก็ไม่กล้าที่จะออกไวอีก
1: อ๋อเท่ากับว่ารถบรรทุกเทรลเลอร์คันนี้จะจอดอยู่ตรงช่วงที่มันเป็นตรงหน้าแฟลตตำรวจเลย
2: มานิดเลยที่ไอ้ที่เลี้ยวเข้าสุขุมวิทอ่ะนิดนึงเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกสุขุมวิท
1: อ่ะ
2: และถ้าเช้านี้ถ้ามันเป็นวันเวมันจะต้องเลี้ยวขวาหมดใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: พอเลี้ยวขวาหมดพอคุณจะเลี้ยวเนี่ยไปปุ๊บคุณมองซ้ายไปเห็นท้ายเทรลเลอร์คุณก็ไม่กล้าจะออกแล้วคุณก็ต้องชะลอใช่ไหมล่ะตรงน
1: ั้
2: นอ่ะ
1: ต้องเลี้ยวขวาอย่างเดียว
2: จะรอแล้วแล้วไอ้ทางตรงที่มาจากบางนาพอเห็นรถเทรลเลอร์เสียแล้วก็คุณเห็นไอ้รถที่มันออกจากซอยมากระดึกกระดึกออกมาคุณก็ต้องชะลออีกเพื่อสลับกันนะใช่ไหมครับ
1: ไม่สลับเพราะว่ามันเป็นวันเวย์เพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่เลี้ยวออกมาจากสุขุมวิท62ต้องเลี้ยวขวาอย่างเดียวเพื่อที่จะเข้าเส้นทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้าใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
1: ในส่วนที่มาจากแยกสันพาวุฒิ
2: มันเลี้ยวได้เพราะมันไม่มีอะไรบดบังทัศนวิสัย
1: ค่ะ
2: แต่เช้าเนี่ยคือมีอันก้อนแท่งเบลอเลยไปบังมองซ้ายก็ไม่ได้มองขวาได้อย่างเดียวไง
1: ค่ะ
2: คนเลี้ยวมันก็ไม่กล้าที่จะเลี้ยวขวาฟืดมืออย่างเงี้ยมันเลี้ยวไม่ได้
1: เพราะนั้นตอนนี้ท้ายแถวเริ่มมีท้ายแถวแล้วมีผลกระทบแล้ว
2: เช้านี้แหละใครที่เข้ามานะเช็คก่อนนะจ๊
1: ะ
2: โอ้ย
1: ดูแนวโน้มน่าจะยาวใช่ไหมน่าจะต้องใช้ระยะเวล
2: าหลังเจ็ดโมงอ่ะน่าจะยาว
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยคุณโจได้แบบว่าผ่านจุดนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้ได้ยาวๆ
2: ก
1: ็
2: โล่งๆเลยจ้ะ
1: ค่ะตอนนี้ตรงไหนแล้วคะของคุณโจล่าสุดเลย
2: ผมอยู่จอดชะลออยู่แถววัดบางสะพานเนี่ยครับ
1: อ๋อโอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณโจ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เนี่ยตอนนี้จะเริ่มมีผลกระทบกับในซอย62ค่ะสุขุมวิท62ที่จะออกมาทางด้านของทางรถไฟสายเก่านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะในเส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่าก็จะเริ่มมีท้ายสะสมนะคะท้ายสะสมเนี่ยจะเริ่มมีรถสะสมตั้งแต่ตรงช่วงก่อนถึงคลังบางจากนะคะตรงจุดนั้นนะคะก็ยาวๆต่อเนื่องมาจากตรงที่มีรถจอดเสียนะคะก็จะบอกว่าต้องประมาณสักตรงช่วงซอยที่ออกมาจากสุขุมวิท62นะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะมาใช้เส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเส้นนี้ในช่วงเช้าๆนะคะเขาจะปล่อยเป็นวันเวย์นะคะเข้าเมืองอย่างเดียวแล้วรถจะมาใช้เส้นทางนี้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเปรียบเทียบให้นะเวลานี้ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงของแยกบางนามาก็ยังถือว่ายังใช้ได้แบบสบายๆยาวๆเอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงของบิ๊กซีสำโรงแล้วกันอิมพีเรียลสำโรงนะคะต่อเนื่องยาวๆเข้ามาถึงทางด้านของแยกบางนาผ่านอุดมสุขปุณณวิถีบางจาก62นะคะมาถึงตรงช่วงของแยกพระขนงนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเอกมัยทองหล่อแล้วก็สุขุมวิทตัดกับทางด้านของ โศกนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของนานาเพลินจิตชิดลมนะคะมาถึงตรงช่วงของสยามพารากอนเนี่ยในช่วงเวลานี้นี่คือใช้ได้ก็คือจะติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะในฝั่งขาเข้าเช่นเดียวกันกับในฝั่งขาออกออนนุชก็เรียกว่ายังใช้ได้ยาวๆอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณกอล์ฟค่ะคุณกอล์ฟคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกอล์ฟใช้ทางรถไฟสายเก่าเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจุดเดียวกับคุณโจแหละคร
1: ับ ค่ะขอคุณกอล์ฟก็ตามหลังคุณโจ
3: มารถกระบะเนี่ยเป็นรถช่างครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานครับ
1: ค่ะ
3: ก็คือตอนนี้หัวหันไปทางสัมภาวุฒิ
1: ค่ะ
3: แล้วก็การจราจรก็ชะลอตัวประมาณ200เมตรครับก่อนถึงปากทางเข้าซอย62ประมาณ50เมตรครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: เ
3: ลยจากนั้นก็คล่องตัวแล้วครับ
1: ค่ะเพราะว่าคุณกอล์ฟไม่ตามหลังคุณโจมาแบบตามมาติดๆเลยไหมเนี่ย
3: น่าจะใช่ครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่ามีวันที่เห็นออกแค่รถเสีย
1: อืมอืมนี่แบบว่าตั้งแต่พึ่งในช่วงเช้านี่ชะลอเริ่มชะลอแล้วเดี๋ยวสายวันนี้ถ้ายังไม่เรียบร้อยนี่น่าจะมีผลกระทบ
3: ว่ารถเริ่มเยอะแล้วครับ
1: ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณกอล์ฟ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่ในช่วงเช้าๆนะบางจุดถ้าว่ามีแค่เรื่องของรถจอดเสียแล้วว่าอุบัติเหตุนี่มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรได้โดยทันทีนะคะในเรื่องของการเดินทางกันยังไงก็อยู่ในจุดไหนมาเพิ่มเติมมาอัปเดตกันได้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะคะในช่องคอมเมนต์นะคะทาง YouTube Live ก็ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะคะในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้แล้วพูดถึงในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะชวนเลยชวนกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้กับกิจกรรมของโครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมในเดือนนี้คำถามนะคะถามว่าไม่ว่าคุณจะขับรถนะคะขับรถจนเซียนหรือว่าขับได้ไม่นานคุณเข้าโค้งแบบไหนที่คุณมองว่าปลอดภัยที่สุด A คือเข้าโค้งเร็วออกช้าหรือว่า B เข้าโค้งให้ช้าแล้วออกให้เร็วแต่การที่จะร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ใช่ทางหน้าใหม่นะคะเป็นการร่วมกิจกรรมกันผ่านทางโซเชียลค่ะเข้าไปใน Facebook ของทาง JS100 Radio แล้วก็ลงทะเบียนกันก่อนนะคะเพื่อจะร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาร่วมกันลุ้นรางวัลจากทาง Toyota ถนนสีขาวนะคะซึ่งเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า300บาทรวม5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะซึ่งต้องย้ำเลยว่าสำหรับคนที่จะมีโอกาสในการที่จะลุ้นนะคะที่จะลุ้นรับรางวัลจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะย้ำว่าต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio เพราะถ้าหากว่าเข้าไปใน Facebook ของทาง JS100 Radio นี่มีการปักหมุดเอาไว้นะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ร่วมตอบคำถาม A หรือว่า B นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลกันในวันที่9มิถุนายนร่วมกิจกรรมกันได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้แล้วก็ประกาศผลในวันที่9มิถุนายนนะคะก็ผ่านทางช่องทางของทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะซึ่งผู้ที่รับรางวัลต้องสามารถจะเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยที่จสร.นี่แหละค่ะเขตคลองเตยแต่ว่าในขณะเดียวกันมารับเองไม่ได้ก็มอบให้คนอื่นมารับแทนได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งต้องบอกว่าการตัดสินของทีมงานนี่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วก็ย้ำว่าในเรื่องของการร่วมกิจกรรมนะคะเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ซึ่งลงทะเบียนเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นการร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อในเรื่องของการเดินทางนะคะในช่วงเช้าๆนะคะก็ดูในส่วนของเส้นทางนะคะในฝั่งขาเข้า นอกเหนือจากทางด้านของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงเวลานี้ค่ะสะพานกรุงทนนะคะสะพานกรุงทนนี่ก็เป็นย่านโรงเรียนนะคะทางด้านของฝั่งของสาทรเหนือนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะถนนกรุงทนบุรีต่อเนื่องขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถจะเริ่มมากขึ้นตรงช่วงของตั้งแต่ประมาณสัก BGS วงเวียนใหญ่นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือนะคะสาทรเหนือจะต้องเลยจากช่วงของแยกคอนแวนไปก่อนนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาก็คือใช้ได้ยาวๆนะคะมาถึงตรงช่วงของยัธยูพระราม4ยังดีอยู่สำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะแต่ว่าเส้นทางทางด้านของรัชดาท่าพระเอ้ยวันนี้มีรถสะสมค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่าท้ายเนี่ยจะอยู่ในช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองก่อนที่จะถึงข้ามคลองบางกอกใหญ่นะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของสะพานพระราม3แต่ที่จะดูรถเยอะๆเนี่ยนะคะก็คือตรงช่วงของสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่นะคะแล้วก็ยาวๆเข้ามาถึงตรงช่วงของรัชดาภิเษกซอย6นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม3สะพานพระราม3ในช่วงเวลานี้ถือว่ารถยังน้อยนะคะก็ยังใช้ได้ยาวๆเข้ามาทางด้านของสะพานพระราม3ถนนพระราม3นะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ5แยกนาละหนองแต่ว่าเนี่ยตรงช่วงของรัชดาท่าพระตรงนี้ไม่มั่นใจว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรยังไงไหมเพราะว่าดูรถเยอะกว่าปกตินะคะถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: สอบถามในเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะที่คุณธนิกโชคเกื้อนะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิกค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: วันนี้มีรายว่าจะมีฝนหนักอย่างเมื่อวานเมื่อคืนนี่ฝนหนักเหมือนกันใช่ไหมคุณธนิก
4: ค่อนข้างจะเป็นฝนหนักฝนแรงครับในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะ
4: ส่วนนะครับในจริงๆนะครับในช่วงวันสองวันเนี้ยนะครับมันก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้อยู่น
1: ะ
4: คร
1: ับ
4: โดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็แน่นอนครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับครับแต่ว่าสำหรับในวันนี้นะครับในวันนี้ลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับภาพรวมนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% คร
1: ับ
4: ของพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครนะครับด้วยนะครับส่วนใหญ่นะครับคาดว่าน่าจะตกประมาณช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับช่วงช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะมีลักษณะของเมฆเป็นส่วนมากอยู่นะครับแต่ฝนเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนในภาคอื่นๆนะครับทางประเทศไทยตอนบนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางรวมถึงภาคตอนออกเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นฝนลักษณะของฝนตามฤดูกาลนะครับเปอร์เซ็นต์ของฝนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่ครับในประเทศไทยตอนบนยังไม่มีฝนตกหนักนะครับแต่ว่าในทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตนะครับแล้วก็จังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับมีลักษณะของฝนตกหนักได้เลยนะครับในสำหรับในวันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เนี่ยนะครับเราให้การกระจายตัวฝนที่ประมาณ 70% นะครับของพื้นที
1: ่
4: นะครับผ
1: ม
4: ส่วนสำหรับนะครับใน7วันข้างหน้านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับลักษณะของลมมรสุมเนี่ยเหมือนจะค่อนข้างที่จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเห็นในเรื่องของร่องมรสุมเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มชัดเจนขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีทางเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับในช่วงของวันที่28พฤษภาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับด้วยฝนนะครับในวันแรกนะครับของตัวประกาศนะครับในวันที่28เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะมีการตกก่อนนะครับทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดระนองลงมานะครับจนถึงจังหวัดสตูลเลยนะครับทางด้านตะวันตกนะครับก็มีลักษณะของฝนตกหนักได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็จะมีทางด้านภาคตะวันออกนะครับจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับที่จะเริ่มมีฝนตกหนักนะครับส่วนทางด้านภาคกลางนะครับภาคเหนือนะครับ นะครับก็จะเริ่มมีฝนมากขึ้นในวันที่29เป็นต้นไปนะครับแต่สำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยคาดว่าน่าจะช่วงที่มีโอกาสที่มีฝนตกหนักได้นะครับในบางพื้นที่เนี่ยคาดว่าจะมาในช่วงประมาณ30นะครับแล้วก็ถึงวันที่31นะครับช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับจริงๆก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุด้วยนะครับเราก็จะทำการระบายพื้นที่แถบสีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในแต่ละวันซึ่งต่างกันด้วยนะครับ
1: คุณธนิกถ้าฟังที่คุณธนิกบอกอะที่มันเป็นช่วงของฤดูฝนแต่ว่ามันฟังแล้วเหมือนกับว่าฝนทิ้งช่วงนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพเราแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่ฝนจะตกหนักอากาศมันอ้าวมากอ้าวแบบมันอุณหภูมิมันดูสูงมากๆจนน่ากลัวมากอะทางที่มันเป็นช่วงของฤดูฝน
4: ครับจริงเคยได้ยินเขาว่าหลายๆคนนะครับในที่อาจจะเคยได้ยินว่าฮิตอินเด็กซ์มาแล้วนะครับคราวนี้นะครับปกติเลยนะครับเวลาก่อนที่ฝนตกเนี่ยนะครับถ้าสัมผัสความรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะครับหนาหน่อยนะครับอันนี้สาเหตุหนึ่งนะครับเพราะว่าในหน้าฝนเนี่ยลักษณะของลมที่มันนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าในหน้าอื่นนะครับทำให้ความชื้นนะครับในช่วงกลางวันปกติเนี่ยในบางช่วงเนี่ยอาจจะมีมากกว่าบางในฤดูกาลอื่นนะครับทำให้รู้สึกว่าความชื้นในอากาศเนี่ยมันมีค่อนข้างมากนะครับพอความชื้นในอากาศมีค่อนข้างมากเนี่ยนะครับการระบายนะครับความร้อนของผิวหนังเราเนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปได้ยากนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะในหน้าฝนเนี่ยนะครับก่อนที่จะฝนตกเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าร้อนแบบอบอ้าวนะครับร้อนมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าความชื้นที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
1: คือมันระบายอากาศไม่ได้มันระบายความร้อนไม่ได้ในตัวเราเนื่องจากอุณหภูมิสูงมันอ้าวใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันผิด
4: มันคิวไล่เหมือนอุณหภูมิมาก
1: ใช่ซึ่งมันจะรู้สึกว่ามันผิดปกติไงถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนมันไม่น่าจะแบบอากาศไปขนาดนี้แต่ปรากฏว่ามันคือความทิ้งช่วงของฝนที่จะตกในแต่ละวัน
4: จริงๆคำว่าทิ้งช่วงเนี่ยในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าดูที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไปตกทางสุพรรณการบ้างนะครับทางปทุมบ้างนะครับเน้นแต่ละส่วนต่างกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40ของพื้นที่ในเกือบทุกวันเลย
1: ถือว่าตกน้อย
4: แต่ว่าคำว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของฝนที่มันมีการตกน้อยมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีฝนตกเลยนะครับประมาณ1-2สัปดาห
1: ์
4: ครับแต่ว่าในถ้าติดตามภูมิอากาศเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในสภาวะยังปกตินะครับในเดือนมกราคมนะครับ
1: คร
4: ับ
1: โอเคแบบว่าย
4: ังไม่ทิ้งช่วงครับ
1: ยังถือว่ายังไม่เรียกว่าฝนทิ้งช่วงแต่ว่าฝนเนี่ยดูน้อยกว่าปกติทั่วไปอย่างนั้นไหม
4: ครับเล็กๆน้อยๆครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณธนิก
4: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ
4: สว
1: ั
4: สดีค่
1: ะคือถ้าเราออกไปข้างนอกนี่เราจะรู้สึกเลยถึงความอ้าวของอากาศนี่เป็นลมได้เลยนะคือต้องบอกว่าต้องดื่มน้ำต้องจิบน้ำกันตลอดเวลานะคะอากาศมันอบอ้าวมากๆจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศใครที่จะลงไปทางด้านของภาคใต้หรือว่าโซนฝั่งทางด้านของตะวันออกอย่างที่ทางคุณธนิกบอกนะมันก็จะมีในเรื่องของฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีต่อ เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
12: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
11: แล้วฤดูฝนเล่า
12: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
11: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
12: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
11: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
12: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
13: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
14: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กลนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกลนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาในเรื่องของการออมการสินเชื่อนะคะเรื่องของเงินนะคะทางด้านของธนาคารออมสินค่ะฝากมาบอกเกี่ยวกับในเรื่องของสินเชื่อของทางธนาคารออมสินนะคะซึ่งเป็นสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะเรียกว่าเป็นบ้านเติมทุนนะคะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระค่ะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็เป็นการปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแรกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะคะบ้านเนี่ยช่วยคุณได้ธนาคารออมสินค่ะขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆค่ะเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน jsb.or.th ค่ะแล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรได้เลยที่ JSB Contact Center 1115ค่ะ1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตเพิ่มเติมการกรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงมาสักตีสองนะคะถนนจักรพรรดิที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อพลิกตะแคงแล้วก็ถ้าดูการจราจรเนี่ยในช่วงเวลานี้ยังเหมือนกับว่ายังมีผลกระทบไม่แน่ใจว่ามาจากหน้าโรงเรียนหรือว่าเป็นผลกระทบจากในเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวเราไปสอบถามที่ทางสวจราจรสพเมืองฉะเชิงเทรานะคะพันตำรวจตรีประจักษ์บุญอินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ ค่ะสวัสดีตรงนี้เห็นบอกว่ามันดูจากใน Google Map เนี่ยดูรถมีชะลอนิ่งๆเหมือนกันจากหน้าโรงเรียนหรือว่าจากอุบัติเหตุอะคะ
7: เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับประมาณเกือบตีหนึ่งนะครับประมาณตีสองครึ่งครับก็เคลื่อนย้ายออกเรียบร้อยแต่เนื่องจากว่ายังมีเศษวัสดุต่างๆที่ตกอยู่บนพื้นนะครับยังอยู่ระหว่างทำความสะอาดแล้วก็ยังมีม้วนเหล็กอยู่ม้วนหนึ่งซึ่งหนักประมาณ28ตันขณะนี้รถเครนกำลังเร่งยกออกจากพื้นที่ครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เป็นจุดนี้เป็นจุดทางที่จะเข้ามา ส่งน้องๆนักเรียนนะครับในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเนี่ยก็อาจจะทำให้ชะลอตัวแต่การยกก็น่าจะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน15นาทีครับกำลังเร่งรัดอยู่ครับ
6: เป็นรถที่เขาบรรทุกเป็นเหล็กเป็นก้อนๆม้วนๆใหญ่ๆล่ะคะสวัสดิ
7: ์ถูกต้องถูกต้องครับ
6: ค่ะค่ะแล้วคือของมันก็รถนี่คือพลิกตะแคงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนอกเหนือจากเหล็กแล้วมันมีพวกทรัพย์สินอะไรของทางกรมทางหลวงหรือว่าของถนนในพื้นที่นี่คือเสียหายด้วยอย่างนั้นไหมคะ
7: ใช่ครับก็มีการเลนนะครับการเลนที่อยู่บริเวณโค้งครับได้รับความเสียหายแล้วก็มีเสาไฟครับได้รับความเสียหาย
6: ค่ะ
7: ผม
6: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตรงจุดเนี้ยจะใช้ได้กี่ช่องจราจรนะคะสวัสดิ
7: ์ถ้าหากมีการยกออกจากพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยซ
6: ึ่
7: งจะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีเนี่ยก็จะเปิดใช้ได้ปกติทุกช่องทางนะครับก
6: ็
7: คือฝั่งละ2ช่องทางครับ
6: อ๋อฝั่งละ2ช่องทางถ้าเกิดว่าตอนนี้จะเหลือแค่1ใช่มั้ยคะ
7: ใช่ครับใช่ครับ
6: แล้วอีกฝั่งนึงก็ดูมีรถชะลออยู่ด้วยแปลว่ามันมีชิ้นส่วนนี่ลงมาขวางอีกฝั่งนึงด้วยอย่างงั้นหรือเปล่าคะสวัสดิ์
7: ใช่ครับก็มีเศษวัสดุที่กระเด็นข้ามฝั่งไปครับ
6: ค่ะโอ้โหนี่มัน
7: จะทำให้ค่อนข้างที่จะชะลอตัวนิดนึงเจ้าที่กำลังเร่งทำความสะอาดพื้นผิวถนนแล้วก
6: ็
7: เร่งรัดยกของที่ยังเหลือออกจากพื้นที่ครับ
6: ไม่มีคู่กรณีใช่ไหมคะสาวัส
7: ดไม่มีครับพลิกตะแคงพลิกความตะแคงเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกเล็กน้อยครับก็เลยทำให้ถนนลื่น
6: แล้วคนขับปลอดภัยไหมคะ
7: คนขับปลอดภัยครับก็มีบาดเจ็บครับบาดเจ็บแต่ว่าส่งโรงพยาบาลแล้วอาการไม่ถึงกับชีวิตครับ
6: อ๋อก็คือบาดเจ็บนะล่ะแต่ว่าถือว่าไม่ถึงคือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยได้ไหมคะประมาณอย่างน
7: ี
6: ้นี่คือเขามาจากกรุงเทพแล้วเปล่าคะมาจากท่าเรือไหมคะแล้วกำลังมุ่งหน้าไปต่างจังหวัดอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
7: ใช่ครับใช่ครับ
6: ค่ะค่ะโอเคเอาไว้อีกประมาณ15นาทีเรียบร้อยนะคะ
7: ค่
6: ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: คือเนื่องจากว่าเป็นรถเป็นทุกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ด้านฝั่งที่ทางสวัสดิ์บอกนี่มันส่งผลกระทบค่อนข้างกว้างเหมือนกันทำให้ในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายการเก็บเศษชิ้นส่วนวัสดุต่างๆต้องใช้ระยะเวลานะคะตั้งแต่ช่วงตีสองถึงช่วงนี้ค่ะ6:50 นะคะเพราะฉะนั้นคนที่กำลังใช้เส้นทางเนี่ยนะคะทางด้านของถนนจักรพรรดิเนี่ยชะลอเนี่ยท้ายแถวนี่ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันประมาณเกือบ1 กิโลเมตรเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ล่ะค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งก็ชะลอด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะมันมีชิ้นส่วนของรถเนี่ยนะคะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งด้วยถนนจักรพรรดินะคะตรงช่วงของหน้าโรงเรียนเบญจมะราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรานะคะซึ่งก็เป็นอุบัติเหตุต้องใช้คำว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่รถพ่วง22 ล้อซึ่งบรรทุกเป็นเหล็กเป็นก้อนเป็นม้วนมัวนะคะนะคะที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็คือพลิกตะแคงนะคะคือถ้าดูจากในรูปใน Facebook ของทาง JS100 Radio ก็จะเห็นว่าคือมันก็จะมีพวกเศษโคลนหรือว่าเศษอะไรต่างๆเนี่ยคือกระจายอยู่บนพื้นถนนด้วยแล้วก็เป็นทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบกันในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะทางด้านของถนนจักรพรรดินะคะเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะรับแจ้งอีกจุดหนึ่งทางหลวงหมายเลข117ค่ะพื้นที่ของอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถบรรทุกแล้วชนกันในช่องทางทางด้านขวาซึ่งจุดนี้มีแนวก่อสร้างนะคะจุดนี้มีแนวก่อสร้างนะคะบอกว่าคือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็คือตอนช่วงมาสัก5 กว่านะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีคนเจ็บด้วยไหมแต่บอกว่าเป็นกระบะชนกับรถบรรทุกนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะณเวลานั้นก็มีเจ้าหน้าที่แล้วเป็นเบื้องต้นนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะกำลังเดินทางแล้วผ่านตรงจุดนี้แล้วติดตามฟังจสร.จะผ่านทางโซเชียลนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันควรช่วยเพิ่มเติมกลับเข้ามาด้วยได้ไหมคะแล้วก็มีแจ้งของคุณ พัฒนะคะคุณพัฒเนี่ยใช้เส้นรัชดาภิเษกค่ะเป็นช่วงของแยกรัชโยธินมุ่งหน้าแยกรัชวิภาเคลื่อนตัวช้าค่ะแล้วบอกว่าคือเนื่องจากว่าก่อนทางออกอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินประมาณ300เมตรนะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายซึ่งทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะส่วนในฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ถนนสันพาวุฒิไม่ใช่ถนนทางรถไฟสายเก่าเดี๋ยวใครใช้เส้นทางทางด้านนี้มาเพิ่มเติมกันหน่อยกรณีซึ่งมีรถ18ล้อจอดเสียนะคะตรงช่วงระหว่างตรงนั้นจะเป็นแฟลตตำรวจอะค่ะแล้วก็จะมุ่งหน้าออกเป็นเขาในส่วนของทิศทางของรถอะเขาจะหันมาทางด้านของฝั่งขาออกนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาซึ่งคือก่อน6นาฬิกานะคะที่จะเปิดเป็นช่วงวันเวเข้าเมืองนะคะแล้วก็ตอนที่มีคุณโจแล้วก็คุณกอล์ฟแจ้งมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือจะมีรถของทางเจ้าหน้าที่นะคะคือช่างอะกำลังซ่อมกำลังแก้ไขอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ผ่านณเวลานี้แล้วมีเพิ่มเติมรบกวนนะคะรบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมกลับเข้ามาหน่อยว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วหรือยังรถคันนี้เคลื่อนย้ายได้แล้วยังนะคะเดินทางต่อได้แล้วไหมนะคะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าจุดนี้เนี่ยนะคะเคลื่อนย้ายช้านะคะมันก็จะมีผลกระทบมากในเรื่องของการจราจรโอ้มาดูกูก็มาบอกให้ตอนนี้ผลกระทบยาวแล้วค่ะนะคะผลกระทบยาวมากมาถึงตรงช่วงที่อยู่ด้านหลังของ Imperial สำโรงเลย Imperial สำโรงอีกแล้วนะเนี่ยที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องมานะคะจากตรงช่วงที่มีนะคะรถบรรทุกซึ่งจอดเสียนะคะจะอยู่เอาไปว่าประมาณตรงช่วงที่ตัดกับซอย62ค่ะสุขุมวิท62ที่จะออกมาทางรถไฟสายเก่าเลี่ยงเลยค่ะนะคะเลี่ยงมาใช้ฝั่งของเส้นสุขุมวิทแต่สุขุมวิทตอนนี้ก็รถก็มากนะคะแต่มากก็คือไม่ได้นิ่งก็ยังตามกันได้โดยตลอดหรือไม่ก็ทางด่วนแต่ถ้าว่าใครจะใช้ทางรถไฟสายเก่าณเวลานี้ตอนนี้เผื่อเวลาไว้มากๆในเรื่องของการเดินทางนะคะเผื่อเวลาไว้มากๆเลยนะคะแต่ถ้าว่าใครมีเพิ่มเติมไปได้เดี๋ยวฝากข้างนอกช่วยตรวจสอบให้หน่อยกรณีของรถจอดเสียว่าดูแนวโน้มแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานมากน้อยแค่ไหนแค่นี้ตอนนี้ก็คือมีผลกระทบถือว่าท้ายแถวยาวมากนะคะย้ำมาใช้ฝั่งของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเนี่ยจะดูดีกว่ายิ่งถ้าว่าใครที่มาจากแถวทางด้านของสมุทรปราการนะคะแล้วโดยปกติแล้วจะใช้เส้นรถไฟสายเก่าแนะนำให้มาใช้เส้นทางด้านของสุขุมวิทจะสะดวกกว่านะคะจะใช้ได้ดีกว่าคือจะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงแยกบางนาเลยแต่พอผ่านแยกบางนาเข้ามาทางด้านของอุดมสุขก็จะชะลอตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรต่างๆนะคะก็ดูว่ารถมากเหมือนกันแต่ถ้าดูเปรียบเทียบกันเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะคะณเวลานี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าฝั่งของเส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าจะดีกว่าทางด้านของทางรถไฟสายเก่านะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีการเปิดผลสอบเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนตกทับขบวนรถไฟ4คิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเกิดจากการละเลยความปลอดภัยเชิงระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้อง